0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
1: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailandด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก 9,999 ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิศาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อสสสงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านถึง 1.4 ล้านคนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงคราม ดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่ด้านผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่

0: บายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
1: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท 4-5 หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
0: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกสบชนะจิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5 ในช่วงวันที่ 4-7 กันยายน 2569 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประ

0: กอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
1: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอรรถแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
9: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
10: สวัสดีค่ะโอค่ะ
9: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
10: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณแสนเก้าหมื่นลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่น่ะตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้เอาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
9: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
10: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
9: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
10: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องดำเนินอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
9: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
10: วันนี้ได้ติดตามข่าวจาก สื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
9: ค่ะท่านเลขาคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
10: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
9: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
10: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมในร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
9: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
10: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
9: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ Data Center มั้ยคะ
10: มีค่ะถูกต้องค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
9: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับData Center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
10: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท Data Center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกเศรษฐกิจเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ Data Center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
9: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุมสี่เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
14: 1. คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ 2. ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว 3. ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปปนี่นะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยา
13: นอกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถพอเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
15: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ
16: ์นกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขน
15: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวิระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
18: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
17: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
19: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงก็ผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆซุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
17: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
3: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์4กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับ
3: ครับ
4: สภาเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่วันเมื่อวานนี้ก็มีข่าวสภาเดือดอีกแล้วประชุมสภาฟาดกันเดือดมาริกาตัดพี่ตัดน้องกับรังสิมันโรมควันหลงมาจากเกมของพรรคภูมิใจไทยชิงตัดหน้าชงปัญหาไฟใต้สกัดไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายคดีหัวสวเลือกตั้งสวก็กลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ในสภาเมื่อวานนี้ไทยโพสต์พาดหัวว่าปิดทางซักฟอกกกต.ฝ่ายค้านจวกหน้าเกลียดเลื่อนการถกไฟใต้มาบังหน้าส่วนข่าวเรื่องความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นไล่บี้เช็คบินคนโกง 5,925 รายมท.1 ไอ้มท.4 สั่งผู้ว่าทั่วประเทศเช็คยิบเบรกจ้างเหมากวนโกงก็สอบลามไปถึงการถกกับกฤษฎีกาเพื่อฟ้องริบเงินเดือนคืนส่วนเรื่องว่าจะโยงหรือไม่โยงกับการเมืองมท.4 แอนอกรับโยงการเมืองแต่อีกหัวข่าวก็บอกว่ามท.4 ยันไม่เกี่ยวกับมท.1 ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีตำรวจกับปปช.บุกค้นรังจ่าพิชิตฝ่ายของกรรมธิการตามเส้นเงิน 9,000 ล้านแล้วมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการบรรจุจบภายในพฤศจิกายนนี้คดีโกงสอบคนสุจริตที่สอบได้เนี่ยสามารถเลือกบรรจุได้ข่าวการเมืองเรื่องที่คุณสนธิจะปลุกคนลงถนนวันที่17กันยานักข่าวไปถามนายกอนุทินลั่นประเทศเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องให้ใครมาทวงคืนเมินเรื่องการปลุกม็อบข่าวที่คนเริ่มให้ความสนใจกันมากมีประเด็นเรื่องของ Data Center เอกนิติคุม Data Center มีการทบทวนเรื่องกฎหมายแล้วจะวางกติกากันใหม่ใบอนุญาตที่ขอไว้ตอนนี้ก็ให้ระงับไว้ก่อนอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้ ลุยฟันตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรตึกพระราม9พรรคประชาชนแซะรัฐบาลวัวหายแล้วล้อมคอกแล้วนอกนั้นวันนี้ก็มีข่าวเรื่องจากรัฐมนตรีกลาโหมบิ๊กดุลปลุกกลาโหมตื่นตัวภัย AI อ่ะเดี๋ยวมาดูครับ
3: เมื่อวานในทำเนียบรัฐบาลคึกคักครับตอนรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนักตบสาวไทยรับทรัพย์24,700,000นายกหนูเปิดทำเนียบร่วมยินดีเรื่องคดีหัวสวเมื่อวานนี้คุณผลิตวัชรศิลป์ไปชี้แจงในกรรมาธิการตำรวจของสภาผลิตข้องใจกรรมาธิการตำรวจบี้ถามเอกสารหัวสวเรื่องของกสทชก็ยังวุ่นไม่จบล่ะครับประชุมกสทชล่มครั้งที่8วันกระทบแผนทีวีดิจิตอลไตรรัตน์แจงปมคดีของหมอสรณะมีข่าวคืบหน้าเรื่องเด็กม.3 ยิงในโรงเรียนที่กำแพงเพชรนักเรียนม.3 ยอมรับว่าตั้งใจยิงครูเหตุเครียดถูกแกล้งฉกปืนพ่อบุกโรงเรียนโดนแจ้งไป4ข้อหาหนักครับแล้วก็มีข่าว DSI ร่วมกับบริษัทค่ายมือถือเนี่ยจับลิขสิทธิ์ถ่ายบอลนอกซิลผู้บริหารเว็บพนันออนไลน์ครับคุณธิบะ
4: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
3: สักครู่ครับ
2: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
6: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจ พื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
11: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
11: ร่วมสนับสนุน
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
4: ช่วงนี้ก็ควรเกาะตามข่าวเรื่องที่เขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจข่าวที่ตามกันก็คือว่าข้อมูลมันจะมีหมัดเด็ดมากน้อยแค่ไหนที่จะซักฟอกรัฐบาลเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมยืนยันว่าการอภิปรายยื่นอภิปรายทันสมัยประชุมนี้แน่นอนข้อที่หนึ่งข้อที่สองบอกว่าตอนนี้ได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกล่าวหาเพื่อจะอภิปรายในหลากหลายมากบอกต่อมาว่าการยื่นอภิปรายมีหลายคนที่จะถูกยื่นอภิปรายแต่วันนี้ขอเวลาพรรคฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อเท็จจริงจะเป็นใครบ้างนั้นยืนยันบอกมาว่าไม่ช้าฝ่ายค้านมีการประชุมกันอยู่ตลอดทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยเรื่องนี้จะทำให้เป็นเรื่องลับเมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จะเปิดเผยรับรองว่าครั้งนี้เรามีข้อมูลเยอะและขอบอกว่าบรรดาคนที่ทำงานใกล้ชิดกับตัวรัฐบาลก็เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีคนที่ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีนอกจากนั้นก็มีหลายคนที่พยายามจะบอกว่าการยื่นอภิปรายคราวนี้จะมีหมัดเด็ดหมัดเด็ดนั้นยังบอกไม่ได้อันนี้ก็ทำให้ประชาชนอยากรู้ว่าหมัดเด็ดที่บอกไม่ได้นั้นคืออะไรเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเวลายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยข้อมูลที่ฝ่ายค้านอภิปรายในสภาล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปออกรายการให้สัมภาษณ์ทีวีโน่นนี่นั่นเกือบทั้งนั้นเป็นข้อมูลที่ผ่านสื่อผ่านตาผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ผ่านลำโพงวิทยุผ่านจอโทรทัศน์มาแล้วเกือบทั้งนั้นว่าแต่ละเรื่องที่จะหยิบมาอภิปรายนั้นมีข้อมูลยังไงฉะนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภามันจึงผิดแผกแตกต่างกับการไม่ไว้วางใจในสมัยอดีตที่มีเฉพาะหนังสือพิมพ์เป็นหลักสื่อก็ได้แต่คาดเดาว่าจะอภิปรายเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเปิดอภิปรายกันจริงๆก็จะมีความตื่นเต้นกับข้อมูลว่า

ที่เป็นเรื่องร้อนขึ้นมาก็อธิบายให้เข้าใจอย่างนี้ครับว่าเขาประชุมสภากันเมื่อวานเนี่ยมีวาระที่จะต้องให้องค์กรอิสระกกต.เข้าไปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่กับสว.ซึ่งเขาทำกันมาตลอดทุกปีคราวนี้คุณแสวงก็นำทีมงานไปสแตนบายรออยู่ในห้องรับรองไปกันเยอะเต็มไปหมดเพื่อจะทำหน้าที่ในสภาทีนี้หัวข้อที่จะไปรายงานขอผลการปฏิบัติการเนี่ยเป็นช่วงเวลาของปี 67-68 ไม่ใช่ของปี 69 นะในช่วงเวลานั้นก็คือช่วงเวลาที่กกต.ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแบบเลือกกันเองของสว.ฝ่ายรัฐบาลรู้ทันทีเลยว่าถ้ารายงานแบบนี้ประเด็นออกมาแบบนี้ฝ่ายค้านจะลุกขึ้นยำการนำทำหน้าที่ของสว.ที่ดูเหมือนว่าปล่อยให้มีการหัวสว.แล้วทำอะไรไม่ได้ฝ่ายรัฐบาลรู้ทันทีว่าถ้าปล่อยให้มีการอภิปรายกันก็คงจะต้องถูกบทขยี้ข้อมูลเกี่ยวกับการหัวสว.อีกทีหนึ่งโดยพุ่งเป้าไปที่ว่าทำไมกกต.ไม่ควบคุมให้ดีปล่อยให้มีการหัวสว.ข้อมูลก็จะพรั่งพรูออกมาอีกรอบหนึ่งในสภาฉะนั้นเมื่อวานสสภูมิใจไทยนายสากาลุยาสะอิสสนราธิวาสลุกขึ้นเสนอให้เลื่อนยัตติด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนนี่ยื่นเป็นยัตติแล้วอธิบายให้เหตุผลว่าเพราะว่าเรื่องของภาคใต้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ้าวพอเป็นอย่างนี้ประธานวิปฝ่ายค้านพฤทธิ์ก็ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะเลื่อนสสหลายคนก็พูดในทํานองเดียวกันว่าถ้าเห็นด้วยจริงถ้าเห็นว่าเป็นความสำคัญจริงทำไมในการลงไปนี่รู้สึกคุณลักษณ์ชนกจะไปบอกว่าในการลงไปประชุมครม.สัญจรทำไมไม่ลงไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณอภิสิทธิ์ก็ลุกขึ้นมาบอกว่าถ้าเห็นความสำคัญจริงเนี่ยเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์เสนอญัตติด้วยวาจาตั้งแต่การประชุมคราวที่แล้วก็ไม่ได้รับความสนใจแต่มาวันนี้ทำไมจึงเห็นว่าสำคัญเพื่อจะตั้งยัตติปาดเปล่าปาดหน้ายัตติการรายงานของกกต.โอ้ยก็ชุลมุนอย่างที่บอกสุดท้ายขึ้นมาก็มีการคือเขาก็อยากจะตกลงว่าถ้าอภิปรายเรื่องภาคใต้เสร็จก็จะอภิปรายต่อเรื่องกกต.ได้ไหมให้กกต.รายงานตามที่เตรียมไว้ตรงนี้ยื้อกันเยอะแล้วสุดท้ายขึ้นมาเอาสุดท้ายก่อนประธานโสภณขึ้นมาทำหน้าที่ช่วงหลังท่านบอกรับปากไม่ได้หรอกว่าจะให้จบเพราะว่าดูลักษณะดูคนที่ยื่นดูแล้วเนี่ยน่าจะใช้เวลาอีก 6-7 ชั่วโมง 6-7 ชั่วโมงเนี่ยประธานโสภณบอกว่านั่งคนเดียวไม่ไหวเพราะว่ารองประธานทั้งคู่เนี่ยเขาแจ้งลาล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าช่วงท้ายๆเนี่ยทั้งคู่เขาจะไม่อยู่ทำหน้าที่ไม่ได้ประธานต้องนั่งดาวนั่งยาว 6-7 ชั่วโมงก็ไม่ไหวคุณสุภชัยใจสมุทรถึงบอกว่าไม่มีน้ำใจกันบ้างเหรอจะให้

0: ประธานเป็นลมพาคาบัลลังก์เลยเหรอฉะนั้นเมื่อคืนประธานสภาก็ปิดการประชุมก็แปลว่าการอภิปรายเรื่องยัตติของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังไม่จบ
1: ครับ
0: ต้องเลื่อนมาต่อในสัปดาห์หน้าแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้สกกตจะได้เข้ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปี67-68กับสภาได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่นี่อันนี้ก็ถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองที่จะยื้อแต่มันมีประเด็นหลากหลายเยอะคุณธราพงศ์ระหว่างประธานมัลลิกาที่ทำหน้าที่กับคุณโรมมัลลิกากับคุณโรมลังสิมันโรมเนี่ยก็เป็นเรื่องคือคุณมัลลิกาเนี่ยท่านก็เป็นคนแบบพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยท่านก็แทนตัวเองว่าพี
1: ่
0: กับคนนั้นคนนี้แล้วเมื่อคืนก็ไปเรียกคุณรังสิมันโรมใช้ตัวเองแทนว่าพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้รังสิมันก็ลุกขึ้นมาตอบโต้ว่าผมไม่นับญาติกับประธานผมไม่นับพี่นับน้องกับท่านประธานเพราะท่านประธานมีพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับพี่นับน้องด้วยแล้วมีบางช่วงประธานมาริกาลุกขึ้นมาพูดถึงมาปรามคุณณัฐพงศ์อะไรสักอย่างนึงอ่ะบอกว่าเต้งพี่ขออย่างโน้นอย่างนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกว่าโรมบอกว่านี่ไม่ได้เรียกเราไม่ได้นั่งกินอาหารกันนะ
1: ครับ
0: นี่ในสภานะไปเรียกชื่อเล่นเต้งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทำนองนี้มันเป็นสีสันอยู่พักใหญ่อะคุณธราพงศ
1: ์
0: ใช่แต่สุดท้ายเกมหลักจริงๆก็คือโอ้ถึงขนาดจะเสนอให้มีการ
1: น
0: ับองค์ประชุม
1: ครับ
0: เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นญัตติด่วนยื่นให้ขออภิปรายการตั้งญัตติเป็นวาจาแต่เมื่อโหวตกันแล้วชนะได้มีการยื่นยัตติโดยวาจาจริงพอเริ่มอภิปรายไปสักคนสองคนฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าสสของภูมิใจไทยหายไปเยอะอ้าวเห็นความสำคัญยื่นยัตติตั้งยัตติแต่ไม่อยู่ร่วมประชุมหายไปไหนหมดฝ่ายค้านก็มาในเกมที่ต้องการจะให้ประชาชนรู้ว่าใครไม่อยู่ในที่ประชุมสภาเขาก็เสนอให้นับองค์ประชุมแล้วเสนอถึงขั้นให้นับองค์ประชุมแบบเรียกคือขานชื่อนะคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: ลากไปถึงตอนนั้นน่ะแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก็จบลงโดยอภิปรายกันต่อสักพักหนึ่งไม่มีการขานชื่อไม่มีการนับคะแนนแล้วประธานสภาก็ปิดประชุมสภาต่อกันอีกอาทิตย์หน้าให้จับตามองว่าอาทิตย์หน้ามันจะมีการเล่นเกมยืดเยื้อเรื้อรังอะไรกันเพิ่มเติมไหมที่จะทำให้กกต.เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อสว.ไม่ได้ก็คือไม่มีโอกาสได้อภิปรายเพราะถ้าโดนอภิปรายถ้าอภิปรายแน่นอนว่าจะต้องมีการซักถามดูเดือดเข้มข้นเกี่ยวกับการเรื่องหัวสวในสภาก่อน
1: คร
0: ับ ก่อนอีกรอบนึงที่จะถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือว่าเป็นการจัดการอภิปรายเสียอีกรอบนึงโดยใช้โอกาสที่กกต.เข้ามารายงานกับสว.นี่แหละคุณธราพงศ
1: ์
0: กับสส.สว.นี่แหละก็สุดท้ายขึ้นมาก็ปิดประชุมเมื่อคืน
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวการเมืองเรื่องเครียดๆมาฟังเรื่องเบาๆที่ทำเนียบรัฐบาลหน่อยครับเมื่อวานนี้ท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรี กับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณนำนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีครับซึ่งฝ่ายกีฬานี่ก็นำโดยท่านรองประธานโอลิมปิกดร.เจริญวัฒนศิลป์ผู้ว่าการกีฬากองศักดิ์ยอดมณีนายกสมาคมวอลเลย์บอลสมพรใช้บางอย่างครับก็บรรยากาศคึกคักมากครับเมื่อวานนี้กองทัพนักข่าวทั้งสายการเมืองสายกีฬามากันเต็มทำเนียบเลยครับนายกเนี่ยบอกว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดได้รับทราบข่าวดีนายกบอกว่าช่วงเวลานั้นน่ะต้องขอบคุณทีมวอลเลย์บอลมากเพราะไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยครับทุกคนใส่โค้ชยินดีปรีดากับชัยชนะของน้องๆทำให้ประเทศไทยผมเนี่ยดีใจมากตอนแรกรู้สึกว่าจะทำยังไงดีที่จะได้แสดงความชื่นชมกับบรรดาน้องๆแต่ยังไม่ทันไรรองนายกทรงศักดิ์กับรัฐมนตรีกีฬาสุรศักดิ์เนี่ยเหมือนกับรู้ใจบอกว่า 2-3 วันเนี่ยท่านมีเวลาว่างไหมจะพาน้องนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าพบผมก็บอกว่าไม่ว่างได้ยังไงรออยู่นี่นายกบอกว่าเชื่อว่าหลังจากนี้ไปทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนด้วยใจจดจ่อต้องการเห็นน้องๆนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยตั๋วโอลิมปิกที่ได้เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือต้องมีความพร้อมและอย่าประมาทรัฐบาลและกระทรวงกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ว่าระบบการอัพสกิลโดยเฉพาะนักกีฬาสมัยก่อนที่ประเทศไทยไปแข่งทั้งเอเชียนเกมโอลิมปิกไม่มีเหรียญเลยก็มีแต่มวยเริ่มจากมวยยกน้ำหนักแล้วกีฬาอื่นๆก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เชื่อว่าต้องพัฒนาศักยภาพให้มากกว่านี้รัฐบาลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญพร้อมจะทำทุกอย่างให้เป้าหมายพวกเราประสบความสำเร็จทีนี้ทางทีมวอลเลย์บอลก็ได้มอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของทุกคนนะครับให้กับนายกนายกก็ได้เอาลูกบอลนั้นมาอันเดอร์เอามาเซ็ตกับพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมครับแล้วก็ได้ทำการมอบเงินรางวัลซึ่งเป็นเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬา14,700,000 บาทครับแล้วก็ใช้วิธีกดปุ่มแล้วก็โอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงทุกคนเลยนะครับคนละประมาณ600,000 บาทครับ
0: โอนกันตอนนั้นเลย
1: ครับ
0: ทุกคนก็เปิดหน้าจอมาดูตื่นเต้นกันใหญ่เห็นเงินเข้าแล้วสมัยก่อนเนี่ยรู้ว่าได้เงินอัดฉีดรู้ว่าได้เงินนั่นนี่นั่นแต่ว่าไม่รู้ได้เมื่อไหร่แต่มาไปทำเนียบเมื่อวานเนี่ยเขาเตรียมการกันแต่ละคนได้คนละเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็โอนในแอปมือถือนั่นแหละโอนจากแอปมือถือใส่เข้าไปในบัญชีของนักกีฬาแต่ละคนซึ่งก็คงเตรียมเอาไว้ก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็โผล่ขึ้นมาบนจอเงินข้าว600,000ทุกคนก็ตื่นเต้นไอ้เงินสดๆเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงนี้คุณธราวงศ
1: ์
0: คือสดๆไม่ต้องรอกันช้าแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาจะมอบถ้วยที่ได้มาเนี่ยให้นายกเอาไว้โชว์ไว้ที่ทำเนียบแต่นายกบอกว่าให้ไปทำถ้วยจำลองมาดีกว่าถ้วยจริงเนี่ยเอาไปเก็บไว้กับสมาคมวอลเลย์บอลเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจต่างกัน
1: ครับ
0: เอาไปไว้ที่สมาคมวอลเลย์บอลเอาถ้วยที่ทำเรียนแบบอะ
1: จำลอง
0: ทำจำลองมาดีกว่า อันนี้ก็ถือว่านายกก็ทำให้บรรดานักวอลเลย์บอลชอบใจ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้สั่งให้ทีมงานเนี่ยทำกล่องครอบลูกวอลเลย์บอลที่ได้รับมอบเนี่ยแล้วก็ให้ตั้งไว้ที่ทำเนียบเลยครับไม่ต้องเอากลับบ้านครับ
0: เป็นกล่องพลาสติก
1: ครับ
0: เพื่อโชว์ให้เห็นเนี่ย
1: ครับแล้วทีมวอลเลย์บอลเมื่อคืนเนี่ยออกเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับบินตั้งแต่ประมาณ1:00 น.ครับไปเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่น10 วันก่อนแข่งเอเชียนเกมครับเรื่องเงินรางวัลนี่นะครับคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สกับโมโนเนี่ยเดิมทีเนี่ยท่านประกาศที่จะมอบให้กับทีมวอลเลย์5 ล้านบาทถ้าได้แชมป์กลับมาปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยประกาศใหม่ครับเท่าตัวเลยเพิ่มเท่าตัว10 ล้านบาทเลยคุณสิบบาทครับ
0: การเดินทางไปญี่ปุ่นไปแข่งคราวนี้ก็กดดันนะคุณสิบบาท
1: ใช่
0: เพราะว่าเราแบกแชมป์เอเชียไปแล้วไปแข่งเอเชียนเกมซึ่งมันคนละระดับกันเนี่ยความคาดหวังของคนก็มีสูงก็กดดันมากแต่ก็เราก็เชื่อว่านักกีฬาของเราทำมาถึงขนาดนี้แล้วต้องทำได้เพียงแต่ว่าคุณสมพลใช่บางคุณสมพรใช่บางอย่างนายกสมาคมยอมรับว่ากดดัน
1: ใช่คือญี่ปุ่นเนี่ย1ในฐานะเขาเจ้าภาพ2ในฐานะที่เขาเป็นเบอร์1ของเอเชียเขารอล้างแค้นแน่รวมทั้งจีนด้วยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCOบริษัทเจม Environmental Management หรือเจมซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Groupมีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCOเจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
7: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ GASCO รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรา GASCO เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่อง Data Center มาถึงจุดที่ตอนนี้ทุกฝ่ายตื่นขึ้นมาเห็นความสำคัญในการที่จะจัดระเบียบกันต่อฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสวันนี้จะประชุมบอร์ด Data Center เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบนี่จะประชุมกันวันนี้ในภาพใหญ่ในขณะเดียวกันที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้สุพนัทมีนชัยนันเขาก็ตั้งกระทู้สดในสภาคุณสุพนัทเนี่ยเขาเป็นคนเปิดโปงเปิดแผลเรื่องของ Data Center มาก่อนใครๆนะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไหลเข้าไปอยู่ในสภาถัดมามุมของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานมีคนไปร้องเรียนไปแจ้งความเรื่องของ Data Center ที่ย่านพระราม9กักเก็บน้ำมันเกินแสนลิตรไม่มีใบอนุญาตยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหา Data Center ทั้งเรื่องไฟฟ้าน้ำประปาก็ได้ออกระเบียบสำนักนายกโน่นนี่นั่นตามมาทีนี้ในทางปฏิบัติเมื่อวานนี้กรมธุรกิจพลังงานมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อเอาผิดผู้ประกอบการ Data Center ย่านพระราม9หลังจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำลงบันทึกประจำวันเนื่องจากต้องประสานกับข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็มีคนไปร้องเรียนแล้วก็มีการไปดำเนินการอะไรต่างๆเยอะถัดมามุมของฝ่ายค้านก่อนตั้งข้อสังเกต7ประเด็นว่ามีข้อสังเกต7ประเด็นที่ก็ควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างก็มี7ประเด็นไม่ต้องมาดูรายละเอียดนายกเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลได้ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วรับทราบปัญหาทุกอย่างแล้ววันที่4นี้จะมีการประชุมบอร์ดกันครั้งแรกแต่จะสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวดูกันอีกทีเพราะทุกคนก็ทราบบทบาทและทราบวิธีการอยู่แล้วเชียงใหม่ระดมสำรวจพื้นที่อย่างนี้ไปคงหลายจังหวัดคงระดมโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเรื่องสำรวจพื้นที่เฉพาะหน้าที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดคือที่ใกล้ๆติดกับโรงพยาบาลพระราม9นั่นแหละตรงจุดนี้คนใกล้ๆแถวนั้นก็พลอยหวาดผวาไปด้วยเพราะว่าไม่รู้เขาทำอาคารอะไรปิดมิดชิดอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาว่าเป็น Data Centerอ้าวอยู่ๆข้อมูลก็ตามมาว่า Data Center มันต้องใช้ไฟมาก แล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาว่าต้องใช้น้ำมากแล้วต้องมีคลังเก็บน้ำมันไว้ในตึกใต้อาคารด้วยอะไรทำนองเนี้ยเป็นข้อมูลที่มารู้ทีหลังกันทั้งนั้นน่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่แปลกว่าเมื่อจะทำอะไรเนี่ยทำไมไม่ให้คนรู้ทางฝ่ายที่เขาทำก็อ้างได้ว่าเขาไม่ต้องผ่านขั้นตอนนั่นขั้นตอนนี้เขาก็ทำไปได้ก็ถือว่าเหมือนกับเปิดขอเป็นโกดังอ่ะคุณธราพงศ์
5: ครับ
6: นี่เรื่องของ Data Center คอยตามดูว่าวันนี้ที่ประชุมบอร์ดใหญ่เขาจะมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ยังไงบ้างส่วนที่ขอกันไว้ตั้งเยอะแยะตอนนี้จะทำยังไงก็ต้องระงับไว้ก่อนมันจะบริหารจัดการยังไงเพราะการลงทุนด้านนี้ก็มีความจำเป็นในเรื่องที่จะให้ศูนย์ Data Center มันเป็นศูนย์ประมูลข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำไปใช้ที่เรียกกันว่า AI ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นต้นทางต้นรากของเรื่องศูนย์เรื่องข้อมูลแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI ประเทศที่ทำกันคนละแบบหลายประเทศทำอย่างระมัดระวังหลายประเทศไม่เอาเลยหลายประเทศส่งเสริมกันเต็มที่อเมริกานี่ส่งเสริมเต็มที่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละรัฐแต่ละประเทศจะว่ายังไงดูข่าวอื่น
5: ข่าวหัวสบเมื่อวานเนี่ยคณะกรรมการการตำรวจของสภาผู้แทนที่มีสสจังหวัดสระบุรีวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณจากพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานนี่นะครับเขาก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูลทั้ง DSI ทั้งกองปราบแล้วก็เชิญคุณผลิตวัชรศิลป์กับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์มาด้วยแต่คุณยิ่งชีพไม่ได้ไปครับพอเป็นกรรมาธิการตำรวจที่มีสสพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานเนี่ยนักข่าวก็ต้องถามแล้วครับว่าการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมการเมืองใช่ไหมคุณวัชรพงศ์บอกว่าไม่ใช่เพราะกรรมาธิการก็มีหลายพรรคการเมืองรวมทั้งมีคนของพรรคประชาชนอยู่ด้วยไอติมเผยโดนขยี้ 90% เนี่ยคุณผลิตบอกว่าการพูดคุยในที่ประชุมเนี่ยก็คุยตามหัวข้อที่กรรมาธิการเขาตั้งไว้ที่พยายามถามผมเกี่ยวกับที่มาที่ไปของข้อมูลที่เอามานำเสนอเรื่องการตรวจสอบคดีหัวสวคำตอบที่ให้กับกรรมาธิการก็เหมือนกับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมาตลอดคือข้อมูลและเบาะแสที่ได้รับมาเนี่ยก็มาจากหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบนักข่าวถามว่าการสอบถามของกรรมาธิการเขามุ่งไปที่ประเด็นไหนคุณภริศตอบว่าไปฟังย้อนหลังในชาวเลขได้เลยในการประชุมเนี่ยคิดว่าประมาณ 90% เนี่ยใช้กับการถามผมคนเดียวส่วน DSI กับกองปราบเขาถามแค่หน่วยงานละ1คำถามในตอนท้ายๆด้วยครับนี่เรื่อง
6: ทุจริตโกงสอบท้องถิ่นวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมว่า1มท.4วรสิทธิ์เมื่อวานนี้ปักหลักแจงรายละเอียดยิบเลยว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ที่มาที่ไปของข่าวเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงคนก็ไม่ได้ปฏิปต่อเมื่อวานนี้ท่านก็เลยปักหลักแถลงปฏิปต่อว่าเรื่องของการโกงสวเริ่มต้นมาอย่างไรดำเนินมาอย่างไรทำไมมสวชนะประกวดราคาทำไมเรื่องนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นแถลงละเอียดยิบก็ไม่ต้องไปตามดูเพราะว่าได้ผ่านหูผ่านตามาแล้วก็มี ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าจอฟ้องจะเรียกเงินคืนและสิทธิประโยชน์คือช่วงที่ผู้ที่ทุจริตเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อถูกถอดถอนพ้นหน้าที่แล้วก็จะฟ้องเรียกเงินคืนนอกจากเงินเดือนแล้วเงินสิทธิประโยชน์อื่นๆก็ต้องเรียกคืนด้วยอันนี้เรื่องใหญ่ถัดมาบรรยากาศอื่นๆบรรยากาศของการเพิกถอนคนที่บรรจุเข้าไปด้วยการทุจริตข้อสอบเนี่ยสงขลาเพิกถอนแล้ว74รายที่โน่นที่นี่หลายจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เพิกถอนแล้ว79รายฉะนั้นบรรยากาศการเพิกถอนตอนนี้กำลังจะจบอันที่สองถัดมาเรื่องผู้ที่ถูกถอดถอนไปแล้วเนี่ยที่มีข่าวว่าอาจจะกลับมาทำงานเป็นข้าราชการใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยแต่เข้ามาในรูปแบบของเหมาจ้างอาจจะเหมาจ้างเป็นหลายปีหรือกี่ปีเพื่อจะมาทำหน้าที่นั้นหน้าที่นี้กลับมาทำงานได้ใหม่อันนี้ยังไม่มีความชัดเจนมีแต่เป็นข่าวมีแต่เป็นข่าวซึ่งทางรัฐมนตรีมท.4บอกว่ากำลังตรวจสอบกันอยู่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการขู่ฟ้องขู่ฟ้องขู่ฟ้องขู่ฟันองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอบจ.อบต.เทศบาลทั้งหลายที่ยังฝ่าฝืนไปจ้างเหมาแบบนี้เขาเตรียมจะจัดการอยู่ถัดมาเรื่องคดีความกองปราบกับปปช.ไปค้นลังของจ่าพิชิตคุณดลพงศ
5: ์ครับ
6: นี่เรื่องความคืบหน้าความคืบหน้าเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5: ครับ
6: ครับ
5: ดูข่าวจากกรมชลประทานครับเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยฤดูฝนประจำปี2569ปล่อยคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือจำนวน115หน่วยครับคุณสุรพงษ์เจริญการยนต์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่15บอกว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งกรมชลประทานที่15เนี่ยรับผิดชอบพื้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตด้วยนะครับซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือมีเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดรถตักรถและเรือกำจัดวัชพืชรวมทั้งหมดเนี่ย115หน่วยรายการนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีก70คนนี่ของชลประทานที่15กรมชลประทานคว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2ผลงานครับก็มีรางวัลระดับดีเด่น1ผลงานชื่อผลงานร่วมใจบริหารน้ำปลดหนี้สร้างกำไรสู่ความยั่งยืนโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางสำนักงานชลประทานที่6ครับสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสำลิดผลประชาชนมีส่วนร่วมอีกรางวัลหนึ่งระดับดีจำนวนหนึ่งผลงานชื่อผลงานแก้จนให้ชนะด้วยชลประทานอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนของโครงการชลส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนสำนักงานชลประทานที่8สาขาบริการภาครัฐประเภทขับเคลื่อนเห็นผลครับ
6: เรื่องของการเอา AI มาใช้งานตอนนี้กระทรวงกลาโหมก็ตื่นขึ้นมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหม เมื่อวานนี้ไปกล่าวเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เพื่อเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ที่กระทรวงกลาโหมที่จริงก่อนหน้านี้ทหารกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขามีหน่วยงานที่ไปร่วมมือกับองค์กรนั้นองค์การนี้เพื่อคุ้มกันภัยไซเบอร์ที่บุกเข้ามาทำร้ายทำลายธุรกิจของคนของคนไทยธุรกิจแบงค์ธุรกิจอะไรพวกนี้กรรมการชุดนี้เขามีมานานแล้วนะ
5: ครับ
6: เมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีก็ไปเปิดโครงการนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์แปลว่าทหารเนี่ยเขาก็เดินหน้าเข้าสู่ยุคการใช้ AI เต็มตัวแล้วนะ
5: ครับเรื่องของอำนาจรื่นเริงหลังจากที่เมาแล้วก็ไปวุ่นวายในงานวัดที่ศรีราชาเมื่อวานนี่ตอนกลางวันก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับพยายามที่จะขับมอเตอร์ไซค์ไปโน่นมานี่เพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดกันมาก่อนเนี่ยตัดสินใจควบคุมตัวขึ้นรถปิกอัพขับจากศรีราชาเอาไปส่งให้จอนนี่มือปราบที่จังหวัดอุบลเลยครับจอนนี่ก็วางแผนเลยมาถึงเนี่ยไม่ต้องเข้าบ้านเอาเข้าสู่การบำบัดทางการแพทย์เลยครับเมื่อรถไปถึงเมื่อคืนเนี่ยก็เอาไปเข้าโรงพยาบาลประจำอำเภอพิบูลมังสาหารครับตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นก่อนแล้วก็เกลี้ยกล่อมกันตั้งนานนะครับเพราะว่าอำนาจไม่อยากอยู่โรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยจอนนี่มือปราบตัดสินใจให้ตำรวจเข้ามาช่วยจับมัดแขนมัดขามัดตัวกับรถเข็นคนป่วยโรงพยาบาลนั่นแหละครับจอนนี่บอกว่าคราวนี้เนี่ยจะให้เข้าสู่การรักษาตัวตามระบบการบำบัดทางการแพทย์เลยครับอาจจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์โรงพยาบาลด้านจิตเวชต่อไปครับ
6: ฟังข่าวนี้ดูข่าวเขาและดูบ้านเราศาลเวียดนามสั่งประหารแก๊งค้ายาล็อตใหญ่11คนคำว่าประหารของเขาเนี่ยประหารจริงๆนะคุณ
5: รา
6: พงศ
5: ์ครับ
6: เพื่อจะให้คนที่ยังไม่ถูกประหารเนี่ยได้รู้ได้เข็ดหลาบศาลเวียดนามสั่งเมื่อวานนี้11คนประหารชีวิต
5: ครับ
6: ครับ
5: เอาละนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
2: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
8: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัย
9: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:11 น.ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เราพบกันตรงกับวันศุกร์ที่4เดือนกันยายน2569ค่ะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะ FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะ Q FM สถานีข่าวคุณภาพค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์สุดสัปดาห์ฟ้าฝนก็อาจจะยังไม่เป็นใจเท่าไหร่นักนะคะช่วงนี้เขาเตือนเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะเตือนมาไอ้ตั้งแต่เช้าเลยบางทีนะเตือนพี่น้องประชาชนเป็นฉบับที่1 2 3 4ถ้าช่วงไหนที่มีพายุเหล่านี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็จะต้องระวังกันหน่อยนะคะสภาพอากาศเป็นแบบนี้อาจจะทำให้เราสุขภาพเนี่ยตามเป็นหวัดตามไปด้วยทำงานก็ต้องทำงานใช่ไหมล่ะกรมอุตุวันนี้ก็มีการประกาศฉบับที่5นะคะฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะจังหวัดไหนบ้างนะคะ4ถึง7กันยายนนะคะวันนี้วันที่4ก่อนวันนี้4กันยายนภาคเหนือเจอหนักที่เชียงรายพะเยาและก็จังหวัดน่านค่ะภาคอีสานจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอันนี้จะเจอหนักประกาศตามกรมอุตุนิยมวิทยาที่มานะคะเมื่อช่วงเช้า5:00 นของวันนี้ค่ะส่วนสภาพอากาศวันนี้นะคะวันที่4กันยายนนะคะก็จะมีร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งก็จะประกอบไปด้วยไอ้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปานกลางนะคะที่จะพัดมาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยวันนี้ก็เจอนะคะพื้นที่ไหนที่ท่วมซ้ำซากหรือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำโขงหรือพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพวกนี้ค่ะต้องเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากกันด้วยนะคะสภาพอากาศในช่วงนี้ก็เฝ้าระวังไอ้เจ้าพายุดีเปรสชันโซเดลค่ะบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะคะตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้ววันนี้ภาคเหนือตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานตกร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะภาคกลางร้อยละ60ภาคตะวันออกร้อยละ60ภาคใต้นะคะวันนี้ถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยร้อยละ40ฝั่งอันดามันจะตกหนักกว่านะคะพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็กทมปริมณฑลวันนี้ก็ฝนตกหนักนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศที่เราก็จะเตือนกันมาในบ่อยครั้งนะคะว่าช่วงนี้ฟ้าฝนมันไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นักก็เป็นไปตามภาพนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันจะต้องบอกว่าคือในภาพบรรยากาศของบ้านเราเองเนี่ยถ้าเวลาฝนตกเนี่ยนะคะมันก็จะไปตกซ้ำซากอยู่ตรงจุดเดิมนะคะอย่างปภ.เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยกรุงเทพภาคกลางก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะในช่วงนี้นะคะกรุงเทพภาคกลางนะต้องเฝ้าระวังน้ำที่อาจจะเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็วันที่7ถึง13กันยายนจะมี6จังหวัดนะคะในส่วนของภาคกลางย้ำว่าวันที่7ถึงวันที่13กันยาเลยนะคะ7ถึง13กันยายนค่ะแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือพื้นที่จังหวัดทั้งหมดมี6จังหวัดที่ต้องระวัง16ถึง19นาฬิกาเป็นช่วงที่ทะเลน้ำทะเลหนุนสูงนะคะ4โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งค่ะมี6จังหวัดก็มีกรุงเทพด้วยนะรวมไปถึงกรุงเทพนะคะกรุงเทพนนทบุรีปากเกร็ดบางกรวยเนี่ยค่ะถ้าปทุมธานีก็อำเภอเมืองปทุมธานีนะคะอันนี้ก็จะเจอเรื่องของฟ้าฝนอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพรานอันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีจังหวัดไหนอีกบ้างมีภาคกลางมีสมุทรสาครนะคะสมุทรสาครทุกอำเภอเลยค่ะสมุทรสงครามก็ทุกอำเภอเลยเช่นเดียวกันนะคะทุกอำเภอเช่นเดียวกัน แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีที่ปักเกร็ดที่ดูนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูแล้วก็มีอำเภอสมุทรปราการสมุทรเจดีนะคะพระสมุทรเจดีอำเภอพระประแดงอันนี้ก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนนะคะแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงค่ะปภ.เขาเตือนมาถึงอำเภอบางบ่อด้วยนะคะช่วงนี้ก็โทรไปสอบถามรายละเอียดก็ได้สำหรับใครที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เราพูดถึงกันนะคะสามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าเป็นโรงงานนะคะเราก็สามารถที่จะติดตามว่าตรงจุดไหนที่ยังเฝ้าระวังเป็นพิเศษอยู่นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจวันนี้ก็มีเรื่องของกรมอุตุเขาเตือนมาแล้วใช่ไหมคะอ๋อมีคุยเรื่องนี้กันหน่อยเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์ไม่แน่ใจว่าคนฟังรายการของเราที่ฟังกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีใครที่ไปซื้อบัตรแล้วก็เข้าชมบ้างเข้าชมอัศนีวสันต์นี่นะเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็เชื่อว่าหลายคนอยากจะไปอ่ะอยากจะไปส่งท้ายคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์นะคะแล้วอยู่ๆมันก็เกิดพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนโซน VIP ซุดตัวลงไประหว่างการแสดงคอนเสิร์ตที่ Impact เมืองทองธานีอันนี้เรื่องราวมันเกิดตั้งแต่วันที่2 กันยายนที่ผ่าน

จะคืนก็คืนแต่ถ้าอยากจะเลื่อนก็เลื่อนนะคะตอนนี้สคบเขาเร่งประสานบริษัทนี้กรุงคอนิกจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิกเมตไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะผู้จำหน่ายบัตรบอกว่าให้นำผลกระทบแล้วก็ข้อเรียกร้องของผู้บริโภคไปหารือแล้วก็ได้ข้อสรุปมาตรการเยียวยาโดยกําหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่22กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนคุณก็ไปขอคืนค่าบัตรเต็มจํานวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดได้ส่วนผู้ที่ต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมรอบที่3 5 6หรือ8กันยายน2569ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองดูนะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะชมต่อฉันไม่อยากคืนบัตรวันที่9ฉันว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็สามารถที่จะไปรับชมได้ตามสะดวกเลยนะคะอันนี้เขาสามารถที่คืนตั๋วก็ได้หรือว่าจะเลื่อนไปชมก็ได้สำหรับคนที่สนใจนะผู้บริโภคก็เห็นบอกว่าตอนนี้วันที่3กันยายนเนี่ยในพื้นที่โซน VIP มีคุณอิ๊งแพทองธารชินวัตรด้วยนะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนคำขอบัตรยืน8รายผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์ละตอนนี้โซน VIP ผู้บริโภคก็ไม่ควรที่จะต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองนะคะเพราะว่าการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวมันไม่ครอบคลุมทุกคนนะคะตอนนี้เขาสั่งให้สคบเร่งประสานทุกฝ่ายเพื่อให้ผู้ถือบัตรมีทางเลือกที่เหมาะสมของเขาเขาก็จะได้รับความเป็นธรรมนะคะเราไม่ค่อยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะสำหรับคอนเสิร์ตสังลาของอัศนีวสันต์พื้นสแตนยุบตัวทีมงานอพยพผู้ชมแต่ว่าไม่มีคนเจ็บค่ะแต่เขาจะไปชดเชยวันที่9แต่พี่ป้อมเนี่ยอัศนีวสันต์เขาก็แบบว่าเขาตั้งใจจะมาเล่นนะคะตั้งใจแบบเต็มที่เลยเขาก็เสียใจนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เชื่อว่าทุกคนก็คงไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นหรอกนะคะส่วนเรื่องที่มีการพูดถึงกันช่วงนี้ก็คือ Data Center นะData Center เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีกรมควบคุมมลพิษออกมาตรวจสอบ Data Center ที่มีกลิ่นน้ำมันแล้วก็ไปพบว่าตรงพระราม9ชาวบ้านร้องมาตั้งแต่วันที่3กันยายนบ่าย2โมงก็ไปอีกรอบหนึ่งนะคะเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดแรกก็ได้เข้าไปตรวจสอบภายในจุดที่มีการติดตั้งถังน้ำมันแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีกชุดก็สอบถามความเห็นของชาวบ้านแล้วก็ตรวจสอบแหล่งน้ําพื้นที่โดยรอบชุมชนไปสําหรับบริเวณรอบนอกเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดฝาท่อระบายน้ําด้านหน้า Data Center ทันทีที่เปิดฝาออกเนี่ยผู้สื่อข่าวได้กลิ่นน้ํามันลอยขึ้นมาทันทีเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ําขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจว่าค่าน้ําเบื้องต้นเป็นยังไงวัดก่อนนะคะก่อนจะส่งห้องแลบตรวจใช้เวลานาน3ชั่วโมงค่ะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการคุณจตุรงค์อัศวะโสวันเนี่ยบอกว่าเพราะว่ามีไปที่ไปตรวจเนี่ยประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลพระราม9ช่วงนี้เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นน้ํามันอ่ะก็เลยลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบการทํางานของบริษัทแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างน้ําจากไอ้ภายใน Data Center บริเวณจุดที่เป็นบ่อคาดว่าพักไว้เตรียมส่งออกสู่ภายนอกทีนี้เก็บตัวอย่างจุดนี้ก็เอาไปตรวจสอบผ่านห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษมาวิเคราะห์เบื้องต้นพอไปตรวจสอบยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นน้ํามันบริเวณจุดที่เป็นบ่อพักน้ําจริงส่วนการเก็บตัวอย่างน้ําภายนอกก็เขาก็ใช้วิธีเป็นเทคนิคที่นําน้ําขึ้นมาเขย่านะคะแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษที่อาจจะทําให้เกิดกลิ่นเบื้องต้นพบได้กลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็สารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ํามันตามที่ประชาชนร้องเรียนจริงๆค่ะส่วนปริมาณที่ตรวจพบจะอยู่ที่3 ppm ซึ่งรับรู้ได้ถึงกลิ่นแต่ในส่วนของมาตรฐานจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนก็จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่าเกินค่าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าแต่ที่ประชาชนกังวลเรื่องก๊าซที่อาจจะจุดติดไฟได้นั้นเนี่ยจากการวัดค่าออกซิเจนในน้ำยังอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือว่าติดไฟได้แต่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเรื่องกลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่อง Data Center แล้วก็เป็นประเด็นที่วันนี้วันที่4กันยายนนะคะนายกแล้วก็ทางบอร์ด Data Center ที่เขาตั้งขึ้นมามีคุณเอกนิติเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการหารือกันนะคะถึงเรื่องดังกล่าวเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่ได้อนุญาตนะเขายังไม่ได้อนุญาตให้มีการเปิดนะคะส่วนทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ลุยนะไปดูปัญหาไอ้กลิ่นเหม็นพระราม9ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอที่เขาจะมีการประชุมหารือกันในวันนี้ค่ะเพราะว่ากลายมาเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
เรื่องของการติดตั้ง Data Center ตอนนี้ก็

0: ทางฝั่งฝ่ายค้านก็อยากให้รัฐบาลจัดระเบียบ Data Center หน่อยไม่งั้นก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะพวกมลพิษอะไรเหล่านี้อยู่ในเมืองด้วยนะเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการหารือกันค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งนะก็ที่จะติดตามมันจะมีภาพที่ว่าเขาเปิดไทม์ไลน์เว็บไซต์นะคะสินบนเว็บพนัน40 ล้านตอนนี้ก็มีเว็บพนันใครซื้อหงหวยอะไรแกล้วเล่นบงเล่นบอลเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็มีการปิดเว็บกันไปหลายเว็บระวังนะไปเล่นแล้วก็ไปใส่ตังเอาไว้ค่ะอาจจะทำให้อะไรล่ะโดนหางเลขไปด้วยนะคะบางแบงค์เนี่ยเขาดูถ้าหากว่าเราโอนไปในแบงค์ที่มันแปลกๆนะแบงค์ที่อาจจะขึ้นมาเขาอาจจะมีการตรวจสอบแล้วก็อายัดเงินก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะเรื่องของเว็บพนันและตอนนี้2 ประเด็นหลักที่กระทรวงดีอีช่วงนี้กระทรวงดีอีงานเข้าเยอะมากเลยทีเดียวเนาะเขาก็ออกมาพูดถึงในประเด็นนี้นะคะว่าเขาไปตรวจสอบแล้วตอนนี้2 ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของการติดสินบนรัฐมนตรีไอ้ติดสินบนรัฐมนตรีเนี่ยเอาเข้าจริงก็คือคุยตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งใหม่ๆแล้วอะใช่ไหมล่ะแล้วก็นอกจากนั้นไอ้ตอนนี้เรื่องก็ไปถึงปปชแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าในส่วนของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาก็จัดการไปแล้วเขาไม่ใช่ว่าอยู่กับที่ปปชกําลังดําเนินการอยู่ส่วนประเด็นที่สองคือเว็บพนันจำนวน4,000 เว็บซึ่งเชื่อมไปยังนายคิวผู้ถูกกล่าวหาว่าพยายามติดสินบนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีผ่านทางผู้ช่วยส.ส.คนหนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้ข้อที่จริงว่าการพูดคุยระหว่างผู้ช่วยส.ส.ที่มีนายฉัตรมงคลรังสรรค์พันธุ์ผู้ช่วยดำเนินงานของส.ส.พรรคภูมิใจไทยกับนายคิวเนี่ยเกิดขึ้นวันที่20 กันยายน 68ที่ร้านขายกระเบื้องแห่งหนึ่งนะคะมันมีเรื่องจริงเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องที่เขาพูดไปเรื่อยอะไรประมาณก็จะว่านั้นจากนั้นก็มีการประสานงานไปที่วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายเลียงประสิทธิ์ก็เลยประสานกับนายชัยชนก30 กันยายนปีที่แล้วข้อที่จริงเหล่านี้ก็เป็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นกมธ.กฎหมายมีมติใช้อำนาจจะเรียกคุณชัยชนกกับคุณวรสิทธิ์เนี่ยเข้ามาชี้แจงสินบน40 ล้าน17 กันยายนนี้ค่ะเปิดไทม์ไลน์มีหลักฐานไหมถ้าไร้หลักฐานคุณชัยชนกก็เสี่ยงเข้าข่ายแจ้งความอภิปรายเท็จแหละนะคะเพราะว่าในคิวก็ให้การปฏิเสธไปบอกว่าไม่ได้มีการติดสินบนอะไรแต่ยังไงนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงกันเนาะส่วนเรื่องของ AI Passport ที่บอกว่าทำไมเราใช้ฟรียังดีกว่าที่เราไปลงทะเบียนตอนนี้ลงทะเบียนประมาณ1,300,000 คนนะคะสิทธิ์เนี่ยได้ถึง5 ล้าน 5 ล้านเมื่อไหร่ก็หมดเต็มแต่คิดว่าคงไม่ถึงค่ะเพราะตอนนี้ก็ประมาณ1,300,000ถ้ามันเป็นคล้ายๆกับคนละครึ่งอันนั้นอ่ะตุ๊บๆๆๆแป๊บเดียวหมดเลยเราก็จะเป็นภาพนั้นอาจจะมีเหตุผลของแต่ละคนที่ทําไมถึงไม่ลงทะเบียนใช้ AI Passport นะคะเพราะว่าเขาจ่ายเงินให้งบประมาณที่ลงไป1,600 ล้านซึ่งฝ่ายค้านเขาก็กําลังจะจ้องที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็มีคนแชร์ภาพมาว่าภาษามันก็เพี้ยนเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะเมื่อวานท่านรัฐมนตรีดีอีก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าเนี่ยพอดีว่ามันโมเดลมันผิดนะคะเดี๋ยวมันเป็นช่วงแรกๆก็อาจจะมีค่อยๆมีการแก้ไปนะคะแต่ว่าก็ยังพูดว่าการใช้ AI Passport เนี่ยยังไงเนี่ยที่จ่ายตังค์มันก็ต้องเป็นข้อมูลที่ลึกกว่าการใช้ฟรีแน่นอนอ่ะดิฉันก็ยังไม่ได้ลงเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้รัฐบาลเข้ามาเตือนนายจ้างห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายเพราะว่าจะหนักนะคะทั้งคนจ้างแรงงานแล้วก็สกัดแย่งอาชีพสงวนของคนไทยด้วยคือบางคนเนี่ยนายจ้างบางคนอย่างงานนวดไทยเนี่ยดิฉันไปนวดเนี่ยรู้เลยว่าน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนไทยแน่นะครับภาษาพูดที่เขาพูดเป็นคนลาวบ้างคนพม่าบ้างเนี้ยไม่ได้นะคะนายจ้างที่จ้างแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะก็เลยเตือนนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดค่ะงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากว่าเป็นการกระทําที่มันเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560นะคะนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือให้ทํางานนอกเหนือจากที่สิทธิ์ทําก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทําผิดซ้ําก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีและปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือจําต้องจําทั้งปรับเลยนะคะแล้วอาจจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทํางาน3ปีค่ะ ส่วนแรงงานต่างด้าวถ้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000ค่ะพอชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรและถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2 ปีนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันตอนนี้เนี่ยเขาพบว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศตอนนี้74,000แห่งพบแรงงานข้ามชาติแย่งอาชีพคนไทยไป1,700คนอันนี้ตัวเลขอย่างเป็นทางการดิฉันพูดคำนี้เลยแล้วกันนะคะไอ้อย่างไม่เป็นทางการอาจที่จะหาไม่เจอก็อาจจะมีอยู่อาจจะต้องมาติดตามดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเร่งแก้ในเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันมาแย่งงานแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะคะอื่นที่น่าสนใจสำหรับประเด็นเศรษฐกิจเมื่อวานกกร.ออกมาพูดถึงประเทศไทยต้องเร่งเปลี่ยนศักยภาพสู่ลงมือทำเกษตรกรจังหวัดน่านนะคะที่น้ำท่วมตอนนี้ก็สบายใจค่ะเขาซ่อมเครื่องจักรเครื่องกลอุปกรณ์เกษตรให้ฟรีเลยนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วม12-15 กันยายนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะก็จะมีไอ้ประเด็นที่ว่า4 ยักษ์ธุรกิจที่พูดถึง AI เงินทุนพลังงานเนี่ยตอนนี้เข้ามาในบ้านเราก็จะเป็นภาพที่ว่ากำลังนะคะอย่าง Data Center ก็เป็นประเด็นอันนั้นก็ว่ากันไปถ้ายังเป็นเถื่อนอยู่ก็ต้องจัดการนะคะเพราะว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานเขากำลังปูพรมตรวจทั่วกรุงไม่ใช่แค่แถวพระราม9นะคะทางน้ำมันเถื่อนเนี่ยก็คุกแน่นอนเขาก็ประกาศสึกเลยประกาศสึกเลยอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะต่อให้คุณจะเป็นคนใหญ่คนโตเจ้าสงเจ้าสัวหรืออะไรนะคะแล้วก็พูดตามภาษาตามกฎหมายนะจริงๆมันต้องโดนหมดอ่ะถ้าฝ่าฝืนทางกฎหมายคุณจะหาช่องว่างทางกฎหมายแล้วทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางกทม.เองเนี่ยเขาก็กังวลเขากังวลที่ว่าData Center พวกน้ำมันเนี่ยมันไม่ปลอดภัยไงแล้วคุณคิดดูว่ากรุงเทพอ่ะบางชุมชนบางแห่งบางจุดอ่ะเขาอยู่กันเป็นชุมชนแออัดถูกปะความปลอดภัยเหล่านี้เนี่ยเขาก็เลยต้องขอเบรกไว้ก่อนนะคะขอเบรกไว้ก่อนกรุงเทพมหานครที่ว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ชะลอการอนุมัติโครงการ Data Center แห่งใหม่ชั่วคราวหลังมีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยการสำรองน้ำมันดีเซลแล้วก็ผลกระทบต่อชุมชนคือการดำเนินการของกทม.เนี่ยกทม.บอกว่าเขาไม่ได้ถึงกับห้ามลงทุนนะแต่ว่าเป็นการปรับปรุงมาตรฐานแล้วก็ปิดช่องว่างทางกฎหมายให้เหมาะสมกับธุรกิจ Data Center มากขึ้นนักวิเคราะห์มองว่าผลกระทบเนี่ยจะไม่ทำให้ความต้องการใช้ Data Center ลดลงแต่ว่าอาจจะทำให้การลงทุนใหม่ย้ายไปยังพื้นที่ที่มีความพร้อมมากกว่าคุณก็ไปแถวพื้นที่ EEC นู่นนะต่างจังหวัดนิคมอุตสาหกรรมเงี้ยมันจะมีความพร้อมมากกว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำมากกว่าเหล่านี้เป็นต้นนะคะผู้ประกอบการที่มีโครงการ Data Center นอกพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะใน EEC คาดว่าจะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากประเด็นนี้เช่นกราฟแล้วก็บีกริมค่ะในระยะยาวการทบทวนกฎเกณฑ์ก็จะสร้างความชัดเจนให้กรอบการลงทุนซึ่งอาจจะเป็นผลดีแล้วก็สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนะคะตอนนี้เขาเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงการ Data Centerในพื้นที่กรุงเทพค่ะหลังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชนนะคะทั้งประเด็นการสำรองน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผังเมืองความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมองเป็นการปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้กันไปตอนนี้มี Data Center ไหมมีกรุงเทพเนี่ย30-40แห่งแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์ข้อมูลเดิมระบบคลาวด์ภายในองค์กร Data Center ขนาดใหญ่แบบ Stand Alone มีการยื่นขอใบอนุญาตปี64-65มีแค่6แห่ง6แห่งนี้ไม่ได้ว่าได้รับการอนุมัติทั้งหมดนะได้รับการอนุมัติแค่3แห่งแต่อีก3แห่งกำลังอยู่ระหว่างการระงับแล้วก็ทบทวนอยู่นะคะฉะนั้นตอนนี้ที่เปิดได้จริงๆอ่ะ3แห่งที่ขอใบอนุญาตอยู่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดังของเศรษฐกิจตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาประชุมกันเนาะบอร์ด Data Center ส่วนสคร.ค่ะคุณทิพย์บดีวัฒนกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักสคร.เตรียมชงครม.ใน3 เดือนให้ปรับปรุงพรบ.คุณสมบัติรัฐวิสาหกิจในรูปแบบควิกวินจะเป็นการขยายอายุเกษียณบอร์ดรัฐวิสาหกิจจากเดิมไม่เกิน65ปีเป็น70ปีและ CEO จากไม่เกิน60ปีเป็น65ปีแล้วก็ดึงผู้ทรงคุณวุฒิขับเคลื่อนองค์กรเพิ่มมาตรการตรวจสอบแล้วก็ประเมินสุขภาพประจำปีไปนะคะอันนี้ก็จะเตรียมชงครม.เตรียมนะคะยังไม่ชงเตรียมขยับอายุบอร์ดรัฐวิสาหกิจ65-70ปีนั่งกรรมการได้ค่ะบางคนเกษียณ60ใช่ไหมไม่ต้องห่วงจากไม่เกิน60ตอนนี้เป็น65จากเดิมนะไอ้นี้ก็จะเป็นการปรับ เกณฑ์อายุกรรมการแล้วก็ผู้บริหารสูงสุดรายละเอียดจะเป็นอย่างนี้กรรมการรัฐวิสาหกิจเนี่ยเสนอปรับเพดานอายุขึ้นจากเดิมที่จำกัดเอาไว้65ปีตอนนี้เล็งๆเห็นแล้วคนอายุ65 67 68 70เนี่ยโอ้โหยังเชี่ยวชาญอยู่เลยก็เลยเอาไปอย่างนี้ขยับขึ้นเป็น70ปีเพราะว่าเล็งเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชนปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยเกิน70ปีแต่ว่ามันจะยังมีศักยภาพตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าพวกเขาเหล่านี้ค่ะท่านก็ยังมีศักยภาพมีประสบการณ์สูงมากๆแล้วบางสาขาวิชาชีพด้านกฎหมายการขยับอายุเป็น70ปีก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่ามันสอดคล้องกับมาตรฐานของอัยการและผู้พิพากษาที่เขาจะเกษียณอายุในระดับเดียวกันอยู่แล้วนะคะส่วนผู้บริหารสูงสุด CEO MD อย่างเงี้ยนะเสนอขยับเกณฑ์อายุเพิ่มจากเดิมไม่เกิน60เป็น65ปีค่ะก็จะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่มีความสามารถแล้วก็ดำรงตำแหน่งครบวาระ2วาระสามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องไปจนถึงอายุ65ปีได้ค่ะเพื่อสอดคล้องกับศักยภาพของร่างกายนะคะอันนี้หลายคนก็อาจจะเห็นด้วยนะเกี่ยวกับการขยับอายุแบบนี้ก็ดีแล้วนะคะอย่างที่เราเคยบอกไปนี่เป็นเดือนกันยายนด้วยเป็นเดือนที่หลายคนพูดถึงการเกษียณนะแล้วเราเคยพูดกันสม่ำเสมอเลยทีเดียวนะว่า60ปีเนี่ยบางคนโอ้โหเสียดายนะคะเพราะว่าท่านยังหนุ่มยังแน่นยังทำงานได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องมาหยุดการทำงานไปแต่ถ้าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมีบริษัทเอกชนหรือว่าในส่วนของรัฐบาลหน่วยงานบางหน่วยงานนะคะบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะจ้างไปที่ปรึกษาเป็นบอร์ดอะไรอย่างนี้ก็ยังได้อยู่นะคะคือต่อไปถึง70ปีไปเลยจาก60เป็น70อ่ะคนที่อายุ60ก็สบายใจแล้วฉันขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็พอค่ะในทุกๆวันนี้นะคะโรคภัยไข้เจ็บมันมาไม่รู้ตัวสุขภาพอะเป็นเรื่องที่จําเป็นมากสุขภาพเงินก็จําเป็นเหมือนกันนะคะแต่สุขภาพกายเนี่ยแข็งแรงมันก็ยิ่งจําเป็นกว่าบางทีหาเงินได้เยอะๆไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าสุขภาพย่ําแย่มันก็ไม่ดีนะแต่กลับกันบางคนอาจจะคิดแบบนี้บอกว่าถ้าสุขภาพเงินไม่ดีเราเครียดสุขภาพกายแล้วก็ตามไปด้วยคือไม่ดีทั้งคู่ก็มีเหมือนกันฉะนั้น2อย่างนี้มันจะเชื่อมโยงกันก็คือสุขภาพเงินกับสุขภาพกายต้องรักษาให้แข็งแรงทั้งคู่หรือต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะไอ้เรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยต้องแข็งแรงกันเอาไว้ก่อนนะคะต้องแข็งแรงกันเอาไว้ก่อนอันนี้คืออยากจะบอกไอ้เห็นภาพหลายคนที่ออกมาพูดถึงไอ้ประเด็นอะไรนะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยที่ผ่านมาตั้งแต่คุณเรแมคโดนัลด์ใช่ไหมคะดาราชื่อดังที่เสียชีวิตโดยกระทันหันนะอยู่ๆก็หลับแล้ววูบไปซึ่งบางคนไม่ได้ไปตรวจสุขภาพเลยอายุถ้า40อัพก็จําเป็นมากๆบางคนคือทุกปีก็ได้นะคะ30ก็ได้แล้วเพราะตอนนี้โรคบางโรคอ่ะมันขยับเป็นอายุน้อยมากขึ้นอ่ะอย่างเบาหวานสมัยก่อนนะหรือว่าโรคความดันเนี้ยบางทีอ่ะโรคไตอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าต้องอายุมากๆเงี้ยใช่ไหมปวดหลงปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกข้อเข่าเสื่อมกลายเป็นว่าอายุ40ก็เป็นได้แล้วนะคะไม่ใช่แต่คนสูงวัยเท่านั้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรที่เราสงสัยมันไม่ปกติสำหรับเราอันนั้นแหละรีบไปพบหมอเลยนะคะนี่บอกคนอื่นเนี่ยตัวเองนี่เป็นคนที่แบบว่าโหกว่าจะไปหาหมอได้นี่ใช้เวลาแบบนานมากถ้าไม่แบบสุดๆก็จะไม่ไปถือไปปุ๊บต้องโดนนอนแน่นอนอะไรนอนโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจก็ไปดูพัทยาหน่อยช่วงนี้คึกคักมากๆเลยนะคะคึกคักมากเพราะว่าเข้าสู่คืนที่สองที่ทหารพัทยามาทหารเรือสหรัฐมาพัทยา5,000นายในติ๊กต็อกเขาก็เล่นกันเยอะมากเลยมา5,000นายแล้วก็จากเรือบรรทุกเครื่องบินทยอยขึ้นฝั่งพักผ่อนในเมืองพัทยาเนี่ยบรรยากาศยามค่ำโอ้โหคนก็เยอะนะคนก็ไปดูกันเยอะนะบ้าสาวๆนี่ไปดูกันเยอะเลยคึกคักนะคะเพราะว่าภาพที่ออกมาในทีวีหรือว่าในติ๊กต็อกหรือว่าในแพลตฟอร์มเนี่ยคนหลายคนก็ไปดูนะคะแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเห็นบอกว่ากำลังพลทหารออกมาเที่ยวเป็นระยะค่ะพนักงานตามร้านต่างๆก็ต้อนรับสีสันของพัทยาเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าได้รับความสนอกสนใจเยอะมากเลยทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวยังเดินทางเข้ามาใช้บริการตามปกติแล้วก็ไม่พบกำลังพลสหรัฐเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ย่านท่องเที่ยวและสถานประกอบการในพื้นที่อื่นก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงพลสหรัฐนะคะ ก็ทยอยเดินทางมาใช้บริการต่อเนื่องตอนนี้รู้สึกว่าที่สะท้อนออกมาคึกคักสุดก็จะเป็นพัทยานี่แหละพวกโรงแรมที่พักงานจัดเลี้ยงสังสรรค์อะไรพวกนี้ค่ะก็คือเขาไม่ได้มาออกเที่ยวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นนะมันจะมีพวกร้านอาหารโรงแรมแหล่งช้อปปิ้งพวกนี้ธุรกิจบริการเหล่านี้ค่ะก็มาช่วยเติมสีสันให้กับภาคท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงฝนตกเขามีกำหนดพักผ่อนในเมืองพัทยา2-6 กันยายนมาวันนี้วันที่4ละถึงวันอาทิตย์นี้นะคะอันนี้ก็คือบ้านเราเนาะในความคึกคักที่เกิดขึ้นฝากกันซะหน่อยนะคะก่อนที่จะพักนะเรื่องของเศรษฐกิจมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินล่าสุดนี้ SCB FM เขามองค่าเงินบาทอ่อนค่าได้ค่ะในระยะสั้นจากแนวโน้มสงครามแล้วก็การเก็บภาษีนําเข้าแต่ระยะยาวมองดอลลาร์อ่อนนะคะกลุ่มงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ SCB FM บอกว่าเงินบาทเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะผันผวนมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามดอลลาร์ราคาทองแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยกลับมาอ่อนค่าหลังเควินวอชประธานเฟดส่งสัญญาณเงินเฟ้อประกอบกับความเสี่ยงจากสงครามอิหร่านและส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐที่ยังกว้างโดย SCB FM คาดว่าเงินบาทอาจอ่อนค่าในระยะสั้นกรอบ33.30 บาทถึง33.80 บาทค่ะก่อนกลับมาแข็งค่าสู่กรอบ32.75 บาทถึง33.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐช่วงปลายปีถ้าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงเฟดคงดอกเบี้ยสถานการณ์สงครามคลี่คลายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวยังอยู่ในระดับสูงจากความกังวลด้านการคลังอุปทานพันธบัตรจำนวนมากแม้กระทรวงการคลังสหรัฐจะเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวก็ตามทั้งนี้ถ้าหากไม่มีมาตรการที่แก้ปัญหาการคลังเชิงโครงสร้างแรงกดดันอาจจะย้ายจากตลาดพันธบัตรไปสู่ค่าเงินส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงเรื่องดอลลาร์ดีเบสเมนต์นะคะในระยะยาวดอลลาร์ดีเบสเมนต์ก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามนะคะในแพ็กทิกปูเรีย Head of Financial Marketฟังก์ชันของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพูดถึงเงินบาทเดือนที่ผ่านมานี่ผันผวนสูงมากนะคะตามปัจจัยต่างประเทศโดยดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐราคาทองคำแล้วก็ทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในช่วงแรกเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามการอ่อนค่าของดัชนีเงินดอลลาร์หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดประกอบกับราคาทองปรับตัวสูงขึ้นเร็วความสัมพันธ์ระหว่างเงินบาทกับราคาทองคำกลับมาอยู่ในระดับสูงอีกครั้งด้านดุลการค้าของไทยแม้ยังขาดดุลแต่ขนาดการขาดดุลลดลงจากช่วงก่อนยังไงก็ดีเงินบาทกลับมาอ่อนค่าในช่วงปลายเดือนหลังจากเควินวอชประธานเฟดส่งสัญญาณก็กังวลต่อเงินเฟ้อแล้วก็อาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเงินดอลลาร์ก็ปรับตัวสูงขึ้นก็ไปกดดันให้เงินบาทอ่อนนอกจากนี้ความไม่แน่นอนจากสงครามอิหร่านราคาน้ำมันที่เพิ่มแล้วก็ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับไทยที่ยังกว้างหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ไทยคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดอันนี้เป็นแรงกดดันต่อเงินบาทให้อ่อนค่าเพิ่มนะคะส่วนปัจจัยในประเทศมีอิทธิพลต่อดอลลาร์ค่อนข้างจำกัดค่ะฉะนั้นในตอนนี้เงินบาทยังมีโอกาสอ่อนค่าในระยะสั้นแต่ก็มีแนวโน้มที่จะทยอยกลับมาแข็งค่าในปลายปีหากความเสี่ยงจากสงครามลดลงและธนาคารกลางสหรัฐไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มในช่วง1-2 เดือนข้างหน้าเงินบาทอาจจะยังเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่าจากความเสี่ยงที่สถานการณ์ในอิหร่านอาจจะกลับมารุนแรงขึ้นมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมของสหรัฐและความเป็นไปได้ที่ประเด็นสงครามการค้าจะกลับมาหลังสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศที่มีกำลังการผลิตส่วนเกินเช่นจีนรวมถึงความเสี่ยงที่ไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มในเดือนนี้ดุลการค้าไทยอาจจะยังเพิ่มดุลในระยะสั้นเงินดอลลาร์มีสถิติแข็งค่าขึ้นในช่วงประมาณ1 เดือนก่อนการเลือกตั้งสหรัฐจึงประเมินกรอบเงินบาทระยะสั้น33.30 บาทถึง33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ดีเงินบาทมีโอกาสกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบแข็งค่าในช่วงปลายปีที่32.75 บาทถึง33.25 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐหากหนึ่งข้อมูลตลาดรายงานและเงินเฟ้อสหรัฐชะลอลงตามที่คาดซึ่งจะทำให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้สองสงครามอิหร่านเริ่มคลี่คลายอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบย่อลงมาต่ำกว่า90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้อีกครั้งนะคะส่งผลดีต่อดุลการค้าไทยและ3หากราคาทองปรับสูงขึ้นต่อโดยอาจจะใกล้5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์จะเป็นปัจจัยหนุนให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าค่ะสำหรับประเด็นเรื่องเงินเยนอ่อนค่าการแทรกแซงจากธนาคารกลางญี่ปุ่นและความเสี่ยงจากการคลายสถานะแครี่เทรดความเสี่ยงที่จะเกิดการอันวายแครี่เทรดอย่างรุนแรงยังต่ำกว่าช่วงปี2024อยู่นะคะเงินเยนตอนนี้ก็เผชิญแรงกดดันจากความกังวลด้านฐานะการคลังญี่ปุ่นส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับ ต่างประเทศที่ยังกว้างและผลกระทบจากสงครามอิหร่านต่อราคาพลังงานและภาวะตลาดการเงินส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงเพื่อชะลอการอ่อนค่าของเงินเยนพร้อมกับแทรกแซงสนับสนุนการจากฝั่งสหรัฐนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีผลการแทรกแซงเป็นเพียงชั่วคราวเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานด้านส่วนต่างดอกเบี้ยและดุลการคลังยังไม่เปลี่ยนนะคะสำหรับความเสี่ยงต่อการคลายสถานะ Unwind Carry Trade นั้นยังไม่น่ากังวลเนื่องจากสถานะขายสุทธิในเงินเยนมีขนาดเล็กกว่าช่วงกลางปี2024อย่างมีนัยสำคัญเขาก็ลดโอกาสเกิดการซื้อคืนเงินเยนอย่างเร่งตัวจากภาวะช็อตสควิดนะคะก็คือนักลงทุนได้กระจายสกุลเงินที่ใช้เป็นแหล่งเงินทุน Funding Currency นะคะไปยังเงินยูโรสวิสฟรังก์แล้วก็เงินแคนาเดียนดอลลาร์มากขึ้นทำให้ตลาดไม่ได้พึ่งพาเงินเยนเพียงสกุลเดียวความเสี่ยงก็จึงลดลงทางด้านนายวชิรวัฒน์บานชื่นนักกลยุทธ์ตลาดเงินอาวุโสธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบอกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวยังอยู่ในระดับสูงนะคะแม้กระทรวงการคลังสหรัฐจะออกมามีมาตรการช่วยลดแรงกดดันก็ตามแรงกดดันต่อตลาดพันธบัตรมาจากทั้ง1การขัดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะของสหรัฐที่เพิ่มขึ้น2อุปทานหุ้นกู้เอกชนออกมาจำนวนมากโดยเฉพาะจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ระดมทุนรองรับการลงทุนด้าน AI และศูนย์ข้อมูลทำให้เกิดผลกระทบในลักษณะ crowding out ต่อตลาดพันธบัตรรัฐบาลเพราะแย่งอุปสงค์จากนักลงทุนในตลาดขณะเดียวกันสงครามอิหร่านยังเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อและความเสี่ยงที่นโยบายการเงินจะเข้มงวดกว่าคาดจึงทำให้บอนด์ยิลด์ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ค่ะกระทรวงการคลังสหรัฐจึงเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรอายุ10ถึง30ปี 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไตรมาสเพื่อประคองไม่ให้ยิลด์สูงขึ้นเร็วแต่ว่าขนาดดังกล่าวยังค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับการออกพันธบัตรระยะยาวประมาณ 250,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่เราติดตามก็คือต่อไตรมาสทำให้ผลการมาตรการนี้มีจำกัดไม่สามารถกดยูลงได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะต่อไปคาดการว่ายูเคิร์ฟอาจจะชันขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นมีโอกาสลดลงตามเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ชะลอลงอัตราผลตอบแทนระยะยาวน่าจะยังเคลื่อนไหวในระดับสูงจากความกังวลเรื่องการคลังและวงจรการลงทุน AI โดยประเมินอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีณสิ้นปีที่4ถึง 4.20%อายุ10ปีที่ 4.50 ถึง 4.70% มาตรการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐและความพยายามในการกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอาจจะเป็นแรงกดดันทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าได้การเพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวควบคู่กับแนวโน้มลดสัดส่วนการออกพันธบัตรระยะยาวและหันไปออกตั๋วเงินคลังระยะสั้นมากขึ้นมีลักษณะใกล้เคียงกับ Operation Twist นะคะก็ช่วยลดแรงกดดันด้านอุปทานบริเวณปลายเส้นอัตราผลตอบแทน long end หากตลาดมองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการกดอัตราผลตอบแทนระยะยาวโดยไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานด้านการขาดดุลและหนี้สาธารณะความกังวลอาจจะย้ายจากตลาดพันธบัตรไปยังค่าเงินส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนแล้วก็การคาดการเงินเฟ้อสูงหากเฟดต้องมารองรับสภาพคล่องเรื่องเครื่องมือรีโปหรือว่าการซื้อเทรสบิลนะคะก็อาจจะถูกตีความนะคะว่าเป็นสเตน QE นะคะแล้วก็เพิ่มข้อกังวลต่อความเป็นอิสระของนโยบายการเงินปฏิกิริยานักลงทุนอาจจะอยู่ในรูปของการลดการถือครองเงินดอลลาร์และก็เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอุปทานจำกัดเช่นทองคำเงินและสินทรัพย์ดิจิตอลจะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนมุมมองเงินดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลงในระยะยาวหนุนให้เงินบาทแข็งได้นะคะแม้เศรษฐกิจไทยจะยังอ่อนแอก็ตามค่ะอันนี้ก็ฝากกันนะคะในส่วนของ SCBFM นะคะเขาประเมินในเรื่องของค่าเงินบาทแต่ว่าช่วงนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
8: แต้วหลงตลอดจริงๆนะฟังไม่ผิดดอกหลงไปเจอภูเขาฟูจิเมืองไทยหลงไปเจอสปานาเกลือหลงไปสูดหายใจกลางทุ่งนามุ้ยหลงไปชิลที่บ้านไทยลือหลงไปแช่ออนเซ็นเมืองรองเอ้ยออนเซ็นระนองหลงเป็นประจำแหละแต่ไม่ใช่หลงทางนะหลงรักตั้งหากลองออกไปเที่ยวเมืองรองแบบมีสไตล์อย่างแต้วยังมีที่เที่ยวเท่ๆอีกเยอะให้คุณออกไปลองเที่ยวให้เท่เที่ยวนอกกรอบออกไปเที่ยวเมืองรองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าม่อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์อินดี้อีโคพลัสห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าม่อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: อ อ่ะเหลือเวลาอีกประมาณ3-4นาทีนะคะเราก็คงจะต้องมาจับตาดูราคาทองวันนี้นะคะของบ้านเราเริ่มต้นรอบแรกก็บวกมาได้650 บาทต่อบาททองคำค่ะวิ่งขึ้นมาได้นะคะที่4,500แล้วนะคะวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นเนี่ยค่ะล่าสุดนี้ก็3 ครั้งด้วยกันนะคะลบอีก2 ครั้งครั้งละ50ก็ทำให้ราคาทองณเวลานี้ก็บวกมาได้550 บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งรับซื้อ69,500ค่ะขายออก69,700ทองรูปพรรณรับซื้อ 68,113.88 บาทขายออก 7,500 บาทนะคะอ้างอิง Gold Spot 4,474 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาทค่ะ32.91 บาทนะคะส่วนภาพของการลงทุนค่ะผู้ฟังก็ถ้าดูในบรรยากาศของตลาดนะคะของต่างประเทศเองเนี่ยตอนนี้คือตลาดต่างประเทศเนี่ยถ้าเราดูในของเอเชียเนี่ยนิกกี้ปิดภาคเช้า 64,769.74 จุดบวกมาได้ 555.26 จุดค่ะหรือบวก 0.86% นะคะส่วนตลาดหุ้นหางเส็งก็ตอนนี้บวกมาได้ 544 จุดบวกแรงนะคะ 2.16% ยืนอยู่ 25,757 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะก็บวกมาได้ 23 จุดหรือว่า 0.59% ยืนอยู่ที่ 3,965 จุดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นภาพบวกนะคะคอสปิเกาหลีใต้ก็บวก 82.1.26% ยืนอยู่ 6,662 จุดส่วนตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะลบไป14จุดค่ะหรือว่า 0.16% นะคะส่วนน้ำมันดิบล่วงหน้ากับทองคำล่วงหน้าล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็แว็บหนึ่งไปดูไอ้น้ำมันก่อนน้ำมันเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงสูงอยู่นะคะเบรนท์เนี่ยมา 96.04 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วล่ะค่ะแล้วก็บวกมา 0.54% ส่วนครูดออยล์ฟิวเจอร์ 92.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบวกมา 0.72 หรือว่า 0.79% น้ำมันยังบวกแรงอยู่ค่ะส่วนทองคำตอนนี้ 4,517 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลบไป22ดอลลาร์นะคะเช้าวันนี้บ้านเรากลับมาเป็นบวกนะคะก็คงจะต้องติดตามดูภาพรวมของตลาดกันต่อไปนะคะในบรรยากาศของการลงทุนอย่างตลาดหุ้นไทยเหล่านี้เป็นต้นนะคะหุ้นไทยวันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าก็น่าจะเป็นภาพผันผวนตามตลาดหุ้นต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะคือบรรยากาศเอเชียเป็นบวกใช่ไหมเพราะว่าเขารับว่าแนวโน้มเฟดก็คงดอกเบี้ยแล้วก็จับตาเรื่องของการจ้างงานสหรัฐเป็นหลักอันนี้ก็จะเป็นไอ้ประเด็นใหญ่ในวันนี้นะคะอ่ะหมดเวลาในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ในช่วงของสารคดีนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ
11: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
17: นราพงศ์ไวยวัฒน
18: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
17: ชัดทุกประเด็น
18: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
17: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
19: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
7: นายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษ ส่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้ายอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญครั้งกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคนายอำเภอรือซอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอัศมินดือราซออายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบผรสตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยให้กำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมาค่ะคุณผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก12นาทีมาดูตลาดหุ้นไทยเราหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะ1584.65 จุดนะคะบวกมาได้ 7.73 จุดค่ะหรือว่า 0.49% วอลุ่มการซื้อขาย 11,313 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็คืออันดับ1ก็คือ PTT ค่ะ41บาทนะคะวันนี้ PTT 41บาทนี้ก็คือลบไป75สตางค์นะคะหรือว่าลงไป 1.80% ค่ะตัวเดลต้า249บาทบวก6บาทนะคะหรือว่า 2.47% KBank กสิกรไทย247บาทลบ2บาทค่ะแล้วก็ KTB Bank กรุงไทยนะคะ43บาท50สตางค์ลบ25สตางค์วันนี้กลุ่มแบงก์ก็พากันลงนะคะ TTB ค่ะทหารไทยธนชาติ2บาท95นะคะลบไป2สตางค์หรือว่า 0.67% นะคะอันนี้ก็จะเป็นในภาพของการลงทุนตลาดหุ้นไทยเราในเวลานี้นะคะก็ในบรรยากาศเนี่ยลบแต่ก็ลบเล็กน้อยบวกก็บวกเล็กน้อยนะก็จะไปสลับกันเป็นภาพนั้นคงจะต้องจับตาดูอีกหลากหลายประเด็นที่เข้ามานะคะซึ่งในส่วนของนักวิเคราะห์เองก็มองว่าการลงทุนในช่วงนี้นะคะคือถ้าเราจะติดตามดูเนี่ยแนวโน้มดัชนีปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศก็ใครกังวลเรื่องดอกเบี้ยเฟดแล้วก็เดี๋ยวให้จับตาดูการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นของบ้านเราด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องของบ้านเราเองบล.เมย์แบงก์ประเทศไทยนะคะที่มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้อาจจะมีโอกาสปรับขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศแรงหนุนสำคัญก็คือความกังวลต่อที่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยลดลงแล้วค่ะแล้วก็กรรมการเฟดออกมาสนับสนุนให้นโยบายเงินผ่อนคลายด้วยการคงดอกเบี้ยแล้วมาเป็นปัจจัยบวกหลักที่จะมาช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ระยะสั้นอาจจะยังคงเผชิญความผันผวนจากการปรับมุมมองเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งความผันผวนนี้คาดว่าจะยังคงกดดันตลาดไปจนถึงช่วงกลางเดือนนี้นะคะปัจจัยในประเทศบอร์ด Data Center นัดแรกค่ะต้องติดตามความคืบหน้าในการกำหนดนโยบายวางกรอบและก็กฎเกณฑ์ของภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวทางนี้ประเมินกรอบจากไมแบงค์นะคะเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็เอาไว้ที่1,500แนวรับนะคะ1,570จุดค่ะแล้วก็แนวต้านก็ที่1,590จุดนะคะอันนี้ก็คือในบรรยากาศของการลงทุนในขณะนี้นะคะยังไงก็คงจะต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังคงไม่ชัดเจนเนาะตอนนี้เนาะมันก็ยังคงยืดเยื้อกันอยู่นะส่วนเรื่องของน้ำมันดิบนะ WTI ส่งรอบเดือนตุลาคมนี้เพิ่มขึ้นมา29เซนต์หรือว่า 0.32% ไปปิดที่ 91.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเงินบาทบ้านเราวันนี้แข็งค่านะคะเปิด32บาท89สตางค์ค่ะเมื่อวานนี้อ่อนตลาดคาดว่าเฟดน่าจะคงดอกเบี้ยนะคะไม่น่าจะขึ้นละอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอีกภาพหนึ่งนั้นก็เดี๋ยวมารอดูนะคะข้อมูลตัวเลขจ้างงานของสหรัฐในวันนี้ก็น่าจะทราบพรุ่งนี้เช้าของบ้านเรานี่แหละว่าเท่าไหร่จะเป็นยังไงนะคะส่วนอื่นๆที่น่าสนใจประธานเฟสโกมองตลาดหุ้นไทยเริ่มมีเสถียรภาพแล้วเพราะว่านักลงทุนรับรู้ปัจจัยบวกจากแผนเศรษฐกิจยอดลงทุน BOI แต่การกลับสู่ขาขึ้นแข็งแกร่งก็ต้องเห็นผลงานรัฐบาลเกิดขึ้นจริงค่ะแล้วจับตาอิเล็กทรอนิกส์รับเทรน AI กลุ่มโรงไฟฟ้าก็มีการรับแผน PDP ด้านโบรกเกอร์ก็ชี้ว่าฮาน่าผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะคะย้ำกำไรฟื้นแรงปี70โต 49% รับ AI Data Center ชูเป้าที่52บาทค่ะสำหรับตัวฮาน่านะคะส่วนบอร์ดก.ล.ต.ก็เห็นชอบหลักการกำกับดูแลStable Coin นะคะผ่านผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก็หวังจะลดความเสี่ยงจากการถูกฟอกเงินก่อชีกรรมทางเทคโนโลยีผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก็เปิดเฮียริ่งกันยายน69นี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่มันมีผลต่อภาพของการลงทุนหุ้นเด่นวันนี้ก็ให้กสิกรไทยนะคะเอ้ยบลกสิกรไทยให้ Singtel นะคะราคาเป้า48.11 บาทส่วนบลกรุงศรีให้ KCE ค่ะเป้าที่70 บาทแล้วก็นอกจากนั้น Land and House ให้ MTC นะคะเป้าที่42.50 บาทค่ะวันนี้เรามีนัดคุยกับอาจารย์ชยงอัชนนท์นะคะในชั่วโมงตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านี้ก็จะเป็นอาจารย์มงคลลีลาธรรมแต่ว่าตอนนี้ไปคุยเรื่องกฎหมายก่อนนะคะพอดีว่าอาจารย์ไปต่างประเทศก็เลยทำการอัดเทปไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังข้อกฎหมายกับอาจารย์กันค่ะค่ะผู้ฟังตอนนี้อยู่กับอาจารย์ชยงนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์ช่วงนี้จริงๆเป็นฤดูฝนนะคะแต่ว่าทำไมเราได้ข่าวไฟไหม้บ่อยมากๆเลยอาจารย์มากจริงๆแถวบ้านเตยเนี่ยก็คือรัชดาซอย7นี้ไหม้ติดกัน2วันวันที่คลองถมเซ็นเตอร์ไหม้ล่าสุดเนี่ยอาจารย์ซึ่งก็เป็นช่วงวันหยุดเนี่ยนะโอ้โหอันนี้ก็เพลิงแบบหนักแล้วก็ได้รับความเสียหายผู้ประกอบการก็เยอะนะคะตึกถงตึกแถวใครๆก็รู้จักคลองถมเซ็นเตอร์อยู่แล้วถ้าเราไปเลือกซื้อเลือกหาของที่นั่นเนี่ยตอนที่เพลิงไหม้ก็ผลประกอบผู้ประกอบการนี้ได้รับความเสียหายแล้วก็เพลิงไหม้แต่ละจุดเนี่ยหลายคนก็ยังกังวลว่าอย่างห้องถมเนี่ยเขาก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรและมีหลายๆที่นะคะบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรบ้างก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าเพราะอะไรเพลิงมันถึงไหม้บ่อยขนาดนี้ก็เลยถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทำประกันเกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองบ้านตัวเองการเยียวยาเนี่ยบางทีไหม้แบบวอดไปทั้งหลังอะไรเหล่านี้คือทางรัฐบาลก็ล่าสุดบอกว่าเดี๋ยวก็จะจ่ายให้รายละ15,000เนี่ยอาจารย์ถ้าพูดตรงๆมันก็น้อยมากเนาะถ้าจะให้ผู้ประกอบการมันน้อยจริงๆอาจารย์จริงๆอ่ะในส่วนของข้อกฎหมายตรงนี้ซึ่งหาตัวผู้ทำผิดไม่ได้แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเราจะยังไงดีข้อกฎหมาย
2: ครับผมครับคุณเต้บอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดนะครับจริงๆแล้วคลองถมเนี่ยนะครับ

0: ประเด็นเอาไว้เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยที่เป็นข้อกังขาอย่างมากก็คือบอกว่าขณะนี้เนี่ยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นเพราะอะไรยังไม่ทราบชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ที่แน่ๆก็คือว่าไม่ได้เกิดจากการวางเพลิงว่างั้นนะครับทางราชการเขาว่าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ยตอนแรกบอกว่า
0: อ
1: ม
0: ั
1: ี
0: นน
1: ก
0: ี
1: า
0: ้
1: ร
0: เน
1: ว
0: ี่
1: าย ง
0: ค
1: เพ
0: รั
1: ล
0: บ
1: ิงนู่นนี่นั่นนะอาจารย์ก็ข่าวก็มั่วไปหมดเน
0: เอ
1: าะ
0: อเออคือสาเหตุที่เนี่ยสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าไม่ใช่เกิดจากการวางเพลิงนะมันก็เป็นข้อกังขาอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการรีบให้ข่าวเพื่อที่จะสยบความตื่นกลัวนะครับเพราะว่ามันมีเหตุเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะเหตุเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือเวลาใกล้เคียงกันทีเดียวตั้งร่วม100จุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความน่ากังวลอย่างมากเขาก็อาจจะมาสกัดไอ้ความตึงครัวตรงนี้ก็ได้นะครับก็ว่าไปทีนี้ไอ้สาเหตุที่แพมออกมาเนี่ยนะครับไอ้หมอเนี่ยก่อเหตุบ่อยมากไอ้นายไฟฟ้านามสกุลลัดวงจรคนเนี้ยนะครับเที่ยวเด็ก ก่อเหตุพวกนี้บ่อยมาก
1: บ่อย
0: เลย
1: มากจริง
0: ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็คือจะมาลงที่คนนี้นะครับทีนี้คำว่าไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีคนผิดนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์คือเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งเหตุจงใจแล้วก็เหตุประมาทเลินเล่อนะครับไอ้จงใจนี่ก็คือเราวางเพลิงแหละชัดๆนะครับส่วนไอ้ประมาทเลินเล่อก็คือนี่แหละจุดเทียนจุดธูปทิ้งเอาไว้แล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับไม่ดับซะก่อนอะไรเงี้ยมันก็เห็นนะอย่างเงี้ยเห็นแล้วว่าประมาทนะครับหรือกรณีไฟฟ้าเนี่ยนะครับเต้าเสียบเต้าเดียวเนี่ยนะครับแต่ต่อพ่วงโอ้โหไปใช้อุปกรณ์เป็น10อย่างอะไรเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ว่ามันประมาทหรือเปล่านะครับแล้วที่แน่ๆแม้ต่อให้เป็นเวลาที่มันไม่ได้ใช้ไฟมากฟ้ามากแล้วก็ตามเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยต้องถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายเพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้อะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะนั้นคนที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังในการครอบครองแล้วก็ใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยคุณเตยเขามีอายุการใช้งานของเขาน
1: ะ
0: สายไฟฟ้าเนี่ยมีอายุการใช้งานกี่ปีนะครับไอ้เต้าเสียบเต้าไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานเป็นยังไงง่ายๆเลยเนี่ยนะครับคอยเอานิ้วเนี่ยเอาฝ่ามือไปอังหน่อยเนี่ยถ้าหากว่าเขาร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันไม่ค่อยจะปกติแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเต้าเสียบเต้านึงเนี่ยจะไปเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดนะครับมันเข้ารับแรงเสียดทานตรงนั้นไม่ได้นะครับพวกเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากการจงใจวางเพลิงหรอกแต่มันอาจจะเกิดจากความประมาทไงพอเกิดจากความประมาทปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์น่ะจะต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าเป็นการทำให้เกิดเพลิงไหม้ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้คนเนี่ยนะครับด้วยความประมาทเลินเล่อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรอให้จริงๆก็รอให้ฝ่ายตรวจพิสูจน์หลักฐานก็พิสูจน์ให้มันชัดเจนซะก่อนนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับมีใครบ้างที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับ
1: ก็
0: เดี๋ยวข่าวก็คงจะออกมาชัดๆขึ้น
1: ก็เน
0: ี่
1: ยเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาก็ที่เตยดูล่าสุดอย่างเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ที่นายกสมาคมวิศวกรบอกว่าน่าจะเป็นห้างที่โอ้โหมันลามวอด1ชงเนี่ยอาคารอ่ะคงใช้ไม่ได้แล้วต้องรื้อหมดอ่ะเดี๋ยวมันถ้าใช้อีกถล่มซ้ำมาแน่มันน่ากลัวน่าห่วงนะคะแล้วทีเนี้ยปมที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าร้านค้ามันมีการอัดแน่นของเชื้อเพลิงติดไฟง่ายเยอะโดยเฉพาะสินค้าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สายไฟและแบตเตอรี่หรือว่ามันสามารถสะสมความร้อนสูงจนเกิดเพลิงการแบ่งล็อกกั้นห้องในอาคารมันก็เอื้อเปลวไฟการร้อนเคลื่อนจากจุดต้นพื้นที่ส่วนอื่นๆเดียวมันเลยลามไปในเวลาอันสั้นปมที่3คือโครงสร้างหลักของอาคารเป็นเสาและคานเหล็กพอมันถูกความร้อนสูงเป็นเวลานานจนเหล็กคดงอบิดเบี้ยวเสียรูปหล่นลงมาเป็นชิ้นๆจึงมีข้อสงสัยว่าไอ้โครงสร้างเหล็กดังกล่าวก็อาจจะผ่านการทำระบบกันไฟตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดหรือเปล่าเช่นการพ่นสารเคลือบกันไฟไว้ไหมการใช้สีทากันไฟหรือหุ้มด้วยคอนกรีตหรืออะไรยังไงอันนี้ต้องสอบเชิงลึกหน่อยแล้วข้อที่4ปมที่คือบอกว่าเขาสอบถามสำนักควบคุมอาคารนะพบว่าอาคารนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเกินหมื่นตารางเมตรจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายบังคับให้ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและหัวปั๊มน้ำมันเพลิงอัดน้ำสู่ระบบด้วยแต่อยู่ระหว่างค้นหาว่ามันมีหรือเปล่ามีทำไว้ไหมเพราะว่าจะต้องปกติมันจะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องต้อง

0: ตรวจสอบรายงานประจำปีรายงานตรวจสอบตรวจใหญ่ทุก5ปีด้วยอะค่ะอาจารย์แล้วก็อาคารเนี้ยพรม5คือขนาดใหญ่กว้างมากเกิดคำถามถึงความเพียงพอของประปาหัวแดงและหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารตลอดจนขีดความสามารถในการฉีดน้ำลึกเข้าไปในพื้นที่ใจกลางอาคารหรือไม่อันนี้คือปมทั้งหมดแต่ตอนนี้ต้องรื้อถอนแล้วค่ะ
1: ดีมากเลยครับที่มีหน่วยงานเหล่านี้ออกมาช่วยกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้บรรดาผู้รับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยต้องประกอบวิชาชีพแล้วก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีหน้าที่เนี่ยนะครับในการไปตรวจตราพวกอาคารใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยมีกฎหมายแล้วนะครับว่าบังคับว่าจะต้องให้วิศวกรอิสระเนี่ยมาตรวจวิศวกรที่รับอนุญาตนะครับให้มาตรวจอาคารเนี่ยมาตรวจทุกปีนะฮะแล้วก็ต้องทำคำรับรองเอาไว้แล้วก็จะต้องไปยื่นเสนอไปยื่นให้กับโยธาของแต่ละพื้นที่เนี่ยเขารับทราบเอาไว้ด้วยส่วนที่ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องออกมาเป็นผู้ตรวจเองเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ให้เขาเนี่ยจะต้องออกมาตรวจก็ต้องว่ากันไปนะครับอันนี้เนี่ยก็อย่างว่าแหละอยู่ระหว่างยังตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะนั้นสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรก็เดี๋ยวรอตรวจพิสูจน์หลักฐานเขาว่าไปก่อนนะครับว่าเป็นความบกพร่องของใครบ้างนะครับวิศวกรอิสระที่มาตรวจแล้วมั่วหรือเปล่านะครับหรือว่าหน่วยงานราชการที่มาตรวจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบังคับเนี่ยได้มาทำไหมนะครับก็เหมือนอย่างไฟไหม้ที่ผับแถวลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมีเรื่องขึ้นมาที่ก็โยนไปโยนมาอย่างเงี้ยนะครับก็ดีแล้วครับมาช่วยกันนะครับช่วยกันกำชับกันช่วยกันออกมาประกาศร้องเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ไปขันน็อตให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่ตรงเนี้ยออกมาช่วยกันกำกับดูแลหน่อยเพื่อลดทอนปัญหาพวกนี้ให้มันน้อยลงครับผม
0: ค่ะเพราะว่ามันเยอะนะอาจารย์เนาะมันเยอะเหลือเกินนะอาจารย์บางคนนี่ก็ลักไก่บางทีเจ้าหน้าที่อาจรู้เห็นเป็นใจเลยประมาณ
1: ครับทีนี้มาพูดเรื่องเงินเยียวยานิดหนึ่งครับคุณเต้ครับคือเงินเยียวยาเนี่ยก็พอเกิดเหตุบรรดาเหล่านี้ทีไรเนี่ยนะครับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็จะออกมาประชาสัมพันธ์แหละนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาผมคิดว่าเรื่องของการประกาศการเยียวยาพวกนี้เนี่ยเป็นเพียงการบรรเทาความทุกข์ร้อนทางใจของผู้เสียหายในขณะเกิดเหตุนะครับให้เขาเนี่ยคลายความทุกข์ลงบ้างเท่านั้นเองนะครับแต่ของจริงอ่ะมันคนละเรื่องนะคุณเตยก
0: ็
1: อย่างที่คุณเตยบอกเมื่อกี้
0: มันน้อยมากอาจารย์
1: ใช่
0: อาจารย์ดูสภาพอาคารที่เที่ยวออกไปดี15,000นะคนละ15,000ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เนี่ยยกตัวอย่างบาดเจ็บคุณเตยบาดเจ็บเนี่ยนะถ้าบาดเจ็บธรรมดาเนี่ยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาทอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาเจ็บไม่มากนะครับสมมติว่ามีแผลแตกไปเย็บแผลสัก3เข็ม5เข็มมันก็มากกว่า1,000แล้วนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเขาใช้สิทธิบัตรทองเนี่ยเขาก็จะได้แค่30บาทหรือไงก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เนี่ยที่ปรากฏในโซเชียลนะกรณีน้ำท่วมมหาใจนี่มันปีงแล้วนะ
0: ยังไม่หมดนะ
1: ยังไม่ได้รับเลย
0: มาท่วมนั่นอีกที่นั่นคือล่าสุด
1: น่าล่าสุดใช่นะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการนะครับระเบียบก็กำหนดเอาไว้จำนวนเท่านี้ไม่เกินเท่านี้ก็ต้องว่ากันตามนั้นแต่ว่าช่วยเร่งรัดให้มันเร็วขึ้นสักหน่อยก็ดีนะครับปล่อยเอาไว้จนเขาลืมไปแล้วก็มีอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยกันหน่อยครับผม
0: ได้ค่ะอาจารย์อ่ะก็ฝากกันไว้ประมาณนี้ทั้งเรื่องน้ำซึ่งมันเป็นภัยธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาก็บางทีเขาไม่ได้ผิดเนาะแต่เขาก็ไม่ได้ทำประกันอะไรทุกคนก็แต่ละครอบครัวเราก็รู้กันดีอยู่นะคะตามสถานะไปไฟไหม้ภัยแล้งเนี้ยเกษตรกรนะหลายๆอย่างเลยในส่วนของรัฐบาลชุดนี้ต้องเร่งกันสักนิดหนึ่งช้าไม่ได้นะคะความเป็นอยู่ชาวบ้านเดือดร้อนกันหนักช่วงนี้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
1: ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะแค่นี้ก็ 15,000 น่ะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกถ้ามันไม่ได้ทำประกันเอาไว้ก็ลำบากนะคะแต่ความเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยพวกเราต้องระวังนะบางทีมันไม่ได้มาอยู่ที่บ้านเราว่าเรามีความผิดนะลัดวงจรตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันกลายเป็นว่าบ้านวอดหมดเลยเสียหายหมดเลยทรัพย์สินหมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะ ก่อนที่จะพักแล้วก็ไปพูดคุยนะคะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองภูเก็ตนะคะวันนี้นำเสนอโดยอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะฝากกันสักนิดนะคะวันนี้เกี่ยวกับในส่วนของประเด็นธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็บริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะเขาร่วมเปิดผลิตภัณฑ์ที่ตอบการวางแผนความคุ้มครองชีวิตและความมั่งคั่งผ่านการประกันชีวิตสะสมทรัพย์มัลติเอสเอส 14/6 นะคะอินดีคส์ลิงก์เคสนะคะที่ให้ความคุ้มครองชีวิตรับเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกปีแล้วก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมอ้างอิงดัชนีแคนโนฟี่ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบมัลติเอสเซทนี่คที่มีกลไกการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่หลากหลายโดยใช้สัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดค่ะคุณพีทพัชระจิราธิวัฒน์และคุณส้มธนัชยาพิทยสิรินะคะคุณแม่คุณพีชร่วมถ่ายทอดสดนะคะแนวคิดการบริหารความมั่งคั่งด้วยการกระจายสินทรัพย์เพื่อความมั่นคงในโลกที่เปลี่ยนแปลงค่ะนางสาวณภัชชาพงษ์วัฒนกิจกุลนะคะ Head of Insurance Business ธนาคารไทยพาณิชย์ได้บอกนะคะในอดีตการถือครองเงินฝากหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์เพียงประเภทเดียวอาจจะเพียงพอต่อการสร้างผลตอบแทนแต่ในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจโลกก็เต็มไปด้วยความผันผวนอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจึงไม่มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นและสม่ำเสมอตลอดทุกสภาวะตลาดส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกก็หันมาให้ความสำคัญกับแนวคิดการกระจายการลงทุนมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะมองหาโซลูชันที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการรักษาเบี้ยประกันภัยควบคู่ไปกับการเติบโตของความมั่งคั่งและบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดขึ้นในอนาคตไปพร้อมกันด้วยมุมมองดังกล่าวธนาคารไทยพาณิชย์และ FWD ประกันชีวิตจึงร่วมกันค่ะพัฒนาแนวทางใหม่ของการวางแผนทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์รูปแบบใหม่ประกันมัลติ SS 14/6 Indexลิงก์เคสนะคะก็เป็นเสมือนจุดกึ่งกลางระหว่างประกันชีวิตแบบดั้งเดิมที่ให้ผลตอบแทนคงที่กับแบบประกันชีวิตควบกับการลงทุนนะคะมอบโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแต่มีความผันผวนตามภาวะตลาดโดยประกันมัลติเอสเอสการันตีเงินคืนทุกปีและยังเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีแคนโนฟี่นะคะซึ่งก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีกลไกการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่หลากหลายโดยใช้สัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อขณะเดียวกันยังมีคุณสมบัติสำคัญในการคุ้มครองเบี้ยประกันภัยเมื่อถือครองครบตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะในนัดพิสิทธิ์ครุฑครองชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FWD ประกันชีวิตก็กล่าวนะคะว่าประกันชีวิตเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญของการวางแผนทางการเงินค่ะที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตแต่เป้าหมายและความต้องการทางการเงินของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปก็เชื่อว่าประกันชีวิตสามารถพัฒนาไปได้มากกว่าบทบาทด้านการคุ้มครองและตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมที่ประกันสะสมทรัพย์ช่วยสร้างวินัยในการออมพร้อมมอบความคุ้มครองชีวิตและผลประโยชน์ตามที่กำหนดวันนี้ค่ะประกันชีวิตสามารถก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนความมั่งคั่งด้วยการเชื่อมความคุ้มครองเข้ากับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งถือเป็นอีกขั้นของ evolution ในบทบาทของประกันชีวิตที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสมดุลระหว่างโอกาสในการรับผลตอบแทนการบริหารความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวหรือสิ่งที่เราเรียกว่า the art of diversification นะคะแนวคิดดังกล่าวจึงถูกนำมาต่อยอดสู่ประกัน multi assets 14/6 index linkage นะคะที่ผสานจุดแข็งของประกันชีวิตเข้ากับโอกาสในการรับผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิงและแนวคิดการกระจายการลงทุนแบบ multi assets ค่ะโดยมี Goldman Sachs นะคะเป็นผู้จัดทำและคำนวณดัชนีเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถต่อยอดเงินออมสามารถสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและเติบโตความมั่งคั่งวางแผนอนาคตในระยะยาวได้ค่ะและธนาคารและ FWD ประกันชีวิตก็เลยเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดก็คือคุณพีชพัชระจิราธิวัฒน์กับคุณแม่ของคุณพีชนะคะมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวในการวางแผนความมั่งคั่งนั่นเองนะคะก็จะได้สะท้อนถึงแนวทางคนรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดแสวงหาโอกาสในการเติบโตในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการสร้างความมั่นคงในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับแนวทางสื่อสารกลุ่มเป้าหมายของประกันมัลติเอสเซส 14/6 Index Linked ค่ะครั้งนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งมีความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปีขึ้นไปและกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูงหรือว่ากลุ่ม High Net Wealth นะคะก็มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพื่อเป็นมรดกสำหรับเกษียณและก็ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัย1ล้านบาทต่อปีประกันชีวิตสะสมทรัพย์นี้จะเป็นประกันชีวิตที่รวม5จุดเด่นสำคัญ1การันตีรับเบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมดเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา2เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนทวีคูณด้วยอัตราการมีส่วนร่วมสูงสุด 2.65 เท่าของผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิงในสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่13และ14 3อุ่นใจในทุกสภาวะตลาดด้วยกลยุทธ์มัลติ เอสเซสจากสถาบันการเงินระดับโลกนะคะ 4. วางใจเรื่องภาษีค่ะโดยเบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดแสนบาทตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด 5. สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพได้รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาโดยได้รับเงินคืนรายปี 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยณสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่1ถึง13และรับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา 590% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับประกัน Multi Assets Elite Index Linkage จำนวนเงินประกันภัย1ล้านบาทขึ้นไปค่ะดัชนีอ้างอิง Canopy 11.5% War Utility with 3 Decrement Indexลงทุนผ่านกลยุทธ์กระจายการลงทุนหลายสินทรัพย์ทั่วโลกพร้อมปรับพอร์ตตามภาวะเศรษฐกิจควบคุมความผันผวนเป้าหมายที่ 11.5% และหักลดดัชนี 3% ต่อปีนะคะส่งผลให้ผลตอบแทนอาจจะแตกต่างจากการลงทุนสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรงอ้างอิงผลตอบแทนจากการดำเนินงานของดัชนี Canopy 11.5% War Utility with 3% นะคะโดยไม่ได้ลงทุนในดัชนีดังกล่าวโดยตรงกูเมนแซกไม่ได้จัดทำรับรองขายค้ำประกันพิจารณารับประกันจัดจำหน่ายหรือว่าส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์นี้ FWD ประกันชีวิตอาจแทนที่หรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของดัชนีหรือเปลี่ยนดัชนีได้จากการทบทวนเป็นประจำโดยไม่ต้องได้รับความนิยมจากผู้ถือกรมธรรม์การแทนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็จะดำเนินการโดย FWD ประกันชีวิตคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์เต็มที่ค่ะผู้ถือกรมธรรม์ควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลักษณะของตลาดในทางการเงินและโอกาสทางการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารับประกันภัยโดยปมจ. FWD ประกันชีวิตธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งนะคะผลประโยชน์ความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์และบมจ. FWD ประกันชีวิตกำหนดเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดค่ะและไทยประกันชีวิตเดินหน้าจับมือกับเครือมติชนนะคะซึ่งก็ในส่วนของการจับมือในครั้งนี้เป็นการส่งมอบหนังสือในโครงการ Read for Life ปีที่5ค่ะส่งต่อความรู้สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ชุมชนปี2569นะคะมีคุณชัยชัยวันกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีคุณทิติมาเลี้ยงพาณิชย์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กรนะคะนางสาวดวงนภารัตน์ศรีสุขผู้อำนวยการฝ่ายสายงานสื่อสารองค์กรนางสาววราพรลีกุลนิมิตผู้อำนวยการสายงานความยั่งยืนองค์กรแล้วก็นางสาวพิมพ์ระดาชัยวันผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานสื่อสารการตลาดค่ะพร้อมกับเครือมติชนนะคะงานนี้ก็ได้มาจับมือร่วมมือกันเตรียมจัดส่งหนังสือในโครงการไปยังชุมชนที่ไทยประกันชีวิตคัดเลือกจำนวน24แห่งค่ะโดยรอบสาขาไทยประกันชีวิตก็มีเป้าหมายในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินโครงการได้ส่งมอบหนังสือสู่แหล่งชุมชนแล้วรวม216แห่งทั่วประเทศค่ะตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือล่าสุดของไทยประกันชีวิตกับเครือมติชนนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะ
2: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: การเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: มาถึงช่วงสุดท้ายในรายการนะคะบุฟังค่ะวันนี้คุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าเก็ตโฮนะคะจะเริ่มต้นมาจากสายน้ำอันเชี่ยวกรากความปรารถนาในความสมานฉันท์ของชาวเมืองหรือร่องรอยของภาษาบรรพชนมลายูทุกทฤษฎีและทุกมิติชีวิตเนี่ยล้วนยืนยันว่าแผ่นดินภูเก็ตแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่าแต่ก่อร่างขึ้นมาจากรากวัฒนธรรมเปรานากันที่เข้มแข็งแล้วก็ด้วยจิตวิญญาณแห่งความสมานฉันท์นี่เองค่ะที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันทรงพลังให้ภูเก็ตยืนหยัดนะคะแล้วก็ปกป้องคนท้องถิ่นพร้อมโอบรับโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนอันนี้เป็นหัวข้อที่เราเลือกที่จะเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะสำหรับเก็ตโฮชื่อนี้มีเรื่องเล่าจากหุบเขาเมืองแร่สู่ภูเก็ตโมเดลนะคะสันติภาพซอฟต์พาวเวอร์และก็การเตือนภัยถึงเมืองท่องเที่ยวทั่วไทยกันด้วยค่ะตอนนี้อาจารย์มงคลลีลาธรรมพร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการครับ
6: ค่ะอาจารย์ตะกี้เตยเกริ่นหัวข้อไปนะแต่เตยไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเตยอ่านว่าเก็ตโฮอาจารย์เขาอ่านว่าอะไรอ่ะ
7: จริงๆเป็นสำเนียงฮกเกี้ยนนะ
6: ค่ะ
7: ภาษาซึ่งมาจากรากศัพท์เขาเรียกภูเก็ตแล้วก็มีพื้นมาจากมาลายูด้วย
6: ค่ะ
7: ก็ถ้าคนภูเก็ตแท้ๆเขาจะเรียกว่าเก็ตโ
6: ฮเก็ตโฮโอเคเ
7: ก็ตโฮสถานที่อันหนึ่งซึ่งอยู่ในอำเภอกระทู้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่ากระทู้เนี่ยเป็นที่ตั้งของหาดป่าตอง
6: ค่ะ
7: หลายคนก็คงจะรู้จักหาดป่าตองของภูเก็ตก็เป็นสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นชื่อที่มันมีความหมายแล้วคนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีผมคิดว่าเริ่มต้นอย่างนี้ก็เพราะว่าผมไปเจอแผนที่ในบริเวณจังหวัดภูเก็ตเนี่ยในฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งโพสต์ในสื่อโซเชียลก็มีพอได้ไปสังเกตชวนดูเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นชื่อดั้งเดิมของสถานที่ของภูเก็ตเลยก็เลยผมจริงๆแล้วผมเป็นคนภูเก็ตเกิดที่ภูเก็ตแล้วก็เรียนมัธยม
6: ต้นที่ภูเก็ตอาจารย์เป็นคนจีนใช่ไหมคะเชื้อสายจีนใช่ไหมคะอ๋ออยู่ภูเก็ต
7: ใช่ครับแล้วก็ตอนเด็กก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์เลยคือโรงเรียนจีนใช่ไหมครับเรียนจนถึงมัธยมต้นเลยที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวถ้าคุณเตยไปลงภูเก็ตในตัวเมืองก็จะมีพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเนี้ยประมาณสัก150ปีได้เป็นสถานที่ที่ถ้าใครไปภูเก็ตในตัวเมืองก็ต้องแวะไปชมได้นะครับเป็นโรงเรียน ก่อนจะไปลงในจีนก็เป็นศาลเจ้าเป็นสถานที่สำคัญของคนชาวจีนฮกเกี้ยนในภูเก็ตซึ่งเป็นชื่อสถานที่ที่เก่าแก่สะดุดตาผมแล้วก็จึงเอามาแลกเปลี่ยนเพราะว่าจุดสำคัญของวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงเจอมาจากคำว่าทุนเทาหรือคนที่ต่างชาติเข้ามา
6: เป็นโนมินี
7: เขาเรียกว่าโนมินีหรือเข้ามาครอบครองในสถานที่ท่องเที่ยวจากนโยบายของรัฐที่ไม่ค่อยเข้มงวดกวดขันแต่ตอนนี้ก็รู้สึกจะเอาจริงเอาจังมาแต่มันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ นะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าบ้านเก็ตโหในหุบเขากระทู้ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นที่ทำเหมืองเหมืองแร่ดีบุกนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ในประวัติศาสตร์เนี่ยมีการขัดแย้งกันหนักเพราะว่ามันเกิดการแย่งน้ำจากหุบเขาของกระทู้เนี่ยเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการทำเหมืองแร่ดีบุกซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าภาษามาจากฮกเกี้ยนเรียกว่ามาจากคลองน้ำที่เชี่ยวแล้วก็เพี้ยนมาถึงที่เรียกว่าฮิปโหจนกระทั่งมากลายเป็นว่าเก็ตโหซึ่งเก็ตโหเนี่ยจริงๆก็เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่เขียนในประวัติศาสตร์ในเชิงราชการนะครับแต่ว่าเป็นข้อสันนิษฐานของคนท้องถิ่นจริงๆแล้วสำคัญที่สุดคือการขัดแย้งเนี่ยมันถึงเกิดสงครามอั้งยี่ในตัวเมืองของภูเก็ตต้นเหตุนั้นก็ทำให้กรรมกรเหมืองแร่ของสองฝั่งเนี่ยทะเลาะกันหนักจนถึงเลือดตกยางออกเลยนะครับ
6: ขนาดนั้นเลยค่ะ
7: ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ของเมืองถลางเลยทีเดียวเพราะนั้นในสิ่งที่สำคัญของภาษาฮกเกี้ยนคำว่าเก็ตโหเนี่ยจริงๆก็มาจากการที่เรียกว่าสมานฉันคือ
6: สมานฉัน
7: ก็คือเขาเรียกว่าภาษาฮกเกี้ยนคำว่าเก็ตโหเนี่ยความหมายออกเสียงอีกอันที่เป็นภาษาจีนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการสันติสุขรักใคร่กลมเกลียวที่อันหนึ่งที่คนจีนชอบพูดคำว่าผิงอานหรือเหออานเนี่ย ก็เป็นบริบทที่กระทู้เนี่ยเป็นสรภูมิความขัดแย้งของกระบวนการอั้งยี่เพื่อแย่งชิงสายน้ำทำเหมืองแร
6: ่
7: หลังจากนั้นมีการยุติแล้วเจรจาสันติภาพก็เลยตั้งชื่อคำมงคลว่าเกียรติโขซึ่งเป็นธรรมเนียมจีนที่เตือนใจกับคนต่างแท้ต่างอยู่นี่ร่วมกันให้สมัครชีกันจึงเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วคนภูเก็ตก่อนยุคเหมืองเนี่ยมีทั้งชาวเลคือชาวพื้นเมืองแล้วก็ชาวมาลายูมาอยู่ก่อนแล้วก็คนจีนซึ่งมาเป็นกรรมกรเหมืองแร่เนี่ยก็มาอยู่ในภายหลังจนกระทั่งหลายคนก็เรียกว่าเปรานากันคงบ้าบ๋าย่าหยาก็คงจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมว่าเอาเรื่องที่เป็นสมานฉันท์แล้วก็ทำให้คนเก่าคนแก่ของภูเก็ตเนี่ยทำให้กลมกลืนของวิถีถิ่นอันพลังของเปรานากันผ่านผมขอสรุปอย่างนี้ว่าเป็น4อซึ่งสามสำคัญที่สุดของอก็คืออาหารอาหารเนี่ยสะท้อนถึงการหลอมรวมวัฒนธรรมอย่างเด่นชัดว่าภูเก็ตเนี่ยมีหมูฮ้องรู้จักใช่ไหม
6: หมูฮ้องค่ะรู้จักค่ะอาจารย์
7: ก็คือหรือขนมจีนน้ำยาปูซึ่งเป็นการรวมเครื่องเทศของมาลายูอินเดียบวกกับเทคนิคการต้มเคี่ยวแบบจีนก็เลยกลายเป็นสิ่งที่อาหารของภูเก็ตเนี่ยได้รับย่องยูเนสโกเป็น City of Gastronomy ที่สำคัญและดึงดูดให้เป็นเสน่ห์ของเมืองภูเก็ตด้วยแล้วก็พออาหารที่มัน เป็นอะไรที่คนจีนคนมาลายูรวมจนถึงคนจีนได้อยู่ทานกันก็เกิดความรักสามัคคีกัน
6: ค่ะอ๋อม
7: ีที่สองก็คือเรื่องอก็คืออาชีพอาชีพในอดีตเนี่ยแรงงานของเหมืองแร่ดีบุกพอหรือทำค้าขายกับต่างประเทศชาวภูเก็ตก็สามารถทำบริการท่องเที่ยวได้อย่างดีและนวัตกรรมเรื่องท้องถิ่นนั้นถูกถักทออาชีพเป็นระบบที่พึ่งพาอาศัยกันไม่ทำลายล้างกันอย่างที่เป็นอยู่ในหลายจังหวัดนะครับประการสำคัญอีกอันหนึ่งคืออาพรซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเครื่องแต่งกายอันโดดเด่นของเนเน่เห็นไหมครับ
6: ค่ะ
7: ก็คือเคมา
6: ใช่ตอนที่ขึ้นไปโชว์เนาะ
7: ขึ้นไปโชว
6: ์ค่ะ
7: ก็เป็นหลักฐานที่ในประวัติศาสตร์ว่าสวมใส่เป็นมีผ้าปาเต้ที่ลวดลายมาลายูตัดเย็บด้วยคอเสื้อรูแบบจีนลูกไม้แบบโปรตุเกสฮอลันดามีเครื่องประดับที่สะท้อนถึงมาลายูแล้วก็คนจีนอย่างพิจิพิถันและงามสง่า
6: ค่ะ
7: ที่สำคัญงานหนึ่งภูเก็ตถ้าไปในเมืองเก่าๆคืออาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมเรื่องจีโนยูโรเปียนเนี่ย ก็เห็นชัดเลยว่าเป็นอาคารที่เรียกว่ามิกยูสก็คือข้างล่างค้าขายข้างบนอยู่อาศัย เช่นเดียวกับเยาวราชที่ผมเคยนึกถึงแล้วมีทางเดินเขาเรียกถึง5ฟุตแต่สามารถเดินโดยที่ไม่ต้องเปียกฝนเพราะสามารถฟุตบาทนั้นอยู่ในตัวอาคารเลยที่เรียกว่างอคาคีซึ่งเชื่อมต่อกันทุกบ้านสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งในภูมิประเทศที่ฝนตกสมัยก่อนเนี่ยฝนเนี่ย8นะแดด4ก็คือฝนตกบ่อยมาก
6: แดด4
7: สะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งแบ่งปันพื้นที่ร่มเงาของทางเดินของคนที่สัญจรไปมาของชุมชนเลยเพราะนั้นสิ่งที่มันทำให้คนเนี่ยทั้งใกล้ชิดแล้วก็ค้าขายแล้วก็ไม่ทำให้ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าทุนต่างชาติเนี่ยมาครอบครองทรัพยากรเครือข่ายโดมินีหรือทำตัวเขาเรียกเบียดคนท้องถิ่นไม่ได้เคียงแค่ในคนภูเก็ตเท่านั้นแต่จริงๆโรคเรื้อรังในเชิงโครงสร้างนั้นกระจายไปในเมืองท่องเที่ยวอาศัยเขตหลักที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เน้นตัวเลขหรือการท่องเที่ยวแบบที่เรียกเน้นปริมาณมากกว่าละเลยบังคับใช้กฎหมายแบบหลวมๆผมก็เห็นชัดว่าพัทยาซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสีเทาแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ทุนต่างชาติจับจองแล้วก็แบ่งโซนธุรกิจกันเป็นกลุ่มๆชาติต่างๆของเช่นชาติรัสเซียหรือจีนทำธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของธุรกิจบริการท่องเที่ยวอาหารยานพาหนะซึ่งไม่เหมือนต่างกับภูเก็ตนะครับอันที่สองก็ปลายก็คงเห็นว่าวัฒนธรรมซึ่งถูกสวมรอยในเมืองหมอกในหุบเขาของแม่ฮ่องสอนที่หลั่งไหลของกลุ่มคนที่ปักหลักเข้ามาอยู่ในระยะยาวก็จนทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาตามข่าวและอีกอันเขาเกาะพะงันซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็ชายหาดที่สวยงามแล้วก็มีฟูลมูนปาร์ตี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญถูกครอบครองโดยทุนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็เปิดยิมมวยไทยอะไรต่างๆเข้ามาโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานแม้ทั้งใกล้ๆกรุงเทพเองหัวหินก็เป็นที่อยู่ผู้สูงอายุของคนต่างชาติมาอยู่กันเต็มถ้าคุณเตยมาที่ศูนย์การค้าเนี่ยจะเห็นคนต่างชาติเนี่ยมากกว่า 50%
6: ค
7: ่
6: ะ
7: อยู่เดินช้อปปิ้งไปมานะครับแล้วก็เป็นวัยเกษียณเส้นส่วนใหญ่เพราะนั้นสิ่งที่ผมว่าภูเก็ตโมเดลจริงเป็นเรื่องที่ยังยืนหยัดที่ทำให้ท้องถิ่นยังมีวัฒนธรรมที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบขณะนี้ภูเก็ตเองก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการในเชิงรุกดังจะเห็นมีประเพณีอย่างเช่นกินเจหรือกินปักที่บ้านภูเก็ตเนี่ยเขากินกันทั้งเมืองไม่ว่าทุก ชาติทุกเชื้อชาติศาสนาก็กินเป็นการสร้างเกาะคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งผมคิดว่าภูเก็ตเนี่ยได้ใช้ไม่ได้ปฏิเสธต่างชาติแต่ก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเทศกาลประเพณีงานวิวาของมะบ่าย่าหยาเทศกาลกินผักหรือใช้วิถีชีวิต4อบังคับกายการให้ต่างชาติที่ต้องเข้ามาต้องเคารพและปรับตัวเข้ากับวิถีท้องถิ่นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้องถิ่นต้องตื่นตัวและภาคประชาชนผมคิดว่าการส่งกดดันจากภาครัฐเนี่ยมันก็ได้ช่วยแค่ระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญก็ท้องถิ่นของประชาคมคนชาวบ้านต่างๆก็ต้องรวมตัวกันให้ดีดังจะเห็นคำว่าแก๊สโหเนี่ยก็เป็นการรวมตัวแบบสมานฉันท์นะครับการขัดแย้งของหลายภูมิภาคในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านไม่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการแย่งชิงพื้นที่ทำกินซึ่งก็ขัดแย้งมาหลายพันปีแล้วผมคิดว่าภูเก็ตก็เคยมีแต่ถูกหลอมรวมด้วยวัฒนธรรมและประเพณีและความเชื่อของบรรพบุรุษเราผมเชื่อว่าไทยเองต้อนรับนักท่องเที่ยวดังจะเห็นอเมริกาที่เอาทหารมาถึง 5,000 คนซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเป็นประเทศอื่นก็คงไม่เปิดกว้างอย่างนี้ผมก็เลยถือโอกาสนี้เอามาปูชาวิชนาในของคุณเตยครับ
6: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ทหาร 5,000 นายที่พัทยาที่มาเนี่ยก็คนไทยก็ช่างเล่นนะเอามาทำแพลตฟอร์ม TikTok ว่าจะต้องรีบไปพัทยากันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
7: แล้วทุกคนก็มองเป็นบวกนะไปช่วยชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอะไรที่ผมว่าคิดบวกแล้วก็ตลกแต่ว่าท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ผมก็จะขอให้กระตุกและชวนคิดถ้ามีโอกาสผมก็จะพูดถึงอาชีพของคนของคนไทยที่มีลักษณะต่างกับคนอื่นแล้วก็เห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้จากวิถีของท้องถิ่นได้เช่นเดียวกันครับ
6: วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
7: ครับขอบพระคุณครับคุณเตยครับให้กำลังใจทุกคนครับครับ
6: สวัสดีค่ะพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังคะกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะซึ่งก็วันนี้มาฉายภาพเพื่อเราได้เห็นวัฒนธรรมแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของภูเก็ตนะคะเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของไทยเก็ตโหชื่อนี้ก็มีเรื่องเล่าจริงๆด้วยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงของฤดูฝนแล้วก็น้ำหลากวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะรายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
8: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
11: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
12: ของแท้แบรนด์ดังครบ
13: ไม่บินก็ช็อปได
14: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
8: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือ หากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานานในสหรัฐหลายสิบปีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซ
1: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์วัยวัน
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์นะครับ4กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเวลา 11:00 น.เศษไปจนถึงเที่ยงตรงอยู่กับผมเป็นประจำชยุทธวันเกิด FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราเดินมาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะได้ผ่อนคลายอิริยาบถผ่อนคลายอารมณ์กันท่านผู้ฟังเพราะว่าตลอดสัปดาห์มีแต่เรื่องประเดประดังเข้ามาสุมกลุ่มรุมเข้ามาที่อารมณ์ของผู้คนโดยเฉพาะชีวิตคนกรุงเทพชีวิตคนไทยท่านผู้ฟังครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่ผมคิดว่าอยากจะหยิบยกมาคุยกับแฟนรายการผมไม่ได้อยู่ที่สถานีเพราะว่าติดภารกิจอยู่นอกพื้นที่สักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังฮะแต่เราก็ยังสื่อสารกันได้เหมือนเดิมครับสามารถที่จะไปทั้ง Facebook Live ไปทั้ง YouTube นะฮะหรือว่าไปที่ LINE ID สะกดตรงตัวว่าโหรา 97A ก็ได้นะครับ HORA เลข9เลข7ตัว A ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังฮะวันนี้มีประเด็นที่ทำให้ความสุขของ

แล้วเท่าที่ข้อมูลยืนยันขณะนี้ทั่วทั้งประเทศไทยมีอยู่ประมาณ65แห่งในกรุงเทพมีทั้งสร้างเสร็จเรียบร้อยเปิดดำเนินการแล้ว27แห่งและรอดำเนินการอีกประมาณ10กว่าแห่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมมันร้อนตับแลบขนาดนี้มาตั้งนานแล้วหรือว่าความร้อนเนี่ยมันออกมาจากศูนย์ Data Center ที่เป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลใช้ประมวลผลกับโปรแกรมสมัยใหม่ที่เรียกว่า Artificial Intelligence หรือ AI หรือไม่ผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีคำตอบออกมาชัดเจนแต่อย่างน้อยสื่อสารมวลชนทั้งหลายก็ยืนยันตรงกันว่า Data Center นั้นในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายควบคุมอย่างชัดเจนนั้นวันนี้เราคงต้องให้กำลังใจขณะเดียวกันก็ไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าความปลอดภัยของคนในกรุงเทพนะไม่ว่าจะเป็น แถวมักกะสัน นะพระราม9มีอีกหลายจุดนะฮะที่เขายืนยันว่ามันอยู่ในจุดพื้นที่ที่มีชุมชนค่อนข้างเยอะท่านผู้ฟังครับนะเนี่ยทุกคนก็คงเกรงว่าเหตุการณ์มันจะไปซ้ำรอยความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วไฟเนี่ยไหม้กันรายวันนะท่านผู้ฟังในกรุงเทพมหานครของเราขณะนี้สำหรับโหราศาสตร์ไทยนะครับดวงดาวที่เพิ่งจะโคจรและจะอยู่ตรงนี้ไปอีกยาวนานคือดาวศุกร์ขณะนี้ดาวศุกร์ก็เดินเข้าสู่ราศีตุลนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโหราศาสตร์อาจจะเก็บข้อมูลดูอยู่ขณะนี้นะฮะตอนนี้ดาวศุกร์อยู่ที่ราศีตุลและจะเดินภาษาโหราเขาเรียกวิกลคติคือเดินแช่อยู่ตรงเนี้ยนานประมาณ4เดือนนะซึ่งเป็น4เดือนที่มีผล ค่อนข้างมากท่านผู้ฟังฮะถามว่ามีผลยังไง สำหรับเมืองไทยของเราเนี่ย มีดาวอาทิตย์นะเป็นเกณฑ์สำคัญในชะตาเมืองอยู่ที่ราศีเมษเวลาศุกร์เดินเวลาศุกร์เดินเข้าสู่ราศีตุลแล้วเนี่ยศุกร์จะได้รับกระแสจากดาวอาทิตย์นะที่ราศีเมษด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้บ้านเมืองเราศุกร์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยนะท่านผู้ฟังครับนะตำราโหรเขาบอกว่าเดี๋ยวผมหยิบกลอนมาสักหน่อยไหมฮะที่เท่าที่พอนึกออกนะฮะพระเสาต้องราหูท่านดูตรงอังคารคงเล็งศุกร์และสุริยาศุกร์และสุริยานะถูกพฤหัสบดีมีโชคลาภครันอันหนึ่งจันทร์ต้องลักในชันษาเพื่อรหัสบดีจรองค์พระพุทธาพระพุทธเล็งจันทราโชคอุดมนะตอนนี้ดาวศุกร์ที่มาที่ราศีตุลจะส่งกระแสไปถึงราศีเมษคือชะตาเมืองคือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระมาเล็งลัคนาชะตาเมืองนะแต่ว่าเล็งในลักษณะที่อยู่ตรงเนี้ยพักใหญ่ๆ4เดือนปกติศุกร์จะอยู่1ราศีกินเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นนะผู้ฟังนะหมายความว่าดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความสุขกายสบายใจเป็นดาวแห่งความร่ำรวยอารมณ์ขันเมตตากรุณาปราณีนะครับแต่เมื่อมันเดินผิดปกติแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเราจะหาความสุขนะความสุนทรียะทางอารมณ์หาได้ครับแต่ต้องใช้ความพยายามต้องเสาะหาไม่ได้ได้มาโดยง่ายนะนะคือพูดง่ายผู้คนจะถามหาความสุขที่ตนเองพึงมีพึงได้ตามสถานะความเป็นมนุษย์ปกติคนทั้งโลกใบนี้จะรู้สึกว่าเรากำลังเจออยู่กับอะไรก็ไม่รู้ที่มันหนักหน่วงที่สำคัญคือสุขเป็นดาวธาตุน้ำท่านผู้ฟังครับเมื่อดาวสุขผิดปกตินั่นคือความวิปริตของธาตุน้ำในโลกใบนี้จะมีมากนะผมเนี่ยไปนั่งไล่เรียงดูนะครับว่าเวลาดาวศุกร์ผิดปกติหรือดาวศุกร์ถูกผลกระทบกระเทือนจากดาวธาตุไฟอย่างรุนแรงมักจะเกิดผลหลายเรื่องนะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเอลนิโยนะเพราะดาวธาตุน้ำโดนไฟเข้าไปสุมนะเช่นขณะนี้โลกทั้งใบเนี่ยนะครับเจ้าเรือนธาตุน้ำเจ้าเรือนดาวศุกร์คือราศีพฤษภนะฮะแต่ขณะนี้เองดาวจรเนี่ยเสาอยู่ที่ราศีมีนและก็ตามหลักโหราศาสตร์ถือว่าเสาเนี่ย

0: สำทับอยู่ที่ราศีพฤษภด้วยอยู่ร่วมกับมฤตยูนั้นเมื่อเสาร์อยู่ร่วมกับมฤตยูบนราศีพฤษภเราถึงเจอปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนออกมาพูดตรงกันว่าขณะนี้อภิมหาซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยกำลังลุมล้อมโลกทั้งใบให้ดูระทึกมากขึ้นท่านผู้ฟังครับเพราะว่าอุณหภูมิในน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่ทุกคนคาดเอาไว้เนี่ยจะทำให้เกิดการปรากฏการความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศนะต่อเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเช่นบรรดาสัตว์น้ำในทะเลนะสายพันธุ์พืชต่างๆหรือว่าระบบวงจรนิเวศที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะทำให้ผู้คนใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นต้นทุนการค้าก็ลำบากมากขึ้นนี่ยังไม่รวมไปถึงพอความร้อนมันมีอัตราเร่งที่สูงขึ้นข่าวที่เกิดมหาพิบัติภัยในพรมแดนระหว่างจีนกับเนปาลนี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นนะผู้ฟังนี่เพิ่งเป็นไตเติ้ลนะครับยังไม่ได้เป็นภาพใหญ่ของสถานการณ์ที่กำลังถาโถมเข้ามาหาผู้คนในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังผมเคยกลับเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วห้วงเวลาแบบนี้เป็นห้วงเวลาที่โลกทั้งใบต้องให้ความร่วมมือกันในการเผชิญมหาพิบัติภัยที่โลกกำลังเดินเข้าสู่ณเวลานี้ท่านผู้ฟังครับนะเมื่อวานนี้ มีคลิปหนึ่งจากนักแสดงดารานำดังฝ่ายชายของสหรัฐอเมริกาจอร์จคลูนีย์จอร์จคลูนีย์ได้พูดกับสื่อนะครับว่าขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าอเมริกาได้ผู้นำที่ลีสคือมีสภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้อยต่ำกว่าที่ควรจะเป็นน้อยถึงน้อยมากและเขายังพูดไปถึงโลกทั้งใบด้วยซ้ำท่านผู้ฟังนะว่าผู้นำ ในยุคสมัยนี้ที่ขึ้นมาสู่อำนาจกลับกลายเป็นผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีศักยภาพทำให้ผู้คนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากงั้นวันนี้สิ่งที่เราเห็นพฤติกรรมและการกระทำของผู้นำสหรัฐอเมริกาในการนำพาประเทศเข้าสู่สภาวะสงครามคนอเมริกันนี่หนาวๆร้อนๆ นะครับว่าไม่รู้จะเจอเหตุการณ์เมื่อไหร่นะความรุนแรงที่จะทวีหนักหน่วงมากขึ้นกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทางจีนเองก็ดีรัสเซียก็ดีนะรวมไปถึงการที่อเมริกาไปอยู่เบื้องหลังสงครามยูเครนกับรัสเซียทำให้คนอเมริกันต้องจ่ายแพงมากขึ้นท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะวันนี้เนี่ยสิ่งที่จอร์จคลูนี่คิดเนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนเยอะมากก็คิดแต่ว่าเขาไม่มีพื้นที่จะพูดนะฮะคนไทยก็คิดครับนะคนไทยก็คิดแหละว่าเออสมัยนี้นะทำไมเราถึงได้คนอะไรก็ไม่รู้มาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับสังคมเพราะมันอย่างนี้แหละครับนะโลกมันแปรปรวนผิดปกติผิดธรรมชาตินะคนที่ขึ้นไปทำงานรับผิดชอบหรือพึงควรจะต้องรับผิดชอบได้มากก็ผิดปกติผิดธรรมชาติถ้าผู้ฟังก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยผมก็อธิบายท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับว่าพละกำลังของราหูที่ตั้งแต่อยู่ที่ราศีเมษแล้วก็มาราศีมีนแล้วก็มาราศีกุมเนี่ยนะครับนะราหูเนี่ยอยู่หนึ่งราศีกินเวลา1.5 ปีนะตอนที่อยู่ราศีเมษมาถึงราศีนี้ปัจจุบันเนี่ยกินเวลาทั้งหมดสี่เกือบ5 ปีท่านผู้ฟัง เดี๋ยวนะฮะ3 ปีกับอีกปีครึ่งคือประมาณ4.5 ปีเกือบ5 ปีเป็น5 ปีแล้วก็รวมขนาดตอนที่ราหูอยู่ที่ราศีพฤษภด้วยนะครับนะรวมทั้งหมดแล้วเป็น6 ปีประมาณ6 ปีนะเป็นระยะเวลาที่ราหูครอบงำบุคคลหลายกลุ่มหลายจำพวกถ้าผู้ฟังสังเกตนะครับเรามักจะเจอข่าวคนระดับมีอำนาจใหญ่โตหลงผิดตัดสินใจคงไม่ได้ชั่วแล่นน่ะนะคงตัดสินใจเพื่อแล้วก็เห็นผลประโยชน์เป็นที่ตั้งขาดจิตสำนึกนะขณะนี้เองราหูอยู่ที่ราศีกุมก็เล็งไปที่ราศีสิงห์ทำให้ราศีสิงห์นี่เปราะบางมากเปราะบางขนาดไหนครับนะตอนที่เข้ามาแรกๆอยู่ไปสักพักหนึ่ง รอบที่แล้วเราก็เห็นผู้นำโดยเฉพาะผู้นำของเราที่ติดกับดักพูดคุยสนทนากับผู้นำของเขมรอย่างฮุนเซนถึงขั้นถูกเอาคลิปมาปล่อยเห็นไหมคือเรานี่ก็ถามว่าเขาท่านก็บอกท่านเจตนาดีนะแต่อย่างนี้ก็คือขาดสภาวะนะที่จะระลึกรู้ได้ว่าอะไรควรทำกี่มากน้อยขนาดไหนจนทำให้ตนเองนั้นสุดท้ายก็ต้องออกจากตำแหน่งไปเห็นไหมครับเพราะว่าศักยภาพไม่เพียงพอมาถึงห่วงเวลานี้เองเนี่ยนะครับแม้ว่าท่านนายกอนุทินจะมีความพยายามหลายเรื่องนะแต่ก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านนะว่าท่านมีความพร้อมขนาดไหนศักยภาพเป็นยังไงล่าสุดถึงขั้นมีคนออกมาแสดงจุดยืนว่าอาจจะถึงขั้นที่จะต้องมีการไปบอกท่านตรงๆว่าท่านจะไหวไหมอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นพละกำลังของราหูนะท่านผู้ฟังที่เล็งไปที่ราศีสิงห์นะงั้นวันนี้เนี่ยเหตุการณ์หลายอย่างมันประดังประเดท่านผู้ฟังเสาที่อยู่ที่ราศีมีน ส่งกระแสถึงดาวศุกร์ส่งกระแสถึงศุกร์กับมฤตยูทำให้ความแห้งเหือดของโลกใบนี้เนี่ยถึงขั้นเกินจุดเดือดนะคือมันรุนแรงถึงขั้นจุดเดือดศุกร์ที่ปกติเดินราศีละหนึ่งเดือนก็มาแช่อยู่ที่ราศีตุลเนี่ย4 เดือนนะอยู่ตั้งแต่นี้ไปจนถึงนู่นแหละครับประมาณสักต้นมกราคมเห็นนะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณ4 เดือนถึงต้นมกราคมเป็น4 เดือนที่คนทั้งโลกจะสัมผัสได้ว่าตกลงความสุขมันอยู่ที่ไหนถ้าจะมีความสุขเนี่ยก็มักจะต้องเป็นความสุขที่ค้นหาได้จากภายในคาดหวังความสุขจากภายนอกลำบากเวลาดาวศุกร์เดินวิปริตนี่คือคาดหวังความสุขจากภายนอกได้ลำบากท่านผู้ฟังนะยกเว้นคนที่ลำบากเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วมีความอดทนมีความหมั่นภาคเพียรอุตสาหะวิริยะจะรู้สึกว่าเขาได้ทำหน้าที่เขาแล้วเขามีความสุขอันนี้ก็สุขตำแหน่งนี้ให้ผลแบบนี้ท่านผู้ฟังครับนะงั้นเสาตำแหน่งนี้ความทุกข์ร้อนรุ่มร้อนในใจของผู้คนยังมีหนักหน่วงศุกร์ตำแหน่งนี้4 เดือนนะจะมีจิตใจที่มีความสุขได้ต้องแยกแยะครับบางเรื่องเราเสพบางเรื่องเราปล่อยวางบางเรื่องเราเรียนรู้นะบางเรื่องนะเราให้ความคิดเห็นอย่างสุภาพชนผมว่าจำเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหตุการณ์เกิดที่ไหนป๊อปแป๊บเรารู้ถึงกันหมดแล้วท่านผู้ฟังแต่รู้แล้วจิตใจเป็นยังไงอันนี้อยู่ที่ปัจเจกบุคคลของแต่ละท่านนะครับแต่มีดาวดวงหนึ่งที่กำลังจะมาช่วยพวกเราขณะนี้ถึงแม้พฤหัสจะเป็น4เนี่ยนะครับนะเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนพันธุของชะตาโลกและชะตาเมืองระบบระบอบความยุติธรรมนะกฎกติกาสังคมที่มันถูกเพิกเฉยละเลยมาอย่างยาวนานกำลังจะถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นใช้กันใหม่จริงๆจังๆเพราะพอพฤหัสเดินเข้าราศีสิงห์ที่กำลังจะถึงในวันที่20 ตุลานี้นะครับเหลืออีกประมาณเดือนเศษๆท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่4 กันยานะ20 ตุลาก็คืออีกประมาณ16 วันนะโอ้ไม่ใช่สิครับ20 ตุลาก็คืออีกประมาณ20 วันบวกกับอีก16 วันก็คืออีกประมาณเดือนเศษขออภัยนะฮะ ก็จะทำให้พฤหัสมีกำลังเพราะราตำราโหรบอกว่าอันหนึ่งครูถูกพระสุริเยนระวิประเวศเล็งครูดูงามสมพระจันทร์ต้องราหูสู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชะตาครูคือครุคือพฤหัส อันหนึ่งครูถูกพระสุริเยนถ้าดาวพฤหัสเดินมาต้องกับดาวอาทิตย์นะคำว่าถูกคือตรีโกณเล็งกุมนะเที่ยวนี้พอดาวพฤหัสเดินเข้าราศีสิงห์ปั๊บนะก็เท่ากับพฤหัสเนี่ยตรีโกณไปที่ราศีเมษถูกไหมครับเท่ากับทับอยู่ที่อาทิตย์ด้วยระวิประเวศนะเล็งครูดูงามสมถ้าอาทิตย์เล็งพฤหัสก็เหมือนกันนะก็จะดูแบบแหมเป็นภาพลักษณ์ที่งามพระจันทร์ต้องราหูสู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชะตาประเทศไทยจะมีข่าวดีมีโชคลาภเกิดจังหวะจุดเปลี่ยนที่สำคัญ เปลี่ยนตรงไหนครับพฤหัสส่งกระแสไปที่ราศีเมษคือชะตาเมืองส่งกระแสไปที่ดาวอาทิตย์แล้วพฤหัสเนี่ยมาทับดาวอาทิตย์มาเล็งไปที่ราหูด้วยถูกไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นการลดทอนกำลังของราหูวันนี้ราหูที่ครอบงำกัดกร่อนเบียนบ่อนนะรวมไปถึงปิดบังอำพรางซ่อนเร้นมันยังมีกำลังมากเพราะราหูกับพฤหัสเนี่ยกระแสยังไม่ได้ถึงกันตรงๆท่านผู้ฟังครับเมื่อพฤหัสมาที่ราศีสิงห์แล้วเนี่ยพฤหัสจะคุ้มครองชะตาเมืองทันทีนั่นหมายความว่าการปิดบังอำพรางซ่อนเร้นการสร้างเงื่อนไขมีเงื่อนงำนะที่เขาบอกเป็นดราม่าเพราะราหูเนี่ยมันเป็นดาวแห่งดราม่าใครที่บูชาพระราหูนี่เล่นละครเนี่ยโอ้ยเสมือนจริงนะออกฉากทีไรคนชมเนี่ยร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะนะร้องไห้นะขำน้ำตาแตกเป็นอย่างนี้ท่านฟังแต่พอพฤหัสเดินมาปั๊บไอ้การดราม่าอะไรทั้งหลายเนี่ยจะถูกสะกดข่มด้วยพฤหัสทันทีนะสังคมก็จะเกิดความเห็นตรงกันว่าอะไรถูกอะไรผิดนะแต่ก็แน่ล่ะครับพอพฤหัสอยู่สักพักหนึ่งราหูก็จะยกเข้าสู่ราศีมังกรวันที่22พฤศจิกาเพราะฉะนั้นตั้งแต่20ตุลาถึง22พฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วง1เดือนที่ราหูเนี่ยจะถูกชำระล้างปัดเป่าโดนเขย่าอย่างรุนแรงนะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่เชื่อว่าเอาอยู่คุมไว้หมดแล้วไม่ต้องกังวลผมคิดว่าน่าเป็นห่วงนะมันไม่สามารถจะเอาอยู่ได้ขนาดนั้นหรอกครับนะเพราะว่าเนี่ยนะครับช่วงจังหวะเวลาที่บ้านเมืองอาจจะต้องเผชิญกับความสั่นคลอนและเปลี่ยนแปลงก็คือตั้งแต่กลางตุลาเพราะศุกร์ก็วิปริตส่วนอาทิตย์ก็จะเดินเข้าสู่ราศีตุลถูกไหมครับและที่สำคัญคือมีเกตร่วมอยู่ด้วยครับเกตนี่เป็นตัวปฏิกิริยาเร่งอย่างรุนแรงอย่าลืมนะครับช่วงประมาณกลางตุลาไปแล้วพุธกับศุกร์จะร่วมราศีกันที่ราศีตุลซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำฮะฉะนั้นช่วงนั้นคู่ธาตุน้ำมีเกตร่วมนะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยมหาอุทกภัยดินโคลนถล่มแลนด์สไลด์อะไรพวกนี้มันคงเกิดหลายที่นะครับผมว่าวันนี้เนี่ยนะน่าเห็นใจรัฐบาลที่อาจจะมีสมาธิน้อยเพราะว่าต้องมาคอยแก้ต่างการตั้งข้อสังเกตสืบสวนสอบสวนได้มาซึ่งอำนาจโดยทุจริตไม่ทุจริตอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยยังไม่มีความคิดหรือไม่มีสมาธิที่จะมาทำอะไรอย่างนิ่งๆนะมีแผนอย่างชัดเจนและก็ลงมือปฏิบัตินะทำให้ผู้คนในสังคมตอนนี้เนี่ยวันก่อนนักข่าวเมื่อวานนี้ครับนักข่าวไปสัมภาษณ์คนแถวมักกะสันพี่ท่านหนึ่งบอกว่าโหผมจะไม่กลัวได้ยังไงบ้านอยู่ข้างๆไอ้ Data Center นี่เลยเนี่ยแล้วก็เดือนที่ผ่านมาทั้งเดือนเนี่ยกลิ่นน้ำมันคุ้งไปหมดเลยจนมารู้เมื่อเห็นน้ำมันมันรั่วไหลลงมาตามเส้นทางเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดมันตูมตามขึ้นมาผมจะอยู่ยังไงนะฮะตอนนี้เนี่ยความหวาดระแวงต่อความไม่มีเสถียรภาพของชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยมันเยอะจริงๆท่านผู้ฟังนะแต่ก็ใจเย็นๆนะครับท่านผู้ฟังครับผมพูดให้ท่านเห็นภาพชัดๆว่าอะไรมันเป็นอะไรมันมีอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังครับแล้วมันก็จะไปประกอบกับตำแหน่งราหูที่จะโดนพระหัตถ์เล็งเร็วๆนี้ท่านผู้ฟังครับเพราะล่าสุดคุณพักขมลนะคุณลิซ่า ได้พูดถึงกระบวนการกินรวบประเทศนะอันนี้ขออนุญาตให้เครดิตกับสำนักข่าวอีจันออนไลน์นะครับกระบวนการกินรวบประเทศพักขมลชี้พิรุษสอบในอำเภอชี้ตำแหน่ง3ล้านซื้อตำแหน่ง3ล้านโยงโกงสอบท้องถิ่นและสว.สอบในอำเภอหัวละ3ล้านกรรมาธิการแฉกระบวนการใหญ่โยงหัวสว.โกงสอบท้องถิ่นหวังกินรวบประเทศท้าอธิบดีกรมการปกครองแจงอย่าส่งแค่กระดาษโต้นะข่าวว่ายังไงครับเมื่อวันที่2นะครับคุณพักกมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนและเอกสารหลักฐานจากนายพัทรพงษ์สุภักษรนะ ก็คือทนายอันบุรีรัมย์ใช่ไหมครับเกี่ยวกับกรณีข้อสงสัยการทุจริตสอบในอำเภอในช่วงเดือนเมษาปี68โดยพบข้อมูลเบาะแสการเรียกรับเงินสูงถึง3ล้านบาทต่อหัวนางสาวพักกมลก็กล่าวว่ากรรมธิการพัฒนาการเมืองเคยพิจารณาเรื่องการทุจริตสอบในอำเภอเมื่อปี66มาแล้วจากกรณีมีผู้ร้องเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอบถึง7ครั้งแต่ไม่ผ่านโดยผู้ร้องระบุชัดเจนว่าไม่ได้ร้องเรียนเพราะสอบตกแต่สังเกตเห็นหนึ่งข้อพิรุธหลายอย่างจึงได้รวบรวมหลักฐานมายื่นต่อกรรมธิการซึ่งจากการตรวจสอบกรรมธิการยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากกรมการปกครองอีกทั้งยังออกหนังสือแย้งมาทันทีว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้บริหารชุดปัจจุบันซึ่งถือเป็นการปัดความรับผิดชอบหลังจากนั้นตนได้รับข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมทั้งสาธารณะและทางลับจำนวนมากว่าการสอบในอำเภอมีพิรุธและมีการเรียกรับเงินมาอย่างยาวนานดังนั้นสำหรับการสอบในอำเภอปี68จึงเป็นปีที่ต้องจับตาอย่างยิ่งโดยข้อมูลที่กรรมธิการได้รับตรงกับหลักฐานที่นายพัทรพงศ์เคยยื่นต่อกรรมธิการปปช.ไปแล้วเรื่องนี้สังคมต้องรับคำตอบที่ชัดเจนเพราะปัจจุบันนี้มีกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ยังคงเป็นที่กังขาของประชาชนและบุคคลที่คาดว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบในอำเภอก็เชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยโอ้ยมันไปกันทั้งขบวนเลยท่านผู้ฟังคุณพักกมลบอกว่าขอฝากไปถึงกรมการปกครองว่าอย่าทำเพียงแค่ออกหนังสือโต้ตอบกรรมธิการเราเปิดพื้นที่ให้อธิบดีและตัวแทนกรมการปกครองเสมออยากให้ท่านเข้ามาชี้แจงด้วยวาจาเพื่อให้ได้เห็นข้อมูลที่ครบถ้วนและแลกเปลี่ยนกันการโต้กลับมาเป็นเอกสารไม่ช่วยเรื่องจบแต่การมาชี้แจงด้วยตนเองคือการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวท่านอธิบดีเองท่านผู้ฟังถ้ามันเป็นไปดังนี้เนี่ยนะก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะในช่วงเวลาประมาณตุลานี้ปรากฏการณ์ที่เราจะเห็นก็คือนี่แหละครับสถานการณ์ที่ผู้คนเริ่มรู้สึกว่าเออบ้านเมืองนี้มันทำไมจะอะไรจะขนาดนี้ถูกไหมฮะนะอีกกรณีหนึ่งที่ผมจะต้องหยิบข่าวมาคุยกับท่านผู้ฟังนะ ว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังลองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในอดีตเมื่อเช้ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งข้อมูลกรณีคุณสืบนาคเสถียรซึ่งผมเคยติดตามข่าวของท่านท่านจากพี่น้องคนไทยไปตั้งแต่ปี2536เพราะว่าสืบนาคเสถียรต้องเผชิญความยากลำบากในการดูแลพืชและสัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่รอยต่อที่จังหวัดอุทัยธานีสืบนาคเสถียรมีความบีบคั้นมากเพราะถ้าเกิดชาวบ้านขึ้นไปตัดไม้ทำลายป่าจริงสัตว์ล่านกก็ไปเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สืบท่านสืบนาคเสถียรพูดกับสื่อมวลชนในยุคสมัยนั้นคือบนนั้นเนี่ยนะพวกที่มีอิทธิพลตัดไม้เนี่ยมักจะเป็นพวกที่มีตำแหน่งแห่งหนเช่นพวกตำรวจทหารไม่มีส่วนร่วมด้วยนะแล้วจับทีไรก็พอจับพวกลูกน้องได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยบางทีคุณสืบนาคเสถียรต้องมีความขมขื่นมากเพราะลูกน้องโดนยิงเมื่อเข้าไปตรวจจับพวกกระบวนการตัดไม้ทำลายป่านะขอให้คนช่วยก็ไม่มีใครช่วยจนท้ายที่สุดท่านสืบนาคเสถียรได้ตัดสินใจกระทำอัตวินิบาตกรรมเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถจะทนอยู่ได้กับระบบราชการที่แย่ขนาดนั้นท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะในปีนั้น2536 46 56 66 30ปีที่แล้วเรามีข้าราชการน้ำดีที่ทำทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แต่ถัดมาไม่กี่สิบปีก็เกิดปรากฏการณ์นะท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะมันมีข่าวหนึ่งซึ่งข่าวนี้ตอนนี้ก็ถูกหยิบยกกลับมาพูดอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะการทุจริตการคอร์รัปชันในแวดวงราชการไทยเนี่ยเวลาเจอเนี่ยนะโหคนต้องถอดใจแล้วว่าเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ฟังจำกรณีซึ่งอันนี้ผมหยิบมาจากสำนักข่าวแมเนเจอร์ออนไลน์นะครับเป็นคดีปล้นท่านปลัดสุพจน์ทรัพย์ล้อมนะมีการรวบหัวหน้าโจรนะคือล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าหัวหน้าโจร16ปีนะนี่เขาจับได้เมื่อปี65 ได้บอกว่าไอ้โมกสั่งการคือใครแต่ว่าย้อนกลับไปดูนะไอ้โมกสั่งการเนี่ยมันไม่เท่ากับที่ว่าตอนที่เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าในบ้านนะของท่านปลัดเนี่ยนะครับคำให้การของบรรดาโจรผู้ต้องหาทำให้สังคมนี่ต้องตกตะลึงนะเพราะว่าบอกว่าตอนเข้าไปปล้นในบ้านของท่านปลัดสุพจน์ทรัพย์ล้อมเนี่ยคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่ท่านไปงานแต่งงานลูกสาวนะครับนะปรากฏว่าเจอเงินสดเป็นฟ่อนๆตอนที่โจรเข้าไปปล้นตัวเลขทางการออกมาประมาณว่า500 ล้านบาทโดยโจรเจอเงินมากมายขนาดนี้ก็หมดปัญญาจะลำเลียงออกไปได้ทั้งหมดขนกันแบบสุดกำลังแล้วก็เอาออกไปได้แค่200 ล้านข้าราชการมีเงินสด500 ล้านไม่ต้องให้ศาลตัดสินหรอกใครก็ตัดสินได้ทันทีเป็นเงินสกปรกเงินจากการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนซึ่งก็ไปเป็นไปตามนั้นศาลพิพากษาว่านายสุพจน์ทรัพย์ล้อมจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จประกอบด้วยเงินสด17 ล้านและรถตู้โฟล์กสวาเก้นอีก1 คันราคา3 ล้านกระทำผิด5 กระทงโดนคุกกระทงละ2 เดือนรวมถูกสั่งคุกจำคุกทั้งหมด10 เดือนในการไต่สวนยังครอบครองรถโฟล์กของกลางโดยปปชมีการโต้แย้งวุ่นวายจากฝ่ายนายสุพจน์อ้างว่ามีคนให้ภรรยาเขายืมไม่ใช้นะแต่ตลกตรงที่รถยืมภาษาอะไรนายสุพจน์กลับไปประมูลทะเบียนสวยมาใช้กับรถยืมแน่นอนคำว่ายืมลักษณะนี้คนย่อมนึกถึงการยืมนาฬิกาหรูอันอื้อฉาวนะของพลเอกท่านหนึ่งซึ่งนะ ก็ขออนุญาตไม่อ่านข่าวต่อแต่ผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะชะตาเมืองไทยเนี่ยกำกับสำทับเอาไว้อย่างชัดเจนว่าราหูเนี่ยให้อยู่ในภพวินาศนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กระทำการปิดบังอำพรางซ่อนเร้นครอบงำนะบิดเบือนสร้างความเสียหายไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายก็มีที่ไปเส้นทางเดียวกันท่านผู้ฟังนี่ยังไม่รวมไปถึงกรณีอดีตที่ปดีกรมสรรพากรนะสาธิตรังคสิริกับคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตสั่งจำคุกตลอดชีวิตฐานร่วมกันทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้รัฐเสียหายกว่า3,000 ล้านบาทเห็นไหมครับนี่มาจากสำนักข่าวไทยพับลิก้านะเรื่องนี้ทุกคนก็คงจำได้แม่นแล้วจริงๆแล้วเสียดายที่ท่านสาธิตนะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถและเป็นคนที่ทุกคนคาดหวังว่าจะเป็นบุคลากรสำคัญของกระทรวงการคลังในอนาคตก็ไปอันดับวูบไปทั้งวันนี้ผมคิดว่าชะตาเมืองกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เราคงต้องย้อนกลับมาตั้งต้นกันใหม่แล้วฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการสำหรับสังคมไทยมันคืออะไรแล้วเราคงจะต้องมีการกระบวนการในการคัดกรองคัดสรรตรวจสอบนะมีการเนี่ยภาษาทางนั่นเขาเรียกว่าอะไรครับการให้รางวัลบทลงโทษนะจะทำยังไงถูกไหมครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยตอนนี้พอดูสิ่งที่มันเป็นข่าวและมีข้อเท็จจริงมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับดูแล้วผมว่าน่าเป็นห่วงนะอย่างไม่กี่วันข้างหน้าที่จะถึงนี้กรณีของหัวสวนะหรือแม้แต่กรณีในใบกาคะแนนที่มีบาร์โค้ดพวกเนี้ยทั้งนั้นเลยนะในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้พละกำลังของราหูก็จะถูกอาทิตย์กับพฤหัสที่มีแรงปะทะมหาศาลนะต่อให้คือราหูนี่มันเป็นดาวธาตุลมนะผู้ฟังลมเนี่ยนะมันเป็นยังไงครับมันอาจจะมีเสียงหวีดหวิวนะคุกคามได้นะลมเนี่ยมันเป็นมายานะมันจับต้องไม่ได้แต่รู้ว่ามันมีลมแต่อาทิตย์เนี่ยเป็นดาวธาตุไฟพฤหัสเนี่ยเป็นดาวธาตุดินนะเมื่ออาทิตย์กับพฤหัสส่งกระแสถึงกันอยู่บนเรือนธาตุไฟทั้งสองเรือนเนี่ยจะทำให้คู่แห่งความยุติธรรมการดำรงไว้ซึ่งสามัญสำนึกของสังคมเนี่ยมันจะสำแดงผลอย่างเต็มที่ผมคิดว่าไม่รู้ว่ามองตามหลักโหราศาสตร์เพราะเราไม่มีข้อมูลวงในผมว่าอะไรที่มันไม่ถูกก็คือไม่ถูกถ้าอะไรที่มันถูกแล้วมันก็จะถูก ันก็เตรียมตัวรับข่าวสารเอาไว้ก็แล้วกันนะครับนะส่วนท่านที่หาความสุขทางใจได้ลําบากความสุขจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ลําบากตอนนี้ท่านต้องหาความสุขทางใจครับนะคำว่าความสุขทางใจคือต้องมองทุกอย่างที่เป็นไปตามกระแสแห่งกรรมนะซึ่งประโยคนี้ก็บังเอิญท่านนายกเป็นคนพูดกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่เว้นแม้แต่ใครสักคนหนึ่งท่านผู้ฟังถ้าใครแฟนรายการนะครับคุณศิรวิทย์คุณจิรโรจน์พี่โอกิคุณสิ่งมีชีวิตคิดได้และเจ็บเป็นคุณสาริกาคุณอัศนีนะก็คุณวันมาอัศนีเดี๋ยวเราจะเบรกแป๊บนึงครับวันนี้สามารถเปิดสายคุยกับแฟนรายการได้สมัยนี้ดีครับอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็ดูดวงให้แฟนรายการได้นะเบอร์โทรศัพท์ของเราคือ022763632และ022763633พักเพียง1 นาทีพอนะฮะเชิญเลยครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 โมงถึง 9 โมงเช้าและเวลา16:30 นาทีถึงเวลา18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
0: เอาละครับกลับมาคุยกันต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรา022763632และ022763633นะครับผมยังอยากจะอธิบายนะถึงเกณฑ์ที่สำคัญในดวงชะตาผู้คนนะท่านผู้ฟังหลายคนถามผมว่าชีวิตจะดีจะร้ายอย่างไรจริงๆโหราศาสตร์มีคำอธิบายค่อนข้างละเอียดมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจต้องเก็บสถิตินะโดยเฉพาะ มีคนมาถามว่าชยุทธแต่เดี๋ยวนี้ถามเยอะนะตกลงพี่จะอยู่อีกกี่ปี ตรงๆไม่อยากตอบเลยท่านผู้ฟังเอามีสายแรกมาสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับผม
0: ชื่ออะไรครับพี
3: ่ผมชื่อเล่นชื่อเก๋ครับผม
0: ชื่อจริงครับพี่
3: ชื่อจริงธินกิจครับทอทหารสระอีนอหนูกอไก่รอลือตอเต่า
0: ได้คุณธินกิจเกิดวันที่อะไรครับ
3: 3ครับผมกันยายน
0: 3กันยาพ.ศ.อะไรครับ
3: 08ครับผม
0: เกิดกี่โมงครับพี่ธินกิจ
3: 2.15 ครับตี2ครับพี
0: ่3กันยา08เอ้าเมื่อวานนี้สิพี่
3: ใช่ครับ
0: โอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังพี่แม
3: ่โอ้กราบขอบพระคุณมากครับผมกราบขอบพระคุณมาก
0: ตี 2.15 นะพี่นะ
3: ครับผมครับ
0: จังหวัดอะไรครับ
3: ผมคนกรุงเทพครับผม
0: ได้เลยครับพี่ฟังผมได้กี่วันแล้วพี
3: ่เอาก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ได้ฟังบ่อยฮะฟังบ่อยถ้ามีโอกาสบางทีติดธุระก็ไม่ได้ฟังแต่ส่วนใหญ่ฟังครับส่วนใหญ่จะฟัง
0: ได้ปีนี้พี่เก๋ก็อายุ61 ปี
3: ครับพี่
0: 61 ปีแป๊บหนึ่งนะครับเกิดวันคืนวันพฤหัสนะพี่นะ
3: คืนวันพฤหัสใช่ไหมฮะอันนี้ผมถือมันจะเป็นผมเกิดวันศุกร์
0: โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์ไทยถือว่าเกิดคืนวันพฤหัสครับ
3: อ๋อ
0: เช้ามาเช้ามาเป็นวันศุกร์
3: ในใบเกิดเป็นวันศุกร์
0: ใช่ก็ตามหลักสากลโลกทั่วไปเขาก็จะถือตามวันเกิดตามบัตรประชาชนแต่โหราศาสตร์เนี่ยให้นับว่าจะเปลี่ยนวันเมื่อพระอาทิตย์แสงสัดสู่ท้องฟ้าออกไปยืนแบมือแล้วเห็นลายมือตัวเองอ่ะพี
3: ่อ๋อครับผมนั่นก็ไก่ก็คือจะถ้าตามหลักโหราศาสตร์ก็คือวันพฤหัสคืนวันพฤหัสครับผม
0: ใช่ครับทีนี้มาดูดวงกันพี่ท่านนี้ท่านผู้ฟังครับพี่เก๋มีลัคนาอยู่ที่ราศีเมถุนมีดาวพฤหัสกุมลัคนานะดาวพฤหัสดวงนี้เป็นดาวเจ้าการที่สำคัญเพราะพี่เนี่ยเท่ากับเกิดคืนวันพฤหัสและดาวพฤหัสกุมลัคนาเป็นนรกนะครับเป็นนรกเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นองค์เกณฑ์และก็เป็นอุดมเกณฑ์นะองค์เกณฑ์คืออะไรครับองค์เกณฑ์คือความแข็งแรง บังเอิญว่าพี่มีดาวตนุลักษ์คือดาวพุธนะกุมกับอาทิตย์กุมกับพฤหัสอยู่นะเป็นคนที่มีความสนใจที่ขวนขวายหาความรู้เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อตามคันลองไม่ได้เชื่อตามสิ่งที่เขาบอกกันมาเป็นคนเชื่อในสิ่งที่ตนเองได้พิสูจน์แล้วได้เห็นแล้วด้วยตัวของตัวเองเสมอนะเพราะพฤหัสเป็นปราศเกษตรเนี่ยมักจะไม่ใช่คนมาบอกว่าโอ้เชื่อเลยไปไม่ใช่จะเป็นคนคิดหลายซับหลายซ้อนนะพี่นะฟังเสียงอารมณ์ดีแต่ตัวตนจริงๆเนี่ยไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆเป็นคนคิดเยอะนะยังไม่พอยังมีดาวเสาร์อยู่กลางฟ้าด้วยนรกเกณฑ์ที่สำคัญดวงนี้มีผลมากเพราะพฤหัสของพี่เนี่ยมีอาทิตย์กับพุธโยกถึงด้วยมีศุกร์เป็นสี่กับชะตานะก็ศุกร์ดวงนี้อยู่บนเรือนพุธมีเกตร่วมนะเหตุการณ์มันจะหนักหน่วงวุ่นวายขนาดไหนเราก็มีความสุขได้เสมอนะพี่นะเป็นคนหาความสุขอย่างเรียบง่ายกับตัวของตัวเอง
3: ครับผมครับ
0: ปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่ครับพี่เก๋ธินกฤต
3: ผมไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วครับ
0: โอเควันนี้อยากถามอะไรอยากถามเรื่องอะไรครับ
3: ก็มีเรื่องของการสุขภาพเรื่องการเงินนะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์อย่างเงี้ยครับเองจะเยอะ
0: ไปไม่เป็นไรเรื่องสุขภาพก่อน
3: ครับผม
0: ต้องถามว่าสุขภาพอาทิตย์มีมฤตยูเบียนนะขณะนี้ราหูเล็งมาที่อาทิตย์สักพักใหญ่ๆแล้วคงต้องระวังเกี่ยวกับระบบเส้นเลือดนะระบบหัวใจนะถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองไว้ดีแล้วเพราะอังคารตรีโกณถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นคนชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้อยไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างดีนะ
3: ค
0: ือดาวพฤหัสดวงเนี้ยคือเชื่อคนยากวงเล็บมีดื้อเล็กน้อยด้วยนะพี่นะมันมีใครมาแนะนำอะไรก็มันไม่ใช่วิธีของเราเราก็ไม่ทำนะกว่าจะทำอะไรเนี่ยใช้เวลาพอสมควรพี
3: ่โอ้ไอ้นี่จริงเลยอันนี้แม่นจริงเลยจริงเลยครับเป็นคนอย่างนั้นจริงจริง
0: ส่วนเรื่องการเงินนะดาวกระดุมพระเป็นนิดปัจจุบันนี้รายได้จากอะไรครับพี
3: ่ก็ออกจากงานแล้วก็ไม่ได้มีรายได้ครับก็กินเงิน
0: แต่ก็ยังอยู่
3: กินเงินเก็บ
0: ยังอยู่ได้ครับ
3: ฮะ
0: ระวังเรื่องใจอ่อนเพราะเรามีเกณฑ์ช่วยเหลือคนแล้วก็มีความทุกข์ใจจากการช่วยเหลือ
3: ครับ
0: ช่วยแล้ว
3: ฮัลโหล
0: เขาไม่ได้ตามคาดหวังนะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นช่วยคนแล้วก็ต้องเลือกหน่อยผมว่าพี่ผ่านขั้นตอนนี้มาเยอะแล้วล่ะตรงนี้คงไม่ละ
3: ใช่ตอนนี้แทบจะไม่ได้คิดจะใจอ่อนเลยครับเพราะที่ผ่านมานี่อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคืออ๋อคือเรามีความทุกข์กับมันมาเยอะเลย
0: ฮะไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วพี
3: ่ครับครับ
0: นะครับเพราะว่าศุกร์เป็น4พฤหัสกุมลัคนาไม่ช่วยแต่ก่อนนี้ก็กิลตี้กับตัวเองนะพี่นะ
3: ครับพี่ครับฮะจะมีปัญหาด้านการเงินไหมครับก็อย่างที่บอกถ้าไม่ใจอ่อนใช่ไหมครับ
0: ถ้าไม่ใจอ่อนไม่มีปัญหาครับอยู่ได้ยาวครับนะ
3: ครับ
0: พี่เวลาหมดนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับ
3: โอเคครับผมกราบขอบพระคุณ
0: เป็นดีครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะพบกันวันจันทร์ทุบโต๊ะโหนฮะสวัสดีนะครับ
4: ทุบโต๊ะโหน
1: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุกโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะคิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center นี้ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นหมื่นเมกะวัตต์ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานอีกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายเนสซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วและจากที่ได้เช็คข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบส่วนกรุงเทพมหานครจะดูในเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขออนุญาตต้องมีใบอ.6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจัดทำน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเส้นไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
5: คำจำกัดความของดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหัวใจหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออย่างที่บอกนะดาต้าเซ็นเตอร์ไม่เคยมีอยู่ในนิยามไงผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันที่ผ่านมาดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเวลาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็นสแตนด์อะโลนปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีการจัดความของดาต้าเซ็นเตอร์ผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำจำกัดความให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าผมว่าดาต้าเซ็นเตอร์ที่มันสแตนด์อะโลนเนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างให้ทันสมัยขึ้น
4: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจ Data Center จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคารแต่อโลนในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคารสแตนอโลนสามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้กนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Centerเพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
0: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damac Digital Thailand เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนายสุชาติย้ำว่าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาคนมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Passจะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus ChatGPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบ พื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทยพาสปอร์ตโดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อคนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 339.45 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเสบกระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเสบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเสบายบนราชธานีและเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มทรง

0: บนราชธานีแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตลอดทั้ง4วันจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
3: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี้
4: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่องพร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทาน ควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง

0: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝนทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่แต่ความแห้งแล้งสะสมของดินในพื้นที่ดังกล่าวทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกดินดูดซับไปเกือบทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำและเขื่อนต่างๆได้อีกทั้งสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ60-70ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
1: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปลังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกขึ้นของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปลังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบริการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตันหรือร้อยละ67โดยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจะเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางการนำผลผลิต จากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึงร้อยละ47ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่ร้อยละ37โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราวหลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713ล้านยูโร
6: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบกของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได
7: ้กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHS รายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHS ยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-17 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม20-22 และ17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม21-16 17-21และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1-0จากการทำประตูของศิวาภิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซียเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่พิชพงษ์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตรเคลือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-3 5-7และซูเปอร์ไทเบรก10-4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4-13กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
9: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมส์ค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่เงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
8: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบัลลังก์ทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบัลลังก์ถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอัตถะแปลว่าความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอัตถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอัตถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอัตถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจที่ชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ tax.thaitoptop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์042970112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะ ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความการแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
15: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
17: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้าน โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยั้นระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
8: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
9: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยู่กันที่นี่ FM 97ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่ติดตามฟังบทความประจำวันเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหลายท่านนะคะที่เป็น FC ของ FM 97นะวิทยุยังเป็นสื่อที่ท่านเลือกเปิดฟังดีเจฝากก็เชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าติดตามฟังข่าววาไรตี้ข่าวสารกับดีเจฝากคุยเรื่องหุ้นและข่าวสารราชการต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากจะอยู่กับมือถือมากเกินไปนะแสงสีฟ้าเนี่ยทำลายสายตาแล้วก็สมองด้วยบางคนนี่นอนหลับไปทั้งโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคุณฟังลองพักกายพักใจกับโทรศัพท์มือถือบ้างแต่ว่าดีเจฝากเองนะคุณฟังก็บอกเลยว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะพักเนี่ยก็คือหลังจากที่จบรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวแล้วก็จะไปทำงานบ้านไปออกกำลังกายไปยืนตากแดดบ้างแล้วก็จะไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์มือถือแล้วล่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะฟังเพลงก็จะเปิด iPad เนี่ยฟังเพลงซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าใครที่ติดหนักๆ นะคุณต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองแล้วบางคนนี่ติดซีรีส์แนวตั้งดูวันละ 2-3 เรื่องเลยแล้วก็สังคมก้มหน้าเป็นภาระกับกระดูกต้นคอบอกไว้ก่อนเลยนะคะก็ขอบคุณด้วยคุณ ังแฟนรายการวิทยุที่ยังทำให้ดีเจฟ้าในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุเชื่อว่าวิทยุเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะยังมีคุณผู้ฟังนะที่อยู่เคียงข้างกันแล้วก็ชอบฟังรายการข่าวผ่านทางวิทยุยุด้วยนะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวดีเจฟ้าก็จะเปิดบทเพลงให้แล้วใครอยากจะเรียนร้องเพลงกับพี่ปิงฟุตตี้นะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ด้วยเป็นแบบว่า exclusive เลยไปเรียนที่บ้านพี่ปิงเลยนะคะแล้วดิจฟ้าก็คุยกับพี่ปิงวันนี้พี่ปิงก็มอบบทเพลงให้ด้วยนะคะบอกว่าเปิดได้เลยดิจฟ้าหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเลือกเปิดเพลงรักนิดๆให้นะคะก็พี่ปิงบอกว่าเปิดได้เลยนะก็ขอบคุณพี่ปิงด้วยพี่ชมพูด้วยนะคะและสาวๆแม้จริงๆเนี่ยคุณฟังไม่ใช่สาวแก่นะบอกเลยว่าดีเจฟ้าเองเนี่ยก็แต่งงานตอนที่อายุประมาณก่อน40แต่ตอนนี้มีเรื่องหนึ่งซึ่งก็หลังจากที่มีผู้หมดคนหนึ่งนะคะโดนคนที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยนอกใจอ่ะอดีตคนรักนะอยู่กินแต่งงานกันมาออกก็เป็นภรรยาแหละนะคุณฟังเป็นภรรยาที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันมา24ปีส่งไปเรียนขับรถที่ไหนได้แอบไปแซบกับครูสอนขับรถนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้นะคะก็ยื่นฟ้องชู้และอดีตภรรยาเป็นเงิน3ล้านบาทแล้วก็จดทะเบียนหย่ากันแล้วเรียบร้อยที่อำเภอเมืองนนทบุรีพอไปออกรายการโหนกระแสเท่านั้นแหละนะคะบรรดาสาวๆนี่แพรสมัครเป็นคุณนายเลยนะคะในเพจทุบข่าวนนท์ค่ะนะคะของคุณใหญ่คุณเล็กนะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีนะดีฝาก็รู้จักกับทั้ง2ท่านถ้าเป็นฝาแฝดกันนะคะปรากฏว่าตอนนี้นี่ฮือฮามากคือในโลกออนไลน์แม้ในห้องไลน์ห้องต่างๆค่ะนะคะห้องไลน์ห้องต่างๆก็มีการส่งข้อมูลนี้กันมาว่าไปสมัครไหมดิฉันสมัครไม่ได้ดิฉันอายุเกินขออภัยคุณฟังเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามานะคะในซูมเดี๋ยวฝากจัดรายการทางซูมนะคะเดี๋ยวต้องปิดก่อนนะคะไม่เดี๋ยวต้องเรียนขออภัยคุณฟังค่ะนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้สาวๆแห่กันไปแล้วนะเพราะว่าส่งข้อมูลไปให้นะคะเพราะว่าคุณหมดสมภพเนี่ยก็ประกาศแหละว่าจะขอเปิดโอกาสให้มีสาวๆเข้ามาแทนที่นะคะแล้วที่สำคัญมีรายละเอียดนะคุณคุณต้องซักผ้ารีดผ้าได้นะเพราะว่าภรรยาเก่าเขาไม่ทำให้แม้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ยากคือมันมีเครื่องอ่ะเยฟฝักก็ชอบรีดผ้านะมีเครื่องไอน้ำรีดผ้าก็ไม่ยากแล้วค่ะดิฉันอายุเกินไม่ดิฉันแต่งงานแล้วดิฉันแค่คุยขำๆนะแต่ว่าก็คุยกันในกลุ่มภรรยาก็คือส่วนใหญ่เราอายุเกินแล้วแหละอันนี้ต้องเปิดทางให้คนที่อายุไม่ถึง40นะคะเพราะว่าหมดสมภพเองเนี่ยบอกว่าจะให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทนะคุณฝักอันนี้เป็นเงินที่ให้เลยนะไม่เกี่ยวกับเงินที่ว่าเอามาใช้หมุนเวียนในบ้านนะเงินหมุนเวียนในบ้านนี่ให้อีกต่างหากให้รถยนต์1คันด้วยนะคะแล้วก็ให้ย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยนะแล้วก็หลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสเนี่ยแต่งงานด้วยนะไม่ใช่ไม่แต่งงานนะให้เงินเดือนด้วยให้เดือน 30,000 บาทนี่คือไม่เกี่ยวข้องกับเงินใช้ในบ้านเลยนะคะแล้วก็ต้องไม่นอกใจไม่มีผู้ชายอื่นอายุนี่แต่อายุเขากำหนดนะ30ถึง40ปีและไม่ติดด้วยว่าใครจะเป็นม่ายมาก่อนนะจะเป็นม่ายมีลูกมาก่อนก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของ Facebook ทุบข่าวนนนะของคุณใหญ่คุณเล็กนี่ต้องช่วยสกรีนสาวๆด้วยนะคะปรากฏว่าผ่านไปแค่6ชั่วโมงค่ะนะเพจทุบข่าวนนนะบอกว่ามีคนสมัครเพจแล้วก็ส่งรูปถ่ายเข้ามาเป็นจำนวนกว่า 3,000 รายนะคะทำเอาแอดมินเพจทุบข่าวนนแล้วก็หมวดสมภพเองถึงกับตกใจนะคะแล้วก็นั่งอ่านข้อความอย่างมีความสุขเลยนะคะเดี๋ยวคงต้องคัดกรองแหละนะต้องดูด้วยนะว่ารูปถ่ายตรงตัวจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าเห็นไหมคือจริงๆเนี่ยคนโสดที่อยากมีคู่ครองก็ยังอยู่เยอะนะคะเนี่ยแป๊บเดียว6ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหส่งมาเพียบเลยนะใครที่อาจจะอยากจะมีความรักครั้งใหม่นะคะกับคนที่เขาเจ็บปวดจากความรักมาก็น่าจะดูแลเราได้นะแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยก็พูดถึงแล้วก็ผู้หมวดเขาก็ใจปั้มเนาะให้เงินเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ผู้หมวดสมภพบอกขอบคุณทุกคนที่สงสารตนสมัครเข้ามาอย่างมากมายก็จะค่อยๆตอบนะตามที่กติกาไว้ทุกรายหวังว่าจะเจอคนที่ใช่คนที่จริงใจแล้วก็ขอบคุณคุณหนุ่มกัญชัยโหนกระแสและก็พี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนมากที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะ แหมอันนี้ก็เป็นที่ฮือฮานะคะคุณฟังเพราะว่าหลายคนก็เออนะแค่ผู้หมวดเนี่ยนะคะใครอยากจะติดต่อกับผู้หมวดนะก็ส่งภาพส่งข้อมูลไปแล้วกันเพจทุบข่าวนนนะคะอยากได้ภรรยาใหม่คุณสมบัติ1ต้องซักผ้ารีดผ้าให้นะเพราะว่าภรรยาเก่าไม่ทำ2ทำงานบ้านเป็น3ส่วนใหญ่เนี่ยแฟนรายการดีเจฝาแล้วก็เพื่อนๆดีเจฝาบอกนี่แหละข้อ3ไม่ผ่านขออายุ30ไม่เกิน40นะคะ ภรรยาเก่าของหมวดสมภพเนี่ย48และใจกว้างด้วยนะเป็นแม่ม่ายก็ได้มีลูกติดก็ได้ให้เงินใช้ 30,000 บาทต่อเดือนไม่รวมค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์หมวดสมภพเนี่ยอายุ55นะรุ่นน้องดีจะฝากอีกอ่ะคุณฟัง5ข้อนี้สำคัญ5มีชู้ห้ามนอกใจ6ขอนอนเตียงเดียวกัน7ทำกันบ้านกันได้เนี่ยเอาก็จริงอ่ะคุณฟังหาภรรยาใหม่ถ้าทำกันบ้านไม่ได้อย่าไปหานะคะ8จะให้เป็นคุณนาย9ให้ทองเงินแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องและโอ้โหหมวดสมภพนี่รับราชการมานะอายุ55ปีนะมีสวนยางรวม20ไร่มีผลไม้ครบด้วยคือแบบว่าคุณสมบัตินี่เพียบพร้อมเลยแล้วดูเป็นคนใจดีนะคุณฟังหน้าตาก็โอเคมากเลยนะคะใครยังไม่มีคู่ครองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นม่ายก็ได้นะคุณฟังก็ลองไปแล้วกันที่เพจทุบข่าวนนท์นะคะเ ชื่อว่าหลายคนอยากจะเข้าประกวดในกิจกรรมนี้แน่นอนนะคะโอ้ต้องคัดกรองอ่ะคุณฟังต้องคัดกรองนะกว่า 3,000 รายอ่ะดูซิถ้าใครได้เป็นแฟนใหม่ของหมวดสมภพนี่ก็คือถือว่าผ่านคุณสมบัติด้วยนะคะและคนเรานะคุณฟังทุกวันนี้นี่ต้องทำงานนะทำงานหารายได้เพิ่มนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ให้ก่อนนะคะพี่น้องของดีเจฝ่าที่เป็นช่างภาพที่ช่อง7เนี่ยเขาก็เปิดร้านนะคะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยเห็นไหมคนเราต้องมีทางเลือกของชีวิตนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเกิดอะไรกับหน้าที่เราเนี่ยเราก็อาจจะต้องไม่รู้จะทำอย่างไรอย่างดีเจฝ่าเนี่ยก็ไม่ได้ออกจากงานทีวีมาก็ทำวิทยุต่อนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นคุณอนุวัฒน์ภูมิบ้านนะคะช่อง7นะเป็นผัดเตาถ่านด้วยนะคะคั่วไก่ฝูโจนะก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มนุษย์เงินเดือนต้องหาทางมีอาชีพเสริมต่างๆค่ะนะรสชาติได้มาตรฐานเลยก็ประชาสัมพันธ์ให้นะคะอยู่ในซอยช่อง7นะคุณฟางอยู่ในซอยช่อง7อยู่ตรงข้ามกับที่จอดรถช่อง7นะคะหลังอู่ BTS หมอชิดคุณฟังก็ไปได้ที่ผลโยธิน 18/1 หรือเข้าทางวิภาวดีซอย3อันนี้ก็เห็นด้วยแล้วคนเราต้องมีอาชีพเสริมนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเกิดพลาดพลั้งพลาดท่ามาเราก็อาจจะต้องลำบากนะแต่ถ้าใครที่ตกงานจริงๆก็ไปติดต่อประกันสังคมด้วยนะคะเขาจะมีช่วงที่เราว่างงานเนี่ยก็จะมีเงินให้สำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนค่ะ13รายการ12นาทีนะคะวันนี้ตลาดหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะปิดตลาดภาคเที่ยงในการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ 1588.82 บวกมาได้ 11.92 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,865 ล้านบาทนะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ก็เป็นปตท.นะ 41.25 ลงไป50สตางค์ส่วนนี้เดลต้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะบวกมา4บาท247บาทกัฟ62.50 เพิ่มขึ้น1บาท25 K-Bank นะคะ K-Bank จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่9เดือน9นี้นะคะ K-Bank อยู่ที่249บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ตัว BDMS นะคะฟื้นขึ้นมานะคุณฟัง20บาท60สตางค์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่เมื่อวานนี้โบรกเชียร์กันมากเลยนะคะสำหรับตัว BDMS นะคะก็ขึ้น XD วันที่8เดือนนี้แหละค่ะนะ8กันยายนส่วนช่วงหน้านะคุณฟันเดี๋ยวติดตามอัปเดตข่าวหุ้นกันต่อแล้วก็รวมทั้งใครที่อยากจะเรียนร้องเพลงกับพี่ปิงฟุตตี้นะคะเป็นแบบไพรเวทเลยนะคุณฟังคือไปเรียนที่บ้านพี่ปิงได้เลยก็มีเพื่อนเพื่อนดิจิฟาหลายคนที่เป็น FC ของพี่ปิงฟุตตี้ก็จะไปเรียนด้วยนะคะดีฝากก็ตอนแรกก็คือสนใจเหมือนกันนะครับวันถ้าเกิดว่าพี่ปิงเนี่ยสอนออนไลน์เนี่ยก็อาจจะไปเรียนนะคุณฟังนะแต่พี่ปิงบอกว่าไปสอนที่บ้านนะคะท่านก็มีลูกศิษย์แล้วด้วยนะคะใครสนใจก็ทักไปเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ฟังกันในเบรกหน้าละกันเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังคุณฟังรักนิดๆนะคะที่พี่ชมพูแล้วก็พี่ปิงนะคะก็บอกว่าให้ดีฝากเปิดได้ก็ขอบพระคุณด้วยนะคะพี่ปิงฟุตตี้ค่ะไปฟังด้วยกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เราออกอากาศคู่ขนานกันไปกับ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะถ้าคุณฟังเห็นใน Facebook ช่วยกด1หรือกดไลค์ให้ดีเจฟ้าหน่อยนะคะแล้วก็ดีเจฟ้าเองก็ออกอากาศคู่ขนานไปด้วยกับสิริพรวิไลรักษ์นะคะยังไม่ได้ลงในบ้านสีดำเลยนะคะเห็นทางคุณลัคนานะคุณลัคนาสุริยงผู้จัดรายการโฟกัสไทยแลนด์เนี่ยเขาแชร์ไว้ในบ้านสีดำด้วยบ้านสีดำดีเจฝ่ามีนะคะท่านใดอยากจะติดตามไลฟ์สไตล์ดีเจฝ่าเพิ่มเติมก็ที่บ้านสีดำดีเจฝ่าสิริพร FM 9

พี่ปิงฟุตตี้นะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของพี่ปิงได้เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะกันพรปรีดามาโนดค่ะ KANNAPONPREEDAMANOJ นะคะดีฝากก็ติดตามพี่ปิงกันพรค่ะเคยไปร่วมชมคอนเสิร์ตตอนที่พี่ปิงไม่สบายแล้วก็มีการจัดโดยพี่ชมพูฟุตตี้แล้วก็บรรดาเพื่อนศิลปินนะคะที่ระดมความช่วยเหลือนะคะต่างๆไปให้กับพี่ปิงกันพรนะก็พอดีมีน้องไลลาคุณไลลาเป็นเพื่อนกันคุณไลลาแล้วก็แก้วชวนไปก็เลยไปที่ร้านอาหารแถวๆเรียบประดิษฐ์มนุธรรมนะโอ้สนุกมากแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยนะคะท่านใดอยากจะเรียนร้องเพลงนะคะแบบ Exclusive เลยนะคะพี่ปิงเขาลงไว้ใน Facebook Fanpage กันพรค่ะ KANNAPONPREEDAMANOJ นะคะพี่ปิงก็บอกว่าตั้งใจมานานมากๆล่ะช่วงนี้มีเวลาปล่อยของซะเลยเชื่อว่ามีดีพอที่จะขอมอบพรสวรรค์นี้ต่อให้ทุกคนที่สนใจร้องเพราะขึ้นดีขึ้นแน่นอนสอนทุกวัยนะอีอ๋อโค้ดแอคติ้งด้วยใครสนใจก็ทักได้เลยเป็นการสอนร้องเพลงนะคะปิงฟุตตี้วอยซ์นะคะปิงฟุตตี้วอยซ์เทรนนิ่งท่านใดอยากจะไปเรียนก็เชิญนะคะมีเพื่อนดีจะฝากแก้วพากามาเขาก็จะไปเรียนวันเสาร์ค่ะนะไปเรียนที่บ้านพี่ปิงเลยอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ปิงกันพรปรีดามาโนดค่ะท่านใดสนใจก็อย่าลืมเข้าไปใน Facebook Fanpage นะคะและคุณฟังเรียนคุณฟังค่ะการดูแลตัวเองนะคะน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์หาซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงของการเกษียณอายุราชการนี้ได้นะบางทีเราจะหาของขวัญของฝากอะไรนี่แหละเลยน้ำยาบ้วนปากนี่แหละค่ะเหมาะมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วจะได้สัมผัสถึงความแตกต่างน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์คิดค้นและผลิตโดยทันตแพทย์นะคะจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้รับตรามหิดลคอลเลกชันและได้รับตราจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยมีทั้งตัวของน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีตัวเมาส์สเปรย์ด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากจะชวนแฟนรายการนอกจากการแปรงฟันอย่างถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันแล้วก็เสริมด้วยน้ำยาบ้วนปากนะคุณฟังน้ำยาบ้วนปากคุณฟังเราต้องใช้ควบคู่กันไปการแปรงฟันนะแปรงฟันอย่างถูกวิธีช่วยขจัดคราบพลักแล้วก็เศษอาหารที่อยู่บนฟันไหมขัดฟันนี่แน่นอนนะใครไม่เคยใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเวลาคุณเคี่ยวเอาไหมครับฟันเขียบฟันเนี่ยโอ้โหบางทีนะคุณฟังมีเศษอาหารกลิ่นแบบโอ้ไม่อยากจะพูดถึงนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ใช้ไหมขัดฟันเนี่ยคุณลองเปิดใจและเสริมการดูแลด้วยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะทั้งนี้คุณฟังระวังด้วยนะคะเรื่องของฟันผุต่างๆและก็อย่ามองข้ามอาการเสียวฟันหรือว่าใครมีอาการเจ็บขณะเคี้ยวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการลุกลามได้เกิดฟันผุได้ด้วยนะคะก็ดูแลช่องปากเถอะค่ะคุณดูแลเขาแล้วคุณจะรู้เลยว่าเขาจะแข็งแรงขึ้นด้วยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะมีจำหน่ายนะคุณฟังในช่องทางออนไลน์อยากจะชวนแฟนรายการไปที่บ้านสีส้มนะอันนี้ซื้อสะดวกมากแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคุณฟังที่ร้านขายยาก็มีนะใครผ่านไปที่เส้นพานกตัดใหม่จะมีที่ร้านสียาซิกมาเฮลตี้แล้วก็มีที่ร้านคลังยาพินคลังยานะคะคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาพิล่านะส่วนที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ก็มีถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขานะคะสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตะมหิดลร้านเฮลตี้แม็กนะอันนี้ที่เฮลตี้แม็กนี่มีหลายสาขาเลยค่ะไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คโรงพยาบาลวิมุตินะคะน้ำยาบ้วนปากนี้ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโทรถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0814914291หรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage Auroraise แล้วก็ Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะ 13:25 นะคะคุณฟังวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะบวกมาได้ 11.90 จุดนะคะอยู่ที่ 1588.82 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,884.75 ล้านบาทนะคะวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายอันดับ1เป็นตัว PTT นะคะ 41.25 บาทลดลง50สตางค์ Delta 247 บาทเพิ่มได้4 บาทกราฟ62.50 บาทเพิ่มขึ้น1.25 บาท KBank 249 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง BDMS ค่ะนะหุ้นเด่นที่เมื่อวานนี้ได้รายงานคุณฟังไปว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่หลายโบรกแนะนำวันนี้ก็อยู่ที่20.60 บาทนะคะมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะบอกว่าวันนี้เซตบวกขึ้นมาได้ตามทิศทางตลาดต่างประเทศได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนปรับเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้และก็ประกอบกับมีฟันโฟที่

0: กลับเข้ามาค่ะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มใหญ่นำโดยอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกขนส่งแล้วก็ ICT นะคะเซตวันนี้ก็เลยบวกขึ้นมาได้นะคะทั้งนี้ภาคบ่ายนะคะคาดว่าดัชนีจะขึ้นได้จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่มการท่องเที่ยวนะคะโกเบกให้ภาวะดัชนีภาคบ่ายไว้อยู่แถวๆ1575แล้วก็1593นะคะคุณฟังและเมื่อวานนี้ที่รายงานคุณฟังไปนะคะพันธบัตรออมพัสครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทนะบอกแล้วโอ้โหคนไทยมีตังค์นะคุณฟังเปิดขายหมดภายในพริบตาเลยนะคะก็ถือว่าได้รับความสนใจคือคนยังมีเงินกันอยู่นั่นเองนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณฟังหุ้นที่จะกลับมาโดดเด่นนะคะโรกอัปเกรดยกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะคะสั่งกลับทิศทางซื้อเดลต้านะคะวันนี้ให้เป้าไว้360บาทแล้วก็เรื่องของฮาน่าด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งหุ้นเด่นด้วยเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งรุ่นหุ้นแสนสิริค่ะปิดดีลยักษ์ 8,000 ล้านนะคะคว้าโรงแรม5ดาวนะคะบอกว่าเป็นโรงแรมที่เรโคโมอิตาลีปักธง New S Curve นะคะคุณฟังแล้วก็จะลุกไปในส่วนของ Global Luxury Hospitality เลยนะคะไปในตลาดต่างประเทศด้วยวันนี้หุ้นเด่นของโกเบกให้เป็นตัว GFPT ค่ะคุณฟัง GFPT นะคะหุ้นที่เกี่ยวกับการส่งออกไก่นะคะวันนี้แนวรับอยู่ที่10บาท10สตางค์ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ปิดที่10บาท30แล้วให้แนวต้านโกเบกให้แนวต้านที่10บาท40 10บาท50คัทลอส10บาทนะตัว GFPD บอกว่ากราฟปรับตัวขึ้นมีวอลุ่มเข้าด้วยกลับมายืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นสอดคล้องกับค่าสัญญาณ MACD และ RSI ที่ชี้ขึ้นค่ะอีกตัวหนึ่งคุณฟังตัวเซนเทลนะคะวันนี้ปิด43บาทให้แนวรับรอย่อมาแถว42บาทสลึงนะวันนี้วันศุกร์นะคะให้แนวต้าน43บาท50ถึง43บาทถึง44บาท50ค่ะแล้วก็คัทลอส41บาท75สตางค์นะก็บอกว่าราคายืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นเลยค่าสัญญาณ MACD และ RSI ชี้ขึ้นสนับสนุนทิศทางให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้หุ้นเด่น2ตัวกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้เป็น GFPT กับตัวเซนเทลนะคะส่วนวันนี้นะตัวเดลต้าเหมือนจะฟื้นได้นะคุณฟังวันนี้ใครเล่นหุ้นเดลต้าวันนี้เดลต้าขึ้นมานะคะเพราะว่ามีการคาดการว่าจะกำไรครึ่งหลังฟื้นนะคะอะเดลต้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายคนเล่นเก่งกำไรนะคะแต่ว่าต้องรับความเสี่ยงได้นะคุณฟังแหล่งข่าวดีฟันเล่นตัวนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็แต่ว่าต้องเขาเล่นแบบเก่งกำไรคุณฟังหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะบอกว่าการลงของเดลต้าเนี่ยเป็นการปรับฐานระยะสั้นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานหุ้นลงมา 34% จากจุดสูงสุดในเดือนกันยา69ใกล้เคียงกับการปรับฐานราว 36% ในไตรมาสที่1นะคะอันนี้จากกสิกรไทยค่ะคุณฟังและก็บอกว่าแนวโน้มนะคะของตัวเดลต้านะคะยังคงเห็นว่าเป็นปัจจัยกดดันชั่วคราวนะคะมีแนวโน้มทยอยคลี่คลายในช่วงถัดไปและมองเห็นผลประกอบการจะมีโมเมนตัมที่เร่งตัวขึ้นนะแล้วก็คาดว่ากำไรปกติของเดลต้าเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีราว 32% เป็นการเติบโตตามวัฏจักรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และความต้องการผลิตภัณฑ์ด้าน Power Electronics นะคะแล้วก็ Cooling Solution บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยปรับเพิ่มคำแนะนำเดลต้าจากถือเป็นซื้อนะคะคงราคาเป้าหมายกลางปี70อยู่ที่300บาทนะคุณฟังอันนี้เป็นหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่มองการฟื้นตัวนะคะรับดีมานด์ AI แล้วก็ Data Center ให้เป้าไว้300บาทนะอูก็ถือว่าราคามีอัพไซด์อยู่นะเพราะเขาเคยอยู่แถวๆ300กว่าเหมือนกันนะคะเดลต้าค่ะฟังเดลต้าเขาเคยขึ้นไปไฮสุดที่372บาทในช่วง52วีคที่ผ่านมานะคะดูอีกสักข่าวหนึ่งก่อนจะเบรกกันช่วงนี้นะคะดูของโบกอื่นๆบ้างนะคะที่ออกมาในกรอบบ่ายในส่วนของหุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ให้เป็น BCPG ค่ะคุณฟัง BCPG วันนี้บวกมา15สตางค์นะคะแนวรับ7บาทสลึงถึง7บาทแนวต้าน7บาท45 7บาท60แล้วก็8บาท5สตางค์ซอฟต์ลอส7บาทโอสถสภาบวกมา40สตางค์นะคะวันนี้แนวรับอยู่แถวๆ16บาท40 16บาท10แนวต้าน17บาท10และ18บาทซอฟต์ลอสที่16บาท10สตางค์ค่ะวันนี้หุ้นนำตลาดจะเป็นตามเทรนด์โลกเลยนะคะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานนะนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยหลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้คาดว่าเป็นแบบนั้นนะคะ ส่วน BDMS นะคะแนวรับ20บาท20แนวต้าน20บาท80 TFG ค่ะทิสโก้ให้รับที่9บาท50แนวต้าน10บาท80 GAF แนวรับ59บาทแนวต้าน63บาท50นะคะลุ้นเซตต่อไปต่อนะคะส่วน CPO ที่เห็นราคาย่อลงมานะคะวันนี้ทิสโก้ให้รับที่45บาทค่ะแนวต้านอยู่ที่47บาท50มองว่าการขยายเวลาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะคะจะเป็นหุ้นค้าปลีกที่เด่นแล้วก็จะมีการฟื้นตัวขึ้นได้และอาหารพร้อมทานที่มีมาร์จิ้นสูงนะคะ CPO แต่ว่าบอกเลยว่าเป็นหุ้นอื่นนะคุณฟังตัวนี้นะคะก็แนวต้านให้ไว้47บาท50แนวรับรอย่อ45บาทค่ะ 13:31 นะคะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกับมองรอบทิศคิดทันข่าวกันต่อยังมีข่าวสารต่างๆเยอะเลยให้แฟนรายการได้ติดตามแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปตอบแฟนรายการที่ทักทายดิจิฟาผ่านทาง Facebook Live ด้วยพักกันครู่เดียวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
0: กลับเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะขอบคุณแฟนรายการที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage QFMสถานีข่าวคุณภาพด้วยพูดถึงเรื่องของ Facebook เนี่ยก็มีการปิดกั้นเราจะเห็นเลยว่าบางทีข้อมูลจากทางเพื่อนของเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะคุณฟังก็จะเป็นข้อมูลจากใครที่เราไม่รู้จักนะที่อัลกอริทึมนั้นเลือกมาให้บางครั้งก็เยอะเกินไปก็ต้องซ่อนเนื้อหาบ้างค่ะและเรียนคุณฟังค่ะใครที่สนใจน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์อย่าลืมเข้าไปที่บ้านสีส้มนะคะเขาก็มีราคาโปรโมชั่นด้วยถ้าคุณฟังสนใจก็ไปกดสั่งซื้อได้หรือว่าบอกลูกหลานก็ได้ว่าอยากจะสั่งซื้อน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ในบ้านสีส้มนะแล้วลูกหลานเนี่ยเขาทำเก่งอยู่แล้วค่ะนะแฟนๆ FM 97ดิจิฟาก็เพิ่งสั่งซื้อไปเพิ่มเติมเพราะว่าช่วงนี้เดือนกันยายนเนี่ยเป็นฤดูเกษียณก็จะต้องหาของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุนะคะผู้ที่เขาจะเกษียณปี60เราขออภัยพี่จะเกษียณในอายุ60นะคะก็กันยายนนี้แล้วทำงานกันวันสุดท้ายหมดเวลาวางปากกาก็เอ๊ะซื้ออะไรดีส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นของที่ไม่สิ้นเปลืองนะก็มีกันมากมายเลยนะคะฝั่งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหมวกเราก็ให้เป็นของที่ดูแลสุขภาพดีกว่าเป็นอีกช่องทางนึงนะคะในการที่จะเป็นของขวัญทางเลือกให้แก่ผู้สูงวัยผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ก็ฝากบอกแฟนรายการด้วยเหมือนที่มีรุ่นน้องดีเจฝากค่ะก็ไปที่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยที่ Impact เมืองทองธานีอาคาร Exhibition Hall 7-8ก็ไปหาซื้อของขวัญให้กับผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะผู้ที่จะเกษียณอายุราชการก็เจอกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสาวิดาไทยเศษ
2: รุ่นน้องดิจฟาก็ไปทักทายและขอถ่ายภาพท่านรัฐมนตรีก็สอบถามว่ามาซื้ออะไรบ้างคะนะรุ่นน้องดิจฟาก็บอกว่ามาหาซื้อของขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการเออท่านรัฐมนตรีก็บอกโอ้ก็ดีนะเดี๋ยวท่านก็คงจะต้องมองหาด้วยเหมือนกันนะคะงานสีสันไทยเป็นอีกหนึ่งงานที่เชิญชวนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวถ้ามีโอกาสมีเวลานะคะแวะไปค่ะงานมีจนถึง3 ทุ่มครึ่งงานมีจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่6 กันยายนมี FC ดิจฟาหลายท่านเลยบอกว่าฟังรายการของดิจฟาแล้วมีกิจกรรมดีๆบอกมาด้วยนะคะก็จะพยายามบอกกับคุณผู้ฟังค่ะซึ่งรุ่นน้องดิจฟาบอกติดใจมากนะเขาไปทำเวิร์กช็อปแล้วก็ได้เป็นตัวของปิ่นทองคำที่ปักผมเนี่ยนะคะบอกชอบมากเลยแล้วก็ได้ฝึกสมาธิด้วยนะคะและเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยมุกเดิมๆแบบเดิมๆคุณผู้ฟังยังมาได้เสมอแต่หนนี้ตอนนี้เนี่ยแบบมิจฉาชีพบางทีมันมาถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเกษียณหรือคนสูงอายุนะที่มีเงินนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยตอนนี้ก็เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหมือนกันในการหลอกลวงว่ามีบัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่ขบวนการยาเสพติดแล้วก็ไปให้หลอกพ่อแม่ว่าได้ทุนศึกษาต่อให้ไปขอเงินพ่อแม่ให้ไปเปิดโรงแรมอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องเตือนน้องๆนิสิตนักศึกษาด้วยบรรดาผู้ที่ทักทายเข้ามาโทรเข้ามาแล้วให้แอดไลน์แล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ราชการเนี่ยให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าพวกนี้มิจฉาชีพราชการเนี่ยเขาไม่มีการมาสั่งให้เราแอดไลน์นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็เรื่องของการหลอกให้รักเรื่องของการที่ค้าขายสินค้าต่างๆด้วยหลายคนนะก็อยากจะเคลียร์บ้านและอยากจะเอาของไปขายบางทีก็จะเจอพวกเสื้อผ้านิยายนะคะการ์ตูนรองเท้ากีฬานะคะที่มีเยอะเนี่ยก็โดนหลอกเข้าไปในห้องที่ดูเหมือนน่าเชื่อถือมากนะคะก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องดิจฟาก็โดนหลอกไปหลายๆท่านเลยนะดิจฟาเองเนี่ยก็ไม่แอดไลน์ใครคุณฟังกลัวมากเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของการใช้มุกเดิมๆเนี่ยหลอกผู้เกษียณอายุราชการก็เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดนะก็มีข้าราชการเกษียณนะเป็นหญิงอายุ65 ปีค่ะโอ้โหโดนหลอกไปเงินที่เก็บไว้หวังจะใช้ตอนเกษียณเนี่ยโดนหลอกไปตั้งกว่า4 ล้านบาททองคำที่สะสมทั้งชีวิตเนี่ยก็โดนเอาไปตรวจสอบด้วยตอนนี้มิจฉาชีพนี่มันพัฒนานะคุณฟังมันพัฒนาไปถึงบ้านของเหยื่อเลยทีเดียวค่ะคุณฟังครับมีหญิงอายุ65 ปีนะคะเป็นข้าราชการเกษียณก็บอกว่าเจอว่าจะต้องเอาเงินไปตรวจสอบนะคะโดยที่จุดเริ่มต้นเนี่ยผู้หญิงวัยเกษียณ65 ปีเนี่ยก็เล่าว่ามีโทรศัพท์เข้ามาก่อนบอกว่าเป็นผู้กำกับสภ.น่านบอกว่าพัวพันคดีฟอกเงินนะคดียาเสพติดแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจากนั้นก็มีบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให้นะคะก็ต้องให้ความร่วมมือแต่เป็นวิธีการโทรก่อนนะอะไรที่โทรมาแล้วเราบอกว่าเราทำผิดคดีนั้นคดีนี้เนี่ยกดทิ้งไปเลยคุณผู้ฟังไม่ต้องสนใจหรอกนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเราไปเชื่อหรือกลัวเนี่ยความกลัวมันข่มขู่เราแล้วมันให้เราแอดไลน์พอแอดไลน์ปุ๊บนะคะก็จะส่งเอกสารหลักฐานหมายสารที่มีตราคุดแล้วก็บอกว่าเป็นเอกสารจริงนะซึ่งจริงๆมันไม่เป็นของจริงแน่นอนนะแล้วก็เรื่องนี้มันก็จะสั่งเลยกำชับเลยว่าห้ามเอาใครห้ามเอาข้อมูลนี้ไปบอกใครแม้กระทั่งคนในครอบครัวถ้าหากข้อมูลรั่วไหลเนี่ยจะต้องติดคุก2-3 ปีจากนั้นนะคะเจ้าตำรวจผู้กำกับเนี่ยยังบังคับให้เปิดวิดีโอคอลทิ้งไว้เพื่อเฝ้าดูความเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็ผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลัวนะคะยอมทำตามคำสั่งและที่สำคัญคุณผู้ฟังมันรู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจะเอาเงินไปตรวจสอบแล้วก็พาไปทำธุรกรรมต่างๆมีภาพจากกล้องวงจรปิดเลยนะคะของเพื่อนบ้านที่บันทึกภาพค่ะมิจฉาชีพเนี่ยเดินทางเข้ามาที่บ้านพักของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็เข้ามารับเงินที่บ้านและนอกจากนี้นะคะคุณฟังมารับเงินวันที่27และวันที่31เนี่ยยังขับรถสีดำพาไปขอเอกสารกู้เงินที่สหกรณ์ในตัวเมืองด้วยจนกระทั่งวันที่1 กันยายนที่ผ่านมามิจฉาชีพขับรถยนต์สีขาวอีกคันเข้ามารับที่บ้านพาไปขอใบรับรองบำเหน็จตกทอดเพื่อกู้เงินแต่รอบนี้ดำเนินการไม่ได้มิจฉาชีพก็เลยกลับไปส่งที่บ้านจากนั้นก็หายไปเลยดูสิขึ้นรถไปกับคนที่ไม่รู้จักนี่ก็น่ากลัวมากแล้วนะคุณฟางมันเอามีดปาดคอเราก็ตายหรือมันเอาเชือกรัดคอเราก็ตายห้ามไว้ใจเด็ดขาดนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะก็มาเล่าทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ฟังอันนี้มาบอกคุณผู้ฟังนะเชื่อว่าแฟน FC DJ ฝ่าที่ติดตามฟังมองรอบที่คิดทันข่าวเนี่ย รู้เท่าทันอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเตือนภัยกันอยู่เสมอคนโทรมาแล้วให้แอดไลน์นะห้ามแอดไลน์โทรมาขู่ให้กดทิ้งเลยนะคะผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะคะอายุ65ปีแล้วเก็บเงินมาทั้งชีวิตด้วยความยากลำบากทำมาหากินมานะคุณฟังทำงานรับราชการมา 30-40 ปีแบบนี้ถูกหลอกสูญเงินไปถึง4,200,000 บาทแถมยังเป็นหนี้สหกรณ์ที่กู้ให้มิจฉาชีพอีก 500,000 บาทแม้แต่สลากออมทรัพย์ก็ไม่เหลือค่ะเอาไปหมดเลยนะคะแล้วก็เอาทองคำที่สะสม5บาทเนี่ยเอาไปตรวจสอบด้วยทั้งเนื้อทั้งตัวนะคุณฟังเหลือเงินแค่หลักพันบาทเท่านั้นเองค่ะเหยื่อก็บอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้รถยนต์นะมาทั้งหมด3คันเดินทางมารับเงินแล้วก็ทรัพย์สินกล้องวงจรปิดนี่ก็จับภาพรถได้2คันหลังจากรู้ตัวว่าถูกหลอกก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วนะคะนี่แหละมุกเดิมๆนะคุณฟังมาหลอกข้าราชการเกษียณเนี่ยหมดตัวเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแสนจะเศร้าใจจริงๆและอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าให้ระวังด้วยนี่ขึ้นรถไปกับเขาไม่โดนเขาจับตัวไปเรียกค่าไถ่นี่ก็ยังดีนะยังมีชีวิตรอดนะคะเป็นอดีตข้าราชการอายุ65ปีค่ะคุณยายนี่น้ำตาตกเลยทีเดียวนะคะงานนี้เนี่ยคือมันจะข่มขู่ทุกอย่างเลยนะเงินเก็บอะไรหายไปหมดเลยนะเป็นหนี้เป็นสินด้วยเพราะกู้ให้ค่ะคนร้ายนี่ก็ใช้วิธีการเดินเข้ามาที่บ้านพักเลยนะมาพาไปนะคะเนี่ยจริงๆมันมุกเดิมๆแต่ก็ยังมีอยู่นะคุณฟังแม้กระทั่งเรื่องแก๊งกำถั่วพาไปเล่นการพนันแล้วก็ไปหลอกเสียเนี่ยก็ระวังนะคะมันจะวนๆไปกันอย่างนี้แหละค่ะทำให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อคือต้องระมัดระวังนะคนที่มีเงินเนี่ยต้องระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะชวนไปลงทุนน่ะบางทีเนี่ยไปลงทุนกันแล้วเราทำไม่เป็นนะคุณฟังอย่างเช่นที่มีคนไปให้สองสามีภรรยาเรียนสูตรทำข้าวมันไก่ไงแล้วไปเปิดร้านปรากฏว่าสองสามีภรรยาไม่ยอมทำงานด้วยออกไปนะก็เลยทะเลาะเบาะแว้งกันทะเลาะชกต่อยกันเลยอ่ะอุสัตเสียเงินให้ไปเรียนสูตรเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำไม่ได้ด้วยตัวเองไปพึ่งคนอื่นเนี่ยอย่าเด็ดขาดนะอย่าเด็ดขาดเลยถ้าจะเปิดร้านขายของก็ต้องเปิดด้วยตัวเองและเจ้าของร้านต้องทำเป็นคิดสิว่าถ้าเกิดลูกจ้างลาต้องปิดร้านเหรอหลายคนเป็นแบบนี้นะคุณฟังคือตอนแรกเจอกันดีใช่นะคุยกันดีเลยทำธุรกิจด้วยกันแต่พอผลประโยชน์มันเข้ามาความโลภความเห็นแก่ตัวความไม่ซื่อสัตย์เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็พาทำให้ธุรกิจล่มจมมีการโคดโกงทุจริตกันนะเหมือนที่เกิดขึ้นกับคุณฝ้ายนะเจ้าของก๋วยเตี๋ยวเรือทองนะคุณฟังตอนนี้เรียกว่ากระแสสังคมก็ให้การสนับสนุนมากนะใครอยากจะอุดหนุนครอบครัวของคุณฝ้ายซึ่งเธอก็ทุกข์ทรมานนะคะจากการโดนโกงแล้วก็ต้องจากไปด้วยโรคสโตรกนะคะเส้นเลือดในสมองแตกตอนนี้ก็มีสามีแล้วก็ลูกนะคะดำเนินธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือทองต่อเข้าไปดูได้เลยมี Facebook Fanpage ได้รับความสนใจนะคะมีบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ก็เข้าไปช่วยแล้วก็คนก็หันมาสนับสนุนนะก๋วยเตี๋ยวเรือทองของเธอขณะที่ไม่สนับสนุนอีกเจ้าหนึ่งนะก็เข้าไปติดตามได้นะคุณฟัง3ห่อร้อยนะคะใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะส่วนเรื่องของคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะคะคุณฟัง Farewell Concert อัศนีวสันต์ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันที่3กันยายนเนี่ยการแสดงคอนเสิร์ตก็ดำเนินไปได้หลังจากที่วันซึ่งที่2กันยายนเนี่ยเกิดเหตุการณ์พื้นยุบนะคะพื้นที่ต่อเติมขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้นะเรื่องของการย้ายวันไปจัดคอนเสิร์ตในวันที่9กันยายนก็จะกระทบต่อเรื่องของคนที่มาจากต่างจังหวัดค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะคะที่ว่าพื้นที่หน้าหนังโซน VIP สุดตัวในวันแรกของการจัดการแสดงเมื่อวันที่2กันยายนก็ปรากฏว่าก็ขยับเวลาไปให้ไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะคนที่ไปดูวันที่2เนี่ยก็คือได้สิทธิ์ดู1แถม1แหละคุณฟังเพราะวันที่2คงเซ็งหน้าดูเลยนะคะก็เลยต้องเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนแต่ทั้งนี้นะคะทั้งนี้เนี่ย คนที่อาจจะไม่สะดวกที่จะไปดูวันที่9เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะคุณสุภมาศบอกว่าได้สั่งการให้สคบเร่งประสานกับบริษัทนี้กรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรนำผลกระทบและก็ข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าสู่การหารือนะคะทั้งนี้ก็บอกว่ามาตรการเยียวยากำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะส่วนคนที่ต้องการชมการแสดงก็สามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้นอกจากนี้ผู้จัดแจ้งว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนวันนี้ก็เห็นแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคนที่ไม่สะดวกจะชมวันอื่นนะคะเพราะว่ามีเรื่องของการเดินทางจองตั๋วอะไรไว้ต่างๆแล้วเนี่ยก็เข้าไปชมในห้อง VIP ได้นะคะส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายก็ได้ดำเนินการให้แล้วนะคะทั้งนี้คุณสุภมาศบอกว่าผู้บริโภคไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวไม่ครอบคลุมทุกคนก็เลยสั่งการให้สคบเร่งประสานทุกฝ่ายให้ผู้ถือบัตรมีทางเลือกที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็ใครที่ต้องการขอคืนก็สามารถที่จะติดต่อไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้นะคะเขาก็จะมีอีเมลให้ด้วย cs@thaiticketmajor.com หรือที่เบอร์โทร02-262-3452นะคะขออภัย02-262-3456ค่ะและขณะเดียวกันนะคะส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆจากการเลื่อนการแสดงประเด็นนี้ก็มีคนถามกันเยอะมากเลยนะคะบอกว่าเอ้าไม่จะต้องมีการซื้อตั๋วมาดูใหม่อ่ะคือถ้าเกิดว่ามาจากต่างจังหวัดก็ต้องกลับไปทำงานก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าวันที่2อีกทีชมวันที่9เนี้ยก็จะมีค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานแล้วก็ค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางอันนี้ก็ไปยื่นเรื่องได้นะคะให้ไปยื่นต่อทางสคบได้เลยบอกเลยว่าสคบเนี่ยเขาช่วยนะคะก็ขอให้ไปติดต่อนะเพราะว่าจะต้องมีการประสานให้เป็นกรณีแต่ละกรณีไปแล้วก็เรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบก็ต้องเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางแล้วก็หลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนนะคนที่ไม่สะดวกก็ไปติดต่อคนที่ไม่สะดวกติดต่อไทยพิกเกอร์นะก็ให้แจ้งสคบได้ร้องเรียนได้นะคะท่านใดที่ต้องการจะประสานกับสคบเขามีสายด่วนสคบ1166ค่ะ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการที่ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีที่ท่านดูแลงานของสคบเนี่ยท่านก็ประสานกับทางผู้จัดนะคะแล้วก็ให้ดูแลด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการเกี่ยวกับเรื่องของค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่ต่างๆก็ขอให้ยื่นเป็นหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อประสานผู้จัดในการเยียวยาค่ะและคุณฟังคะในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเดินทางไปเพื่อจะตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรื่องของกระบวนเรือในกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคที่จะจัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ท่านไปที่วัดอรุณราชวรารามนะซึ่งที่นี่นะคะถ้าใครยังไม่เคยไปลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยดิฉันฝากก็อยากให้ท่านไปนะคะคุณฟังคือเราก็อาจจะต้องเป็นสายมูกันสักนิดนึงท่านนายกเองท่านก็บอกท่านเคยลอดมาแล้วด้วยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดเผยภายหลังสักการะพระพุทธธรรมมิสระพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิลกและพระพุทธนฤมิตรณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็ที่ท่านเดินทางไปถึงโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะท่านก็บอกว่าเคยเข้าไปในโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเคยลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาแล้วด้วยนะคะก็ตามความเชื่อนะคะถ้าเกิดแฟนรายการไปที่วัดอรุณก็ไปลอดพระแท่นกันนะคะการทอดลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลข้อกรรมหรือว่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตได้ค่ะหนุนดวงชะตาแก้ดวงตกพลิกฟื้นชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีนะคะเพิ่มอำนาจวาสนาและก็เสริมสร้างความราบรื่นในการทำงานหรือกิจการเหมือนได้รับพระบารมีคุ้มครองค่ะฟังข่าวนี้แล้วอนุโมทนาสาธุการอนุโมทนาสาธุการกันนะคะคุณฟังเมื่อวานนี้ดิฉันเองก็มีโอกาสได้ฟังรายการโฟกัสไทยแลนด์นะคะเดิมเนี่ยนะคุณฟังก็แค่จะทักทายผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็คุณหมอดานะคะปรากฏว่าคุณหนูนาเนี่ยก็บอกว่าพี่ฟ้าจะถามคำถามอะไรไหมนะคะคุณฟังลองไปย้อนฟังได้แล้วกันนะคะ ก็ขอบคุณด้วยนะคะที่คุณหนูนาเนี่ยก็ทักทายดิจฟ่านะคะแล้วก็คุณดารินีนันทาวรนุชนะคะในช่วงของไพ่ยิปซีกับกูรูดานีเนี่ยค่ะดิจฟ่าก็เลยไปถามเหมือนกันก็เรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของชีวิตนะก็ขอบคุณมากๆค่ะก็จะเอาไว้ใช้เป็นหนทางในการดำเนินการนะคะพอสั่งสมบุญสั่งสมบารมีไปด้วยกันคุณฟังแล้วก็ยึดมั่นในบุญกุศลที่จะเป็นสิ่งที่เป็นเกราะคุ้มครองเราในทุกๆสถานการณ์ขณะเดียวกันนะคะเราก็เชื่อมั่นในบุญนะคุณฟังบุญเนี่ยจะติดตามตัวเราไปในทุกภพทุกชาติเลยทีเดียวค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณฟังงานสีสันไทยนะงานสีสันไทยเนี่ยจะมีจนถึงวันที่6กันยายนนะคะวันนี้ก็ยังดำเนินการต่อไปแล้วก็ศิลปินเยอะมากคุณผู้ฟังทุกคนไปแล้วแบบชอบอะคุณฟังคะมากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนค่ะณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยนะคะเดินหน้าส่งมอบความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างต่อเนื่องก็เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่มาตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเลยจากประชาชนเยาวชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นบรรยากาศความสำเร็จในพิธีเปิดเมื่อวันที่2กันยายน2569ซึ่งดิจิฟาเองก็ไปทำข่าวพิธีเปิดนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าพารุ่นน้องไปแล้วก็มีรุ่นพี่ไปเนี่ยอุปประทับใจกันค่ะนะคะแล้วก็บอกต่อกันด้วยชวนกันไปนะคะงานจะมีจนถึงวันที่6ค่ะไม่ไปไม่ได้เลยคุณฟังงานนี้นี่อิ่มเอมใจมากๆนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์เนี่ยท่านอยู่จนถึงงานเลิกเลยนะอยู่จนชมคอนเสิร์ตปามี่เลยอ่ะวันที่2กันยานะคะและในช่วงพิธีเปิดค่ะมีการแสงสุดตระการตาคือสวยงามมากค่ะเป็นชุดรัศมีแห่งสยาม The Radiance of สยามนะคะร่วมกับนักแสดงชื่อดังค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์ค่ะรวมถึงมีการแสงโขนหนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็ไฮไลท์คอนเสิร์ตจากลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรแล้วก็ปามี่สร้างความประทับใจแล้วก็เสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางนะคะส่วนเมื่อวานวันที่3ค่ะก็มีการเปิดพิธีความสุขด้วยวงดนตรีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคอนเสิร์ตวงลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมเทศบาล6อุดรธานีนะคะร่วมกับอ้นพานุวัฒน์การแสงโปรงลางวิทยาลัยนาฏศิลป์101และคอนเสิร์ตจากศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่นะคะอย่างนอตออตโต้แล้วก็ลาเต้คิมจากค่ายดูมันดินะคะโอ้โหผู้ชมนี่ซ้อนเลยนะคุณฟังว่ามีเสน่ห์มากๆนะคะตื่นตาตื่นใจด้วยนะคะกับโซนวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่ผสมผสานมรดกดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัวค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกล่าวถึงกิจกรรมวันนี้วันที่4กันยายนนะคะกระทรวงวัฒนธรรมนั้นยังคงเดินหน้าส่งมอบความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะงานมีตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งค่ะผ่านทั้ง5โซนสร้างสรรค์โดยในโซนสีแห่งสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดเต็มค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีใหญ่นะคะเริ่มจากตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะคะดนตรีจากวงรุ่นเกศรนะคะตามด้วยการแสดงชุดคีตศิลป์ล้านม่านฟ้าชาติพันธ์และก็สมาคมกลองและศิลปะการแสดงนะคะล้านนาการแสดงชุดอีสานใต้ไทยศิลป์โดยสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ส่วนในช่วงเย็นคุณฟังไปชมหนังตะลุงคนปักใต้สีสันไทยโดยสมาคมหนังตะลุงปักใต้และการแสดงหมอลำบัวอุบลคณะบัวอุบลค่ะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานนะคะเต็มที่เลยกับคอนเสิร์ตหมอลำไอดอลค่ะคุณฟังงานนี้สนุกม่วนแน่ๆนะคะหมอลำไอดอลนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษก็คืออ๊อฟอ๋อมแอมไอจินนี่ปลื้มนนท์คิงและแทนนะคะปิดท้ายค่ำคืนด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากแรปเปอร์หนุ่มไมยราบนะแรปเปอร์หนุ่มไมยราบที่พร้อมมาสร้างสรรค์สีสันและพลังแห่งความสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนค่ะคุณฟังและทั้งนี้นะคะคุณฟังในส่วนของกิจกรรมนอกจากความบันเทิงบนเวทีใหญ่แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีสบิดาก็บอกว่าวันที่4กันยายนนี้ยังเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีชุดแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชมสู่ผู้ลงมือสืบสานโดยในโซนสีสันแห่งรสชาติไทยก็ทำขนมไทยโบราณค้นหารสชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นขนมบ้าบิ่นข้าวหอมมะลิขนม 4ถ้วยนะคะแล้วก็เข้าต้มมัดเข้าต้มมัดในคุณฟังแล้วก็ชิมช็อปอาหารกว่า60ร้านค้าขณะที่โซน2มือช่างในโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยก็เจอกับเวิร์กช็อปงานฝีมือชั้นครูการทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติการจักสานผักตบชวาการปรุงยาดมสมุนไพรและก็การเขียนเครื่องเบญจรงค์นะคะตลอดจนเวิร์กช็อปในโซนสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยและโซนสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีก็มีการตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนการทำกลองตะโพนการทำธงตะขาบการระบายสีหน้ากากผีตาโขนนะคะแล้วก็เปิดให้สัมผัสกับประสบการณ์ดิจิตอลด้วย Immersive Cultural Experience From the Rain to the Moon นะคะจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญตลอดจนเลือกชมแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ผ้าไทยแล้วก็สินค้าทางวัฒนธรรม10จุดสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีและก็ผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า100ร้านค้านะงานนี้ก็จัดเต็มทุกอย่างครบเครื่องเลยนะคะคุณฟังนอกจากนี้คุณฟังความสนุกแล้วก็ความประทับใจก็ไม่หมดลงเพียงเท่านี้นะคะวันอีก2วันก็คือวันเสาร์ที่5วันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ก็มีกิจกรรมไฮไลท์เตรียมพร้อมให้ร่วมสนุกแล้วก็เรียนรู้กันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปหัตถศิลป์ใหม่ๆการทำน้ำปรุงไทยค่ะการเขียนผ้าบาติกการจักสานไม้ไผ่สีสุกการทำเครื่องประดับเบญจกรายนะคะรวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเด็กวงดนตรีสากลนะแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าอาทิแม็กเจนมานะไรอันกาดบัณฑิตนะคะฟีโน่เดอะบอยนะคะฟีโน่นะคะเดอะเรนาร์ดแล้วก็ยูอาร์บอยทีเจนะคะก็ขอเชิญชวนเลยนะคะใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะพาเพื่อนต่างชาติไปก็ได้นะคะอิ่มเต็มค่ะนะคุณฟังจะสามารถสัมผัสสีสันแห่งวิถีไทยได้ฟรีเลยนะคะในงานนี้เรียกว่าจุใจมากๆเลยคุณฟังนะคะงานสีสันไทยมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาตินะ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยรายละเอียดเพิ่มเติมฟังมาถึงตอนนี้นะคะติดตามได้ที่ Facebook กระทรวงวัฒนธรรมที่ Facebook สีสันไทยนะคะหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.mculture.go.th หรือยกหูโทรถามเลยนะคะบอกว่าฟังรายการดิจิฟาอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะถามรายละเอียดการจัดงานนะคะก็ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765ถ้าไปรถไฟฟ้าคุณฟังก็ไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะลงสถานีเมืองทองธานีถ้าขับรถไปก็มีที่จอดรถนะคุณฟังดิจิฟาเนี่ยจะสะดวกมากจากบ้านของดิจิฟาที่อยู่แถวๆย่านถนนบางแวกเนี่ยดิจิฟาก็จะขึ้นทางด่วนนะทางด่วนแจ้งวัฒนะแล้วก็ไปลงที่ Impact เมืองทองธานีเลยแล้วก็จะจอดรถนะคะก็ในโซน P1ก็เชิญชวนแฟนรายการนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วหลายท่านเลิกงานก็ไปช้อปปิ้งได้นะไปร่วมงานมหากรรมวัฒนธรรมไปชมคอนเสิร์ตได้เป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะหรือตามติดตามได้ใน Facebook Fanpage ด้วยนะคะเขามี Facebook Fanpage สีสันไทยแล้วก็จะมีการไลฟ์สดบรรยากาศงานต่างๆแต่ว่ามีรุ่นพี่รุ่นน้องดีเจฝาบอกว่าเดี๋ยวไปนะเพราะว่างานนี้เนี่ยไปสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยให้ครบทุกมิติเลยกินเที่ยวชมลองเรียนรู้กิจกรรมแล้วก็เวิร์กช็อปฟรีตลอดงานนะคะแล้วก็รวมทั้งได้ไปชมคอนเสิร์ตที่คุณชื่นชอบด้วยในช่วงค่ำนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันจันทร์เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านลาคุณฟังนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20 กันยายนนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติวิจิตรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้ย้ำว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกรณีมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งหากมีการลักลอบจริงจะต้องสั่งปิดและปราบปรามอย่างเด็ดขาดพริษณาจันแสนสุกรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9คาดสร้างผลภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9กับสำนักงานเขตห้วยขวางพบศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันและมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟ โดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งแล้วเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าอาคารที่เชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำและมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยจากน้ำมันให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนจากอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วในวันนี้หลังทางเข้าอุโมงค์ถูกเศษซากและดินถล่มปิดทับจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยคนงานทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วด้านสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมีคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A สูญหายอย่างน้อย557รายและคาดว่ามีคนงานอีกประมาณ115คนยังติดอยู่ในอุโมงค์หลักของโครงการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอกุมภาวะปีอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกุดรังอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลำสักอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอสวงอำเภอปทุมราชอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอขอวังอำเภอเริงนกทาอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอหนองพิตามอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ตามกฎหมายไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ที่จะจดก็ต้องแน่นอนก็ต้องเอาของคุณอนันต์ไป
2: ก็ภายในพื้นที่ของคุณอนันต์อ้
1: างอิงเป็นสถานที่ที่นะครับทีนี้ถ้าถามมาให้ได้ไหมถ้าคุณให้เขาเช่าเขาให้ได้แต่ถามว่าพอเขาเช่าแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะจากบ้านที่อยู่อาศัยเมื่อกลายเป็นที่ทำการของบริษัทเมื่อกลายเป็นที่ทำการบริษัทนะครับสิ่งแรกที่จะต้องคิดใหม่ก็คือ1ค่าน้ำ
2: ต้องมีเสียเพิ่ม
1: เสียเพิ่มใช่ไหม
2: ค่าไฟ
1: ใช่ไหมก็เป็นมันกลายเป็นธุรกิจแล้วไงนะครับเป็นประเภท
2: แล้วมีคนเข้ามาอีก
1: เพราะฉะนั้น
3: จะมีลูกค้าเข้ามาด้วย
1: ใช่ทีนี้ก็มันเป็นเรื่องของต้องเสียภาษีถึงเรื่องของมั้ย
3: ใช่ครับ
1: มันต้องเสียภาษีเพราะกลายเป็นที่ประกอบกิจการพาณิชย์แล้วมันก็ต้องเสียภาษีเพราะงั้นถ้าพี่จะให้เขาทำนะครับก็ทำได้ตามกฎหมายแต่ว่าก็ต้องคิดทุกอย่างให้ครบหมดเพราะว่าภาระภาษีที่คุณจะต้องจ่ายอ่ะคุณต้องบวกเข้าไปให้หมดเพราะไม่แน่หรอกเขาทำแล้วก็เกิดทิ้งภาระเอาไว้กับเราเนี่ยเราจะยุ่งเลย
2: ก็คือถ้าวันหนึ่งเขาย้ายออกไปยังเป็นบริษัทอยู่ถูกไหมคะ
1: ใช่เพราะงั้นเขาก็ต้องคิดบวกเข้ามารวมค่าเช่ารวมค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรก็ทำข้อตกลงกับเขาให้ดีผมแนะนำให้พี่อนันต์ติดต่อกับกรมทะเบียนการค้าดีกว่าครับติดต่อคุยกับผู้เชี่ยวชาญกรณีที่เราให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาเช่าประกอบกิจการถ้าลำพังมาเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเขาก็เช่าอยู่อาศัยเป็นการทั่วไปกันอยู่แล้วแต่ถ้าเช่าอาคารสถานที่เพื่อประกอบกิจการและจดทะเบียนทำธุรกิจอันนี้ควรจะติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับพี่อนันต์ครับ
3: ครับผมอ๋อ
1: เอาเบอร์ไปหน่อยก็ได้1570นะครับพี
3: ่ขอบคุณมากครับ
1: นะสอบถาม
3: เคสบ้านผมเนี่ยผมมีโครงการจะขายด้วยไงครับ
1: ครับ
3: เกรงว่าถ้าขายไปแล้วเนี่ยแล้วผมจะต้องทำยังไงมันจะมีปัญหาอะไรอะไรอีกภายหลังหรือเปล่างั้นผมติดต่อที่เดียวเลยนะ1570
1: ใช่ครับ
3: นะครับ
1: ติดต่อทางสอบถามว่าถ้าเรากรณีที่เราจะให้เขาเช่าทีนี้ถ้าเรามีแผนจะขายเราก็ต้องกำหนดระยะเวลาน
3: ะครับ
1: หรือตามสัญญาเป็นข้อตกลงกันไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราขายก็แปลว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะขายเขาก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นไปว่าเขาจะเช่าหรือไม่เช่าครับครับกำหนดระยะเวลากันไว้ให้ชัดเจนนะฮะ
3: ครับ
2: ขอบคุณนะคะพี่อนันต์
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเรื่องการเช่าที่ดินเช่าอาคารเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการของคนต่างด้าวเนี่ยมันจะมีกฎหมายเฉพา
2: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราทำเสียให้ถูกดีที่สุดนะไม่ฉะนั้นที่เรามีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้นอมินีนะ
2: แอบแฝงเข้ามา
1: ะนะครับเราเป็นคนไทยเราก็ต้องยืนให้ตรงอ่ะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถูกต่างชาติเนี่ยเอาเปรียบเขาเนี่ยเงินเขาใหญ่นะครับเราเงินเราเล็กนะครับแล้วต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเขาก็รู้ว่านิสัยคนไทยเป็นไงคนไทยซื้อได้ไง
2: ซื้อได้แล้วก็ใจดี
1: ให้ใจดีก็แน่นอนนะ คือพอให้ตังปั๊บก็ยอมเขาทุกอย่าง
2: เงียบเลย
1: ไอ้ตรงไหนที่มันติดขัดระบบระเบียบขั้นตอนที่เขาอนุมัติให้ไม่ได้เขาให้ไม่ได้เขาไม่อนุญาตเนี่ยนะก็ให้เงินเจ้าหน้าที
2: ่
1: เจ้าหน้าที่ก็อนุญาตได้ทุกอย่าง หรืออนุญาตไม่ได้นะแต่ว่าก็หลับตาเสีย
2: แล้วพอเขาเกิดเรื่องเขาก็แค่บินหนีกลับบ้านเขาเราต้องมารับภาระ
1: ก็อย่างที่เกิดที่ห้วยขวางที่ท่านรัฐมนตรีพลพี
2: มทสอง
1: มทสองเนี่ยที่ท่านลงไปเนี่ยถามว่าไอ้ผับ577ที่เป็นผับของคนจีนน่ะเปิดได้ยังไงผับมันต้องขออนุญาตกรุงเทพมหานครอยู่ตรงนั้นก็คือเขตห้วยขวางนะครับแล้วถ้าเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วทำไมตำรวจไม่จับทำไมต้องให้รัฐมนตรีต้องลงมาจับ
2: ค่ะ
1: ฮะแปลกใจไหม
2: แปลกใจแต่ก็ทราบว่าเพราะอะไร
1: เราก็ต้องนะรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้กับลูกหลานนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปที่ขอนแก่นกันบ้างค่ะคุณสมุทรนะคะจากอำเภอหนองนาคำอยากจะสอบถามค่ะว่ารถขาดต่อทะเบียนเนี่ยเกิน10ปีแล้วนะแบบนี้จะต้องเสียค่าปรับอย่างไรนะคะพี่สมุทรสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับอยู่หนองนาคำไม่ค่อยคุ้นเลยนะอำเภอนี้ขอนแก่นนะแยกมาจากอำเภออะไรครับเนี่ย
4: อำเภอนี้เท่าที่ผมรู้ก็คือแยกมาจากอำเภอภูเวียงนะครับ
1: อ๋อภูเวียงดินแดนแห่งไดโนเสาร
2: ์มีไดโนเสาร์นะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นคนหนองนาคำหรือคนที่ไหนล่ะเนี่ย
4: เกิดที่จังหวัดสุพรรณครับ
1: หนุ่มสุพรรณน่ะ
2: แต่ไม่เนอนะคะ
1: ไปเนออยู่ขอนแก่นนั่นน่ะแล้วยังไงมีรถแล้วไม่ได้ต่อทะเบียนกี่ปีแล้วครับ
4: คือรถเนี่ยมันก็เป็นรถสำหรับใช้ทำท้องไร่ท้องนารถมาหลายปีแล้วทีนี้มันไม่ดีก็เลยจอดทิ้งไว้แต
1: ่เอานะพี่นันนะเดี๋ยวผมสรุปประเด็นสั้นๆนะก็คือว่าเป็นรถอะไรรถยนต์
4: รถกระบะ
1: ใช้อยู่ตามหัวไร่ปลายนานะแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อทะเบียนมากี่ปีแล้วครับ
4: ก็10 กว่าปีแล้วครับ
1: 10 กว่าปีทีนี้รถมีพรบไหมครับ
4: รถไม่มีพรบเพราะจอด
1: ไม่มีพรบไม่ได้ต่อทะเบียนนะ
4: ครับ
1: ไม่ได้ใช้มาตั้งคือใช้รถอยู่แต่ว่ารถไม่มีพรบนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่อทะเบียนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่สรวุฒิล่วงพิมพ์นะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถจังหวัดขอนแก่นนะครับให้ความรู้ตรงนี้หน่อยนะครับคุณพี่สรวุฒิครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณถนอมสวัสดีครับคุณ
1: น้องยานัทด้วยนะครับผมท่านครับถ้ารถเรื่องการจดทะเบียนรถเนี่ยนะครับถ้ารถไม่จดทะเบียนคือขาดต่อภาษีเนี่ยเกินกี่ปีจะต้องถูกค่าปรับและเกินไปกี่ปีถึงต้องยกเลิกการใช้ระเบียบตรงนี้เป็นไงครับ
5: ยกเลิกการใช้ก็เรียกว่ารถขาดภาษีติดต่อกันเกิน3 ปีครับท่าน
1: เกิน3 ปี
5: นะครับเป็นภาษีเป็นอันตามกฎหมายรถยนต์ครับ
1: ครับ
5: ครับฉบับที่2ปศ.รถครับผม
1: ทีนี้ถ้าจะเอารถมาต่อทะเบียนใหม่ล่ะครับ
5: รถมาต่อทะเบียนใหม่ก็ของคุณลุงสมุทรใช่ไหมครับผม
1: จ้าสมมติว่าเป็นเนี้ยของกรณีนี้ก็เป็นของคุณลุงสมุทรว่ารถไม่ได้ต่อทะเบียนขาดมาเป็น10 ปีละทีนี้ก็เลยอยากจะมาทำเซ่ถูกต้องจะมาต่อมาจดทะเบียนอันนี้ก็เรียกว่าจดใหม่ใช่ไหมเพราะไม่ใช่ต่อเลยใช่ไหมจดทะเบียนใหม่
5: ใช่ใช่คุณลุงต้องไปอย่างนี้นะครับไปของคุณลุงใกล้สาขาอำเภอชุมแพนะครับ
1: ครับ
5: สำนักงานขนส่งจังหวัดประจันสาขาอำเภอชุมแพนะครับ
1: ครับ
5: น่าจะประมาณ30 กว่ากิโลครับผมแล้วก็คุณลุงชำระภาษีค้างทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ 3,000 บาทครับ
1: ชำระภาษีค้างใช่ไหมครับ
5: ครับผม
1: อันนี้มันถ้าภาษีค้างเนี่ย เราจะจ่ายที่ค้างมาภายในกรอบ3ปีหรือเปล่าหรือว่าแค่ปีเดียวครั้งเดียว 3,000
5: ภายในกรอบ3ปีครับจะค้าง10ปีเราก็จะมีหน้าที่ชำระแค่3ปีครับผม
1: แค่3ปีสมมติรถคันนี้ทะเบียนต่อทะเบียนอยู่ปีหนึ่งประมาณสัก 2,500 บาทแล้ว3ปีเราต้องเอา 2,500 คูณ3มั้ยหรือยังไงหรือแค่3,000
5: ก็ถูกครับแต่รถกระบะบรรทุกนะครับเป็นรถรอยอ3ประเภทที่3นะฮะค่าคือน่าจะประมาณ900บาทครับ
1: อ๋อ3ปีก็900บาท
2: คูณ
1: อันนี้ค่าปรับก็มีค่าปรับใช่มั้ย
5: เงินเพิ่มหรือค่าปรับก็ไม่น่าจะ 3,000 บาทครับผม
1: ครับ
5: ถ้าคุณลุงอยากได้ชัดเจนอีกครั้งนึงก็บอกให้ไปเรียนมาเดี๋ยวเป็นหลังไมค์กับผมได
1: ้ครับครับแล้วพอไปเสียค่าปรับย้อนหลัง3ปีไปแล้วเนี่ยจะจดทะเบียนใหม่ก็ต้องเสียค่าจดทะเบียน
5: ครับผมขออนุญาตอธิบายตามรายละเอียดขั้นตอนคือว่าคุณลุงนำคู่มือทะเบียนรถนะครับป้ายทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนเดิมคุณลุงครับไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอชุมแพ
1: ครับ
5: ไปยื่นกับนายทะเบียนเขาก็จะเก็บภาษีที่ขาดชำระนะครับถ้าคุณลุงก็ดำเนินการทำประกันไปพรบ.นะครับที่ขนส่งจังหวัด
1: ครับ
5: นะครับแล้วก็ดำเนินการจดทะเบียนใหม่นะครับค่าธรรมเนียมไม่น่าจะเกิน1,200บาท
1: เดี๋ยวนี้รถจะจดทะเบียนใหม่ก็ต้องตรวจสภาพด้วยเนาะ
5: ใช่ครับนำรถไปตรวจสภาพรถที่นำไปต้องมีสภาพมันคงแข็งแรงครับผม
1: ครับ
5: แล้วก็จะได้แผ่นป้ายทะเบียนรถใหม
1: ่ครับ
5: แต่ขั้นตอนการจดทะเบียนเนี่ยชำระภาษีที่ชุมแพก็ได้หรือจะมาทำครั้งเดียวกันก็คือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นเลยก็ได้นะครับชำระภาษีทางติดแผ่นป้ายทางที่มีมาป
1: ัก
5: ข้อมูลนะครับแล้วดำเนินการจดทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นสมมติกับภา
1: พ
5: ในอุดรครับผม
1: ตอนนี้เนี่ยระเบียบที่ออกมาล่าสุดของกรมการขนส่งทางบกที่ว่าเวลาเราจะต่อทะเบียนรถกับพรบเนี่ยจะต้องตรงกันใช่ไหม
5: ครับครับวันสิ้นอายุภาษีกับวันสิ้นอายุประกันภัยต้นจาก ไม่ตรงกันครับ
1: ครับ
5: ต้องตรงกันครับเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่ตรงเป็นอุบัติเหตุครับผม
1: ถ้ามันไม่ตรงกันล่ะที่ผ่านมามันอาจจะต่อทะเบียนหมดวันที่1แล้วก็พรบหมดวันที่1ถ้าไม่ตรงกันทำยังไงมันต้องให้ตรงกันนะครับ
5: อ๋อเขาก็ไปต้องไปแจ้งความประสงค์ที่บริษัทประกันไปซื้อเพิ่ม
1: ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มให้หมดวันต่อทะเบียนพอดีใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับให้เปลี่ยนมาเกี่ยวกัน
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณพี่สระวศนะคุณลุงสมุทร
5: ครับขอบคุณท่านถนอมแต่คุณ
1: ครับเอารถไป1ก็ไปเสียค่าปรับนะย้อนหลัง3ปีนะครับพร้อมค่าปรับนะครับเดือนละ 1% น่ะเดือนละ 1% ค่าปรับเนา
2: ะ
1: ก็ประมาณ900บาทเสร็จแล้วก็รถไปตรวจสภาพแล้วก็ต่อภาษีใหม่นะครับแล้วก็ซื้อพรบ.ให้เรียบร้อยนะ

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คือความคิดที่ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะที่อาจจะโกโรโกโสสภาพไม่ค่อยจะได้นะครับวิ่งอยู่ตามหมู่ไร่ปลายนาวิ่งอยู่ตามสวนยางสวนปาล์มอะไรเงี้ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ไม่ได้ตอบทะเบียน
1: คิดว่าไม่มีความจำเป็น
2: อย่าลืมนะถ้าไปชนเขาล่ะ
1: ใช่
2: สองนะถ้าคุณไม่ต่อถ้าคุณไม่ต่อทะเบียนนะอย่างน้อยที่สุดคุณควรจะซื้อพรบ
1: ซื้อไว้ก่อนอุ่นใจ
2: ใช่พรบไม่ว่ารถนั้นจะมีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนพรบซื้อได
1: ้ค่ะ
2: ขับรถไปชนต้นยางในสวนตัวเอง
1: พรบช่วยจ่ายได้
2: ก็คุ้มครองใช่ไหมไปชนคนอื่น
1: ก็พรบก็ช่วย
2: ก็ช่วยคุ้มครอง
1: แต่ถ้าไม่มีพรบ
2: รับผิดชอบเองทั้งหมด
1: ช่วยตัวเองนะ
2: ใช่ส่วนทะเบียนจะมีหรือไม่มีพรบนั้นควรจะต้องมีแต่ทะเบียนก็ต้องทำให้ถูกต้องถ้าคุณเอารถไม่มีทะเบียนมาวิ่งบนถนนหลวงปั๊บเรียบร้อยเจอจับ
1: เจอเต็มเลยนะคะพี่ถนอมเดี๋ยวนี้เขาไม่ติดทะเบียนรถกันนะเพราะว่ากลัวทำผิดกฎหมายหรือเปล่าน
2: ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ถูกต้องนะทำให้ถูกต้องนะครับ
1: ก็เรื่องของการขาดต่อทะเบียนนะคะอย่างที่แนะนำไ
2: ป
1: เดี๋ยวไปต่อกันเรื่องของโฉนดที่ดินนะคะพี่อุษาค่ะพี่อุษาเนี่ยบอกว่าโฉนดที่ดินมีรายชื่อบุคคลเจ้าของเดิมจำนวนมากทีนี้อยากเปลี่ยนใหม่ให้เหลือคนเดียวทำได้หรือไม่คะพี่ถนอม
2: ครับ
1: พี่อุษาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณถนอมและคุณ
1: ยานัทค่ะ
3: ยานัทค่ะ
2: ครับป้าอุษาอยู่กรุงเทพเน
3: า
2: ะ
3: อยู่กรุงเทพอยู่แถวอนุชค่ะ
2: มีโฉนดที่ดินอยู่ฉบับหนึ่ง
3: ค่ะ
2: นะครับแต่ปรากฏว่าโฉนดที่ดินที่ป้ามีอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อด้านหน้าคนแรกที่ออกโฉนดมีชื่อสมมติว่าชื่อสมชายเป็นเจ้าของโฉนดเนื้อที่โดยประมาณเท่าไหร่ตั้งอยู่เลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาสมชายก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วโอนมาเรื่อยจำนองบ้างขายฝากบ้างอะไรบ้างในต่อกันมาเลยประวัติยาวเป็นหางว่าวเลยนะ
1: แผ่น
2: ที่2หมดและแผ่นที่3แผ่นที่4ของป้านี่กี่แผ่นครับ
3: แผ่นเดียวค่ะ
2: แผ่นเดียวแต่มีหน้าหลังใช่มั้ยครับ
3: มีหน้าหลังเขาบอกข้างหลังเขามีแปะชี้ขาวไว้แผ่นหนึ่งอ่ะ
2: แล้วก็ชื่อสุดท้ายก็คือเป็นชื่อใคร
3: ชื่อของลูกสาวค่ะสุกัญญา
2: ชื่อของลูกสาวทีนี้ป้าเองมีความรู้สึกรู้ลูกสาวมีความรู้สึกว่าอยากจะมีโฉนดอยู่ใบเดียวหน้าเดียวชื่อเราคนเดียวอ่ะใช่ป่ะครับ
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วไปทำหรือยัง
3: ไปทำแล้วแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้
2: ไปทำที่ไหน
3: ที่อะไรนะ
4: หมู่บ้านนักกีฬา
3: หมู่บ้านนักกีฬา
2: สำนักงานที่ดินเขตประเวศ
3: หมู่นักกีฬาน
2: ะสำนักงานที่ดินเขตประเวศหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงไปทำแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าทำให้ไม่ได้ใช่ไหม
3: ใช่เขาก็เขียนเป็นแบบอะไรก็ไม่รู
2: ้แล้วถามเขาไหมว่าเพราะอะไรที่ทำให้ไม่ได้เพราะอะไรถามไหม
3: ถามแล้วเขาไม่ตอบ
2: ไม่จริงนะครับไม่จริงอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องตอบนะ
1: ต้องมีเหตุผลนะ
2: ครับ
3: ถามก็แล้วไม่ตอบแล้วก็ทำใบนี้ให้แล้วก็กลับบ้านได้เลย
2: เหรอฮะก็บอกว่าทำไม่ได้ก็เลยถามก็ไม่ได้ถามเหตุผลก็กลับบ้านเลยก็เลยสงสัยก็เอาคำถามนั้นมาถามที่นี่ว่าทำได้ไหม
3: อย่างเราเคยไอ้โฉนดอันนี้เคยจมน้ำมาตกน้ำอ่ะเพราะตอนนั้นช่วงนั้นมันน้ำท่วมอ่ะบ้านน้ำท่วมไม่ทำบ้านแล้วบ้านน้ำท่วม
2: เอาอย่างนี้ถ้าโฉนดจมน้ำเสียหายชำรุดก็ไปขอออกใบแทนไปขอออกใบแทนนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับขอบคุณที่ตั้งคำถามนี้นะ
3: ค่ะ
2: นะครับ
1: ว่าทำได้หรือไม
2: ่ทำได้ไหมเธอว่าทำได้ไหม
1: คิดว่าทำได
2: ้คิดว่าทำได้
1: ค่ะแต่วิธีการเนี่ยแหละ
2: ทำไม่ได้ครับ
1: อ๋อทำไม่ได้
2: ทำไม่ได้เหมือนเจ้าหน้าที่ตอบที่แกไปทำนั่นแหละเจ้าหน้าที่บอกทำไม่ได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับที่ดินทุกแปลงเนี่ยมันมีประวัติ
1: มีเจ้าของมาก่อนหน้า
2: ใช่ครับมันมีประวัติตั้งแต่คนแรกได้มาอย่างไร
1: ค่ะ
2: คนแรกได้มาอย่างนั้นเป็นการสืบสาแหลกเลยนะพูดง่ายๆสืบสาแหลกว่าที่ดินแปลงนี้ได้มาด้วยวิธีไหนได้มาจากการสค.1ได้มาจากการเดินสำรวจได้มาจากวิธีไหนและพอได้มาแล้วเนี่ยคนแรกที่ได้มาเนี่ยเขาโอนให้ใครคนที่รับโอนคนที่2โอนต่อให้ใครคนที่3ไปจำนองกับใครคนที่4เอาไปขายฝากกับใครคนที่5กลับมาเอาไปเข้าแบงค์ไหน
1: เป็นประวัติที่ยาว
2: มันจะเป็นประวัติยาวนะครับเพราะฉะนั้นหน้าแรกนี่ไม่พอละ
1: ไ
2: อ้หน้าแรกมันชื่อเดียว
1: ธุรกรรมเยอะนะ
2: หน้าแรกชื่อเดียวนะตามตัวอย่างนะหน้าแรกแต่ว่าไอ้ข้างหลังปั๊บพอพลิกปั๊บนี่มันไล่ไปเลยแต่ละคนพอหมดหน้านี้ปั๊บแผ่นที่2เลยครับ
1: ค่ะ
2: ก็ไล่ไปอีกนะ
1: เขาก็ทำอีกแผ่นนึงให้เรา
2: ทำอีกแผ่นนึงนะครับแล้วทั้งหมดอีกเอาแผ่นต่อไปฮะทีนี้ป้า

0: แกอยากได้แผ่นเดียว
1: อยากได้ชื่อตัวเองคนเดียว
0: ไม่อยากจะมีไอ้ใบ2ใบ3อยู่ข้างหลังเนี่ยนะทำไม่ได้นะครับไอ้นี้เป็นกฎหมายครับเป็นประมวลกฎหมายที่ดินนะกำหนดเอาไว้ในมาตรา57และมาตรา71กำหนดไว้ว่านี่คือสารบัญที่ดินจะต้องถูกบันทึกไว้ไม่สามารถจะลบได้ถ้าเกิดลบเท่ากับเป็นการปลอมแปลงเอกสารเพราะฉะนั้นนี่เป็นประวัติของโฉนดที่ดินการได้มาเพราะฉะนั้นไม่สามารถลบได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับถือเอาไว้ครับพี่ครับเราจะได้รู้ว่าเออแทนที่เราจะมานั่งดีใจเราไม่อยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเรามานั่งดูเลยนะคนแรกคือใคร
2: ถามว่าแล้วถ้าสมมติเราขายอ่ะมีคนจะมาซื้อบ้านเราอ่ะเราจะขายไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
0: ไม่มีปัญหาครับขายก็โอนจากชื่อเราก็กลายเป็นชื่อคนต่อไปและก็ต่อไปอีกนะ
2: ค่ะค่ะ
0: เปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้นะทำไม่ได้นะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณค่ะ
0: ครับเป็นประวัติขอบคุณที่ถามเรื่องนี้มานะ
1: เพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันที่แบบว่ามีที่แล้วก็อยากจะเป็นชื่อของเรา
0: บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันยาวเยอะเหลือเกินก็ไปแจ้งหายทำใหม่เลย
1: ทำใหม่แล้วจะได้ใบเดิมไหมคะพี่ธนง
0: ไม่ได้ได้ใบแทน
1: ใบแทนซึ่งก็จะมีแค่ชื่อเราหรือว่าก็มีคนอื่น
0: เหมือนเดิมอีก
1: เหมือนเดิมก็คือเหมือนถ่ายเอกสาร
0: ใช่เขาบันทึกลงมาหมดเลยเป็นหน้าที่ที่เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องบันทึกประวัติกลับมาเหมือนเดิมจะให้ทำแต่ขาวๆล้วนๆอย่างเดียวไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นั้นต้องไปซื้อที่ดินใหม่แต่ที่ดินใหม่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีนะ
0: ยกเว้นนะถ้าเธออยากจะได้ใบเดียวคนเดียวยกเว้นนะทำได้
1: ทำยังไงคะ
0: แบ่งแยกโฉนดแบ่งแยกโฉนด
1: ให้คุณอุตสาห์แบ่งแยก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าต้องการแบบนั
0: ้
1: น
0: แบ่งแยกโฉนดพอแบ่งแยกมาปั๊บมันก็จะได้แปลงใหม่ก็จะได้คนเดียวเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไอ้แปลงเก่ามันก็จะเขาเรียกว่าที่โฉนดที่ดินเนี่ยมันจะเรียกใบใหม่กับใบคงใบคงก็คือว่าใบเดิมสมมติว่าเดิมเนี่ยมีที่ดินอยู่5ไร
1: ่ค่ะ
0: นะครับ5ไร่นี่มีประวัติบัญชีหางว่าวเลยนะว่าเป็นของใครต่อมาก็เอาที่ดินแปลงเนี้ยไปแบ่งแยกพอแบ่งแยกปั๊บแยกเป็น2กับ3ไร่ใบคงใบเดิมเหลือ2ไร
1: ่
0: เหลือ2ไร่ก็ยังเป็นใบคงเหมือนเดิมนะส่วนไอ้ใบ3ไร่ก็คือใบใหม่แหละ
1: อ
0: ๋ออันนั้นแหละสะอาดเลย
1: ชื่อแต่ก็ยุ่งยากขึ้นมาอีกอ
0: ่ะไม่ยุ่งยากครับเป็นเรื่องปกติครับก็ชื่อก็จะเป็นชื่อยานัทคนเดียวหน้าโฉนดและพร้อมกับรูปแปลงแหละ
1: ค่ะแต่เพื่ออะไร
0: ฮะ
1: เพื่ออะไรคะก็คือเพื่อให้เราได้มีชื่ออ
0: ยากได้
1: อย
0: ู่
1: ในโฉนดใบเดียว
0: ได้ใบเดียวก็ต้องไปแบ่งแยกครับ
1: ค่ะ
0: เ
1: ดี๋ยวไปกันลงใต้กันบ้างนะคะคุณไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะจากจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดซิ่วฮ้อจากจังหวัดตรังบอกว่าพ่อยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะเนี่ยมา70ปีแล้วก็มีการระบุเนื้อที่ทางสาธารณะไว้ในโฉนดด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีใครใช้ทางนี้เลยก็อยากจะขอกลับมาได้หรือเปล่า
0: ได้ไหมทายาทจะขอคือได้ไหมวันดีครับคุณป้า
3: วันดีค่ะ
0: ป้าซิ่วหออยู่ตรังอำเภออะไรล่ะ
3: อำเภอปะเหลียน
0: ปะเหลียนนะคุณพ่อเคยยกที่ให้เป็นทางสาธารณะมานานแล้วแต่ปัจจุบันทางนั้นไม่ได้ใช้แล้วหรอครับ
3: ก็ไม่เคยใช้เลย
0: ไม่เคยใช้เลยแล้วสภาพปัจจุบันมันเป็นยังไงอยู่ครับปัจจุบัน
3: มันก็เป็นดินเปล่า
0: มีสภาพทางอยู่ไหม
3: ไม่มีไม่เคยใช้เลย
0: ไม่เคยใช้เลยแต่ว่าพ่อเคยยกอุทิศให้กับทางสาธารณะไปแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: ทีนี้เมื่อไม่มีการใช้ประโยชน์ทายาทจะขอคืนได้หรือไม่ใช่หรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คือพี่เคยไปดูประวัติและฎีกาเรื่องพวกนี้มานะ
1: ค่ะ
0: ขอคืนไม่ได้ครับ
1: เพราะว่ายกให้แล้ว
0: ยกให้แล้วครับ
1: ยกให้แล้วกรณีนี้ก็เหมือนกัน
0: ใช่ครับยกให้แล้วเป็นที่สาธารณประโยชน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปขอคืนไม่ได้ครับคุณป้าซิ่วฮ้อครับ
3: ค่ะ
0: นะ
3: น
0: ั
3: ่นแหละลองถามดูว่าขอคืนได้ไหม
0: ครับมันก็จะเป็นทางสาธารณะเหมือนสมัยก่อนเขาเรียกว่าทางหมอทางใต้บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทางเป็นหมอนนะหมอนถ้าทางกลางทางเหนือทางอีสานก็ทางเกวียนไง
1: ทางให้เกวียนผ่าน
0: ทางเกวียนเมื่อก่อนก็ใช้เกวียนน
1: ะ
0: ทางวัวทางควายอ่ะนะก็เรียกอาจจะเรียกทางควายก็ได้นะเมื่อก่อนใช้ควายเดินผ่านเป็นฝูงไปทางเนี้ยนะไปด้วยกันมาด้วยกันต้อนวัวต้อนควายไปด้วยกันต่อมาก็มีเกวียนก็ใช้เกวียนผ่านทางวัวทางเกวียนทางควายทางเกวียนอะไรพวกนี้นะครับแล้วใช้ไปต่างคนก็ต่างใช้แล้วเมื่อสมัยก่อนที่ดินมันไม่มีโฉนด เพิ่งจะมีสค1เมื่อปี2498นะประมวลกฎหมายที่ดินก็เพิ่งมี2497นะนึกออกมั้ยมันก็จะกลายเป็นทางที่ประชาชนใช้สอยมาร่วมกันอันนี้เรายกให้เป็นทางการแล้วก็ไม่สามารถขอคืนได้นะป้านะ
3: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ไม่เคยใช้เลยอ
0: ่
3: ะ
0: นะครับมันจะมีข้อเปรียบเทียบอยู่นิดหนึ่งนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเรายกให้แล้วเรายกให้แบบไม่มีเงื่อนไข
1: เป็นแบบเจตนาอุทิศไปแล้วอ
0: ุทิศไปแล้วยกให้แล้วคำว่าอุทิศบางชั้นยกให้อบต.ยกให้สาธารณะก็เท่านั้นก็จบแล้วแปลว่าสำเร็จแล้วน
1: ะ
0: ไม่ต้องไปจดทะเบียนโอนด้วยเลยนะทีนี้ถ้ากรณีการยกให้แบบมีเงื่อนไข
1: เรามีการกำกับไว้
0: เรากำหนดในการอุทิศยกให้เลยว่าขอยกให้เพื่อสร้างทางมันเอานี่พูดตามกฎหมายที่มันมีคำพิพากษาฎีกาในอดีตมานะคือมีชาวบ้านเนี่ยยกที่ดินให้กับอนามัยเขาสร้างอนามัยทีนี้พอสร้างสถานีอนามัยนะครับก็ปรากฏว่าสถานีอนามัยนั้นนะครับคนมาใช้เยอะพอใช้เยอะมันแคบเขาก็เลื่อน
1: เขาก็ไปสร้าง
0: ที่ใหม่ก็ทิ้งตรงนี้ไว้นะครับทายาทเขาก็เลยมาขอคืนพอขอคืนก็บอกว่ามันเป็นที่ราชพัสดุจดทะเบียนไปแล้วขอคืนไม่ได้ขอคืนไม่ได้เนี่ยนะครับเขาก็เลยไปฟ้องศาลปกครองปรากฏศาลปกครองสูงสุดเนี่ยให้คืนครับ
1: เพราะว่า
0: ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ใช้แล้ว
1: ก็เป็นถ้าเป็นกรณีที่เรามีการเขียนกำกับไว
0: ้ครับ
1: ก็จะได้คืนนะ
0: ใช่ต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะก็ต่อไปนี้อย่างล่าสุดเนี่ยหนูจำมีข่าวที่น่าสนดีมากนะครับที่คุณยาย
1: บริจาค
0: คุณยายอุไรศรีสุข
1: ที่ดินใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ที่ขอนแก่นหรือ
0: ไม่นี่ล่าสุดเนี่ยที่บางขุนเทียนเนี่ย
1: อ๋อที่เป็นสามที่เป็นนามสกุลที่บริจาคสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
0: ใช่ใช่ใช่นี่ต้องชื่นชมคุณยายเนี่ยเดี๋ยวผมดูชื่อนิดนึง
1: ที่ดินพันกว่าล้านนะคะ
0: ใช่ครับที่ดิน90ไร่อยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะครับคุณยายนี่ผมให้ฉายาเป็นคุณยายนักบุญแห่งบางขุนเทียนนะครับคุณยายอุไรศรีคนึงสุขเกษมนะและครอบครัวเนี่ยบริจาคที่ดิน90ไร่
1: 90ไร
0: ่ไร่หนึ่งประมาณ 12-13 ล้าน90ไร่นี่ก็พันกว่าล้านให้กับสถาบันมะเร็งสร้างสถาบันมะเร็งที่บางขุนเทียนซึ่งได้ทำพิธีบวงสรวงเริ่มต้นกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณยายและครอบครัวนะครับคุณยายอุไรศรีคนึงสุขเกษมนะครับนี่สมมุตินะว่าถ้าเราบริจาคแล้วให้ทำอะไรแล้วเขาไม่ทำตามวัตถุประสงค์ในการบริจาคนั้นให้ระบุไว้เลยว่าขอคืนได
1: ้ค่ะแต่ต้องระบุ
0: ไว
1: ้ถ้าไม่ได้ระบุก็คือไม่ได้คืน
0: ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับต้องระบุไว้คร
1: ับ ก็เป็นกรณีศึกษานะคะหากใครที่อยากจะบริจาคที่ดินให้กับสาธารณะนะคะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะ
0: ครับ
1: คุณแจนจากกรุงเทพอยากจะเข้ามาขอบคุณรายการของเราค่ะพี่ถนอมคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแจนเนี่ยเขาอยู่แถวเขตพญาไทเขาบอกว่าตึกข้างบ้านเนี่ยต่อเติมบ้านมีการเจาะปูนแล้วก็ปูนมันกระเด็นเข้ามาในบ้านไม่มีการทำที่กั้นเลยแล้วก็ทิ้งน้ำเสียต่างๆเข้ามาในบ้านอีกติดต่อสำนักสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะกรุงเทพมหานครแต่ว่ายังบอกว่าจะลงมาดูแต่ว่ายังไม่มีใครลงมานะ
0: คุณแจนเข้ามายังครับ
1: คุณแจนสวัสดีค่ะ
4: เข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับมีปัญหาอย่างอะไรเกิดขึ้นครับ
4: ตอนนี้ตึกข้างบ้านที่จอดต่อเติมตึกก็ยังส่งเสียงดังแล้วก็มีเศษอะไรตรงนี้อะไรตกลงมาอยู่ค่ะแล้วก็ท่อน้ำทิ้งที่ตกลงมาที่บ้านเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรค่ะแต่ว่าจะขอบคุณทางรายการแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.เขตด้วยค่ะที่ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาดูบอกว่าที่บ้านให้ค่ะว่าได้รับความเสียหายอะไรบ้างค่ะ
0: เดี๋ยวนะคุณแจนแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเราเชิญท่านผอ.สายชนผอ.เขตพญาไทท่านผอ.ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมถนอมกับ
5: คุณพี่แจงด้วยนะครับ
4: ค่ะสวัสดีครับผอ.ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับทวนความนิดหนึ่งคุณแจนเนี่ยแจ้งข้อมูลบอกว่าก็มีการก่อสร้างต่อเติมข้างบ้านนะครับแล้วก็ดูว่ามันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านอย่างคุณแจนถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะมีทั้งพวกเศษอิฐเศษปูแล้วก็เศษฝุ่นแล้วก็ท่อน้ำทิ้ง
0: มีวัสดุสิ่งของร่วงหล่นลงมาข้างเคียงนะครับมีน้ำด้วยอะไรด้วยนะครับเหตุเกิดมานานหรือยัง
4: เป็นปีได้แล้วค่ะตั้งแต่ปลายปี2568ค่ะ
0: โอ้ถ้าเขายังทำไม่เสร็จก็ทำอะไรเนี่ยเป็นตึกอะไรสูงๆเนี่ย
4: เป็นเหมือนตึกห้องเช่าค่ะแล้วเหมือนว่าเขาจะมีการต่อเติมภายในตึกแต่ว่าไม่มีอะไรกั้นเลยก็เวลาขุดเจาะอะไรกันเนี่ยก็จะมีเสียงดังแล้วก็มีเศษฝุ่นเศษปูนตกมาที่บ้านหนูแล้วก็เรื่องแบบท่อแบบว่าพวกท่อระบายน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันมีการรั่วซึมแล้วม
0: ัน
4: ซึมผ่านกำแพงมาที่บ้านหนู
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าดูสภาพก็คือว่าเป็นอาคารสูงประมาณกี่ชั้นนะครับ
4: ประมาณ3ประมาณ3ชั้นค่ะ
0: 3ชั้นแล้วถ้าดูสภาพนี่ก็คือนะทำเป็นนั่งร้านไม้ไผ่แล้วก็ใช้ตาข่ายบางๆอย่างนี้เลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะกันอะไรได้บางๆเนี้ยคุณ
4: ค่ะคือเขาเพิ่งจะมากั้นตอนที่เคยมีปัญหาแจ้งเขาไปว่าเศษฝุ่นกับเศษน้ำน่ะมันแบบอันนี้กระเด็นมาที่บ้านค่ะแล้วก็เขาก็ทำเอาไว้แค่นั้นล่ะค่ะแบบไม่ได้แข็งแรงแบบอะไรแต่ว่าพอมันมีการขุดเจาะหรือว่าการใช้น้ำอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบตกมาที่บ้านหนูอยู่ค่ะ
0: ครับครับครับทีนี้ก็ร้องทุกข์มาทางรายการประสานไปที่ท่านผอ.สายชลเขตพญาไทท่านครับตรวจสอบแล้วเป็นยังไงครับท่านนี้เขาหนึ่งขออนุญาตก่อนขออนุญาตต่อเติมถูกต้องไหมครับท่านนะ
6: ในส่วนของกีฬาที่เขามาแจ้งเนี่ยนะครับคือเขามาแจ้งในเรื่องการทาสีนะครับโอเคอันเนี้ยมันไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาสามารถดำเนินการได้เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรโครงสร้างใช่ไหมครับ
0: ครับ
6: มันก็ไม่ใช่ปัญหาไอ้เรื่องการขูดอิฐหินปูนทรายที่มันกระเด็นไปเนี่ยนะครับก็ทราบว่าทางเจ้าของบ้านผู้ที่รับความเสียหายเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความที่สน.บางซื่อหรือเปล่า
4: สน.บางซื่อค่ะใช่ค่ะบางซื่อ
6: นะครับก็ในส่วนตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของผลคดีที่จะต้องมาชดใช้จะต้องมาดำเนินการกันในส่วนของกฎหมายไปนะครับ
0: ครับ
6: แต่ว่าในส่วนของเรื่องเขตเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่เลยนะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วว่ามีการต่อเติมอาคารไหมมีการนั่นอะไรต่างๆไหมก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังอยู่ในเข้าไปตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็ประสานกับเจ้าของตึกเจ้าของตึกตัวจริงนะครับส่วนที่คนที่เขาดำเนินการอยู่เนี่ยคือผู้เช่าเขาเช่าจากตึกมาจริงแล้วก็มาโมดิฟายมาทาสีมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าต้องไปจัดการกับเจ้าของตึกตัวจริงนะครับเพราะว่าการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นที่เจ้าของตึกครับแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็ให้เข้าไปตรวจสอบอยู่ในทราบว่าในเบื้องต้นเนี่ยไอการต่อเติมกั้นห้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นแค่โครงสร้างยังไม่ได้ดำเนินการอะไรครับ
0: ครับ
1: ค
0: ือถ้ามีการดัดแปลงอาคารสมมตินะดัดแปลงภายใน
1: อ
0: ะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขออนุญาตถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องครับเราก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าไอ้น้ำหนักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยภายในอาคารเนี่ยมันมีผลกับโครงสร้างของตึกไหมนะครับถ้ามันมีผลเราก็ไม่ให้ก่อสร้างแล้วก็ไม่ให้ต่อเติมครับ
0: ครับก็คือว่าเหมือนกับว่าตอนแรกก็จะทำนั่งร้านคือ
1: ถ้า
0: ดูน
1: ั่
0: งร
1: ้
0: านน
1: ี่
0: พอเข้าใจได้ว่าโอเคน่าจะแค่ทาสีแต่ว่าพอทำไปแล้วทำอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็ไม่เกินข้างเคียงก็ได้รับความเดือดร้อนเขาก็ต้องร้องทุกข์ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานถ้าทีมของท่านผอ.เข้าไปตรวจสอบหน้างานแล้วตอนนี้ถ้าไปพบว่ามันมีอะไรที่ไม่ถูกต้องและทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนอันนี้เราจะสามารถสั่งระงับการดำเนินการเอาไว้ก่อนได้ไหมครับท่านนะ
6: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: ครับและอย่างน้อยที่สุดก็คุณก็ไปปรับ
6: ม
0: ัน
6: ไม่ใช่ปัญหานะคร
0: ับ
6: เป็นเรื่องที่เขาสามารถดำเนินการได
0: ้ครับ
6: แต่ว่าถ้าเขาต่อเติมหรือว่าดัดแปลงอาคารเนี่ยนะครับที่มันมีผลกับโครงสร้างของตึกเนี่ยท้ายน้ำหนักเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องมาขออนุญาตให้มันถูกต้องนะครับ
0: ถ้างั้นเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่ได้มาขออนุญาตเรื่องดัดแปลงแค่เพียงว่าเขาทำนั่งร้านขึ้นมาจะทาสีถูกต้องไหมท่านฮะ
6: ใช่ครับ
1: ทีนี้ท่านคะเขามีกรณีว่ามีแรงงานต่างด้าวแล้วก็มีการส่งเสียงดังในขณะทำงานด้วยแบบนี้เกี่ยวข้องกับความผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ
6: อันนี้มันต้องไปว่ากันในส่วนของอีกส่วนนึงครับ
0: เหตุเดือดร้อนรำคาญ
6: อ
0: าจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าที่มาเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องไหม
6: ใช่ครับ
1: ก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง
0: ก็ เบื้องต้นอย่างน้อยท่านครับผมคิดว่าท่านผอ.ก็สามารถที่จะทำหนึ่งก็ตรวจสอบว่าเขาทำอะไรถ้าจะต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตก็ต้องสั่งห้ามระงับอย่างที่ท่านว่านะครับแล้วถ้าเกิดข้อพิพาทเกิดความเสียหายกับบ้านข้างเคียงแล้วถ้าทางเขตจะระงับสั่งไว้จนกว่าจะชดใช้ดูแลที่ข้างเคียงให้เขาพอใจซะก่อนแล้วจะได้ลงมือทำตามใบอนุญาตอันนี้ค่อยว่าอันนี้พอช่วยได้ไหมท่านฮะ
6: อันนี้ให้มันไปอยู่ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเจรจาไก่เกลี่ยดีกว่านะครับ
0: ครับ
6: ของผมขอดูแลในเรื่องของการต่อเติมดัดแปลงอาคารถ้าทำไม่ถูกต้องผมก็ไม่นั่นนะครับผมก็จัดการตามระเบียบตามกฎหมายครับ
0: ไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้ดำเนินการถ้ายังไงก็ต้องมีใบอนุญาตให้ถูกต้องว่าหนึ่งคุณกำลังทำอะไรนะครับ
4: ค
0: ่ะคุณแจนถ้ายังไงก็เดี๋ยวคุณแจนให้ความคืบหน้าเข้ามาอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ท่านผอ.ก็ส่งทีมเข้าไปหน้างานแล้วจะได้รู้ว่าตกลงเขาทำอะไรกันแน่นะครับ
4: ค่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะพอดีหนูเห็นว่าเขาบอกว่าจะทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทำนู่นทำนี่อีกเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ได้รับการแก้ไขค่ะแล้วเราก็จะได้รับปัญหาแบบนี้แบบว่าเรื่อยๆตลอดนะคะก็เลยขออนุญาตเข้ามาร้องทุกข์กับทุกท่านนะคะ
0: ครับได้ครับขอบคุณท่านผอ.สายชนด้วยนะครับคุณแจนครับ
4: ขอบคุณท่านผอ.แล้วก็ขอบคุณทางรายการทุกท่านด้วยนะคะ
6: ถ้าสมมุติว่าเขามีการต่อเติมอะไรเนี่ยนะครับในส่วนที่คุณเห็นแล้วเนี่ยนะครับคุณแจ้งมาที่เขตพญาไทได้เลยครับเพราะว่าในส่วนที่เราให้เจ้าหน้าที่ไปดูเนี่ยเขายังไม่ได้มีการ อะไรมากมายนอกจากการทาสีแล้วก็ติดแอร์ครับ
0: ครับ
6: แต่ว่าถ้าคุณแจงบ้านอยู่ใกล้ๆแถวนั้นถ้าเห็นว่าเขาทำอะไรขึ้นมาที่มันดูไปเป็นการต่อเติมเลยท่านมาแจ้งเลยที่เขตพญาไทเลยนะครับเดี๋ยวจัดการเองนะครับ
0: เราไปโทรหาท่านผอ.สายชนเลยนะโทรหาท่านผอ.เลยนะท่านนะ
6: ครับ
4: ขออนุญาต
1: ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ
6: คร
0: ับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็นอกจากเดือดร้อนแล้วก็จะเป็นหูเป็นตาให้กับทางกรุงเทพมหานครเขาด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เพราะว่าถ้ามีการต่อเติมซ่อมตึกอย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปว่าถ้ามันซุดหรือมีอะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องดำเนินการ
0: น้องอย่านัดรู้ไหมว่าการที่เราจะต้องขออนุญาตถ้าอยู่ในอบต.การปลูกสร้างอาคาร
1: สร้างบ้าน
0: ต้องขออนุญาตอบต.อยู่ในเทศบาลต้องขออนุญาตเทศบาลอยู่ในกรุงเทพมหานครต้องขออนุญาตต่อกทม.กทม.ถ้าไม่เกิน7ชั้นขอผอ.เขตถ้าเกิน7ชั้นไปขอสำนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีระดับความสูงต่ำอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าในระหว่างที่เขาก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อย1ขออนุญาตก่อสร้าง
1: ต้องขอก่อนทำ
0: ต้องขออนุญาตก่อนทำกับ2พอทำเสร็จปั๊บจะใช้อาคารต้องขออนุญาตด้วยนะ
1: ต้องขออนุญาตใช้อาคารใช่ไหม
0: ขออนุญาตก่อสร้างขออนุญาต
1: ใช้อาคาร
0: แล้วก็การขออนุญาตมีการก่อสร้างมี2อย่างตามพรบควบคุมอาคาร1ก็คือขออนุญาตแล้วให้คนอนุมัติแล้วไปสร้างกับ2ฉันจะสร้างตามนี้เอาแบบไปวางไว้กับท่านเจ้าหน้าที
1: ่
0: และฉันกลับมาสร้างเลย
1: อ๋อแบบนี้มันได้เหรอคะ
0: ได้ครับ
1: อ
0: ันนี้ตามมาตรา
1: ก็ถือว่าเรายื่นแบบให้เขาแล้ว
0: ยื่นแบบแล้วว่าผมจะสร้างอาคารของผมตามนี้นะครับคุณเจ้าหน้าที
1: ่ผ
0: มมายื่นแล้วนะ
1: เจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจไหมคะ
0: ตรวจสิครับ
1: ค่ะก็ต้องมาตรวจ
0: ผมยื่นเสร็จปั๊บผมไปสร้างเลย
1: ค่ะ
0: ดีไหม
1: ได
0: ้ถามว่าทำไมเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเราจะก่อสร้างเราไปขออนุญาตเนี่ยมันเร็วหรือมันช้า
1: ช้าใช้เวลานาน
0: มากหรือน้อยช้านั่นน่ะ
1: ก็คือบ้านนี่คืออีกนานกว่าจะเสร็จ
0: ช้ามาก
1: ช้ามาก
0: กว่าที่จะอนุมัติให้ไปสร้างนะ
1: ค่ะ
0: ขอยื่นแบบก่อสร้างกว่าเจ้าหน้าที่จะอนุมัติเนี่ยนานมาก
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งเขาออกพรบว่าด้วยการอำนวยความสะดวกปี2558ว่าต่อไปนี้ถ้าเขามายื่นปั๊บเนี่ยคุณจะต้องอนุมัติเขาภายในกี่วันเห็นไหมเขากำหนดเลยนะกฎหมายสั่งนะเพราะที่ผ่านมามันดึงเชงไง
1: ดึงเชงนานเกิน
0: ดึงลงใต้โต๊ะหน่อยนะ เสร็จแล้วก็ เขาก็เลยเปิดช่องมาตรา39ว่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะขออนุญาตก่อสร้างคุณเลือกได้2ข้อ 1ให้เขาอนุมัติก่อนกับ2คุณทำแบบเรียบร้อยปั๊บคุณไปยื่นปุ๊บแล้วคุณมาสร้างเลยตามมาตรา39อย่างหลังเนี่ยนะคุณจะต้องสร้างให้ตรงเป๊ะเลยนะ เมื่อไหร่คุณสร้างผิดปุ๊บไม่เป็นไปตามที่คุณยื่นแบบเนี่ยนะ
1: เขาจะปรับไหมคะแน่นอน
0: ไม่ใช่ปรับ
1: ค่ะเขาจะทำอะไรคะ
0: รื้อเลยครับ
1: โอ้โห
0: โรงแรมแห่งหนึ่งที่ซอยเรวดี
1: ค่ะ
0: นะที่เขตปทุมวันเ พันกว่าล้านครับ
1: ก็ต้องรื้อ
0: รื้อครับเห็นไหมพันกว่าล้านนะครับต้อง
1: เลือกเอานะคะว่าจะทำแบบไหน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปจะให้ถูกไม่ได้เลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปเรื่องของที่ดินกันบ้างนะคะคุณวิวัฒน์จากกำแพงเพชรบอกว่ามีที่ดินของภรรยาแต่ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอยู่กินกันมา40กว่าปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะมีลูกด้วยกัน1คนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วถ้าที่ดินนี้จะขายจะได้ส่วนแบ่งหรือเปล่านะคะพี่ถนอมคุณวิวัฒน์สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
0: คุณวิวัฒน์กับภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วย1คนบุตรยังอยู่มั้ย
7: บุตรไม่อยู่ครับ
0: บุตรเสียชีวิตเหรอ
7: เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี27นะครับ
0: อ๋อบุตรเสียชีวิตแล้วทุกวันนี้คุณกับภรรยายังอยู่ไหม
7: ภรรยาเสียชีวิตไป1ปีแล้วครับ
0: เสียชีวิตไป1ปีทีนี้ทรัพย์สินที่คุณหาได้ด้วยกันมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะ
7: ก็มีบ้านครับมีบ้านแล้วก็มีที่ดินประมาณ
0: ไร่บ้านพร้อมที่ดินโอเคบ้านพร้อมที่ดินบุตรเสียไปแล้วนะครับบุตรเสียไปก่อนบ้านพร้อมที่ดินบุตรเสียไปก่อนผัวเมียไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทรัพย์สินทั้งบ้านทั้งที่ดินเนี่ยได้ปลูกสร้างขึ้นหามาได้ด้วยกันในขณะที่อยู่กินด้วยกันถูกต้องไหม
7: ถูกต้องครับผมแต่งงานตั้งแต่ปี27แล้วผมก็ให้เขาเดือนละ 3,000 3,000 ถึงปี3
0: ย้ำนะเดี๋ยวนะย้ำนะว่าบ้านที่ดินเนี่ยไม่ได้เป็นสินส่วนตัวของภรรยาหรือของคุณนะ
7: ครับ
0: เป็นสินที่หากินมาด้วยกันถูกต้องไหม
7: ผมก็ไม่ทราบครับ
0: เอ้าไม่ทราบได้ไงแล้วคุณต้องทราบสิคุณที่ดินน่ะที่ดินที่ปลูกสร้างบ้านที่คุณมามีบ้านพร้อมที่ดินหนึ่งหลังถูกไหม
7: ครับ
0: ที่อย่างน้อยที่ดินน่ะเป็นที่ดินของภรรยาก่อนจะมาแต่งกับคุณหรือที่ดินของคุณก่อนจะมาอยู่กับภรรยาหรือที่ดินนั้นซื้อมาตอนมาอยู่ด้วยกันแล้วอย่างไหน
7: ใช่ตอนมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านครับ
0: นั่นแหละ
1: ก็คือซื้อด้วยกันตอนอยู่ด้วยกัน
0: เพราะว่าที่ถามอย่างนี้ถ้าเป็นของสินเก่าของเขามันเป็นสินส่วนตัวคุณไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นสินของคุณได้มาก่อนอยู่กินกับเขาเนี่ยเป็นสินส่วนตัวของคุณภรรยาที่ตายก็ไม่มีสิทธิ์แม้แต่นิดเดียวอันนี้ไม่ต้องถามไม่เสด็จน้ำไงแต่ที่คุณบอกว่าเอาละเราพอมาอยู่ด้วยกันปั๊บ
1: แล้วเราก็มาเก็บหอมรอมริ
0: บแล้วก็ไปซื้อที่ดินมาแล้วก็ปลูกสร้างบ้านด้วยกันมา
1: ค่ะ
0: ถ้าจดทะเบียนสมรสก็เป็นสินสมรสพอไม่จดทะเบียนไม่จดทะเบียนสมรสมันจะกลายเป็นสินที่ถูกหามาได้ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพิสูจน์ได้ก็แบ่งคนละครึ่งครึ่งหนึ่งคุณได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นของคนตายคือภรรยาเพราะบุตรเสียชีวิตไปก่อนส่วนที่ครึ่งของภรรยาตกได้แก่ใครก็พ่อแม่พี่น้องของภรรยา
1: ค่ะ
0: ครึ่งของคุณก็ตกได้แก่คุณเพราะว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ครับมันและถามว่าบ้านหลังนี้ปัจจุบันใครอยู่ครับ
7: ตอนนี้ผมยังอยู่ครับ
0: คุณยังอยู่นะแล้วโฉนดที่ดินชื่อใครครับ
7: ชื่อของภรรยาครับ
0: ชื่อของภรรยาคนตายเนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจัดไม่ใช่ดิคุณมีส่วนได้เสียจัดตั้งผู้จัดการมรดกเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้นี่คือต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
1: มีส่วนได้เสียในพื้นที่ตรงนี้
0: ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียสมมติว่าน้องเนี่ยรายเนี้ยภรรยาของคุณพี่เขาเนี่ย
1: เสียชีวิต
0: เป็นลูกหนี้ของน้องยานัท
1: ค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดการได
0: ้คุณเป็นผู้จัดการมี
1: ส่วนได้เสียกับ
0: ม
1: ี
0: ส่วนได้เสีย
1: น
0: ั้นนี่ยกตัวอย่างว่ามีส่วนได้เสียใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ด้วยนะครับเพราะงั้นพี่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกพอตั้งผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บแล้วค่อยมาแบ่งถ้าญาติพี่น้องเขาไม่เอาเขาคิดว่าพี่กับภรรยาสร้างโดยการมาแล้วพี่น้องเขาไม่มีเขาไม่เอาด้วยเขาอยากให้คุณของคุณก็จะได้จบไปเขาจะได้สละสิทธิ
7: ์ครับ
0: เพราะไม่งั้นมันไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกนะพี่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหม
7: กำแพงเพชรครับ
0: กำแพงเพชรเนี่ยพี่ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะให้เขายื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกให้แต่เรื่องพี่มันจะยุ่งหน่อยเพราะว่าพ่อแม่ของภรรยาก็เสียไปหมดแล้วใช่ไหม
7: เสียหมดแล้วครับ
0: นั่นแหละแล้วก็เหลือแต่พี่น้องเขาใช่ไหม
7: เหลือพี่สาวพี่ชาย2คนแค่นั้น
0: นั่นแหละพี่สาวพี่ชายเขามีส่วนในส่วนของน้องเขาที่ตายไง นั่นแหละครับถ้าเขาไม่เอาเขาสละสิทธิ์ให้เราเราก็ได้แต่ถ้าเขาไม่สละสิทธิ์ก็ต้องแบ่งไปให้เขาด้วยนะครับเราได้หนึ่งส่วนเราได้แค่ส่วนเดียวไม่ใช่ได้ครึ่งนึงนะ
7: ครับ
0: เข้าใจแล้วนะ
7: แล้วพวกน้องสาวเขาลูกน้องสาวเขาจะได้ไหม
0: มันไม่เกี่ยวกับลูกน้องสาวลูกน้องสาวถ้าน้องสาวตายแล้วเนี่ยลูกเขามารับเขาได้มรดกแทนที่ได
7: ้น้องสาวเขาก็ตายแล้วเหลือแต่ลูก
0: นั่นแหละลูกเขาก็มารับในส่วนของน้องสาวที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่ารับมรดกแทนที
7: ่ครับ
0: พี่น้องคนไหนเสียชีวิตลูกเขาก็มารับในส่วนนั้นไป
7: ครับ
0: เรื่องพี่ในเรื่องยากนะไปหาอัยการเขาก็ไม่ยื่นให้หรอกครับเพราะมันเรื่องมันซับซ้อนมากนะครับคุณไปหาทนายความครับพี่ครับนะจ้างทนายความเดี๋ยวให้ทนายความเขาจัดการยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็ตกลงในหมู่พี่น้องของภรรยาใครจะสละสิทธิ์ก็ว่าไปใครจะเอาตรงไหนส่วนไหนก็ตกลงกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
0: นี่คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีทะเบียนสมรส
1: มันจะได้ไม่ยุ่งยาก
0: ช่วงหลังนี่คนพอจะทำธุรกิจเนี่ยอย่าผัวอย่าเมียก่อนเลย
1: เพราะว่าอะไรคะ
0: คิดจะโกงลูกคนอื่นไงถ้าโกงก็เสร็จปั๊บเขามายึดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาใครจะไปทำธุรกรรมกับใครนี่ให้ดูนะน้องอย่านัดจำพี่นะ
1: ดูอะไรคะ
0: ถ้าหนูจะไปทำธุรกรรมกับใครจะตกลงกับใครหุ้นส่วนกับใครไอ้หุ้นส่วนเรานั้นน่ะมันมีคู่สมรสไหม
1: ถ้ามี
0: คู่สมรสจดทะเบียนไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่จดทะเบียนอย่าไปร่วม
1: มันจะย้ายจากมันโยกย้ายได้
0: โกงจากเราแล้วไปใส่เมีย
1: ค่ะแล้วเราก็ไปเอาตามคืนไม่ได้
0: แล้วพิสูจน์ยังไงเราย ุ่งไหม
1: ยุ่ง
0: เพราะงั้นถ้าเริ่มต้นจากจะทำธุรกิจแล้วก็เริ่มหย่าผัวหย่าเมียเนี่ยนะ
1: ไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่ซื้อตรง
0: หรือจะเล่นการเมืองแล้วหย่าผัวหย่าเมียเนี่ยนะ อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะ ยากเนี่ยต้องไปต่อไปจะขึ้นประวัติยาวๆนะว่าจดทะเบียน
1: ประวัติให้เรียบร้อยนะคะ
0: ต้องสุดจริต
1: ค่ะเดี๋ยวไปที่คุณลุงมิ่งกันบ้างนะคะคุณลุงมิ่งเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสปกค่ะพี่ถนอมสปกปี40เขาบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยแบ่งขายให้คนอื่นซึ่งก็คือลุงเนี่ยก็อยู่ด้านหลังก็ทำให้ไม่มีทางเข้าออกทำอย่างไรนะเนี่ยลุงมิ่งสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับยานัทและคุณถนอมครับ
0: ผมตอบลุงสั้นๆนะลุงนะเวลาแกหมดนะลุง
8: ครับ
0: ลุงไม่มีทางเข้าออกจากที่ดินที่อยู่หลังสปกคนอื่นใช่ไหม
8: สปกแปลงนี้เป็นแปลงเดียวกันครับของเดิมเขาแบ่งขายให้ผมตั้งแต่ปี40อยู่ข้างหลังสุด
0: ลุงไปซื้อเข้ามาคนที่ขายให้ลุงน่ะเขาเป็นอะไรกับลุง
8: ก็เป็นเพื่อนบ้านกันครับขาย
0: เนี่ยปัญหาของลุงเนี่ยเริ่มต้นจากลุงไปซื้อที่สปกเนี่ยมันผิดกฎหมายเขาที่สปกก็ห้ามซื้อขายลุงก็รู้ใช่ไหม
8: ครับรู้ครับ
0: แล้วสปกเดี๋ยวนะฟังอย่างเดียวนะลุงนะแล้วสปกเนี่ยยังเป็นชื่อของคนขายอยู่ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
0: ทีนี้ลุงไม่มีทางออกต้องการทางออกซึ่งก็คือเจ้าของสปกนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงควรทำเนี่ยนะตอนนี้ก็คือว่าลุงจับมือคนที่ขายให้ลุงเนี่ยไปพบสปกที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อทำการซื้อขายตรงนี้เสียให้ถูกต้องตามกฎหมายสปกซึ่งมันทำไม่ได้หรอกแต่เมื่อเขาขายให้ลุงแล้วเนี่ยลุงจะได้สิทธิ์เป็นผู้เช่าในส่วนที่ลุงซื้อมากับสปกแล้วเรื่องทางเข้าทางออกก็ให้สปกเขาแก้ปัญหาให้เสียด้วยจะได้จบเสียทีเดียวแล้วรีบไปทำเสียภายในวันที่9ธันวาคมปี70นะเรื่องนี้นะนี่เขาถือว่าเขานิรโทษให้นะสำหรับคนที่ซื้อที่สปกนะไปติดต่อสปกครับคุณลุงผมจะไม่พูดไปมากกว่านี้นะชัดเจนอยู่แล้วนะ
8: ครับผม
0: ลุงชวนคนขายไปพบสปกที่จังหวัดสุรินทร์ถ้าเขาไม่ไปลุงก็ไปแจ้งสปกจังหวัดสุรินทร์ได้ถ้ามีสัญญาซื้อขายยิ่งดีเลยว่าผมซื้อเขามานะครับแล้วเรื่องทางเข้าออกก็สปกจะเป็นคนที่จัดการแก้ปัญหาให้ครับ
8: คร
1: ับ
8: ผม
1: สวัสดี
8: คร
1: ับขอบพระคุณนะคะค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทุกสายเลยที่ได้มีการโทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์กับรายการของเรานะคะก่อนจบรายการค่ะเราจะลากันไปด้วยคลิปในการโปรโมทรายการเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายการครม.ของเรานะคะ
0: แต่นี้ก็บอกนิดนึงนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีถ่ายทอดสดการประชุมสภาเรื่องงบประมาณใช่ไหม
1: เรื่องงบประมาณนะคะในวันที่7ถึงวันที่9นะคะสำหรับรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านงดแล้วเราจะมาเจอกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะคะ
0: ครับทีนี้เราก็เดี๋ยวคุณสิริพัฒน์จังหวัดตราดเขาสูงอายุแล้วจะไม่มีงานทำอยากขอจักเย็บผ้าได้หรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับมีคนขอไปแล้วเนาะคุณสำลี ทำเรื่องขอโฉนดตั้งแต่กันยา67มีเจ้าหน้าที่ที่มารังวัดแล้วถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับโฉนดเลยคุณป้าสำลีต้องทำหนังสือไปสอบถามนิดหนึ่งว่าติดปัญหาตรงไหนติดป่าติดเขาติดอะไรหรือไม่นะครับถ้ารู้ว่ามันติดปัญหาว่าไปติดป่าติดเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าคณะกรรมการต้องใช้เวลานะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับน้องยานัทจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจติดตามรายการพิเศษ
1: รายการคุยกับครม.อนุทินนะคะคุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลถึงประชาชนค่ะพบกันในวันเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.รับชมได้ผ่านทาง NBT 2 HD MCOT HD ททบ5นะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ NBT NBT Connect และเพจไทยคู่ฟ้านะคะ
0: ออก3ช่องเลยนะ
1: ใช่
0: ช่อง5
1: ช่อง
0: 9
1: และช่อง NBT
0: ทุกวันเสาร
1: ์ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ตอนแรกเราจะไปพบกับท่านประกรณ์นินประพันธ์กันก่อน
0: รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนะครับเริ่มเสาร์นี้นะ
1: เริ่มเสาร์นี้
0: จะมีทุกวันเสาร์ใช่ไหม
1: จะมีทุกวันเสาร
0: ์แล้วก็รัฐมนตรีก็จะท่านก็จะวนมานะครับว่าแต่ละสัปดาห์ท่านใดแต่ละวันเสาร์ท่านใดจะมาเป็นคนที่มาออกรายการ
1: ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชม
0: ตัวจริงเสียงจริง
1: ใช่คุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลถึงประชาชนนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะเอาวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมติดตามกับรายการ NBT รวมใจกันได้ใหม่นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
10: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
11: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ่ายน้ำและไฟกับโครงการใหม่จนกว่าจะมีนโยบายควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาโดยขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนสำหรับการดำเนินการในระยะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะพิจารณาออกระเบียบมาตรการหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาน
7: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่34เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีมติเห็นชอบรายงานซึ่งรวบรวมผลการศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการทุนขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารภาครัฐโดยเน้นให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับฐานะการคลังจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความพร้อมล ดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และให้ความสำคัญกับสวัสดิการสาธารณสุขการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยสำหรับหัวใจสำคัญของงบประมาณปี2570คือการใช้งบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เบิกจ่ายได้ตามแผนและต้องวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพชวิษาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายน
8: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นี้แม้ว่าฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเป็นผลดีในการช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียบ
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์
3: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วเมามอยนะคะจอยเจี๊ยบออเราเดอะเวิลด์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกับโฟกัสไทยแลนด์ของเราด้วยนะคะเจอกันมาแล้วตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนเข้าไปแล้วนะคะจอยเทียนทองอุเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขามาเจอกันอีกแล้วค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
4: จอยทำสปอตใหม่ดีไหม
3: ว่า
4: ทำสปอตใหม่ดีไหม
3: ว่า
4: โฟกัสไทยแลนด์แม่เอ้ยเหมือนไข่ของอะเนาะน่ารักเหมือนแบบรถพุ่มพวงอะมาแล้วค่ะอะไรเงี้ยนะ
3: อะไรอย
4: ่
3: างงี้ใช่ไหม
4: โฟกัสไทยแลนด์แม่เอ้ยอะไรอย่างเงี้ย
3: เสียงเราก็ยิ่งเปลี่ยนอยู่ด้วยอะไรแบบนี
4: ้ช่วงของเราอะมันไม่เกี่ยวกับไทยแลนด์สักเท่าไหร่เนาะแตะนิดนึงอะไรเงี้ย
3: เวลาเรา
4: เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเน
3: าะอะไรอย่างงี้ใช่ก็ไม่เค้าเรียกว่าอะไรมันก็มีหลากหลายกันไปไงก็ตั้งแต่วันจันทร์มาแล้วกันหนูนาใช่มั้ยก็เรื่องราวข่าวต่างๆอะไรเงี้ยนะเป็นข่าวใหญ่ที่คนไทยต้องรู้เนาะกับคุณหนูนาลัคนาส่วนวันอังคารเนาะพี่เจี๊ยบคุณฟังคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพสำคัญนะคะเราจะมีอายุยืนยาวได้จะมีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตที่ดีได้เนี่ยเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ต้องไปฟังเรื่องราวสุขภาพกับคุณหนูนาสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand นะคะส่วนวันพุธกับวันศุกร์ก็ออเราเดอะเวิลด์มอมอยจอยเจี๊ยบกับเรา2คนนะคะเรื่องราวทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็เรื่องต่างๆที่แบบเป็นประเด็นกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาเพิ่มมาเติมมาเสริมกันได้แล้วก็ส่วนในวันพฤหัสบดีทุกๆวันพฤหัสบดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ยิปซีกับกูรูดานีอาจารย์แม่หมอดาดารินีแล้วก็คุณหนูนาเช่นเคยนะคะอ่ะวันศุกร์วันนี้มีเรื่องราวเห็นว่าจะพูดเกี่ยวกับอังกฤษยูคง UK นี่ใช่มั้ยคะคุณแม
4: ่สัญญาต้องเป็นสัญญาเน
3: า
4: ะ
3: ได้ค่ะว่ามาเลยค่ะ
4: แฮร์รี่เมแกนแลนดิ้ง UK
3: มาอีกแล้ว
4: เอ้าก็คือมาจริง
3: เ
4: ขาลงแล้วเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเนี่ยลงจอดแล้วก็บอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่ก็พาชายาอเมริกันนะคะเดินทางถึงสหราชอาณาจักรแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแบบหรูจ้าเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินเจ็ตบอมบาร์เดียร์ Global Express SRS ที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่นักธุรกิจที่เดินทางระยะไกลก็เชื่อว่าน่าจะไปเช่านะจ้าไม่ได้มีเองไปเช่ามาจาก Planet 9 Private Air บริษัทแม่บริการเช่าเครื่องบินที่มีฐานดำเนินการอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียก็เดินทางมาจากแคลิฟอร์เนียแหละค่าเช่าหรือจ้ะ $12,000 หรือเกือบ400,000 บาทต่อชั่วโมงบินต่อชั่วโมงบิน
3: แล้วจาก
4: เดินทางข้ามแอตแลนติกกี่ชั่วโมงบินล่ะจ๊ะ
3: โหหลายตังค์
4: การหวนคืนสหราชอาณาจักรของทั้งคู่มาพร้อมกับลูกชายลูกสาวอาชีกับลิลิเบตที่เตรียมจะเข้าโรงเรียนที่นั่นในสัปดาห์หน้าคือเอาจริงเนี่ยเขาบ่นว่าแบบเนี่ยลูกไปอยู่อเมริกาเดี๋ยวจะไม่ได้สำเนียงอังกฤษนู่นนี่นั่นจะแคร์อะไรใช่ไหมทิ้งไปตั้งนานแล้วแคร์อะไรล่ะถ้าคุณสามารถสื่อสารได้กับคนทั้งโลกอ่ะไม่ใช่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ซะหน่อยจะเป็นผู้ดีจ๋าไปทำไม
3: ใช่ไหม
4: ใช่ไหมล่ะ
3: แล้วแบบอยู่ที่ไหนในโลกแบบถ้าจะเอาสำเนียงก็ได้ไหมเพราะว่าพ่อก็สอนได้นี่สำเนียงจะไปกลัวอะไร
4: ไม่ว่างหรอกอย่าพ่อสายเขียวขนาดนั้นน่ะจะเวลาที่ไหนแม่ก็แบบหาวิ่งหาแสงไม่เวลาดูลูกหรอกเห็นไหมล่ะออกงานจ้างลูกอยู่ไหนก็ไม่รู
3: ้
4: ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากตำรวจเมื่อเดินทางถึงแล้วก็มีข้อสงสัยอยู่ว่าแล้วเงินภาษีของประชาชนเนี่ยจะถูกนำมาใช้จ่ายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้พวกเขาต่อไปหรือเปล่าการกลับมาตั้งรกรากครั้งนี้เนี่ยเอาหมามาด้วยจ้ะชื่อมีอากับคูล่าข้ามแอตแลนติกมาเลยนะจ๊ะก็แปลว่ายังไงก็แปลว่าจะมาใช้ชีวิตจริงๆแหละ
3: เอามาหมดเลย
4: เขาบอกว่าทั้ง ู่เนี่ยมีแผนจะใช้ชีวิตในรูปแบบของครอบครัวที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในตัวของประเทศ
3: อ๋อค่ะ
4: ทัฟอินทัฟเอาคือเดี๋ยวก็อยู่อังกฤษเดี๋ยวก็ไปอเมริกา
3: เงินเหลือเนาะเงินเหลือเงินเหลือเน
4: า
3: ะ
4: เปลี่ยนออกไปเนี่ย
3: เออ
4: เปลี่ยนออกไปเนี่ยจะว่าเราไบแอสไหมก็ใช่แหละ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าอะไรบ้านยังอยู่ไงมอนเตซิโตที่แคลิฟอร์เนียนะยังมีหลังคฤหาสน์หลังงามเห็นว่าไปซื้อบ้านที่โปรตุเกสเอาไว้ด้วยแล้วก็แต่แน่นอนจะไม่ทำงานให้ราชวงศ์เพราะว่าตามเงื่อนไขที่เคยคุยไปแล้วไงเมื่อปี2020ที่บอกว่าพอถอยออกไปแล้วจะไม่ทำงานให้ราชวงศ์จริงๆต้องไปแล้วไปรับนะไม่กลับมานะแต่นี่กลับมาถือว่าผิดเงื่อนไขอยู่เหมือนกันน
3: ะ
4: สื่อประโคมข่าวว่าเมแกนเนี่ยไม่ได้มาเปล่านะไอ้ที่มาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยได้รับข้อเสนอจากคุณกายริชชี่อดีตสามีคุณมาดอนน่าจำได้ใช่ไหมผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างหนังชื่อดังไงเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าอิตากายเนี่ยไปเสนอบทในภาพยนตร์ซีรีส์เป็นซีรีส์เรื่อง The Gentleman The Gentleman ซีซั่น3ทางช่อง Netflix แล้วดูดิ
3: กายแน่ใจแล้วเหรอกายแน่ใจแล้วเหรอ
4: The Gentleman เนี่ยเขาฉายทางช่อง Netflix และ Netflix เนี่ยก็เป็นช่องที่ทำสัญญากับคู่แฮร์รี่เมแกนแล้วไม่ต่อสัญญาไงเพราะว่าผลิตบทงานออกมาไก่กาอะไร
3: ไม่เข้าตา
4: Netflix เอาอะไรมาให้เนี่ย
3: ใช่
4: ขอโทษนะคะ
3: ค่ะ
4: เพราะข่าวนี้แรมออกมาเท่านั้นบอกอุ้ยเมแกนจะมาเล่นเรื่องนี้เพราะอะไรไอซีรีส์เรื่องนี้มันดังไงซีซั่น1ก็จบไปแล้วซีซั่น2ก็กำลังจะฉายเนี่ยเดือนกันยานี่แหละแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยคือคนดูกันเยอะมากเพราะพระเอกรอไปดูเอาละกันแต่พอมีข่าวว่าเมแกนจะมาเล่นเนี่ยคนดูแบบตายแล้ว
3: ไม่ดูดีกว่าน
4: ี่มันซีรีส์โปรดของฉันไม่แล้วฉันจะทำยังไงก็เอาเจ๊เนี่ยมาเล่นเนี่ยฉันไม่ดูนะหรือบางคนบอกว่าโหฉันแบนเลยดีกว่าฉันแอนตี้ฉันไม่เอาเลยสาบฉันจะสาบปรากฏว่าคุณกายเขาคือถอยไงกายบอกไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่า
3: ไม่เอาเ
4: ลยถึงสร้างต่อไปแล้วใช้เมแกนนี่สวยเลยนะ
3: ก็นั่นแหละสิถึงได้บอกว่ากายคิดยังไงคิดดีแล้วเหรอเจอฟีดแบ็กเข้าไปเลยถอยดีใช่ไหม
4: ถอย
3: ออ
4: แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็จะไปอยู่ท็อปนอกเขตพระราชฐานในของกรุงลอนดอนนะไม่อยู่ในเขตพระราชฐานก็ไม่ได้เป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงที่ไปอยู่ได้ไงใช่ไหม
3: ใช่
4: ก็ต้องไปหาแต่เขาเห็นก็ว่าไปดูคฤหาสน์ราคา10กว่าล้านปอนด์คือจบไม่ลงอะเอาง่ายๆแม่แกนเนี่ยนะสมัยที่แบบเป็นนักแสดงใหม่ๆเลยอะแบบอยู่ยังไงรู้ไหมอยู่ห้องพักแคบๆอะคือเล็กกว่าคอนโดอีกอะเสื้อผ้าเนี่ยแทบจะไม่มีตู้ใส่นะจ๊ะกองวันนี้นึกจะใส่อันนี้ก็ไปคุยมาใส่แต่พอมีสามีเป็นเจ้าชายเท่านั้นแหละอยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวต้องอยู่คฤหาสน์โอ้ยส่วนลูกชายลูกสาวเนี่ยอาชีพ7ขวบลิลิเบต5ขวบเนี่ยก็ไปเข้าเฝ้าเด็ดปู่แล้วนะพระเจ้าชาวเอาไปให้เห็นก็ไป6ปีแต่การเข้าเฝ้าเนี่ยถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ไฮโกรฟเมื่อเดือนกรกฎาคมอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คือตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะไอตอนไปเข้าเฝ้าครั้งนั้นไม่ได้บอกพ่อเลยนะเจ้าชายแฮร์รี่ว่าจะกลับมาบอกทีหลังไงสงสัยว่าไปเห็นหูพ่ออยู่สบายเนาะญาติพี่น้องอยู่สบายเนาะเรานี่อยู่อเมริกาต้องจ่ายค่าเช่าต้องจ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะถังแตกแล้วกลับบ้านดีกว่าอะไรเงี้ย
3: น่าจะอย่างนั้นแหละ
4: แกล้งทำเอาหลานมาโยนหินถามทางอย่าหลานมาหลานอยู่อย่าหลานอยากอยู่ใกล้ปู่
3: อ
4: ่ะกุดเมื่อนี้แกนปลาอะไรเงี้ยนะตาชอบ
3: เอาเด็กมาเป็นเครื่องมือ เอาเด็กมาเป็นเครื่องมือกาวใจเพราะไม่รู้จะเอากาวไหนมาก็ต้องเอาหลานไงประมาณนั้น
4: มีรายงานบอกว่าเนี่ยไอ้ตอนแรกก็อาจจะเขินๆเล็กน้อยอ่ะการที่กลับไปสหราชอาณาจักรเนี่ยอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าครอบครัวมีบ้านพักอยู่ที่มอนเตซิโตแล้วก็โปรตุเกสแล้วก็เมแกนเนี่ยเขายังมีผลิตภัณฑ์ที่เขาขายอยู่ในอเมริกา as ever เคยเห็นไหม as ever อ่ะ
3: ไม่แน่ใจ
4: แบรนด์เขาว่า as ever อ่ะ spice Apple Butter อะไรก็ไม่รู
3: ้แล้วก็ไม่น่าจะเคยเห็นอะไม่น่าจะอยู่ในสายตาม
4: ีผลิตภัณฑ์บรรจุขวด Orchard Apples
3: อ๋อไม่ค่ะไม่เคยเห็น
4: Fragrant Sponge เปิดตัวไปเปิดตัววันเดียวกับวันที่นั่นแหละวันที่หิมะไอ้ดินถล่มในปานั่นแหละเขาบอกว่าเขาจะขายช่วงฤดูใบไม้ร่วงอ่
3: ะ
4: เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนคำสัญญาของเช้าวันใหม่ที่สดชื่นและใบไม้เปลี่ยนสีที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ยังโพสเรื่องราวในอินสตาแกรมและภาพที่เธอแบบว่าทำท่าหัวเราะกับทุกสิ่งขนาดถือผ้าเช็ดจานมีข้อความว่าคนที่ดูแลไก่ก็คือคนขายไก่ทอดชาวโซเชียลมีเดียก็อ้าวอพยพไปอยู่สหราชอาณาจักรเอาหมาไปด้วย2ตัวก็แปลว่าก็น่าจะไปถาวรอ้าวแล้วไก่อ่ะตอนนั้นเลี้ยงไก่ด้วยนะ
3: ไก่ด้วยอ๋อที่ทำกับ
4: ป้าวินนี่ไปดูเลยคือสมราชอ่ะแล้วไก่ทำไงอ่ะแล้วไข่เลี้ยงให้อ่ะต้องไปไม่อยู่แล้วว่า
3: อย่าบอกว่า
4: จะไปบำราชไก่ไม่ต้องกินทุกวันนะ
3: อย่าบอกว่าไก่กินไปแล้วนะ
4: ก็ไม่หรือไงไข่ให้ใครไปถูกๆไปเลยหรือเปล่า
3: อะไรเงี้ยใช
4: ่เออ
3: สงสารไก่จริงไม่ได้มากับเขาด้วย
4: ก็เลยก็เลยคนก็เลยสงสัยว่าเออแล้วตอนนี้ชีวิตไก่จะเป็นยังไงเน
3: ี่
4: ย
3: น
4: ิตยสาร People ซึ่งก็บอกว่าเป็นมิตรกับทางฝั่งเจ้าชายกับเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นมิตรกับทุกคนที่จ่ายเงินให้เขาแหละ People อ่ะเมื่อก่อนก็เป็นมิตรกับแบล็คพิจโจลี่จำได้ไหมแบล็คพิจโจลี่แต่งงานลงปกของ People อะไรนะมีลูกก็ขึ้นปก People ดูนี่นั่นอ
3: ่
4: ะ
3: ได้ตังค์
4: จ่ายตังค์มาจ่ายจบเขาไม่ได้เป็นมิตรอะไรนักหนาเราเขาเก็บเงินแหละเหมือนกับเรานี่แหละ
3: ธุรกิจนี่เน
4: า
3: ะ
4: ใครมาลงโฆษณาให้เราอ่ะรับรองเราจะ
3: ป่วยทั้งวัน
4: แล้วนะ20นาทีใช
3: ่
4: ป่วยยศให้แบบเต็มที่เลยอะไรเงี้ยก็เหมือนกันแหละมันเป็นโรคของธุรกิจใช่ไหมล่ะ
3: ใช่
4: แล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยPeopleก็บอกว่าคอยดูนะพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยคิงชาร์ลส์เนี่ยอยากให้เจ้าชายแฮร์รี่กับเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยรองดองกันในอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยแต่เรื่องเนี้ยมันไม่น่าจะจริงหรอกเพราะว่าทาง People กับทางฝั่งแฮร์รี่อ่ะน่าจะให้ข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียวในหนังสือบันทึกความทรงจำสเปร์ของเจ้าชายแฮร์รี่ที่โจมตีครอบครัวตัวเองเนี่ยบอกว่าเนี่ยเด็ดพ่อเนี่ยวิงวอนเลยนะขอให้เขาเนี่ยคืนดีกับพี่ชายใช้คำว่าพ่อขอร้องเถอะนะลูกอันนี้แปลมาเลยนะพ่อขอร้องเถอะนะลูกอย่าทำให้ช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตพ่อต้องทนทุกข์ทรมานเลยตอนนั้นคิงชาร์ลส์เป็นมะเร็งไง
3: ใช
4: ่คือไอ้เรื่องที่พ่อบอกให้ลูกอ่ะคืนดีกันอ่ะมันไม่แปลกหรอกในความเป็นพ่อถูกป่ะไม่อยากให้ลูกทะเลาะกัน
3: พี่น้องอ่ะเนาะ
4: แต่พ่อนะคะบังคับลูกไม่ได้นะพ่อเป็นคิงก็จริงแต่ลูกก็ว่าที่คิงนะลูกเขาก็มีศักดิ์ศรีนะเจ้าชายวิลเลียมอ่
3: ะ
4: เอาเขากับชายาเขาเจ้าหญิงเคทเนี่ยไปสับสะเละทั้งในการให้สัมภาษณ์สื่อทั้งในหนังสือที่เขียนน่ะเป็นจอยอ่ะเขาทำเราขนาดเนี้ยดีกับเขาไหมล่ะ
3: เข้าใจ
4: ไหวไหมล่ะแล้วเหมือนกับว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยไม่รู้สึกผิดเลยนะในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นเราเนี่ยเราไม่กล้ากลับบ้านเลยนะลูกสื่อ
3: เขาไม่รู้ตัวไงคนพวกนี้เขาเป็นโรคชนิดนึงที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาผิดเขาไม่รู้ตัวว่าเขาอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะเขาเรียกว่าป่วยแบบไ
4: หนเนี่ยไม่รู้สึกตัวเองว่าผิดไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบสร้างความแบบเจ็บช้ำให้กับพี่ชายเนาะ
3: ใช
4: ่แล้วก็แบบโอ้โหแล้วแบบไปให้สัมภาษณ์สื่อแบบร้ายอ่ะไอ้หนังสือที่เขียนออกมาก็ทุเรศเลยอ่ะในอีกด้านนึงก็มีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าชายแฮร์รี่บอกว่าเนี่ยเจ้าชายเนี่ยไม่เคยเลิกคิดไม่เคยที่จะเลิกคิดถึงบ้านเลยนะ
3: เห็นตอนแรกบอกว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วแล้วตอนนี้เป็นโรคคิดถึงบ้าน
4: นับตั้งแต่ลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงแล้วไปตั้งโรค

0: ก็ชายแฮร์รี่ต้องการให้ลูกชายกับลูกสาวเนี่ยเข้าใจโลกที่ตัวเองเติบโตมาและรับรู้ถึงที่มาของครอบครัวแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับ People บอกว่าการตัดสินใจย้ายกลับมาครั้งนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งครอบครัวเพื่อมอบโอกาสให้ลูกๆได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วตอนนั้นบอกว่าหูไม่เอาอ่ะ
1: อ
0: ังกฤษอันตรายจะไม่ให้ลูกกลับมาอยู่หรอกการรักษาความปลอดภัยก็ไม่มีให้อ่
1: ะ
0: อังกฤษอันตรายจำได้เลย
1: แล้วตอนนี้มันยังไงเนี่ยตอนนี้กลับมาเฉยก็นั่นแหละไปไม่รอด
0: อิทธิพลของสายเขียวโดยแท้
1: เอาเหรอ
0: สมองไม่เหลือแล้ว
1: ไม่เหลือแล้วไปหมดแล้ว
0: คือแบบเมกันเติมอะไรลงไปก็เอานั้นแหละแล้วแต่เขาจะเขียนบทมาให้เนาะแรงข่าวบอกว่าเมกันซึ่งเติบโตใน LA ก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่สามารถมอบโอกาสให้อาชีกับลิลิเบตได้สัมผัสวิถีชีวิตจากทั้งสองโลกนอกจากเรื่องโรงเรียนแล้วเนี่ยแฮร์รี่ก็ต้องเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาของทหารผ่านศึก Invictus Gamesที่เบอร์มิงแฮมที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาค
1: ม
0: ปีหน้าก
1: ิจกรรมเดียว
0: กันนี้แล้วข่าวบอกว่าจะชวนให้ทุ่มเทให้กับเรื่องนี้อย่างมากเลยคือเอาจริงน
1: ะ
0: พูดถึงงานการเนี่ยมีอันนี้แหละที่เป็นเรื่องเป็นราวสุดละ
1: กิจกรรมเดียวที่
0: ม
1: ีกิจกรรมเดียวที่จะต้องมีและที่จะต้องทำใช่ไหม
0: การกลับมาเนี่ยสื่อกับคนทั่วไปก็พากันจับจ้องเลยนะปฏิกิริยาเนี่ยผลสำรวจที่จัดโดยสื่อกระแสหลักและก็สำนักโพลในอังกฤษชี้ว่าชาวอังกฤษส่วนใหญ่สนับสนุนเจ้าชายวิลเลียมว่าที่กษัตริย์แห่งวินเซอร์ไม่เข้าข้างนู้นมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเงินของฝั่งแฮร์รี่ด้วยนะบอกว่าเนื่องจากยังไม่มีคำตอบว่าผู้เสียภาษีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยของพวกเขาหรือเปล่าหลังระดับการคุ้มครองของพวกเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่เม็กซิโกก็คือการออกไปนั่นแหละทั้งยังเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อกับกระทรวงมหาดไทยเจ้าชายแฮร์รี่ฟ้องกระทรวงมหาดไทยด้วยนะว่าไม่รักษาความปลอดภัยให้ตัวเองคือตอนนั้นน่ะอยากจะให้รักษาความปลอดภัยทั้งที่เวลาตัวเองกลับมาสหราชอาณาจักรหรือลามไปถึงเวลาที่ตัวเองอยู่ต่างประเทศด้วยก็ออกไปแล้วอ่ะใช่ป่ะก็ไม่รู้จะพูดจะยังไงชาวอังกฤษก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแล้วนอกจากนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้เรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แบบอนุมัติกันง่าย
1: ๆ
0: มันต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่คณะกรรมการบริหารด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของราชวงศ์และบุคคลสาธารณะจะเป็นผู้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับเจ้าชายแฮร์รี่คือเขาจะให้หรือไม่ให้เดี๋ยวอยู่ในดุลพินิจของเขาไงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากได้จัดไงคือออกไปจากราชวงศ์แต่ยังอยากที่จะมีบรรดาศักดิ์มีเขาเรียกว่าอะไรมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอ่ะไม่ทิ้งตรงนี้ไงย้อนแย้งอย่างยิ่ง
1: ก็โดนฝ่ายหญิงเป่าอ่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนโน้นก็เหมือนกันตอนที่ย้ายประเทศไปใช่ไหมพอกลับมาก็คงคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อีกก็ประมาณนั้นแหละพอสายเขียวถูกไหมสายเขียวก็สมองไปหมดแล้วอย่างที่คุณแม่บอกอะก็เลยก็เลยสูญเสียความทรงจำไปหมดทุกสิ่งอย่าง
0: อันนั้นเล่นของไงเล่นของเวลาแบบบ้านเราเขาเรียกเล่นของใช่ไหมเป่าปุ๊งอย่างเงี้ยหัวปากหัวปั๊มใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แต่อันนี้แบบปล่อยให้เล่นสายเขียว
1: สายเขียวมันก็ทำลายสมองนั่นแหละอย่างที่บอกเพราะว่ามันทุกวันมันก็แล้วอเมริกาคนเขาแบบเขาเรียกว่าหาง่ายน่ะสายเขียวน่ะเดินไปตรงไหนก็ได้กลิ่นอย่างเงี้ยบางเมืองบางรัฐอ่ะเยอะมันหาได้ง่ายอะไรนะคะใช่หาได้กลิ่นเยอะมากแล้วก็ส่วนมากคนผิวสีก็จะสูบกันเยอะมากด้วย
0: เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นใครบางคนยกนิ้วอีกแล้ว
1: ใกล้แล้วเนี่ยใกล้ให้มา3นิ้ว
0: อ๋อเนี่ยถ้าสัก3นาทีเนี่ยเอาพูดถึงคุณพ่อของน้องจอยนิดนึง
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าเพิ่งจะลงนามในคำสั่งบริหารเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไงจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาและเตรียมเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรอีก2แห่งค่ะอันนี้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารและให้บังคับใช้ได้ในทันทีเลยนะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอออนแทริโอเนี่ยเป็นชื่อของทางแคนาดาไง

0: อยู่ๆเนี่ยเขามีปัญหาขัดแย้งทางการค้ากับแคนาดาถูกไหมเรื่องภาษีอ่ะแคนาดาก็ตอบโต้ไงแคนาดาก็ไม่ยอมไงป้าบออยู่ๆจะมาบีบกันใช่ไหม
1: ใช
0: ่อยู่บ้านเป็นเพื่อนบ้านติดกัน
1: อ
0: ่ะคราวนี้จะสมัครสมานกันไว้ดันมาบีบเราทุกทางเออล่าสุดเนี่ยจะมาเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเนี่ยซึ่งเขาใช้กันมาเป็นกี่สิบกี่ปีแล้วล่ะเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกาเลกออนทาริโอเปลี่ยนเป็นเลกอเมริกาโดยมีผลบังคับใช้ทันทีถือเป็นการยั่วยุแคนาดาอีกขั้นหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้าที่ตึงเครียดทะเลสาบออนทาริโอเป็น1ใน5ของทะเลสาบใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือนะมีพรมแดนติดกันทั้งออนทาริโอของแคนาดากับรัฐนิวยอร์กของสหรัฐทั้งบอกว่าโอ้โหคิดเรื่องเปลี่ยนชื่อทะเลสาบเนี่ยมานานแล้ว และหลังจากเขาบอกว่าไอ้ชื่ออ่าวเนี่ยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: จำอ่าวเม็กซิโกได้ไหม
1: uh-huh.
0: ไปเปลี่ยนชื่อเป็นอ่าวอเมริกา
1: uh-huh.
0: แล้วเนี่ยทะเลสาบก็เปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกา
1: uh-huh.
0: ต่อไปยังไปเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรอีกนะจ๊ะ
1: มหาสมุทรอเมริกาม
0: หาสมุทรแอตแลนติกเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกอะไรพวกนี้
1: uh-huh.
0: จะเปลี่ยนให้เป็นมหาสมุทรอเมริกา
1: uh-huh.
0: จะบ้าเหรอ
1: เออก็ชอบเปลี่ยนชื่อเนาะ
0: เดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นสมัครมหาสมุทรอเมริกาแต่มันมีสองมหาสมุทรเลยนะจะเปลี่ยนเป็นอะไรจะเป็นทั้งสองอันเหรออเมริกา1อเมริกา2อะไรเงี้ยหรอ
1: ใช่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้อเมริกานู่นนี่นั่นออกตกอะไรก็ว่าก
0: ันไปเขาจะเป็นไม่รู้แหละแต่ว่าแบบอะไรอ่ะพ่ออ
1: ืมแกชอบเปลี่ยนนะชอบอยากจะแบบนู่นนี่นั่นตลอดเลยเห็นเออเห็นตรงโน้นอยากจะเปลี่ยนตรงนี้อยากตรงนั้นก็อยากจะเปลี่ยนตรงนี้อยากตรงนี้ก็อยากใส่ชื่อตัวเองไปเหมือนกับธนบัตรที่อยากจะเอาตัวเองไปใส่เขาต้องเป็นคนที่ตายโอ้ย
0: ที่สำคัญนะจ๊ะไม่มีใครอยากใช้นะจ๊ะ
1: อืมเอ็นดูนะแบบตายแล้วค่ะคุณพ่อคุณพ่อทำงานเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: เงินก็จะเอาชื่อเสียงก็จะเอามรดกวงตระกูล
1: ก็จะเอาม
0: ีหมด
1: เออจะเอาหมดทุกอย่างอะไรแบบเนี้ย
0: ไปพักกันก่อน
1: อ๋อได้โอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกินน้ำกินท่ากันแล้วเดี๋ยวช่วงที่สองพาไปไหนคะไปอเมริกาหรือยังอยู่อังกฤษต่อหรือยังไง
0: ไปอเมริกาดีกว่า
1: อเมริกา
0: ไปหาพี่มาร์คจักเกอร์เบิร์กไปปลอบใจนิดนึง
1: โอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อโฟกัสไทยแลนด์หมอหมอยจอยเจี๊ยบเนาะโอเคค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World หมอหมอยจอยเจี๊ยบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรอุเทนพันธ์
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้านะครับเจ้านายปูน
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World หมอหมอยจอยเจี๊ยบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรอุเทนพันธ์
1: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2 Focus Thailand All Around the World หมอหมอยจอยเจี๊ยบกันต่ออ่ะช่วงนี้มากันที่อเมริกากันต่อนะคะคุณแม
0: ่อันเนี้ยถือว่าเป็นบทเรียนเนาะเป็นบทเรียนสำหรับโซเชียลมีเดีย
1: ค่ะ
0: คนทำโซเชียลมีเดียอย่างเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกไงอย่างเนื้อหาของโซเชียลมีเดียคอนเทนต์บางทีเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ไร้มนุษยธรรมอ่ะ
1: uh-huh. อ
0: ย่างเห็นคนตะเกียกตะกายเอาตัวรอดชีวิตแทนที่คุณจะช่วยเนี่ยคุณยกมือถือขึ้นมาถ่าย
1: ค่ะ
0: หรือเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ง่ายๆเลยนักเรียนตบกันเนี่ยเห็นไหม
1: uh-huh.
0: ลงคลิปวิดีโอแล้วก็ลง Facebook อ่ะเห็นไหมหรือลงในแบบ TikTok อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่จะห้าม
0: เห็นหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่แบบเดี๋ยวนี้คนเราอ่ะเหมือนโซเชียลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปละบางคนเนี่ยวันไหนไม่ได้โพสแล้วรู้สึกแบบว่าเหมือนชีวิตขาดอะไรไปอ่ะเหมือนชีวิตขาดความหวานเนี่ยก็ต้องมีแบบอะไรมาเติมเงี้ยบางคนเนี่ยไปเจอเหตุการณ์อะไรโดยที่ยังไม่ได้ไต่ตองล่วงหน้าก็โพสแล้วไงแล้วโดยที่แบบไม่รู้ความจริงแล้วก็ต้องมาแบบทัวลงเงี้ยมาแก้กันทีหลังเงี้ยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าพวกแก่ๆเนี่ยนะพวกสวัสดีวันจันทร์เราก็ปล่อยไปจริงๆก็เป็นคนไหวพริกนี่แหละคือบางคนเนี่ยเห็นไหมล่ะแก่จะลงอยู่แล้วนุ่งกระโจมอกมาเต้นน่ะหรือมาถอดผ้าเช็ดตัวเคยเห็นใช่ไห
1: ม
0: ที่ไปลงในแบบ Facebook อ่ะ
1: ค
0: ือแบบเอาไปคิดลูกหลานปล่อยไปได้ยังไงไม่เข้าใจคือกะอีแค่เรียกแบบมันได้ตังค์ไงได้ยอดวิวได้อะไรอ่ะแต่คุณไม่อายเหรอฮะน่าหรือนึกว่าฉันแก่แล้วยังไงเดี๋ยวฉันก็ใกล้ตายแล้วฉันไม่ต้องอะไรแล้วหรอมันไม่ได้นะคือศักดิ์ศรีความเป็นคนมันต้องมีนะมนุษย์น่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีวันดีคืนดีเคยถือเขาเรียกอะไรถือขันไปตักบาตรพระเข้าวัดไปนั่งสมาธิวันดีคืนดีไม่เข้าแล้ววัดอ่ะมาหาเงินจากโซเชียลมีเดียดีกว่าถอดเสื้อถอดผ้าโชว์อะไรเงี้ยคนก็เข้าไปดูนะไปดูความแปลกหรือก็ไปดูแล้วก็ไปแบบไปเข้าไปด่าอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันได้เงินฉันได้ยอดวิวแล้วอะไรเงี้ยหรอคืออันนี้ไม่ไหวน
1: ะ
0: นั่นแหละแก่แล้วก็ปล่อยไปแต่มันจะมีเด็กไงเด็กที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ไงเช่นเด็กที่ถูกชักจูงได้ง่ายเชื่อได้ง่ายอย่างเช่นจากเหตุการณ์อันนี้พูดให้ฟังแล้วกันจากเหตุการณ์กราดจุด
1: ๆค่ะ
0: ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์รู้ไหมว่าคนร้ายซึ่งเป็นเด็กนักเรียนม.1เนี่ยเขาไลฟ์ไปด้วยนะไลฟ์เฟซบุ๊กไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยแล้วนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวสื่อโซเชียลมีเดียมันเปิดกว้างให้เยาวชนเนี่ยได้ไลฟ์กระทำความผิดของตัวเองลง Facebook อย่างนี้ได้ไง
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ว่าคือมันไม่ทันไงคือการไลฟ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงลงมาได้เพราะไม่มีใครคาดการได
1: ้
0: มันไม่เหมือนโพสต์ทั่วไปที่พอเห็นมันไม่เหมาะสมหรือผิดกฎของชุมชนเนี่ยเขาดึงลงได้แต่นี่มันไลฟ
1: ์มันไลฟ์สดไปแล้วมันไม่ได้แล้ว
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้น่ากลัวมากเลยเนาะ
0: ใช่แล้วที่สำคัญคือcopy cat ไงเดินแบบโอ้ยคนคือเด็กไงเด็กอ่ะเขายังไม่รู้ไงว่าแบบทำแบบนี้มันผิดแต่บางคนอาจจะมองว่ามันเท่หรือบางคนกดดันเอาไอ้นี่ทำได้ฉันก็ทำได
1: ้
0: ฉันก็โดนบูลลี่มาเยอะฉันอยากมั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มาจากสื่อทั้งนั้น
0: ตอนนี้เนี่ยด้วยเหตุการณ์พวกเนี้ยประเด็นเหล่านี้ประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันก็เลยไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของแพลตฟอร์ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโดนมันเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูเหมือนกันนะเจ้าแรกที่โดนก็คือ Facebook นั่นแหละ
1: จ้ะ
0: ก็คือ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่เนาะ Meta เป็นเจ้าของ Facebook กับ Instagram ถูกป่ะ
1: จ้ะ
0: โดนฟ้องร้องจาก20กว่ารัฐอ่ะจาก20กว่ารัฐในสหรัฐเนี่ย29รัฐเมื่อเขาบอกว่าโดนฟ้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมตาเนี่ยไปมอมเมาเยาวชนไงทำให้เยาวชนหลงผิดหลงแบบอยู่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียกค่าเสียหายแต่ว่าเมตาเนี่ยก็ไม่ยอมรับผิดไม่ยอมรับว่าตัวเองอ่ะผิดมีส่วนผิดแต่ในที่สุดแล้วก็มีการประนีประนอมยอมความกันคือยอมจ่าย 18,000 ล้านดอลลาร
1: ์
0: เพื่อจบคดีทั้งหมดก็จ่ายให้แต่ละรัฐแหละแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ละรัฐเช่นแคลิฟอร์เนียอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าแต่ละรัฐเนี่ยจะได้รับค่าเสียหายไม่เท่ากันเนาะจ่ายเป็นระยะเวลา10ปีไงยอมความกันไปเนี่ยตั้งแต่26สิงหาคมแล้วที่สำคัญคือมันนำไปสู่การที่เมตาเนี่ยยอมแลกกับเพดานเวลาเล่นโซเชียลของวัยรุ่นให้เหลือแค่วันละ2ชั่วโมงแล้วก็สำหรับเมตาเนี่ยเมตาเนี่ย 18,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันเป็นสิวๆเองนะเหมือนสำหรับเศรษฐีเศษเงินเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ว่า เพราะมูลค่าการตลาดของเมตาอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคดีเนี่ยถ้าเรามองในตอนนี้ก็คือเป็นคดีที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุคนี
1: ้ค่ะ
0: ปิดคดีเนี่ยสำหรับแบรนด์ธุรกิจที่สร้างจากรายที่สร้างรายได้โดยอาศัยความนิยมจากวัยรุ่นเนี่ยถูกปาก
1: ใช่แล้ว
0: แต่จริงๆอ่ะคนแก่ก็เล่นเยอะนะไม่ใช่แต่วัยรุ่นหรอกFacebook เน
1: ี่
0: ย
1: ป่ะใช่ๆพ่อเราก็ยังมาเล่นเลยนะเดี๋ยวนี้นะขนาด80กว่าแล้วนะเข้ามาเล่นแล้วนะ
0: ตัวมันเล่นง่ายเหรอ TikTok อ่ะ TikTok มันต้องอัดคลิปใช่มั้ย
1: เป็นไม่เป็นแกก็เข้ามาแบบมาดูแล้วคลิกไลค์อะไรอย่างงี้นะ
0: คือ Meta เนี่ยพยายามทำให้เห็นภาพว่าบริษัทเองก็เป็นฝ่ายที่ยอมเจ็บตัวไม่น้อย
1: ค่ะ
0: โดยระบุตัวเลขรายได้ในไตรมาสที่2เนี่ยของปี2026ก็คือปีนี้เนี่ยอยู่ที่60,000 กว่าล้านดอลลาร์เท่ากับว่าเงินที่ใช้ในการยอมความครั้งนี้เนี่ยถือว่าจ่ายไป1ใน3ของรายได้ของทั้งไตรมาส Meta ก็บอกว่ามีบันทึกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายราวๆ10,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3ซึ่งเป็นเงินที่ไม่ได้อยู่ในกรอบที่เคยแจ้งนักลงทุนไว้ตอนประกาศผลประกอบการในเดือนกรกฎาคมเขาก็จะอ้างว่ารายได้ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแต่จริงมันเยอะตอนนี้เรามาดูว่าถ้าเมตาเนี่ยถือว่าเป็นแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุคนี้เนี่ยแต่จริงๆมันมีคดีที่แพงกว่าเมตาก่อนหน้านี้ตั้งเยอะนะคดีที่แพงที่สุดเนี่ยเป็นมูลค่าการยอมความหรือว่าการจ่ายค่าชดเชยคดีความที่สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยคือข้อตกลงระงับข้อพิพาทเรื่องยาสูบปี1998คิดเป็นมูลค่ามากกว่า2,600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7ล้านล้านบาทคู่กรณีเป็นบริษัทผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ที่สุด4แห่งในสหรัฐส่วนโจทก็คืออัยการสูงสุดจาก46รัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สาเหตุมาจากการที่รัฐทั้ง46เป็นโจทยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไงคือรัฐเนี่ยฟ้องเพราะว่ารัฐเนี่ยต้องมาจ่ายเงินค่ารักษาให้กับคนที่เป็นโรคจากการสูบบุหรี
1: ่
0: มันสิ้นเปลืองงบประมาณไงเขาก็เลยฟ้องบริษัทบุหรี
1: ่
0: ตอนนี้ในส่วนของการชำระเงินก็คือกำหนดให้บริษัทบุหรี่เนี่ยทยอยจ่ายเงินชดเชยต่อเนื่องเป็นเวลา25ปีพร้อมข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการตลาดและการโฆษณาเหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเราก็สั่งให้บริษัทบุหรี่ลงภาพที่ไม่สวยอ่ะทำซองบุหรี่ให้น่าเกลียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีแต่
1: ฟันหลอฟันเปิดนู่นนี่
0: โรคปอดโรคตาโรคหัวใจอะไรเงี้ยเนา
1: ะ
0: ถามว่าคุณหยุดไหม
1: ไม่
0: เพราะนั่นแค่ซองไงเขาเอาบุหรี่ซองเดี๋ยวเขาทิ้งไงคือสมัยก่อนอาจจะมีคนสะสมซองบุหรี่บ้างแต่มันก็ไม่ได้เอาจริงมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆไง
1: ค่ะ
0: เพราะสูบเสร็จก็ทิ้งบางคนไม่ได้มองหน้าซองด้วยซ้ำนะเป็นรูปอะไร
1: เนาะใช่ไหมซื้อมาแกะปุ๊บสูบเลยอะไรเงี้ยบ้านเราย
0: ิ่งทำให้ไม่น่ามองก็ยิ่งไม่มองถูกปะล่ะ
1: บ้านเราคนยังสูบบุหรี่เยอะกันอยู
0: ่เยอะมากเยอะเลยส่วนคดีอื่นๆก็เช่นวิกฤตน้ำมันรั่วไหล Deepwater Horizon ปี2010ตอนนั้นคู่กรณีเป็น BPต้องจ่ายค่าเสียหายและกองทุนชดเชยประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มาจากเรื่องอื้อเฉาเรื่องไอเสียรถยนต์ของ Volkswagen ในปี2016ยอมความในมูลค่า 14,700 ดอลลาร์700ล้านดอลลาร
1: ์
0: เพื่อชดเชยให้กับเจ้าของรถยนต์และปัญหาด้านสิ่งแวดล้
1: อม
0: แล้วก็มีคดีช่อโกงหลักทรัพย์ของ Enron ในปี2008เป็นคดีแบบกลุ่มที่ตกลงยอมความชดเชยให้นักลงทุนเป็นมูลค่า 7,200 ล้านดอลลาร์แต่สำหรับ Facebook ดีลจบแต่เขาถือว่าปัญหาเพิ่งเริ่
1: ม
0: คืออะไรหนึ่งในปัญหาสำคัญสำหรับข้อตกลงนี้ก็คือเจ้าจะรู้ได้ยังไงอะว่าคนที่กำลังใช้ Instagram หรือ Facebook เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถูกป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามเด็กใช้แล้วรู้ได้ไงอะ
1: เด็กก็โกงอายุโกงวันเดือนปีเกิดไปสมัครกันเยอะแยะ
0: 7ขวบมี Facebook เล่นน
1: ่
0: ะ
1: อะไรแบบเนี้ย
0: อันนี้ Meta ก็เลยบอกว่าต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบอายุเพื่อแยกผู้ใช้งานที่เป็นวัยรุ่น แม้จะกรอกอายุเป็นผู้ใหญ่แต่สำนักข่าวออนไลน์ระดับโลกที่ชื่อว่า Tech Crunch ที่เสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆและบริษัทสตาร์ทอัพก็ชี้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังมีข้อจำกัดและอาจตรวจอายุผิดพลาดได้และการตรวจสอบอายุอาจจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มากขึ้นก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าการปกป้องเด็กบนโลกออนไลน์จะต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวหรือไม
1: ่
0: เอาจริงนะสำหรับประเทศอื่นเราไม่รู้นะอย่างอเมริกาเนี่ยแต่สำหรับประเทศไทยอ่ะตรวจไม่ยากหรอกบัตรประชาชนไงคุณต้องแสดงบัตรประชาชนหน้าบัตรให้ดูว่าคุณอายุเท่าไหร่แสดงบัตรมาเลยแต่เขาก็จะมีข้อโต้แย้งว่าบัตรประชาชนมันเป็นสิ่งของมันเป็นสิ่งสำคัญไงเราไม่สามารถที่จะแบบเอาไปให้ใครดูได
1: ้
0: เพราะถูกอาจจะถูกเอาไปทำอะไรได้ อย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็ยากอ่ะแต่ขอโทษนะบัตรประชาชนบ้านเราอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรรัดกุมซะทีเดียว
1: ค่ะ
0: ขนาดเป็นพูดไทยไม่ช้าเลยอ่ะมีบัตรประชาชนได้ไงหรือบางทีเนี่ยมาเป็นผีอยู่ในบัตรทะเบียนบ้านเราเนี่ยเวลาไปเลือกตั้งต้องคอยตรวจทุกทีเลยว่าในบ้านเราเหลือคนเท่าไหร
1: ่
0: มิใช่ว่าแบบพอไปเลือกตั้งทีแสดงบัตรแสดงสำเนาทะเบียนบ้านอุ๊ยมีคนอยู่ในบ้านเพิ่มมา100กว่าคนนี่ไม่ได้นะ
1: เขาถึงให้เช็ค
0: ไม่ได้นะโดนแจ้งไม่ได้จะให้ผีมาอยู่ไม่ได้เลยพวกนี้จะเป็นแบบคะแนนผีด้วยไงใช่ไหมต้องระวังมาอยู่ได้ยังไงมันมีทุกอย่างอ่ะที่เมืองไทยอ่ะที่เราเห็นน่ะเนาะตอนนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะก็เลยบอกว่าถ้าเราใช้การตรวจสอบอายุเนี่ยถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยการปกป้องบนโลกออนไลน์จะต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวด้วยหรือเปล่าอย่างที่พี่บอกว่าต้องใช้บัตรประชาชนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนว่าอีกเรื่องนึงที่เฟซบุ๊กจะต้องเผชิญก็คือจะต้องกระทบตลาดวัยรุ่นข้อตกลงนี้เมตาเนี่ยไม่ได้อยากทำนะที่ต้องทำเพราะว่าแพ้คดีก็เลยแสดงให้เห็นว่าไม่ได้จงใจไม่ได้อยากที่จะลุกขึ้นมาปกป้องวัยรุ่นแต่แรกผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมองว่าในเมื่อไม่ต้องการทิ้งตลาดวัยรุ่นเมตาอาจต้องกลับไปหาตลาดออฟไลน
1: ์
0: ออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือการโปรโมทและการสื่อสารแบรนด์สินค้าโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในโลกของความเป็นจริงผ่านทางช่องทางทางกายภาพ
1: ค
0: ่ะสงสัยใช่ไหมว่าช่องทางทางกายภาพคืออะไรก็คือว่าออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำอะไรได้บ้างสื่อสิ่งพิมพ์ไงโฆษณาขนาดใหญ่ตามป้ายบิลบอร์ดทำโปสเตอร์ทำใบปลิวนิตยสารและหนังสือพิมพ์เหมือนลงโฆษณาไอ้ข้างๆรถไฟฟ้าเห็นปะคนก็มองเห็นได้เวลายืนรอรถไฟฟ้ารถไฟอเมริกาเยอะแยะไปใช่ไห
1: ม
0: ไปติดรถประจำทางก็ได้รถบัสอะ
1: บังคับมอง
0: รถอะหรือสื่อกระจายเสียงและภาพอ่ะโฆษณาทางทีวีวิทยุมาโฆษณากับเราก็ได้เนาะเมตาพูดไปเลยอะไรเงี้ยได้หมดมาร์กอะไรเงี้ยกิจกรรมและการพบปะเช่นการจัดบูธแสดงสินค้างานอีเวนต์การเดินทรูปโปรโมทสินค้าเดินทรูปโปรโมทสินค้าก็เดินกันไปจิกถือป้ายกันไปอ้าวเจอเด็กอัดแจกอะไรทำนองนี้เนาะแล้วก็การขายหน้าร้านแบบ face to face การตลาดแบบทางตรงแบบดั้งเดิมก็คือยังไงรู้ไหมส่งจดหมายไงไม่ไกลยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมยังส่งจดหมายกันอยู
1: ่
0: หรือแจกของพรีเมียมของแบบแปะทำพวงกุญแจทำอะไรเงี้ยไปแจก
1: ค
0: นก็อยากได้อยู่แล้วแหละ
1: ใช
0: ่ข้อดีของการตลาดออฟไลน์คืออะไรคือสร้างความน่าเชื่อถือเช่นการเห็นป้ายจริงหรือสัมผัสสินค้าจริงถูกป่ะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์ตัวเองอ่ะมีตัวตนมีมั่นคงเข้าถึงถูกจังหวะการแจกใบปลิวหรือตั้งบูธใกล้จุดขายช่วยสะกิดใจคนที่พร้อมซื้อในขณะนั้นทันทีเข้าถึงคนหมู่มากสื่ออย่างเขาเรียกว่าอะไรป้ายข้างทางหรือโทรทัศน์เนี่ยคนก็จะเห็นชัดกว่าก็ช่วยให้คนในวงกว้างมองเห็นได้อย่างต่อเนื่องไงแต่ว่านักการตลาดก็เริ่มคิดกันแล้วว่าถ้าเกิดวัยรุ่นเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยน้อยลงเนี่ยก็คงต้องถอยกลับไปทำการตลาดแบบออฟไลน์เหมือน10ปีก่
1: อ
0: นแต่นักวิเคราะห์บอกรู้ได้ไงว่าวัยรุ่นเขาจะถอยไปหาตลาดออนไลน์จริงจังเพราะอะไรรู้ป่ะห้างแบบเมตาไง Facebook กับอะไรอ่ะ Facebook กับ Instagram แต่ถามว่า ตฟอร์มอื่นห้ามปะล่ะ TikTok ยังอยู่Telegram ยังอยู
1: ่
0: อือยังมีเยอะแยะไปหมดอ่ะที่มันออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือคิดหรอว่าเด็กเนี่ยเขาจะกลับไปที่โรงเรียนกลับไปทำดูกิจกรรมหน้าห้างหรือกลับไปรับของแจกหน้าร้านนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นไปไม่ได้เด็กเขาต้องไปขวนขวายหาแพลตฟอร์มใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ของพวกเขาได้ไม่ต้องเล่น IG ก็ได้ไม่ต้องเล่น Facebook ก็ได้แต่ไปหาแพลตฟอร์มที่เป็นเกมเป็นเพลงเป็นแอปแชทเขาบอกว่าตอนนี้เด็กประมาณ 16% เนี่ยไปเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกจำกัดอ่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเมตาเด็กทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยเล่นแล้วนะ Facebook อ่ะมีแต่แก่ๆอย่างเราเนี่ย
1: เฟซบุ๊กน้อยลงแต่ถ้าคนที่อเมริกาเขาก็จะไปเน้น IG กันเยอะ
0: ใช่เล่น IG กัน
1: ใช่ค่ะแต่ก็มีคนเป็นรุ่นเราถ้าเป็นอเมริกันคนรุ่นเราก็ยังเล่น Facebook กันอยู่แต่เป็นเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะไป IG กันอะไรเงี้ย
0: Facebook มันถนัดกว่าไงเอาจริงสำหรับการวอท
1: เราก็ถนัดกว่าเหมือนกัน
0: แต่เด็กเนี่ยเขาจะเล่นยังบางทีเรายังงงเลยว่าต้องถามหลานว่าเอ๊ะ IG เนี่ยคือยังไงเวลาเราจะโพสเนี่ยเราจะโพสยังไงเขาจะพวกเขาจะมีเป็นสตอรี่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมมีแบบเป็นสตอรี่มีเป็นถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็จะมีเทรดเห็นปะช่องข้างๆอ่ะท่านยังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเทรดนี่ก็คือเอาไว้อ่าน
1: บางทีมันก็มีหลายอย่างจนเราก็งงเหมือนกันบางอย่างเราก็เอ๊ะเราว่าเราโพสต์อย่างนี้แต่กลายเป็นไปออกแบบโพสต์แบบอะไรนะที่มันอยู่ได้24ชั่วโมงแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาหมดแชร์เดี๋ยวนี้โพสต์อันนี้อันนู้นอันนั้นอะไรเงี้ยเรียวหรืออะไรเงี้ยมาหมดแล้วก็ไปลิงก์ไอ้Facebook กับ IG ก็ลิงก์กันอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนรูป Facebook IG ก็เปลี่ยนตามด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนมันลิงก์กันไปโดยอัตโนมัติถูกมั้ยเพราะมันด้วยกันมันคู่กันไปแล้วใช
0: ่
1: ประมาณนั้น
0: แล้ว Facebook เนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือเขาถูกใช้ในการคอมเมอร์เชียลไงการขายอ่ะ
1: ใช่
0: เช่น
1: IG ด้วย
0: เขาเรียกอะไร
1: นึกอะไรมันก็มาเหมือนกันเลย
0: ขายของนะเห็นไหมเวลาเราเล่น Facebook มันจะมีฟีดขายของขึ้นมาเต็มหมดเลย
1: ถูกนึกอะไรเขาก็มาเดี๋ยวนั้นเลยเขาอ่านใจเราออกได้หมดเลย
0: ใช่ใช่ใช่ AI มันจับ
1: ได้หมด
0: สมมติว่าเราพูดว่าอยากได้อะไรวะอยากได้หนังสือสักเล่มนึง
1: มาเลย
0: โอ้โห
1: ขึ้นกันมาใหญ
0: ่มาไม่ได้มาธรรมดานะมาในเรื่องในทำนองเดียวกันเลยอะประมาณว่าถ้าเรื่องที่คุณหาอ่านมันไม่มีเนี่ยแต่ฉันมีเรื่องนี้นะมันใกล้กันมากคล้ายกันมากอะไรทำนองเนี้ย
1: ใช่ทุกอย่างมันจับหมดแม้กระทั่ง ChatGPT ก็จับเหมือนกันจับทุกอย่างคุยอะไรถามอะไรมันก็ขึ้นมาให้ละให้เราคลิกไปดูอย่าง
0: นี้ใช่ใช่
1: ประมาณนั้น
0: คือมันแล้วก็แบบถ้าจะไวหน่อยอะก็คือ Twitterใช่ไหมทวิตเตอร์แต่ทวิตเตอร์มันจะเป็นก็เรียกอะไรเป็นฟีดข่าวสั้นๆมันต่างกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ช็อตไปเมื่อกี้โทษค่ะ
1: เนาะสื่อในยุคนี้โอ้ยเยอะแยะมากมายแล้วแต่จะเลือกจะใช้ในแง่ที่ดีมันก็ดีแต่ถ้าใช้มาทำลายคนอื่นหรือเป็นให้คนอื่นเป็นเหยื่อเนี่ยมันจะไม่ดีอ่ะก็ต้องระมัดระวังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องช่วยดูช่วยสอนเด็กด้วยนะ
0: นี่เรายังมีเวลาเหลือใช่มั้ย
1: มีค่ะมีเวลาเหลือประมาณ5นาทีกว่าอืม
0: เรายังอยู่กันที่เมตาเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าพอเมตาโดนขนาดนี้เนี่ยรู้มั้ยว่ามีคนเค้าโหนทันทีเลย
1: อืม
0: ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือซัสเซ็กค่ะ
1: อืม
0: เจ้าชายแฮร์รี่กับแมแกนเนี่ยไม่ปล่อยผ่านค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยอ้างเคลมเลยบอกว่าพูดเรื่องความปลอดภัยบนโซเชียลมีเดียของเด็กมานานแล้วพอเมตายอมความครั้งนี้ที่เป็นคดีประวัติศาสตร์เนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ปล่อยผ่านเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปลื้มนะที่เมตายอมความเนี่ยทำให้ไม่ต้องมาเจอกับผลการพิจารณาคดีแบบเต็มๆที่ทั้งคู่มองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีเมตายังไงก็มีเงินจ่ายอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโมเดลธุรกิจของบริษัทอาศัยการเก็บและใช้ข้อมูลของเด็กๆรวมถึงผู้ใช้งานจำนวนมากมาหลายปีแล้วอิจฉาเขาใช่ไหมเนี่ยว่าเขารวย แถมมันมีรายงานว่ากำไรของเมตาในเวลาแค่ประมาณ30วันเนี่ยก็หาตังค์ได้แล้วไอ้ 18,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยที่ต้องจ่ายออกไปเนี่ยส่วนมาตรการใหม่ที่เมตาตกลงจะทำเพื่อความปลอดภัยให้เด็กก็จำกัดการใช้งานในช่วงเที่ยงคืนถึง 6:00 น.ทางเซสเซ็กก็บอกว่าหวังว่าจะทำให้บริษัทเทคโนโลยีรายอื่นๆหันมาเปลี่ยนตามด้วย
1: yeah.
0: แล้วนอกจากนี้เนี่ยเมตาเนี่ยนะเขาบอกว่าคือวิธีการของเขาเนี่ยจะงดการส่งแจ้งเตือนในช่วงเวลาเรียนเอาฟิลเตอร์แต่งหน้าหรือเอาฟิลเตอร์ความงามบางอย่างที่มองว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตออกไปแล้วก็เพิ่มตัวเลิกฟีดแบบเรียงตามเวลาแทนที่จะปล่อยให้อัลกอริทึมเป็นคนเลือกคอนเทนต์มาให้ดูทั้งหมดเนี่ยทางกัสเซ็ตก็บอกว่าเรื่องนี้ถึงเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเมตาและบริษัทโซเชียลมีเดียเริ่มรู้แล้วว่าพวกเขากำลังเจอกับพลังของกลุ่มพ่อแม
1: ่
0: ผู้ที่เคยได้รับผลกระทบและกลุ่มนักรณรงค์ที่ไม่ยอมถอยง่ายๆจนกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆในเรื่องที่เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน
1: ์
0: อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความเห็นที่แปลกใหม่ใดๆเพราะว่าหรือว่านักรณรงค์เคลื่อนไหวเรื่องนี้เขาพูดกันมานานแล้วจ้ะคุณสักเซ็ตทั้งสองคนเขาพูดกันมานานแล้วแล้วคุณก็ไปเอาข้อความของเขาเนี่ยมาพูดซ้ำ
1: ใช่ก็หาเพราะว่ามันมีตัวเอง
0: กลุ่มนรรงพ่อแม่ที่ลูกเขาไปเสียชีวิตจากโซเชียลมีเดียเช่นลูกเขาโดนบูลลี่ไงแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปอะไรทำนองนี
1: ้ค่ะ
0: เออแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาแสดงความเห็นก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็ควรที่จะแบนโซเชียลมีเดียบางประเภทนะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีโดยบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ก็ยังไม่ดีพอเพราะต้องทำมากกว่านี
1: ้
0: เพื่อปกป้องเด็กจากคอนเทนต์อันตรายเห็นไหมพูดซ้ำกับคนอื่นเยอะมากไม่แล้วขอโทษนะเพิ่งจะมาเหยียบแผ่นดินเขามาจุดจ้าอะไรเนี่ยมาให้รัฐบาลทำนู่นทำนี่ตลกและ
1: ก็หาพอยอยู่นะหาพอย
0: เขาว่าอ้างนะว่าเขาเคยพูดในงานเปิด Lost Screen Memorial ที่เจนีวาไองานหัวเหวงที่ไม่มีคนดูอะไรที่ไม่มีคนไปนั่งฟังเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมเรียกร้องให้ผู้นำด้านสาธารณสุขทั่วโลกช่วยกันปกป้องเด็กจากอันตรายบนโลกออนไลน์ถึงขั้นเรียกเรื่องความปลอดภัยของเด็กบนอินเทอร์เน็ตว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขสองคนยังพูดถึงลูกตัวเองด้วยน
1: ะ
0: พูดกันอยู่บ่อยๆเลยถ้าโตขึ้นเนี่ยจะปกป้องลูกๆจากอันตรายบนโลกออนไลน์ยังไงแหมเห็นพวกภาพลูกใน IG เนาะถึงจะนั่งหันหลังก็ถึงจะหันหลังมีภาพพาไปคือถ้าปกป้องจริงๆอย่าให้เห็นกันเลยดีกว่าไหม
1: ถูกนะ
0: เห็นแค่หลังไหลอะไรเงี้ยแต่ก็ตั้งใจอวดปะล่ะตัวเองก็เล่นโซเชียลอ่ะตลอด
1: ใช่เล่นตลอดพยายามโปรโมทนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดหามุมหาอะไรนะ
0: เ
1: มกันนะ
0: เป็นไง
1: เออหาตลอด
0: ทั้งต้องไม่ขอบคุณซักมาร์คซักเคเบิร์ดนะที่บอกว่าหาทำให้ตัวเองมีแสงขึ้นมาได้เลยเน
1: ี่
0: ยเอาเขามาใช้เป็นแสงอะไรจำลองเนี้ย
1: ค่ะประมาณนั้น
0: แล้วแน่นอนค่ะทั้งคู่ก็อยู่บนโซเชียลมีเดียเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: ยับเลยหลายหลายเพจหลายหลายยับเลยขอบอกเต็มไปด้วยร้านจอดรถทัวร์นี่กว้างขวางมากเลยรถทัวร์ลงกันแน่เนืองแน่นเลยอ่ะ
1: หาทำ
0: มานี่ละคัน
1: ใช
0: ่เห็นสัญญาณนิ้วแล้วอ่ะ
1: จ้าเวลาจะหมดเวลาอีกแล้วเผลอแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะจะหมดเวลาวันนี้ก็วันศุกร์นะเราจัดรายการเสร็จเราก็ไปหาอะไรทำกันสนุกสนุกดีกว่าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนาะจะได้พักผ่อนพี่เจี๊ยบไปเที่ยวไหนมาเสาร์อาทิตย์นี
0: ้ไม่ไปแล้วจ้ะทำงานอาทิตย์ที่แล้วก็ทำงานยันเสาร์อาทิตย์อาทิตย์นี้ก็ทำอีก
1: ด้วยหน้าที่การเป็นบก.เนาะภารกิจเยอะแยะมากมายเนาะก็ยังมีเวลาเจียดมาฟูกัสไทยแลนด์ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็ดิฉันด้วย
0: งานได้ความดีอยู่แล้ว
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: หวังว่าสักวันก็จะมีสปอตเข้ารายการมาบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ก็รออยู่ค่ะตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่โอเคคราวนี้ของจริง
0: สวย
1: ลึ
0: กได
1: ้เวลาหมดเวลาแล้วแหละนะคะยังไงก็สองอาทิตย์นี้ขอให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขรวมถึงเราสองคนด้วยแล้วก็กลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันใหม่ในวันจันทร์และวันศุกร์หน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจ
6: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถเชิญรัฐมนตรีไปชี้แจงตามระบบรัฐสภาได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแม้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์พดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
8: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 21.6 ล้านบาท โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการประเมินความเสียหายของบ้านเรือนยานพาหนะและทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงและซุ่มยิงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่9อำเภอระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการเยียวยาจิตใจและการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เยียวยาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาส
9: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นพร้อมร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลสาบทองทหารพรานกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลเป็นเสาหลักครอบครัวและสมัครเป็นทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเกือบ20ปีก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพร้อมยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกตัวเองนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยบั๊บบางกอกตัวเองหรือบั๊บจุมพลบุญสวัสดิ์นะครับถ้าจะบอกว่าตลอด4วันที่ผ่านมาครับเราได้รู้จักท่านอาจารย์พิเชษฐ์เรืองศรีนะครับตั้งแต่เด็กที่หลงใหลศิลปะนักออกแบบเครื่องประดับผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานระดับนานาชาติผู้บริหารจนถึงบทบาทของครูครับแต่วันนี้นะครับเราจะชวนทุกท่านมารู้จักกับอีกด้านหนึ่งของอาจารย์นะครับด้านที่ไม่ได้วัดคุณค่าด้วยราคาของอัญมณีหรือตำแหน่งหน้าที่ใดๆครับไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครช่วยผู้สูงอายุเรียนรู้นะครับการใช้เทคโนโลยีนะครับหรือการสอนเด็กๆสร้างงานศิลปะจากวัสดุรีไซเคิลนะครับเพราะบางทีเมื่อเราเดินทางในชีวิตมาไกลพอนะครับคำถามสำคัญอาจไม่ใช่เพียงว่าเราประสบความสำเร็จแค่ไหนแต่คือความสำเร็จของเราครับได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นและโลกที่เราอาศัยอยู่ได้อย่างไรนะครับวันนี้นะครับต้อนรับอาจารย์พิเชษฐ์เรืองศรีเป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดวันแล้วสวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับผมพิเชษฐ์เรืองศรีนะครับ
2: นานแล้วอาจารย์คุยกับอาจารย์เนี่ยคุยเพลินมากเลยอาจารย
3: ์ขอบคุณครับ
2: หมดเวลาแต่ก็ต้องคอยดูเวลานิดนึงนะอาจารย
3: ์ใช่ไหมครับใช่คร
2: ับ แป๊บเดียวเอง
3: ใช่ใช่ครับ
2: เนื้อจะมาคุยเรื่องศิลปะเพื่อผู้คนนะครับความสำเร็จที่ไม่ได้กันด้วยตำแหน่งนะครับนะปิดท้ายสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็คุยกับอาจารย์เลยนะครับอาจารย์หลังทำงานระดับนานาชาติหลายบทบาทอ่ะพ่อแรอาจารย์ยังให้ความสำคัญกับงานอาสาสมัครครับ
3: เพราะว่าการเป็นอาสาสมัครมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถทำได้เนาะที่เราสามารถช่วยทำสิ่งเล็กๆให้ผู้คนมีความสุขได้ครับเช่นการสร้างศิลปะจากวัสดุรีไซเคิลอะไรเงี้ยครับที่ผมทำเนาะพอเราเห็นรอยยิ้มของเด็กๆแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าโลกนี้มันมีชีวิตชีวาอาจจะเป็นเพราะว่านิสัยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วแล้วก็พอเป็นอาสาสมัครทำงานใกล้ชิดเด็กๆเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตได้ถูกเติมเต็มด้วยเช่นกันครับ
2: อาจารย์เด็กประมาณอายุเท่าไหร่อาจารย
3: ์ก็เด็กที่ผมทำโครงการด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่6ขวบไปถึง9ขวบ12ขวบชิวเลนประมาณนี้ครับ
2: ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาดูแลอยู่ห่างๆ
3: ใช่ใช่แล้วก็ใช่แล้วก็บางทีแบบว่าพ่อแม่เนี่ยสามารถมาแจมการทำเวิร์กช็อปด้วย
2: โอ้น่ารักมากเลยครับเพราะว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญนะเขาบอกเป็นหน่วยย่อยที่สุดในสังคมนะแต่มีสำคัญที่สุดในประเทศเนี่ยในสังคมเลยนะอาจารย์
3: ใช่เป็นลักษณะของงานอาสาที่ผมทำแล้วมีความสุขมากเลย
2: ใช่แต่บ๊อบก็ดูเหมือนกับถูกโฉลกกับเด็กๆนะอาจารย์
3: ใช่ครับผมค่อนข้างรักเด็กครับ
2: ทุกวันนี้บ๊อบก็ยังมีไปสอนคอร์สเรื่องการพัฒนาบุคลิกเรื่องการพูดนะทำไงพูดแล้วไม่ช็อตใหม่อะไรเงี้ย
3: ครับผม
2: แต่บางทีตัวเองก็แอบช็อตเหมือนกันนะอาจารย
3: ์ผมก็มีช็อตบ้างเหมือนก
2: ัน คุณบ้างก็ลิงกันอาจารย์ตอนนี้ฟิวเด็กครับกลับมาที่ว่าตรงข้ามเลยครับอาจารย์จุดเริ่มต้นของการช่วยผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
3: ์แรกเริ่มเลยเนี่ยอยากทำให้ผู้สูงอายุเนาะใช้สมาร์ทโฟนเป็นจะได้สื่อสารกับลูกหลานทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถสแกน QR code ได้สามารถแบบสั่งของออนไลน์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เนื่องจากปัจจุบันนี้เนาะก็จะมีผู้สูงอายุครับที่ถูกหลอกจากแก๊งสแกมเมอร์เนื่องจากรู้ไม่ทันเนาะเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยจึงอยากช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนได้คล่องขึ้นแล้วก็รู้ทันถึงภัยอันตรายที่มาจากออนไลน์ด้วยเช่นกัน
2: ก็คือสมาร์ทโฟนก็คือมือถือนั่นแหละนะ
3: ใช่ครับใช่
2: นะเนาะอาจารย์เนาะสงสารเหมือนกันบางคนถูกหลอกนะ
3: ใช่ครับ
2: ก็เลยกดลิงก์มั่งปลอมเสียงมั่งเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ก็เลยสงสารมากเลยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยอยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็เดี๋ยวนี้ที่ข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเวลาถ่ายรูปจะไปพยายามชูมือชูนิ้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกสแกมเมอร์ไอ้พวกคนไม่ดีเนี่ยมันจะส่องนิ้วเราแล้วเอาลายนิ้วเราไปใช้ทำธุรกรรมด้านอื่นอาจารย
3: ์เรายิ่งปัจจุบันกล้องถ่ายรูปมันมีความละเอียดแบบตั้งกี่ล้านพิกเซลใช่ไหมครับ
2: น่ากลัวนะนักคุณผู้ฟังครับเวลาถ่ายรูปจะพยายามจะไปชูมือชูนิ้วนะชูนิ้วหันหน้านะชูนิ้ว กับหลังจะไว้เห็นหลังมือก็ยังดีนะ
3: อืมทุกวันนี้น่ากลัวมากครับ
2: มันน่ากลัวมากเลยอาจารย์และสิ่งที่ดูง่ายสําหรับคนรุ่นใหม่อย่างการใช้โทรศัพท์เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผู้สูงอายุอย่างไรอาจารย์
3: เพราะว่าผู้สูงอายุเนาะไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีเหมือนคนรุ่นใหม่นะครับก็สิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องง่ายเช่นการใช้แอปการโอนเงินการสแกน QR มันเป็นสิ่งใหม่มากสำหรับผู้สูงวัยเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจแล้วก็ความอดทนในการช่วยให้เขาปรับตัวโดยไม่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองตามไม่ทันโลกอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อืมครับผมแล้วมีเหตุการณ์กับผู้สูงอายุคนไหนที่ทำให้สุดอาจารย์ประทับใจเป็นพิเศษอ่ะ
3: น่าจะเป็นกับคุณแม่ของผมเองนะครับคือท่านเป็นคนที่อารมณ์ดีมากเนาะแล้วก็เป็นคนคิดบวกตลอด
2: ไป
3: ม
2: ท
3: ี
2: านโ
3: ค
2: ท
3: รั
2: ษ
3: ้ง
2: น
3: หน
2: ะ
3: ึ่ง
2: คุณแม่อายุเท่าไหร่อ่ะ
3: คุณแม่ถ้ามีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
2: อ๋อ
3: ก็
2: อ๋อ
3: น่าจะ80กว่าตอนนี้ท่านเสียไปแล้
2: อ
3: ว
2: ๋อ
3: ครับ
2: ครับผมครับผม
3: ก็มีครั้งหนึ่งเนาะที่ผมเคยคุยกับแม่ว่าเคยทําอะไรที่ทําให้แม่ไม่สบายใจหรือว่าผิดหวังในตัวผมบ้างไหมแม่ตอบมาว่าไม่มีเลยแม่ดีใจด้วยซ้ำที่เราได้มีโอกาสแบบได้บวชทดแทนพระคุณอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้แม่เนี่ยเสียไปหลายปีมากแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมคืออะไรรู้ไหมครับนึกถึงแม่ทีไรเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยจะรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งเพราะว่าตอนที่แม่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราทําดีกับเขามากจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งที่ไม่มีแม่แล้วเราจะยิ้มเพราะว่าเข้าไปแบบมีความสุขอะไรเงี้ยครับ
2: ก็ถึง
3: อ
2: บ
3: ือ
2: กว
3: ม
2: ่าวันไหนที่ไม่มีแม่พ่อแม่เนี่ยวันนั้นก็จะไม่มีคนคอยห่วงใยเราเนาะ
3: ใช่
2: กลับม
3: ใ
2: า
3: ช
2: แล้
3: ่
2: วยั
3: มัง นครั
2: ล
3: บ
2: ูกไปไหนมาไหนคอยถามสารทุกข์สุขดิบเนาะก็
3: ใช
2: มี
3: ่ไหมคร
2: แม
3: ับ
2: ่เรานี่แหละเนาะที่ถา
3: ใช
2: ม
3: ่
2: เนี่ย
3: ใช่ครับใช่
2: อืมครับครับผมครับก็บอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเขาเรียกผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะหลายๆคนเนี่ยมักจะมีพ่อกับคุณแม่เนี่ยอยู่เบื้องหลังทุกครั้งนะทุกคนเลยนะอาจารย์
3: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับอาจารย์
2: ครับผมแต่ครับ
3: ครับ
2: ถามว่าเทคโนโลยีควรทำหน้าที่เชื่อมคนมากกว่าทำให้คนห่างกันอย่างไรอาจารย์
3: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยใช้กันหนักหน่วงมากเนาะโดยเฉพาะการก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์มือถ
2: เอ
3: ืออ ของ
2: แ
3: ต
2: ต
3: ั
2: ่
3: วเอ
2: ผ
3: ง
2: มก้ม
3: โด
2: หน
3: ย
2: ้า
3: ใช่ใช่โดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างเลยด้วยซ้ำว่ามันทำให้คนห่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะผมคิดว่ามันเป็นคนที่เป็นหน้าที่อย่างพวกเราอ่ะควรตระหนักรู้นะว่าการอยู่กับเทคโนโลยีเยอะเกินไปนะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยมันควรจะต้องมีประสิทธิสัมพันธ์กับการคุยแบบด้วยกันแบ
2: ใช
3: บป
2: ่
3: กติบ้างเนาะหากเราสร้างความตระหนักรู้อ่ะเราก็จะทําให้เชื่อมคนเข้าถึงกันได้ดีกว่านี้มันจะมีคําพูดว่าเทคโนโลยีเนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดระยะห่างระหว่างคนเนาะทำให้เราสื่อสารได้เรียนรู้ได้แบ่งปันกันได้มากขึ้นแต่ไม่ควรเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์จริงๆเพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้คนเข้าใจแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้
2: อ
3: น
2: าจาร
3: น
2: ย์
3: ะ
2: เห็
3: ค
2: น
3: ร
2: ไ
3: ั
2: ห
3: บ
2: มนะว่าเวลาแบบถึงเทศกาลใหญ่ๆเช่นสงกรานต์อะไรต่างๆนานาหรือวันหยุดยาวเนี่ยมันมีภาพแบบล้อเลียนไงแบบกระทบกับเสียดสีอ่ะก็คือว่า
3: อื
2: เป็นภาม พที่ลูกหลานกลับไปแต่ว่าอยู่คนละมุมก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือนะคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายก็นั่งเหงากันไป
3: อืมใช่ซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่น่ารักเลยเนาะ
2: เนาะ
3: ใช่ครับ
2: แต่ก็ไม่รู้จะทำไงเนาะอาจารย์เนาะ
3: จะไม่รู้
2: คน
3: ทำไง
2: ติดมือถือ
3: เพราะว่าเราถูกคอนโทรลด้วยเทคโนโลยีไปแล้วเนาะบางส่วน
2: มันก็แก้ยากเนาะอาจารย์เป็นม
3: ใช
2: หา
3: ่
2: อาจจะ
3: ค
2: เป
3: ร
2: ็
3: ัน บ
2: มหาโลกแตกเหมือนรถติดกรุงเทพเหมือนกัน
3: ใช่ใช่อาจจะต้องนิดหนึ่ง
2: อาจารย์ครับแต่เน็กวกกลับมาเด็กอีกแล้วครับอาจารย์
3: ครับผม
2: ทำไมอาจารย์ถึงสนใจนําศิลปะไปสอนเด็กๆผ่านวัสดุรีไซเคิลนะอาจารย์ถ้าป
3: เพร
2: ก
3: าะว่
2: ต
3: า
2: ิ
3: อยาก
2: เด็กๆอัลมานีเครื่องประดับอะไรเงี้ย
3: เพราะว่าผมอยากให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการนําวัสดุเหลือใช้เนาะมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ช่วยลดปริมาณขยะไปในตัวด้วยครับ
2: แล้
3: อ
2: ว
3: ื
2: เด็กเร
3: ม
2: ียนรู้อะไรจากการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นงานศิลปะอาจารย์
3: ก็นอกจากเรียนรู้เรื่องการช่วยลดโลกร้อนแล้วเนาะมันเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดพลังงานด้วยนะครับเช่นผมเคยตอนช่วงโควิดเนี่ยผมกลับไปอยู่กับที่บ้านช่วงหนึ่งเนาะที่สัตหีบนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำคาเฟ่เล็กๆแล้วก็จะมีขวดนมเมจิกที่เป็นขวดใหญ่อะครับผมก็เอาขวดนมเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นงานศิลปะโดยดัดแปลงให้มันเป็นกระปุกพลาสติกให้กระปุกออมสินนะครับแล้วก็เอามาเพ้นสีให้เป็นแบบว่ารูปหมาน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ครับอืม
2: เอาไว้แจกหรือไปขายอ่ะอาจารย์
3: ตอนนั้นเหรอครับตอนนั้นก็คือทำเวิร์กช็อปที่แบบว่า
2: อ๋อ
3: ช่วยเด็กๆทำงานศิลปะแล้วก็
2: อ๋
3: พออ น้องๆทำกระปุกออมสินเสร็จแล้วน้องๆก็จะได้เอา
2: อ๋อ
3: ไป
2: ไป
3: ใช
2: ห
3: ้
2: ย
3: ท
2: อ
3: ี่
2: ด
3: บ้านใช่
2: อ๋อ
3: เป็นการปลูกฝ
2: คื
3: ั
2: อง ว่าให้น้องๆเนี่ยเอาไปทำไปขาย
3: อ
2: แต
3: ๋อ
2: ่ว่า
3: ก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนก็น่าจะได้แต่ความที่แบบว่าทําเป็นงานอดิเรกเนาะก็เลยไม่ได้แบบว่าให้เขาทําแบบว่า
2: อื
3: หนัก
2: ม
3: มากนัก
2: ครั
3: แ
2: บ
3: บ
2: ผม
3: เนี้ยครั
2: อ๋
3: บ
2: อครับ
3: อือ
2: าจารย์ครับนักออกแบบเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้บริโภคหรือไม่อาจารย์
3: ก็ถ้าเป็นในงานออกแบบเครื่องประดับนะครับนักออกแบบเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นผู้เลือกวัสดุเองเช่นโลหะและอัญมณีรวมถึงกำหนดแนวทางผลิตที่สามารถลดของเสียแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในขณะที่ผู้บริโภคเนี่ยก็มีส่วนรับผิดชอบในการซื้อเครื่องประดับอย่างมีจิตสำนึกด้วยเช่นกันครับ
2: อืมแล้ววัสดุรีไซเคิลเนี่ยสามารถกลายเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงได้หรือไม่อาจารย์เนี่ยเอามาโยงกันนิดนึงอาจารย์
3: ได้ครับอันนี้ได้นะครับวัสดุรีไซเคิลเนี่ยกลายเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงได้เพราะว่ามูลค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุเพียงอย่างเดียวเนาะแต่เกิดจากการออกแบบฝีมือการผลิตการเล่าเรื่องแล้วก็คุณค่าของแบรนด์ซึ่งสามารถเปลี่ยนวัสดุเดิมให้กลายเป็นเครื่องประดับชิ้นใหม่ที่มีคุณค่าได้ครับ
2: อ๋อครับผมอา
3: อ
2: จ
3: ื
2: ารย์
3: ม
2: ครับผมแล้วอนาคตอ่ะความยั่งยืนจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของงานออกแบบหรือไม่อาจารย์
3: ผมคิดว่าใช่นะครับเพราะว่าในอนาคตความยั่งยืนจะไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่จะกลายเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญของการออกแบบนักออกแบบเนี่ยจะต้องคิดทั้งเรื่องความสวยงามการใช้งานเนาะการผลิตและก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันโดยเช่นกันครับ
2: อืมแล้วหลังจากการผ่านตำแหน่งตั้งแต่การเป็นนักออกแบบไปจนถึงระดับผู้อำนวยการเนี่ยวันนี้อาจารย์นิยามคำว่าความสำเร็จยังไงฮะ
3: สำหรับผมเนาะวันนี้ความสำเร็จไม่ได้หมายถึงตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่คือการได้นำประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดเส้นทางอาชีพส่งต่อให้คนรุ่นใหม่แล้วก็ได้เห็นลูกศิษย์นำความรู้ไปสร้างอาชีพแล้วก็เติบโตในเส้นทางตัวเองนั่นนะครับคือความสำเร็จที่มีความหมายสำหรับผมครับ
2: แล้วพูดถึงว่าเงินตำแหน่งชื่อเสียงความสุขเนี่ยอะไรที่เปลี่ยนความหมายไปมากที่สุดเมื่อเรามีอายุมากขึ้นอาจารย์
3: สำหรับผมเนาะความสุขเปลี่ยนความหมายไปมากที่สุดครับเมื่อผมอายุมากขึ้นความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งละหรือว่าชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวละแต่คือการได้ทำในสิ่งที่เรารักมีคุณค่าแล้วก็มีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการครับ
2: อืมครับผมครับแล้วมีอะไรที่อาจารย์เคยคิดว่าสำคัญมากตอนหนุ่มๆแต่วันนี้กลับรู้สึกว่ามันไม่สำคัญเท่าเดิมนะอาจารย์
3: ตอนหนุ่มๆเนี่ยผมเคยให้ความสำคัญกับตำแหน่งและการได้รับการยอมรับจากคนอื่นมากเลยแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เท่ากับการที่เราได้ทำงานที่เรารักมีอิสระแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าต่อคนอื่นครับ
2: อ๋อครับผมอาจารย์ครับผมแล้วก็มีอะไรที่ตอนหนุ่มๆแล้วมองข้ามไปแต่วันนี้กลับรู้สึกว่ามันมีค่ามากล่ะ
3: น่าจะเป็นเวลาและความสุขกับสิ่งเล็กๆในชีวิตครับตอนหนุ่มๆเนี่ยเรามักมองไปข้างหน้าเนาะแล้วก็พยายามวิ่งหาความสําเร็จแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าเวลาที่เราได้ทําในสิ่งที่เรารักอยู่กับคนที่เรารักและมีความสุขกับปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าจริงๆครับ
2: อืมครับผม
3: อืม
2: อาจารย์ครับถามว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับนะสามารถเดินไปพร้อมกับแนวคิดความยั่งยืนได้อย่างไรอาจารย์
3: อุตสาหกรรมคำถามคืออะไรนะครับคุยพี่นะครั
2: อ
3: บ
2: ุตสาหกรรมเครื่องประดับสามารถเดินไปพร้อมกับแนวคิดในเรื่องของความยั่งยืนได้อย่างไรบ้างครับนะ
3: ก็สามารถเดินไปได้นะครับก็คือว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรที่มันยั่งยืนเนาะมีความแบบว่า sustainability หน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่บอกครับต้องมีความรับผิดชอบกับผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเดินไปคู่กันได้ครับ
2: อ๋อครับผมครับแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ได้เป็นนักออกแบบเครื่องประดับเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังจะสร้างงานศิลปะในรูปแบบใดครับอาจารย์
3: ถ้าวันหนึ่งไม่ได้เป็นนักออกแบบเครื่องประดับแล้วเนี่ยใช่ไหมครับอยากสร้างศิลปะในรูปแบบของไอ้เนี่ยครับต้นบอนไซเล็กๆเนาะผมชอบมีความสุขกับต้นไม้โดยเฉพาะการอยู่กับต้นไม้ที่เราย่อขนาดเขาได้อย่างเช่นบอนไซอย่างเงี้ยมันมีความสุขมากเลยครับสำหรับผมนะครับ
2: อืมแสดงว่าบ้านอาจารย์ก็มีเสียงงานอดิเรกของอาจารย์มีไหมบอนไซ
3: มีครับผมชอบทำผมชอบแบบว่าผมชอบเลี้ยงบอนไซต้นเล็กๆใช่ไหมครับแล้วก็ชอบดัดให้มันเป็นทรงต่างๆที่มันแปลกตาครับผ
2: มั
3: ม
2: นได้
3: รู
2: เ
3: ้
2: ล
3: สึ
2: ย
3: กว่าผมเพลินมากเลยอ่ะ
2: ใช่ไหมอาจารย์มอม
3: ใช
2: เห็
3: ่
2: น
3: ครั
2: ส
3: บ
2: วยมากอย่างน้องเขยป๊อปนั่นคือน้องเขยป๊อปก็มีทำนะอาจารย์
3: อื
2: แต่เป็นนู่นเป็น
3: ม
2: นี่เสาร์อาทิตย์เนี่ยพอ พอเขาเป็นหมอเนาะเสาร์อาทิตย์บางทีเขาหยุดมีวันหยุดของเขาเขาจะมานั่งดักนู่นนี่นั่นอะไรของเขาม
3: ันมีความสุขนะผมว่าอยู่กับบอนไซเนี่ยมันย่อส่วนได้เนาะแล้วก็แล้วมันก็ดูแลเหมือนดูแลลูกอ่ะเหมือนอย่างที่บอกนะว่าผมรักเด็กเนาะเราก็เลยชอบดูแลอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยที่มันแบบดูแลแล้วมีความสุขด้วยอย่างเงี้ย
2: เป็
3: คร
2: น
3: ับ
2: ความสุขของแต่

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เล่าเรื่องอาจารย์สมชัยให้ฟังสิคุณอราพงศ
6: ์อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมคู่นี้เนี่ยเขาก็ที่จริงอ่ะมันมีเชื้อมาตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวนะคุณสุภาพ
7: ครับ
6: เพราะเขามีข้อมูลว่ากกต.เนี่ยทำไมไปแต่งตั้งคนที่เป็นกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งคนที่มีปัญหามีประวัติด่างพร้อยนะครับทีนี้คุณณัฐวุฒิเนี่ยเริ่มเอาก่อนไปแจ้งความกล่าวหาว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยเปิดมูลนิธิเป็นการช่อโกงประชาชนและเป็นการฟอกเงินก่อนนะอันนั้นคุณณัฐวุฒิเริ่มแจ้งความก่อนนะคราวนี้อาจารย์สมชัยก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ก็จะแจ้งข้อหากลับหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จแล้วก็นัดหมายกับนักข่าววันนี้ครับจะไปแจ้งความที่สน.ทองหล่ออาจารย์สมชัยก็ปั่นจักรยานไปตามสไตล์ท่านนะครับพอไปถึงหน้าสน.ทองหล่อคุณณัฐวุฒิเนี่ยรออยู่แล้วครับพอจักรยานของอาจารย์สมชัยมาถึงเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็เดินปรีเข้ามาเลยครับบอกไปไหนแล้วก็จับที่แขนอาจารย์สมชัยเสร็จแล้วก็ผลักทั้งอาจารย์สมชัยทั้งรถหงายเก่งเลยครับอาจารย์สมชัยก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ทำร้ายร่างกายกันนี่นักข่าวที่อยู่ตรงนั้นหลายคนนะ
7: คือนักข่าวเนี่ยเขาไปตั้งกล้องรออยู่แล้วนะ
6: ครับ
7: 3-4ช่องนะทีวี
6: ครับ
7: พอเห็นอาจารย์สมชัยขี่จักรยานมาเขาก็ครอสจับภาพมาตั้งแต่ต้นนะฉะนั้นทุกอย่างก็อยู่ในจอหมด
6: ครับ
7: อยู่ในกล้องหมด
6: ครับนักข่าวก็พยายามที่จะเข้ามาบอกว่านี่ทำลายร่างกายยังไงเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะเลยเนี่ยพี่เป็นถึงทนายนะนี่บอกคุณณัฐวุฒิ

0: ุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไร นักข่าวเขาก็มีกล้องแล้วก็แล้วยังตะคอกนักข่าวด้วยนะว่ามึงเป็นใครเป็นกลางหน่อยนักข่าวก็บอกว่าก็เป็นผู้สื่อข่าวไงอ้าวพอเห็นเขาถือไมค์อยู่ถึงขอโทษเขานะครับตำรวจก็อยู่แถวนั้นยังมีการจะเข้าไปซ้ำอีกนะอาจารย์
1: คือเรียกว่าต่อหน้าตำรวจเลยก็ว่าได้ผมดูในภาพแล้วนะตำรวจก็อยู่ตรงนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ยังกลางยังคึกขนองคือเคยเป็นอดีตอัยการใช่ไหมคุณตุลาพงษ์
0: เมื่อแต่เราไม่ถึงว่าไม่รู้ว่าถึงขั้นอัยการหรือเปล่านะแต่ว่าถูกเขาเรียกว่าโอนตัวหรือย้ายตัวไปอยู่ที่สำนักงานอัยการอยู่พักหนึ่ง
1: ก็นั่นแหละก็ต้องเรียกว่าเป็นอัยการน่ะจะอยู่ในสำนักงานอัยการก็น่าจะเป็นอัยการน่ะ
0: คือผมดูการให้สัมภาษณ์ของคุณณัฐวุฒินี่มาหลายครั้งแล้วนะคุณสุภาพคือคำพูดคำจานะแต่ก่อนที่จะมาถึงพฤติกรรมวันนี้เนี่ยคำพูดคำจาเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นคนในแวดวงนักกฎหมายเลย
1: กลางเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
0: มีแต่มึงแต่กูทั้งนั้นนะว่างั้น
1: กลาง
0: ครับ
1: แล้วยังไงอาจารย์สมชายก็แจ้งความ
0: คือมันเป็นความผิดซึ่งหน้าเลยครับตำรวจเอาตัวไปดำเนินคดีแล้วเห็นอาจารย์สมชายบอกว่าตอนนี้ตำรวจตั้งข้อหาเรียบร้อยแล้วเป็นความผิดซึ่งหน้าเข้าสู่กระบวนการแล้วพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายรูปทำประวัติเรียบร้อยแล้วแล้วอาจารย์สมชัยบอกว่าตนเองและทนายได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยนะเพราะพฤติการเป็นการกระทำที่อุกอาจในสถานที่ราชการเวลากลางวันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะขาดสติและไปทำร้ายผู้อื่นอีกครับเรายืนยันว่าคดีนี้เนี่ยจะไม่มีการไกล่เกลี่ยทุกกรณีครับ
1: คอยตามดูว่าจะยังไงต่อแต่ว่าอาจารย์สมชัยคัดค้านการประกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตำรวจจะให้ประกันหรือไม่ยังไงในชั้นโรงพักนะก็เดี๋ยวคอยว่ากัน
0: ครับ
1: แต่ว่าพรุ่งนี้ก็คงได้เห็นภาพได้เห็นข่าวเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นคู่กัดกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์สมชัยท่านก็ไปไหนก็เดี๋ยวนี้จักรยานผมเจอหลายหนละวันก่อนไปเจอกันก็ชวนก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันขี่จักรยานไปคนเดียวมีความสุขกับการขี่จักรยานมากไปไหนก็ขี่จักรยานไปไกลนะไปไกลก็ไปถามว่าบ้านอยู่ไหนอาจารย์บ้านอยู่โน่นแล้วมาถึงนี่หมอก็มาเมื่อกี้ที่จริงก็นัดหมายกันว่าไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงอาจารย์บอกไม่ได้พี่ผมรับปากกับอีกคลื่นไว้แล้วรับปากกับอีกคลื่นไว้แล้วแต่เอาละเท่าที่คุณนราพงษ์เล่าให้ฟังก็พอได้เห็นภาพวันนี้มีประเด็นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องตำรวจจับผู้ต้องหาผิดคนแล้วเอาตัวไปซ้อมไปทรมานไปทำร้ายร่างกายให้เขารับสารภาพแล้วก็ส่งอัยการอัยการก็ส่งฟ้องศาลจนต่อมาตำรวจจับคนร้ายตัวจริงอีกคดีหนึ่งสอบไปสอบมาก็กลายเป็นคนร้ายคนเดียวกันกับที่ตำรวจไปจับผิดคนผู้ต้องหาที่ถูกจับผิดคนเขาก็ฟ้องตำรวจศาลสั่งให้ตำรวจชดใช้ตอนแรกก็ชดใช้ไม่มากหรอกแต่ตอนหลังจากอุทธรณ์กันแล้วเนี่ยฎีกากันแล้วเนี่ยให้ชดใช้ตั้ง4,300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่28 มกราคม 52เลยนะ16 ปีมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่มาโผล่มาเป็นข่าวเพราะว่าเมื่อวันที่31เนี่ยศาลฎีกาสั่งให้ชดใช้อย่างที่ว่าเนี่ยคือท้าความไปนิดนึงว่าชายหนุ่มคนเนี้ยเป็นนักเรียนม.6ถูกตำรวจกกสพปราจีนจับกุม แล้วนำไปทรมานทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพว่าวิ่งราวทรัพย์แล้วก็นำตัวขึ้นฟ้องศาลดำเนินคดีก็ศาลยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้จำคุกหรอกแต่ว่าช่วงที่ถูกดำเนินคดีตลอดมาเนี่ยสภาพจิตใจแย่มากต้องไปหาหมอจิตเวชเพราะว่ารู้ว่าตัวเองไม่ได้ทำแล้วมาเจออย่างนี้แล้วต่อมาเนี่ยตำรวจก็จับผู้ต้องหาตัวจริงได้ผู้ต้องหาที่ตำรวจจับปิดตัวนี่ชื่อฤทธิ์ลงชื่นจิตก็ถูกปล่อยตัวออกมาพอถูกปล่อยตัวออกมานายฤทธิ์ลงก็ฟ้องตำรวจจับกุมในคดีอาญาศาลก็สั่งสั่งจำคุกตำรวจ1ปีกับ4เดือนแต่ว่าโทษจำให้รอลงอาญาแล้วก็สั่งปรับ 8,000 คุณฤทธิ์ลงบอกเบาไปก็ฟ้องแพ่งต่อสู้คดีกันมายาวนานจนกระทั่ง31สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยก็พิพากษาชั้นอุทธรณ์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหาย4,380,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยจะเดินไปจนถึงกันหน้าโน่นแหละจนกว่าจะชำระเงินแก่โจทย์เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาตำรวจชุดนี้หลายคนคงเกษียณไปแล้วนะหลายคนอาจจะยังรับราชการอยู่แต่ว่าไม่มีใครถูกออกจากราชการนะเพราะว่าไปพลิกระเบียบของตำรวจดูแล้วเนี่ยลงโทษจำคุกจริงแต่รอลงอาญาถือว่ายังไม่เข้าคุกจริงยังไม่ได้ติดคุกจริงก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติยังเป็นตำรวจต่อได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คนขับแค้นและข้องใจว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไงผู้กำกับที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจชุดนี้เนี่ยก่อนจะเชื่อว่าผู้ต้องหารับสารภาพเพราะเป็นผู้ต้องหาจริงๆเนี่ยไม่เอจใจมั่งเหรอเพราะว่าในสำนวนก็น่าที่จะเห็นว่าตอนแรกๆเนี่ยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำแต่ก็ยังถูลู่ถูกังยัดเยียดความผิดจนกระทั่งไปดำเนินคดีให้เขานี่คดียังไม่ถึงขั้นติดคุกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาก็เสียหายและสภาพจิตใจมันย่ำแย่มากคุณคิดดูสิถ้าคุณไม่ได้ทำแต่ว่าต้องมาถูกดำเนินคดีถึงตอนหลังจะจับตัวจริงได้แล้วก็ถูกปล่อยตัวมาสังคมไทยก็จะบอกว่าอ้าวก็ถือว่าคืนความยุติธรรมมาให้แล้วควรจะพอใจได้แล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าคืนความยุติธรรมก็เขาไม่ผิดแค่คุณไปจับกุมดำเนินคดีกับเขาเนี่ยก็ถือว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเขาอยู่ดีๆไปถูกจับกุมถึงแม้ตอนหลังศาลจะปล่อยตัวออกมาจะเรียกว่าคืนความยุติธรรมให้ไม่ได้มันยังไม่ได้คืนเพราะเขายังไม่ได้รับความยุติธรรมมาตั้งแต่ต้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาเป็นอุทาหรณ์ว่าเรื่องแบบนี้ในอดีตมันเกิดเยอะหลายคดีแต่ตอนหลังเนี่ยเรามีพรบ.อุ้มหายก็คิดว่าน่าที่จะทำให้เรื่องแบบนี้ลดน้อยลงการสอบสวนต่อไปนี้จะไม่ไปสอบสวนตามเซฟเฮาส์เอาไปซ้อมเอาไปทรมานกันเอาไปกดหัวจุ่มน้ำกันเพื่อให้รับสารภาพเนี่ยมันน่าจะจบเพราะว่าต่อไปนี้การสอบสวนถ้าเป็นไปตามพ.ร.บ.ตำรวจเนี่ยสอบสวนกันในโรงพักทันทีที่เข้าห้องสอบสวนจะต้องเปิดกล้องวงจรปิดถามยังไงตอบยังไงซักกันยังไงสีหน้าเป็นยังไงทำอะไรกันยังไงจะอยู่ในกล้องวงจรปิดหมดเอาไว้ประกอบสำนวนนี่ก็เป็นเรื่องอีกที่น่าสนใจอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: อ้าว
0: ฟังข่าวมวยถูกคู่อีกคู่หนึ่งครับวันนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเขาไปที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าเขาก็มีจุดที่จะทำให้นักข่าวสนใจครับคือติดหนวดครับ ติดหนวดเหมือนกับกันจอมพลังอ่ะคุณสุภาพหนวดหนาๆเลยนะครับเท่านั้นไม่พอยังสวมสูตรเป็นสูตรสีแดงเลือดหมูที่กันจอมพลังเขาชอบใส่นะไปถึงก็เจอนักข่าวบอกว่าให้เรียกเขาว่าตั้มจอมพลังครับไปทำไมไปเพื่อให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ของคุณกันจอมพลังนะครับอ้างว่าประชาชนเขาขอให้ช่วยตรวจสอบตอนนี้มูลนิธิแห่งนี้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วฉะนั้นก็มาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะให้กระทรวงมหาดไทยทำหนังสือไปถึงจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบที่ต้องการให้ตรวจสอบคือเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิเนี่ยโอนมาเท่าไหร่โอนออกไปเท่าไหร่ใช้จ่ายอะไรยังไงนะและบอกด้วยว่าเขามีข้อมูลมาจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังที่มาให้ข้อมูลเขาว่าจะมีการให้บริษัทคนกลางไปซื้อของเพื่อนำไปบริจาคแต่ไม่มีการแจ้งในรายละเอียดแต่ว่ามีการได้กำไรส่วนต่างแล้วก็พูดถึงบ้านของกันจอมพลังที่ว่าราคา250ล้านเนี่ยก็ตามข้อมูลอยู่เหมือนกันพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งตัวบ้านเนี่ยคงแค่ประมาณ60ล้านแต่คงมีค่าตกแต่งแต่คิดว่าคงจะไม่ถึง250ล้านน่ะอย่างมากก็100ล้านอยากให้มีการตรวจสอบเหมือนกันแล้วสัปดาห์หน้าก็จะไปที่ DSI ให้ตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินของมูลนิธินี้ครับคุณเดบ้า
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆในช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
7: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
8: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรง พร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
10: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: อ้าวมาถึงช่วงของการเรียนรู้เรื่องงานของกรมชลประทานตามสโลแกนของกรมชลประทานที่เขาบอกว่ากรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนวันนี้เราจะได้คุยกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8ท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ยังรักษาอยู่ในสายกับเราตอนนี้ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
12: สวัสดีครับผมนายไพฑูรย์ยังรักษาครับผมครับ
1: ครับเรื่องของเขื่อนลำตะคองเนี่ยทุกครั้งเวลามีปัญหาเรื่องภัยแล้งก็ดีมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็ดีเขื่อนลำตะคองเนี่ยจะอยู่ในข่าวเสมอผมเตรียมถามท่านผู้อำนวยการก่อนว่าเขื่อนลำตะคองเนี่ยดูแลเลี้ยงประชากรโคราชทั้งอุปโภคบริโภคทั้งการเกษตรกว้างมากน้อยแค่ไหนกี่อำเภอครับ
12: ครับครับคืออย่างนี้ครับเขื่อนลำตะคองนะครับส่งน้ำดูแลพื้นที่จำนวน5อำเภอนะครับก็คือได้ตั้งแต่อำเภอสี่คิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสออำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับรวมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 154,000 ไร่นะครับจำนวนครัวเรือนก็อยู่ที่ประมาณสัก 700,000 ครัวเรือนนะครับ
1: ครับผม
12: และช่วงต้นน้ำเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอปากช่องครับ
1: อยู่ที่อำเภอปากช่อง
12: ครับก็คือเรารับน้ำจากพื้นที่อำเภอปากช่องที่จะไหลลงเขื่อนลำตะคองนะครับ
1: ครับทีนี้ตอนนี้หลายคนกังวลว่าปีนี้รับน้ำลำตะคองก็บอกตอนนี้รับน้ำลำตะคองจะน้อยจริงๆแล้วสถานการณ์น่าเป็นห่วงไหม
12: คือเดี๋ยวผมรายงานสถานการณ์น้ำนิดนึงนะครับณวันนี้เองนะครับน้ำที่เขื่อนเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ109ล้านนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณสัก 35% นะครับแล้วถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีน้ำอยู่แค่75ล้านนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณสัก 23% นะครับเพราะฉะนั้นน้ำเรามากกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ35ล้านนะครับอันนี้ถ้าคิดเฉพาะน้ำใช้การจริงๆแล้วเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณสัก86ล้านเรามีน้ำก้นอ่างที่ไม่สามารถใช้การได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก22ล้านนะครับแล้วพฤติกรรมของเขื่อนลำตะคองเองนะครับปริมาณน้ำจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะไหลลงเขื่อนนะครับก็คงประมาณเดือนกันยาตุลาจนถึงไปถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วง3เดือนช่วง 2-3 เดือนเนี้ยนะครับน้ำจะเข้าอ่างค่อนข้างปริมาณค่อนข้างที่จะมากครับครับผม
1: ครับทีนี้ช่วงที่ตอนนี้ถือว่า
12: ตอนนี้เป็นปกตินะครับก็คือค่อนข้างที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 30% เนี่ยก็ถือว่า 34-35% เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเพราะว่าช่วง2เดือนต่อมาเนี่ยนะครับประมาณเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยนะครับเราคาดการว่าน้ำจะเข้าอ่างนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก100ถ้าค่าเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก144ล้านแต่เราคิดขั้นต่ำไปก่อนนะแล้วเลวร้ายเลยนะครับถ้าน้ำเข้าอ่างแค่80% นะครับช่วง 2-3 เดือนเนี้ยนะครับเข้าประมาณสักต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณสัก 20% เนี่ยน้ำจะเข้าอ่างก็อยู่ที่ประมาณสัก115ล้านถึงตอนนั้นเองนะครับเราก็จะมีน้ำใช้การนะครับน้ำในอ่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก182ล้านนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ช่วง 3-3 เดือนเนี่ยนะครับถ้าเรามีการส่งน้ำนาปีด้วยนะครับมีน้ำนาปีน้ำอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเราจะใช้น้ำช่วง3เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับ 2-3 เดือนที่เหลือเนี่ยเราจะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณสัก37ล้านนะครับถึงตอนนั้นช่วงฤดูแล้งเนี่ยเราจะมีน้ำอยู่ที่ประมาณสัก145ล้านนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณสัก 46% ครับ
1: ันนี้เป็นวิธีบริหารจัดการในช่วงที่ยังมีฝนอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะ
12: ใช่ครับใช่ครับก็คือเราดูปกติของฝนด้วยที่จะตกแล้วก็ดูอุตุนะครับเราเอาอุตุมาเป็นเกณฑ์ด้วยว่าปีนี้นะครับช่วง 2-3 เดือนเนี้ยนะครับฝนถ้ามันจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาตัวเลขตรงนั้นมาคิดนะครับถึงถ้าไม่มีฝนตกเลยนะครับคิดแบบเลวร้ายสุดๆเลยนะครับเราก็ยังมีน้ำใช้อยู่ที่ประมาณสัก100กว่าล้าน107 108ล้านซึ่งจะเพียงพออยู่ดีนะครับในสำหรับฤดูแล้งหน้านะครับสำหรับน้ำอุปโภค
1: อันนี้เนี่ย
12: นะครับ
1: ประชาชนที่ใช้น้ำที่ลำตะคองหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ย 4-5 อำเภอเนี่ยหน้าแรงนี้ฤดูแล้งนี้ไม่มีปัญหาและไม่ต้องกังวลว่าอย่างนั้นเถอะ
12: ใช่ครับน้ำอุปโภคบริโภคไม่ต้องกังวลครับแต่น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาพิจารณาอีกทีนึงหลังจากหมดฝนแล้วนะครับเราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำนะครับมาพิจารณาว่าเราจะส่งน้ำเพื่อฤดูแล้งกี่ไร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูปริมาณน้ำที่เขื่อนก่อนนะครับแต่น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเรามีเพียงพอแน่นอนครับ
1: ครับช่วงหลังๆเนี่ยกรมชลประทานเขาจะให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนที่ดูแลอยู่ที่เขื่อนดูแลอยู่ที่ลำตะคองดูแลอยู่เนี่ยในฐานะเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองเนี่ยท่านต้องมีวิธีการที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนยังไงไหมครับ
12: มีครับคืออย่างนี้ครับหลังจากที่เราประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำนะครับเราก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยนะครับในเขตพื้นที่ชลประทานเองนะครับในเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการจัดการน้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่าประชุมคณะ TMC ย่อยนะครับตามฝ่ายส่งน้ำเราก็จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านนะครับเรื่องรอบเวรการส่งน้ำแล้วก็เรื่องการปล่อยน้ำจากเขื่อนเนี่ยเราจะมีการจัดรอบเวรเอาน้ำเข้าระบบอย่างไรนะครับพื้นที่ไหนควรรับน้ำก่อนพื้นที่ไหนต้องให้เกษตรกรทำความสะอาดคลองนะครับเพื่อที่เอาน้ำเข้าไปถึงในพื้นที่และสุดท้ายเนี่ยน้ำก่อนที่จะลงแม่น้ำมูลนะครับก็คือเราจะใช้น้ำในพื้นที่เราปล่อยมาเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเองนะครับก็จะมีความเข้าใจนะครับเราจะมีหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำนะครับที่ประจำพื้นที่นะครับแล้วก็มีอาสาสมัครชลประทานนะครับเข้าไปเป็นกระบอกเสียงเป็นประชาสัมพันธ์นะครับก็มีทำความเข้าใจว่าตรงไหนที่ว่าต้องรับน้ำตรงไหนที่ว่าต้องให้น้ำผ่านนะครับเพราะเรารับน้ำเราส่งน้ำขนาด6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็คือหรือประมาณวันละ500,000เนี่ยเรารับน้ำพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็การมีส่วนร่วมนะครับในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะครับ
1: อันนี้ในภาวะปกติแต่ปีนี้ที่เขาพูดกันมากก็คือว่าเราอาจจะเจอเอลนีโญก็คือน้ำมันน้อยกว่าที่คาดท่านมีแผนสำรองบริหารน้ำลำตะคองยังไง
12: ตอนนี้ที่ผมแสดงที่บอกตัวเลขตามสถิติว่าตอนนี้คาดการว่าน้ำมันจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20% ถ้าต่ำกว่า 20% เนี่ยเราก็มีการจัดการบริหารคือเผื่อไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งน้ำก็ยังพอสามารถจัดการได้แล้วทำความเข้าใจกับพื้นที่ด้วยนะครับว่าเราส่งน้ำณตอนนี้วันละ500,000เนี่ยคือใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นฤดูนาปีนะครับเพราะฉะนั้นฝนที่ตกในพื้นที่ที่อยู่ด้านท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงไหนที่ว่ามีฝนตกนะครับก็เกษตรกรก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้ต้องเอาน้ำฝนไปใช้เราส่งน้ำเหมือนกับส่งน้ำเสริมฝนแต่หลักๆ ก็คือเราส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคครับและพร้อมกับรักษาระบบนิเวศด้วยนะครับ
1: ครับเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยเขาสนใจไหมเรื่องเกี่ยวกับน้ำจะเป็นยังไงน้ำจะมากน้ำจะน้อยแต่ก่อนเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับข้อมูลเรื่องพวกนี้แต่ตอนหลังเนี่ยเกษตรกรของเราเนี่ยได้พัฒนาความรู้สนใจข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับน้ำสนใจข้อมูลว่าน้ำจะแล้งน้ำจะมากและจะบริหารจัดการยังไงอันนี้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
12: สนใจมากเลยครับคือพอเราเริ่มมีการประชุมนะครับก ข้อมูลที่เราพูดไปเนี่ยเขาก็ติดตามทางเฟซของลำตะคองหรือเฟซของกรมชลประทานเองนะครับเขาก็รู้นะครับแล้วปรากฏการเอนโซเอนิโยลานิญาเนี่ยเขาก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยประชุมเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีความเข้าใจแล้วนะครับพอเราลงไปกระชับพื้นที่อีกทีนึงนะครับเขาจะเริ่มสอบถามปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับว่าในการจัดการน้ำเนี่ยเราจะทำยังไงกันบ้างนะครับซึ่งน้ำที่เราส่งนะครับเราการจัดลำดับความสำคัญเรื่องน้ำเนี่ยก็คืออันหนึ่งอันดับแรกก็คือน้ำอุปโภคบริโภคต้องห้ามขาดเด็ดขาดนะครับสองก็คือน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศนะครับและสุดท้ายและอีกอันก็คือน้ำเพื่อการเกษตรสุดท้ายก็คือน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับน้ำนี้เนี่ยยังไงพื้นที่ชลประทานเนี่ยเราส่งน้ำไม่ให้ขาดอยู่แล้วนะครับแต่ต้องมีการจัดระบบรอบเวรให้มันชัดเจนนะครับมีการกระชับพื้นที่ให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วส่วนนาปังเนี่ยนะครับอันนี้ต้องมาขึ้นอยู่กับว่าน้ำเราเพียงพอหรือเปล่านะครับ
1: ครับคือเกษตรกรก็เรียนรู้เรื่องระบบกรมชลประทานผู้บริหารชลประทานก็เข้าใจและเรียนรู้เรื่องของเกษตรกรตีคู่กันไปว่าอย่างนั้นเถอะ
12: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ว่าครับสุดท้ายท่านพออยากจะฝากอะไรบอกอะไรไปถึงประชาชนเกษตรกรที่ท่านดูแลอยู่ 4-5 อำเภอเนี่ยเชิญเลยครับ
12: ครับก็ฝากไว้ใจนะครับโครงการลำตะคองนะครับคือข้อมูลต่างๆเนี่ยอยากจะให้ฟังข้อมูลข่าวสารกับทางเขื่อนลำตะคองที่อยู่ติดตามได้ตาม Facebook หรือข้อมูลข่าวสารสาธารณะทั่วไปเนี่ยเราออกข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เจ้าหน้าที่เราเข้าไปแนะนำในพื้นที่นะครับเพราะเรากระชับพื้นที่ตลอดอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ฟังข้อมูลกับแล้วก็เชื่อฟังข้อมูลตรงเนี้ยที่เราถ่ายทอดเข้าไปนะครับการใช้น้ำเราเนี่ยคือเราใช้น้ำอย่างประณีตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะจัดการเนี่ยก็ขอให้เชื่อฟังกับทางเจ้าหน้าที่เราด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราให้ไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลในระยะยาวเพราะเราวางแผนเนี่ยเราไม่ใช่ว่าวางแผนปีต่อปีเราวางแผนยาวเลยนะครับแล้วก็เราก็เอาข้อมูลจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางอุตุเองทางฝนหลวงเองเข้ามามีผลด้วยนะครับแล้วก็จะแจ้งข้อมูลข่าวดีอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าทางฝนหลวงนะครับที่มีศูนย์อยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยทางผู้อำนวยการเนี่ยได้เข้ามาพบผมนะครับแล้วก็แจ้งข่าวนะครับว่าตอนนี้ทางฝนหลวงเนี่ยได้เข้ามาก็คือท่านเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วครับท่านจะมีแผนในการเติมน้ำที่เขื่อนใหญ่ๆของโคราชเราทั้ง4เขื่อนเนี่ยนะครับช่วงเวลานี้นะครับจนถึงนู่นนะครับประมาณเดือนตุลาครับจนถึงช่วงลอยกระทงครับครับผม
1: ครับเอาละกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนนี่คือผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสังกัดอยู่สำนักงานชลประทานที่8อยู่ที่โคราชนะท่านนะ
12: ใช่ครับ
1: ท่านไปท่านพอไปทูลยังรักษาขอบพระคุณครับท่านครับ
12: ครับขอบคุณมากครับครับผมครับ
1: ครับ
13: คร
1: ับ ครับคุณนราพงศ์มีอะไรที่ควรจะเป็นข่าวปิดท้ายเชิญ
0: ทหารเรือของสหรัฐ2นายถูกส่งกลับขึ้นเรือหลังจากไปเมาแล้วก็ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็จะถูกกักบริเวณอยู่บนเรือตลอด5วันที่เหลือในการแวะพัทยาเลยครับคุณป้า
1: แล้วก็ปีนี้เท่าที่ฟังข่าววัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยผิดคาดนะไม่คึกคักเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแม้กระทั่งธุรกิจขายบริการทางเพศเนี่ย ผิดหวังกันเป็นแถว
0: ครับ
1: อาจจะช่วงแรกๆอาจจะยังเหนื่อยๆอยู่มั้ง
0: ครับ
1: ก็รอดู 3-4 วันที่เหลือจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่ช่วงแรกๆเนี่ยทั้งรถตุ๊กๆทั้งรถโดยสารทั้งพ่อค้าแม่ค้าบอกกับนักข่าวเหมือนกันเลยผิดคาดผิดคาด
0: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
14: TBRร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียว
13: บริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลGo Greenซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
15: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
16: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
19: เวลา18 นาฬิกา

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คราะห์ข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์ที่4กันยายน2569ปัญหาของการประกอบกิจการ Data Center ซึ่งกำลังถูกติดตามอยู่ในเวลานี้เนี่ยเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เคาะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟนะครับแต่ก็นายกรัฐมนตรียืนยันไม่กระทบความมั่นใจนักลงทุนครับซึ่งเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ที่ตึกพักดีบดินทร์ประชุมกันแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ 8:45 น.โดยมีนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมนะครับนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมประชุมนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยเนี่ยให้เป็นระบบแล้วก็สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่ง Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับการเติบโตของ Data Center มันก็มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและก็ความมั่นคงทางไซเบอร์เนื่องจากว่าเป็นเครื่องเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลของอุตสาหกรรมในอนาคตจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยที่ประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศเข้ามาลงทุนกิจการ Data Center อย่างต่อเนื่องจากศักยภาพที่เรามีอยู่และก็ความพร้อมต่างๆโดยเฉพาะความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและก็บทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสังคมเนี่ยมีความกังวลต่อ Data Center โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเนี่ยยังพัฒนาไปไม่ถึงก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องวางมาตรการขึ้นมากำกับอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็รองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่เป้าหมายของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ต้องการเพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแค่ดึงดูดการลงทุนเพื่อให้ไทยเราเป็นเพียงแค่สถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นเนี่ยแต่ว่าการลงทุนเนี่ยต้องสร้างมูลค่าเพื่อให้ประเทศเนี่ยดึงดูดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้เข้าสู่ประเทศไทยนะครับเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลและก็ยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนะครับหลายประเทศเนี่ยผ่านจุดนี้มาแล้วแล้วก็กำลังแข่งกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์ซึ่งผ่านช่วงเวลาที่จะต้องทบทวนออกแบบให้เหมาะสมและก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและสมดุล นะครับโดยที่นายกเนี่ยฝากให้คณะกรรมการชุดนี้ร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามและก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนการกำหนดมาตรฐานGreen Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับตลอดจนเรื่องของการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งนายกบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็นำความกังวลของประชาชนเนี่ยมารับฟังหาทางออกซึ่งผู้ว่ากทม.ก็ได้ดำเนินการในส่วนที่มีการพบการสร้างData Center ในพื้นที่กรุงเทพนะครับมีหลายประเภททั้งสร้างแบบถูกต้องทั้งหมดตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับการสร้างออกแบบเข้ามามีของแฝงเข้ามาเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ใช้ใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีการลักลอบใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยดำเนินกิจการซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามันมีการทำแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าก็ต้องจับทางคนเหล่านั้นให้ได้นะครับเพื่อแก้ไขแล้วก็ออกกฎระเบียบให้มีความรัดกุมที่สำคัญเนี่ยต้องปลอดภัยกับประชาชนให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าจะบอกว่า เราเนี่ยจะไม่ทำ data center แล้วแต่ว่าต้องมาจัดระเบียบนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยถ้ามันบูมขึ้นมาบางทีคนก็จะเหมือนจะขายใบอนุญาตไปขอใบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยเหมือนขอเผื่อไว้ก่อนนะครับซึ่งดูคร่าวๆเนี่ยนะครับไปขอมาเนี่ย 20,000 เมกะวัตต์ก็เป็นหลักธุรกิจแบบไทยๆก็คือขอไว้ก่อนถ้าใช้ก็นำมาหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ถ้าไม่ใช้เนี่ยก็ปล่อยให้หายไปนะครับก็คิดว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยต้องมีความชัดเจนแล้วก็อธิบายให้กับประชาชนนะครับตอนนี้เนี่ยประชาชนอาจจะกังวลว่าแค่ธุรกิจ data center จะต้องเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำมากำกับดูแลกิจการ data center นะครับซึ่งนายกยังได้เน้นย้ำกับทางด้านของนายเอกนิติเรื่องของการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากแล้วก็มีการใช้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากก็ต้องทำให้สอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบันนะครับที่ประเทศไทยนึกถึงเรื่องของ Net Zero ด้วยนะครับซึ่งการไฟใช้ไฟจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้เรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่า Green Energy นะครับมากกว่าพลังงานฟอสซิลแล้วก็มีการยกตัวอย่างการกักน้ำมันเอาไว้สำรองตรงนี้อาจจะต้องแก้ไขนะครับถ้าเราใช้พลังงานจาก Green Energy ก็คือพลังงานธรรมชาติมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่โซลาร์เซลล์เรื่องของพลังงานลมถ้าใช้พลังงานเหล่านี้มันก็จะทำให้การดาวของพลังงานเนี่ยน้อยกว่าการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับก็ต้องคิดครอบคลุมให้หมดเพื่อตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับซึ่งตนเนี่ยพร้อมพิจารณาคำแนะนำของทุกคนและก็ต้องไปสู่การแก้ประกาศออกระเบียบหรืออาจจะต้องแก้พระบัญญัติอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณากันนี่คือสิ่งที่นายกพูดในการเปิดการประชุมของคณะกรรมการนะครับแต่ว่าหลังการประชุมเสร็จสิ้นนะครับนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประชุมกันนะครับซึ่งตนได้มอบนโยบายแล้วก็เปิดการประชุมในวันนี้เนี่ยซึ่งทางด้านของนายเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังในฐานะประธานบอร์ดเนี่ยก็จะนำไปประมวลแล้วก็ออกมาเป็นระเบียบรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าทุกความกังวลของประชาชนเนี่ยได้รับการพิจารณาและก็จะทำให้ทุกประเด็นเนี่ยมีความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับส่วนมองถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะตั้งเป็นศูนย์ของรัฐบาลแล้วก็จะเสร็จเมื่อไหร่นั้นเนี่ยความจริงเนี่ยก็ทำกันมาโดยตลอดอยู่แล้วขณะนี้ไม่ได้อนุมัติโครงการใหม่ๆส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ดำเนินการไปซึ่งส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่ามีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำและก็ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือการขออนุญาตไว้ก่อนทั้งเรื่องของการขอใช้ไฟฟ้าการขอใช้น้ำและก็ขอใบอนุญาตแล้วหวังว่าจะนำมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์นะครับเป็นการเก็งกำไรซึ่งก็คงจะไม่ให้นะครับแต่จะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นมาไม่มีอะไรที่ต้องกังวลประเทศไทยเนี่ยต้องให้การสนับสนุนและก็มีนโยบายชัดเจนที่จะทำให้ประเทศมีเทคโนโลยีทางด้าน AI ขั้นสูงนะครับส่วนนักลงทุนจะเสียความมั่นใจหรือเปล่านั้นเนี่ยตรงนี้ไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นไม่เสียความมั่นใจแน่นอนนะครับเรื่องของการลักลอบตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่นั้นเนี่ยคำว่าลักลอบเนี่ยลักลอบก็ต้องโดนนะครับใครไปลักลอบเปิดก็ต้องถูกปิดก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าคำว่าลักลอบมันก็คือผิดกฎหมายอยู่แล้วคนที่จะมาทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายนะครับซึ่งนายกเนี่ยยังบอกด้วยว่าสำหรับ data center คนที่ทำผิดกฎหมายคือพวกขุดบิตคอยน์นะครับซึ่งเป็น data center อย่างหนึ่งที่ลักลอบใช้ไฟฟ้าต่อสายตรงพยายามตั้งนอกพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองอย่างนอกเมืองใหญ่ๆและก็จะใช้เครื่องมือที่กินไฟและก็ยังมาขโมยไฟใช้อีกอันนี้ต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งจะต้องกำชับให้กับทางกรุงเทพมหานครในการขอใบอนุญาตตั้ง data center หรือเปล่าเพราะจะนำไปสู่การทุจริตนั้นเนี่ยนะครับนายกไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนที่จะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันทีอ่ะนะครับอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับทางด้านของผู้ว่ากทมนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบาย Data Center เนี่ยนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกรมธุรกิจพลังงานก็ได้เข้าไปตรวจสอบ Data Center ที่พระราม9ซอย6ละนะครับซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันแต่ว่าเมื่อมีข่าวก็มีการร้องเรียนเข้าไปบ้างนะครับไม่ได้ร้องเรียนไปที่กทมโดยตรงซึ่งกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ต้องดูอีกครั้งว่าต้นเหตุเนี่ยมาจากอะไรนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะดูแลเรื่องของใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือว่าใบอ.6นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย data center ในที่พระราม9เนี่ยยังไม่ได้รับใบรับรองนะครับแล้วก็การจะเปิดใช้อาคารได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆมาประกอบนะครับโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการก่อตั้ง Data Center ทั้งหมดเนี่ย6จุดแต่ได้รับอนุญาตเพียง3จุดซึ่งทั้งหมดขออนุญาตเป็นคลังสินค้านะครับอย่างไรก็ตามแต่เนี่ย Data Center ถือว่ามันมีมานานพอสมควรละเพราะว่าเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในสำนักงานทั่วไปตัวเลข Data Center จำนวน40กว่าแห่งเนี่ยจะตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของสำนักงานตัวเองนะครับสำหรับ Data Center 3แห่งที่ได้รับใบอนุญาตจากกทม.แล้วนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตในการจัดเก็บน้ำมันส่วนเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาอาจจะมีเรื่องของเสียงระหว่างทดลองเครื่องปั่นไฟเพราะว่ามันมีแห่งหนึ่งเนี่ยทดสอบระบบตอนกลางคืนทำให้ประชาชนร้องเรียนนะครับหากทดสอบในเวลากลางวันก็จะไม่มีเรื่องของมลภาวะทางเสียงนะครับทางนี้เนี่ย Data Center ทั้ง3แห่งเนี่ยยังไม่ได้สั่งให้หยุดดำเนินการก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประเด็นคำถามที่ว่า Data Center ทั้ง3แห่งได้รับการอนุญาตจากสำนักงานเขตได้ยังไงนั้นเนี่ยนะครับก็ทางด้านผู้ว่ากทม.ก็บอกว่ามันเป็นการขออนุญาตเป็นคลังสินค้าเพราะว่า Data Center ไม่เคยอยู่ในคำนิยามนะครับกฎหมายอาจจะไม่ทันซึ่งปกติ Data Center เนี่ยจะตั้งอยู่ในสำนักงานซึ่งทำ EIA ตามปกติแต่ช่วงหลังเนี่ย Data Center เนี่ยก็จะแยกเดี่ยวนะครับในลักษณะของ Stand Alone โดยขอในรูปแบบคลังสินค้าดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องของคำจำกัดความเพราะว่า Data Center แบบเดี่ยวๆเป็นธุรกิจใหม่ทุกประเทศเนี่ยต้องปรับกฎหมายให้ทันสมัยนะครับส่วนความสมของสถานที่ในการสร้าง Data Center นั้นเนี่ยมันก็ต้องฟังจากหลายภาคส่วนเพราะว่ากรุงเทพมหานครยังไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ต้องฟังจากผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการประชุมคณะกรรมการที่ตนเข้าร่วมในวันนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านก็คงต้องฟังให้ชัดเจนแล้วก็รอผลจากการประชุมนะครับซึ่งการประชุมจะพูดคุยเรื่องของผังเมืองด้วยนะครับคำกำจำกัดความของ Data Center นั้นเนี่ยจะต้องมีขนาดเท่าไหร่ข้อกำหนดแบบไหนต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่รวมถึงเรื่องของธุรกิจพลังงานด้วยนะครับส่วนความเป็นไปได้ในการทำ EIA อาคาร Data Center แบบเดี่ยวนะครับก็คือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยผู้ว่ากทม.ก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้ออกกฎหมายได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะไปเพิ่มลิสต์ที่จะต้องทำเข้ามาได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีช่องโหว่ช่องว่างของข้อกฎหมายดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการในวันนี้นั่นเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการอุดช่องโหว่เรื่องของการปิดช่องว่างแล้วก็แน่นอนนะครับมันก็จะต้องมีกติกาที่เข้ามาควบคุมนะครับเมื่อก่อนมันอยู่ในอาคารสำนักงานมันก็อยู่ถูกจำกัดด้วยเรื่องของผลกระทบต่างๆนะครับที่มันเข้าไปอยู่ภายในอาคารสำนักงานแต่พอเนี้ยมีการขอจัดตั้งในลักษณะของแบบเดียวๆเนี่ยนะครับ stand alone เนี่ยนะครับมันกฎหมายยังมีช่องว่างอยู่เป็นคลังสินค้าเรื่องของการทำ BIA อาจจะไม่ต้องเนี่ยอาจจะว่าดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอบทสรุปนะครับทั้งหมดทั้งมวลหลังจากการประเมินประมวลผลจากการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีคลังนายเอกนิติเนี่ยก็คงจะได้นำไปสรุปแล้วก็จะได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมนะครับในกฎระเบียบในข้อกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่ทางด้านของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์ก็ถึงประเด็นทางด้านของนายเอกนิติเนี่ยนะครับต้องการมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาช่วยทำงานด้วยหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทางด้านของนายเอกนิติไม่มีรัฐมนตรีช่วยแต่ยังมีผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับทั้งนายเอกนิติและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ตรงต่อวิชาชีพนะครับส่วนในอนาคตถ้าจะมีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคนที่จะเป็นคนในพรรคการเมืองหรือคนนอกหรือว่าต้องให้ทางด้านของนายเอกนิติเป็นคนตัดสินใจนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับที่กระทรวงการคลังและก็กระทรวงพาณิชย์นั้นเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะครับมีเพียงรัฐมนตรีว่าการแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีนะ ครับก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์วันนี้กรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เนี่ยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ารัฐบาลฉันก็ประมาณแก้ไขสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวเนี่ยนะครับนายกก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับนายณัฐพงษ์เนี่ยไม่รู้เรื่องรัฐบาลเนี่ยไม่มีทางใช้งบอะไรแล้วเกิดความล้มเหลวขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็ต้องใช้งบทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่างบทุกอย่างที่รัฐบาลใช้เนี่ยจะต้องคิดมาก่อนไม่ใช่วันนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วอยากจะไปใช้อะไรก็ได้แบบนั้นมันไม่ใช่นะครับจึงเป็นเรื่องที่ทางด้านของนายณัฐพงษ์เนี่ยไม่เข้าใจนะครับส่วนที่ถามว่าฝ่ายค้านอยากจะให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานั้นเนี่ยถ้าไม่มีความกล้าหาญมันจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงนะครับขออย่าไปถามอะไรคนแบบนั้นพูดทีนะครับถามคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีเนี่ยแล้วเอามาชนกันเพราะว่ากลไกสภามันมีระบบตรวจสอบสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาหรือยัตติได้นะครับแม้กระทั่งหากเกิดความไม่มั่นใจในรัฐบาลก็ยื่นอภิปรายได้ทั้งมาตรา151และ152เพื่อให้มีการชี้แจงระหว่างคนที่สงสัยกับคนที่ต้องตอบได้พูดคุยกันแต่ถ้ามาถามแบบคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีกลายเป็นพูดคนละทีอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีการพูดจริงหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับเรื่องของงบประมาณที่ใช้กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ล้มเหลวนะครับส่วนที่ผู้นำฝ่ายค้านพูดเป็นเพราะไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องแล้วแต่ไม่พูดนะครับหรือว่าพูดความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวมันก็มีหลายมิติหลายแง่มุมที่จะนะครับสามารถที่จะนำมาตอบโต้หรือว่านำมาอธิบายกันได้นั่นเองครับไปก็ยังอยู่เรื่องเดียวกันนะครับกับทุกตำนองของข้อสงสัยจากพรรคฝ่ายค้านนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเป็นกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่สงขลาแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงการที่รัฐบาลไม่ได้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งทำให้ทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการลงพื้นที่เนี่ยมองจากข้อเท็จจริงแล้วก็การทำงานที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าการมองเพียงว่ารัฐบาลจัดประชุมที่จังหวัดไหนนะครับซึ่งเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยช่วง4ทุ่มเนี่ยทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเจเสศไทยเศรษแล้วก็ตนนะครับในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ยะลาเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญกับกำลังพลอาสาสมัครกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ชุดคุ้มครองตำบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้านะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แจ้งผู้บริหารจังหวัดล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีพิธีต้อนรับนะครับโดยมีรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปพบกำลังพลถึงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอในการทำงานโดยตรงใช้เวลาตรวจเยี่ยมทั้ง3จุดเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยจุดที่ลงพื้นที่ก็คือชุดคุ้มครองตำบลตะลุโบและก็ชุดคุ้มครองตำบลรูซิมีแลที่อำเภอเมืองปัตตานีรวมไปถึงชุดคุ้มครองตำบลกาตองที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยไม่ได้อยู่เพียงบนโต๊ะประชุมแต่ว่าต้องเข้าไปเห็นสภาพการทำงานจริงแล้วก็พูดคุยกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าถามว่ารัฐบาลกล้าลงพื้นที่ชายแดนใต้หรือไม่เนี่ยคิดว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตอบคำถามได้ดีกว่าคำพูดนะครับซึ่งคณะของตนเนี่ยไปถึงปัตตานีและก็ยะลาใช้ช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มเข้าไปหานะครับทางด้านของอส.ถึงฐานปฏิบัติการเพื่อฟังว่าขาดอะไรมีปัญหาอะไรแล้วก็จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยกว่าการเดินทางไปถึงพื้นที่ก็คือการนำปัญหาที่ได้รับกลับมาเนี่ยดำเนินการต่อโดยเฉพาะการดูแลกำลังพลอส.ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนครูนักเรียนแล้วก็พระภิกษุแล้วก็ชุมชนในพื้นที่นะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้กำชับให้กำลังพลเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรอาวุธยุทโธปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และก็ยานพาหนะรวมถึงซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกรูปแบบเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับซึ่งทางด้านของนายวรสิทธิ์เองนี่ก็บอกว่าชายแดนใต้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งและไม่ควรเอามาเป็นเรื่องว่าใครลงพื้นที่มากกว่าใครนะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือคนที่ลงไปฟังปัญหาและเอากลับมาแก้ไขให้ได้จริงเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อสร้างภาพนะครับไปเพราะอยากเห็นคนทำงานจริงๆและก็อยากให้รู้ว่าคนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยไม่ได้ลืมคนเหล่านั้นนะครับรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงวิจารณ์แต่ว่าเรื่องของชายแดนใต้เนี่ยควรแข่งขันกันที่การทำงานให้ประชาชนมา ากกว่าการแข่งขันกันว่าใครพูดถึงพื้นที่นี้มากกว่ากันนะครับถ้าจะวัดกันเนี่ยขอวัดกันที่ว่าใครทำให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้คนที่ทำงานอยู่แนวหน้ารู้สึกว่าไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่นะครับก็นายกพูดถึงเรื่องของการใช้งบที่ทางผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็พูดถึงสิ่งที่ส.ส.ฝ่ายค้านอย่างรัชนกศรีนอกบอกว่าประชุมครม.สัญจรที่สงขลาทำไมไม่ลงพื้นที่ภาคใต้นะครับก็โชว์ภาพให้ดูว่าไปกัน3คน3รัฐมนตรีเนี่ยลงไปพบกับอส.หน้างานแนวหน้าในพื้นที่ทั้งยะลาแล้วก็ปัตตานีกันเลยทีเดียวนะครับก็นั่นแหละครับก็ว่ากันอย่างนี้นะครับมีการตั้งข้อสังเกตกันแบบไหนก็ใช้เรื่องของหลักฐานแล้วก็อธิบายความกันไปนะครับข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับที่ไรนำเสนอกันไปก่อนหน้านี้ว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดหมายรัฐมนตรีและก็แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปรับประทานอาหารกันที่บ้านพักส่วนตัวของนายกย่านบางพลีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เนี่ยนะครับล่าสุดทางนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนายกมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดงานขึ้นเมื่อไหร่นั้นเนี่ยนะครับก็ทางนายกเนี่ยจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเข้าใจกันตามนี้นะครับวงกินข้าวของรัฐมนตรีกับนายกที่บ้านพักส่วนตัวของนายก6กันยายนเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับจะแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบกันนะครับก็คือเรื่องของรายการของรัฐบาล นะครับคุยกับครม.อนุทินนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยขอเชิญชวนประชาชนนะครับติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินที่จะมีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบงานโดยตรงมาพูดคุยเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และก็เข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่มีเป้าหมายยังไงแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนแบบไหนนะครับโดยพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและก็ข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยต้อง

0: ประชาชนครับจะสามารถติดตามรายการคุยกับกรม.อนุทินได้เนี่ยทุกวันเสาร์นะครับเวลา 9:00 น. เช้า 9:05 น. นาทีนะกับทางสถานีโทรทัศน์ NBT MCOT HD และก็สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับ NBT Connect แล้วก็ทางไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับไทยคู่ฟ้าน่าจะเป็นเพจนะครับทั้งนี้เนี่ยเทปแรกนะครับจะออกอากาศวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่5กันยายนนะครับโดยจะคุยกับทางด้านของ นายปกรณ์นินประพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็แน่นอนแหละครับเมื่อมาคุยกับทางด้านของรองนายกปกรณ์เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องของการปฏิรูประบบราชการการปรับระบบราชการนะครับจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายนะสิ่งที่หลายคนสงสัยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรื่องของการที่บอกว่าจะเลิกจ้างนะครับยกเลิก11อาชีพประธาน11รายการนะครับของคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับมีการยกตัวอย่างเรื่องของบรรณารงค์บรรณารักษ์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็นี่แหละครับวันพรุ่งนี้เราติดตามรับฟังกันนะครับว่าแนวคิดดังกล่าวแนวทางดังว่านั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการยกเลิกนะครับในตำแหน่งทั้ง11ตำแหน่งดังว่านั้นจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการจ้างงานออกมาในรูปแบบไหนยังไงลองไปติดตามกันนะครับวันพรุ่งนี้เทปแรกคุยกับครม.อนุทินกับทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะพักกันแล้วก็กลับมาติดตามช่วงครบครึ่งคมนาคมนะครับก็ขออนุญาตนะครับย้ำกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์คุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 เอาแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ก็ต้องบอกกล่าวประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่7กันยายนนี้เป็นต้นไปคุยข่าวAround News ของเราจะพบกับคุณผู้ฟัง5วันเต็มนะครับจากเดิมวันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยจากนี้ไปนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับคุยข่าวAround News เวลาเดิมนะครับ 18:00 น. ถึง 19:00 น. นะครับก็แจ้งข่าวกับคุณผู้ฟังกันตามนี้นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการ

0: จากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ก่อนจะไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งวันนี้นะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตที่จะบอกกล่าวกับคุณผู้ฟัง2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround Newsของเราเพิ่มเติมนะครับผ่านทาง Facebook พิมพ์ค้นหานะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องบอกกล่าวย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับก็คือคุยข่าวAround Newsของเราเนี่ยจากนี้ไปเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ละนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราพบกันแค่วันอังคารถึงศุกร์นะครับจากวันจันทร์หน้านี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะครับอาจารย์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับตามการเริ่มต้นกันด้วยเรื่องการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์มาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับแจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม1ช่องจราจรบนถนนราชดำเนินกลางนะครับบริเวณบริษัทเคมีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจำกัดเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้4ทุ่มของวันพรุ่งนี้คือ5กันยายนนะครับไปจนถึง30กันยายนนี้นะครับปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาดสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรและก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับทุกครั้งที่เรามีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งมาจากรฟม.เรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่ได้มีการดำเนินการนะครับก็ทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบใครที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับส่วนผู้ใช้เส้นทางนะครับกรณีของถนนราชดำเนินกลางนั้นเนี่ยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้นะครับที่หมายเลข02-168-3460-68นะครับ02-168-3460-68ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาคอขวดโลจิสติกแหลมฉบัง ICD สุวรรณภูมินะครับทางรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิพัฒน์ราชกิจประการได้หารือกับทางเจโทหอการค้าญี่ปุ่นนะครับรับฟังเสียงนักลงทุนเพื่อเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันเรื่องของการขนส่งทางรางเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของประเทศไทยนะครับนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นกรุงเทพหรือว่าเจโทแบงคอกนะครับพร้อมคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพหรือว่า JCC แบงคอกนะครับที่เขาพบหารือแนวทางสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนญี่ปุ่นในประเทศไทยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในไทยนะครับนายพิพัฒน์เปิดเผยเนี่ยนะครับว่าญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนานกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจญี่ปุ่นโดยเฉพาะประเด็นระบบคมนาคมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกซึ่งมีผลโดยตรงต่อต้นทุนและการตัดสินใจลงทุนโดยการหารือเจโทแบงคอกครั้งนี้เนี่ยนะครับได้นำเสนอผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับ2569เนี่ยจากบริษัทกว่า500แห่งก็พบว่าดัชนีแนวโน้มธุรกิจหรือว่า DI เนี่ยอยู่ที่6แล้วก็คาดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเอาประมาณอยู่ที่ลบ6แล้วก็คาดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะอยู่ที่ลบ7โดยภาคธุรกิจยังเผชิญความท้าทายจากต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนโลจิสติกแม้บางอุตสาหกรรมได้รับปัจจัยบวกจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์การลงทุนเครื่องจักรและก็เทคโนโลยี AI นะครับขณะที่ภาคธุรกิจญี่ปุ่นได้เสนอให้ไทยเร่งเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกโดยเฉพาะการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบัง ICD ลาดกระบังระบบรางรวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งและก็เพิ่มความแน่นอนของห่วงโซ่อุปทานนะครับโดยที่กระทรวงคมนาคมได้เร่งแก้ปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์โดยท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาความแออัดและการจราจรของรถบรรทุกทั้งการจัดพื้นที่การปรับปรุงถนนสายหลักภายในท่าเรือและก็การบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะผลักดันการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางระหว่าง ICD ลาดกระบังกับท่าเรือแหลมฉบังนะครับเพื่อลดการพึ่งพารถบรรทุกลดต้นทุนลดการจราจรและก็การปล่อยคาร์บอนนะครับโดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดสรรงบประมาณ55ล้านบาทนะครับปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของ ICD พร้อมกับเร่งกระบวนการจัดหาผู้ประกอบการตามรูปแบบ PPP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระยะยาวนะครับสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยก็มีแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านคาร์โก้และก็เขตปลอดอากรหรือว่าฟรีโซนทั้งการพัฒนาอาคารขนถ่ายสินค้าแห่งที่3การขยายพื้นที่รองรับผู้ประกอบการและก็การที่เตรียมจะนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์ delivery order หรือว่า EDO ในรูปแบบของ one stop service นะครับรวมไปถึง digital warehouse และก็ระบบอัตโนมัติเนี่ยมาใช้เพื่อลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งสินค้านะครับนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เห็นว่าการเดินหน้าสู่ยานยนต์พลังงานสะอาดควรดำเนินควบคู่กับการรักษาความแข็งแกร่งของฐานการผลิตยานยนต์และก็ชิ้นส่วนในประเทศไทยนะครับพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันในฐานะการในฐานะฐานของการผลิตยานยนต์สำคัญของภูมิภาคต่อไปได้นะครับไปดูครับเรื่องของกระทรวงคมนาคมลุยจัดระเบียบแท็กซี่แยกรังสิตหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับแล้วก็มองไปถึงการติดกล้อง CCTV AI อีก8จุดเพื่อยกระดับความปลอดภัยระยะยาวนะครับโดยที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ไปชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและก็การจัดระเบียบรถแท็กซี่บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางยกระดับอุตราภิมุขระหว่างบริเวณหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รังสิตนะครับจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงจุดจอดของสถานีขนส่งหรือว่าบขอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องนะครับหลังได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมปฏิเสธการกดมาตรค่าโดยสารหรือว่ามิเตอร์นะครับเรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายเกินอัตราและก็เรื่องของการจอดแช่กีดขวางการจราจรนะครับตลอดจนกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ที่เรียกรับผลประโยชน์นะครับโดยนายสิริพงษ์เนี่ยบอกว่ากรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีและบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับอย่างสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ฝ่ายปกครองอำเภอธัญบุรีเทศบาลนครรังสิตและทางด้านของกอรมน.จังหวัดปทุมธานีนะครับลงพื้นที่ป้องปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถสาธารณะบริเวณแยกรังสิตแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องนะครับซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนเดือนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้รวมทั้งสิ้น304รายนะครับแยกเป็นความผิด ตามพระบัญญัติการจราจรทางบก2522เนี่ยจำนวน270รายนะครับข้อหาก็คือจอดรถกีดขวางการจราจรความผิดตามพระบัญญัติว่าด้วยรถยนต์2522จำนวน26รายนะครับเช่นการใช้รถครบกำหนดอายุใบอนุญาตขับรถไม่ตรงประเภทไม่ใช้เครื่องหมายสำหรับรถยนต์สาธารณะและก็นำรถส่วนบุคคลมารับจ้างนะครับความผิดตามพระบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก2522จำนวน8รายก็คือเรื่องของการเก็บค่าโดยสารเกินอัตราไม่แสดงข้อมูลผู้ประจำรถและก็หมายเลขทะเบียนรถบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของบขส.ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณจุดจอดรถโดยสารรังสิตนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยสำหรับการแก้ไขปัญหาจอดรถโดยมิชอบของรถแท็กซี่ที่จอดแช่กีดขวางบริเวณจุดจอดของสถานีขนส่งหรือบขส.เส้นทึบสีขาวเหลืองและก็ช่องทางหยุดรถโดยสารประจำทางเนี่ยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดระเบียบรถสาธารณะทั้งในและก็นอกเวลาราชการจากเดิมสัปดาห์ละ1ถึงสัปดาห์ละ1ครั้งเนี่ยเป็นอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับถ้าพบรถแท็กซี่หรือว่ารถประเภทอื่นเนี่ยจอดแช่กีดขวางจุดจอดรถโดยสารหรือส่งผลกระทบต่อการเดินรถและความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเข้าแจ้งให้เคลื่อนย้ายทันทีนะครับกรณีรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานก็จะส่งต่อข้อมูลให้กรมการขนส่งกรมการขนส่งทางบกนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบและดำเนินการรวมทั้งพฤติการกลุ่มอิทธิพลในก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีทันทีนะครับทางกระทรวงคมนาคมมีมาตรการเชิงโครงสร้างในระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังของกลุ่มอิทธิพลและก็การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่อย่างเข้มงวดนะครับโดยมีแนวทางก็คือการติดตั้งเทคโนโลยี CCTV AI 8จุดจัดทำโครงการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.นะครับเพื่อติดตั้งกล้อง CCTV AI จำนวน8จุดบริเวณแยกรังสิตสำหรับติดตามตรวจสอบและก็บันทึกข้อมูลการจราจรและก็การให้บริการรถสาธารณะอัตโนมัตินะครับเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือหรือว่า MOU เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้อัตราการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับปี2568แล้วก็ปีนี้เนี่ยลดลงถึง 33.3% นะครับพร้อมทั้งสนับสนุนและก็ส่งเสริมรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเนี่ยเพิ่มช่วงเวลาและไม่จำกัดจำนวนการให้บริการผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทั้งใหม่และก็ต่ออายุนะครับซึ่งในพื้นที่สำนักงานขนส่งปทุมธานีเนี่ยมีการออกใบอนุญาตไปแล้วกว่า 1,137 รายนะครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมกับประชาชนการจัดระเบียบพื้นที่จุดจอดซึ่งเจ้าหน้าที่บขส.เนี่ยนะครับบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบจุดจอดรับส่งผู้โดยสารไม่ให้มีการจอดรถแช่กีดขวางพร้อมทั้งส่งต่อข้อมูลแท็กซี่หมดอายุและก็พฤติการของกลุ่มอิทธิพลเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คันดำเนินคดีโดยทันทีด้วยนะครับกรณีที่พบเห็นการปฏิเสธผู้โดยสารไม่ใช้มิเตอร์หรือว่าการคุกคามนะครับอันนี้สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการปัญหานะครับก็จัดระเบียบนะครับแท็กซี่นะครับที่แยกรังสิตหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับบังคับใช้กฎหมายกันเข้มข้นนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คงจะรู้กันดีว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงกันขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังนะครับของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหานะครับโดยการประชุมแล้วก็สั่งการทางโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกนะครับไปดูสถานการณ์เรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่มที่รุนแรงที่เนปาลแล้วก็เขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยทางการของเนปาลออกมาบอกแล้วเนี่ยนะครับว่าจะ ต้องคาดการณ์ว่าจะอาจจะต้องมีการสร้างบ้านใหม่เนี่ยถึง 20,000 หลังให้กับเหยื่อภัยพิบัติในขณะที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็พุ่งไปที่ 1,252 รายแล้วอันนี้เฉพาะเนปาลนะครับในส่วนของทิเบตเนี่ยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต21รายอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันสักครู่เดียวครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ยังคงตามกันต่อเนื่องนะครับกับความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่นำมาซึ่งความสูญเสียนะครับยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่าระดับพันกว่าคนนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยตัวเลขอยู่ถึง 1,252 รายแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยทางการเนปาลนะครับออกมาบอกว่าต้องสร้างบ้านใหม่ถึง 20,000 หลังให้กับเหยื่อภัยพิบัตินะครับโดยที่ทางการเนปาลเนี่ยนะครับแถลงล่าสุดนะครับว่าจำเป็นต้องมีการสร้างบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวนะครับขณะที่ทีมกู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของเนปาลนะครับที่เชื่อว่ามีการรวมกันราว900คนนะครับกันต่อไปทำกลางยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและในทิเบต21รายนะครับยังคงมีคนสูญหายรวมกันมากกว่า 4,200 รายนะครับนายธรรมราชอุเรตินะครับหัวหน้าสำนักงานการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์บอกว่าจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยบ้านเรือนในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวราว 7,500 หลังถูกทำลายอย่างราบคาบไม่ดีว่ามวลน้ำเนี่ยนะครับกวาดซัดหายไปหรือถูกเศษซากและโคลนถล่มฝังกลบส่วนบ้านเรือนที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั้นเนี่ยก็ไม่สามารถใช้อยู่อาศัยได้อีกต่อไปนะครับคาดว่าจำเป็นจะต้องสร้างบ้านขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมากกว่าพื้นที่ที่ประสบภัยดังกล่าวนะครับขณะที่กองทัพบกประธานกองทัพของเนปาลเนี่ยนะครับมีการแถลงว่ากำลังพลมากกว่า 9,000 นายยังคงทำงานกันอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตติมูเรในเมืองราซูวานูวาโกดดาดิงจิตตะวันแล้วก็นาวาวพาราซีตะวันออกนะครับในการร่วมกันค้นหาแล้วก็กู้ภัยช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจัดการศพผู้เสียชีวิตเคลียร์สิ่งกีดขวางบนถนนแล้วก็ให้การรักษาฉุกเฉินครับเจ้าหน้าที่ของกองทัพเนปาลนายหนึ่งบอกว่าการค้นหาคนงานในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย900คนที่ชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์เนี่ยยังคงดำเนินต่อไปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และก็จีนที่ส่งมาสมทบนะครับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่ยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตและแม้ว่าจะไม่พบผู้รอดชีวิตก็จะกู้ร่างของผู้เสียชีวิตกลับมาให้ได้นะครับขณะที่ราชารามบัสเนตโฆษกกองทัพเนปาลบอกว่ามีการกู้ร่างผู้เสียชีวิต2รายขึ้นมาจากอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลังตังโคละนะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงนะครับว่าจีนได้ส่งความช่วยเหลือชุดที่3ไปยังเนปาลซึ่งประกอบไปด้วยเต็นท์ผ้าห่มชุดป้องกันทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อมบอกด้วยว่าหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของทั้ง2ประเทศเนี่ยกำลังติดตามประสานงานกันอยู่นะครับซึ่งทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะครับโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนนายกัวเจียคุนเนี่ยบอกด้วยว่าจีนจะยังคงให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยพิจารณาจากความต้องการของเนปาลและก็ดำเนินความร่วมมือด้านการกู้ภัยในระดับนานาชาติต่อครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงรุนแรงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับของเนปาลแล้วก็จีนนะครับส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางส่วนของเนปาลเนี่ยนะครับก็แทบจะเรียกว่าทุกประเทศแหละนะครับทั่วโลกเนี่ยหลายๆประเทศก็ทั้งส่งกำลังใจและก็ส่งความช่วยเหลือนะครับส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็รัฐบาลเนปาลแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของจีนด้วยนะครับกับการค้นหาผู้ที่หวังว่าจะรอดชีวิตเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการกู้ซากปรักหักพังแล้วกู้ซากปรักหักพังแล้วก็เรื่องของการค้นหานะครับกรณีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับด้วยนะครับยังตามกันต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของไฟป่าอินโดนีเซียนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับที่เราบอกว่ามันกระจายไปทั่วลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับล่าสุดสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับก็เผชิญปัญหาคุณภาพอากาศนะครับที่พบว่าตอนนี้เนี่ยค่าดัชนีมลพิษทางอากาศเนี่ยพุ่งสูงทะลุ100เข้าสู่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพแล้วนะครับโดยที่ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือว่า PSI ในพื้นที่ภาคกลางของสิงคโปร์เนี่ยนะครับพุ่ง งเข้าสู่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพแต่ที่101ในช่วง7โมงเช้าของวันนี้นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น105ในช่วงเวลา10โมงนะครับท่ามกลางสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียนสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์หรือว่า NEA รายงานนะครับว่าค่า PSI เฉลี่ย24ชั่วโมงในพื้นที่ภาคกลางของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่101เมื่อ7โมงซึ่งถือว่าเข้าสู่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพและก็ขยับขึ้นเป็น105ในเวลา10โมงนะครับขณะที่พื้นที่อื่นๆของสิงคโปร์เนี่ยยังอยู่ในระดับปานกลางโดยภาคตะวันตกมีค่า PSI อยู่ที่90ภาคตะวันออก89ภาคเหนือ78แล้วก็ภาคใต้75นะครับค่า PSI 24ชั่วโมงเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินคุณภาพอากาศในแต่ละวันนะครับแล้วก็เป็นค่าที่ทาง NEA เนี่ยใช้ประกอบการออกคำแนะนำด้านสุขภาพด้วยคำนวณจากมลพิษทางอากาศ6ชนิดนะครับนั่นก็คือฝุ่น PM 2.5 PM 10โอโซนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับสำหรับ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและก็ถือว่าเป็นมลพิษหลักในช่วงที่เกิดหมอกควันซึ่งสามารถ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ครับ NEA ยังระบุด้วยว่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหลายแห่งในกะลิมันตันรวมถึงพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของเกาะสุมาตราตลอดจนรัฐสาบ้านและก็สลาวักของมาเลเซียนะครับสองส่วนกะลิมันตันและก็เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับตรวจพบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพจนถึงระดับอันตรายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยยังคงตรวจพบจุดความร้อนจำนวนมากละกระจายอยู่ในกะลิมันตันรวมถึงพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของสุมาตรานะครับขณะที่พื้นที่อื่นๆในภูมิภาคอาเซียนตอนใต้เนี่ยก็พบจุดความร้อนเช่นกันเนื่องจากว่าหลายพื้นที่ยังคงเผชิญสภาพอากาศแห้งแล้งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังพบหมอกควันข้ามแดนระดับปานกลางถึงหนาแน่นปกคลุมพื้นที่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์นะครับรวมไปถึงพบกลุ่มควันจำนวนมากในกะลิมันตันสุมาตราตอนกลางและตอนใต้และสารวัตรตอนกลางครับ NEA ก็คาดการณ์นะครับว่าในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอาเซียนจะยังคงมีสภาพอากาศแห้งขณะที่พื้นที่ตอนเหนือของคาบสมุทรมาเลเซียและสุมาตรารวมถึงตอนกลางของเกาะบอร์เนียวมีแนวโน้มเกิดฝนตกนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์จุดความร้อนและหมอกควันมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงไฟป่าที่เผชิญภาวะแห้งแล้งเป็นเวลานานแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดหมอกควันข้ามแดนรุนแรงด้วยนะครับซึ่ง NEA เนี่ยบอกว่าจะออกคำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับหมอกควันเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อค่า PSI 24ชั่วโมงเข้าสู่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพหรือสูงกว่า100นั่นเองนะครับแต่ค่า PSI ระหว่าง201ถึง300ถือว่าอยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพมากและถ้าสูงกว่า300ก็เข้าสู่ระดับอันตรายนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปค่าหากค่า PSI อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยก็ต้องแน่นอนครับลดการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานานหรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และเด็กเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานหรือใช้แรงมากนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางของอาเซียนหรือ ASMC ได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในภูมิภาคอาเซียนตอนใต้เป็นระดับ2นะครับซึ่งเป็นระดับสูงเป็นอันดับ2สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของหมอกควันข้ามแดนจากกิจกรรมจุดความร้อนแล้วก็ไฟป่านั่นเองยังคงถือว่าสร้างปัญหาต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของหมอกควันเรื่องจากเรื่องของไฟป่านั่นเองนะครับก็ก่อนที่จะนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับหมดเวลาของคุยข่าวเราในส่วนย้ำกันอีกครั้งนะครับเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะครับสำหรับคุยข่าวราวนิวส์นะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกันในวันอังคารเอาในวันจันทร์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่Quality New Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality New Station 97 FM

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นหนึ่งก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: ของกทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67บางโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นเริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพชรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว

0: ำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซมและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: สวัสดีทุกคนนะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะมาพบกับเราเอ็มกับแบงค์เช่นเคยทาง Channel Kick Off นะครับกับรายการเด็กผีทอล์กครับผมวันนี้พิเศษครับอยู่กับทาง FM 97ด้วยนะครับราวๆสัก20-25นาทีโดยประมาณนะครับฝากสวัสดีพี่ๆทางวิทยุด้วยครับพี่ๆท่านใดที่มาดูย้อนหลังนะครับฝากกดติดตามพวกเราหน่อยกดติดตาม Kick Off เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้สนับสนุนของเราเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันครับผม
3: มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางไทยเบฟนะครับก
2: ็ครับผม
3: เนื่องในโอกาสเมื่อวานนี้แหละก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการเขาเรียกแหละทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่คว้าแชมป์ ABC Women วอลเลย์บอล Continental Championship ปี2026นะครับได้แชมป์มานะก็กลับมาถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางเนี่ยครับทางไทยเบฟบริษัทไทยเบฟเฟลต์จำกัดมหาชนครับก็มีผู้บริหารหลายคนครับก็ตามภาพแล้วก็จะไล่มาตั้งแต่คุณธันทิพย์สิรินุพงศ์ครับแล้วก็คุณสุรพลปุทินทุสองผู้บริหารบริษัทไทยเบฟเฟลต์จำกัดมหาชนครับพร้อมด้วยคุณแพทริกหอรัตนชัยครับผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานภายนอกครับและคุณสุพรเด่นไพศาลครับผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทขออภัยครับผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารสูงสุดครับสายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทยนะครับก็เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับเนี่ยครับทางนักกีฬาวอลเลย์บอลครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็เนี่ยครับถือถ้วยมาก็คือคุณป๊อปเน
2: ี่
3: ยคุณป๊อปก็คือคุณสุรพลอุทินทูนะครับถือถ้วยแชมป์มานะครับแล้วก็สาวๆวอลเลย์บอลก็เนี่ยฮะพร้อมหน้ากันเลยตามภาพครับก็อย่างที่ทราบกันก็คือ
2: ครับ
3: ทางวอลเลย์บอลทีมหญิงนะครับก็มีผู้สนับสนุนเป็นเอสโคล่านะครับก็เป็นเครื่องดื่มของทางเนี่ยครับบริษัทไทยเบฟเนี่ยนะครับก็สนับสนุนมายาวนานนะสำหรับเอสนะครับพี่เอ็ม
2: ครับก็ไปชนะมาไงแล้วก็คว้าแชมป์มานะครับได้สิทธิ์เข้าสู่กีฬาโอลิมปิกนะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปเล่นโอลิมปิกปี2028นะครับเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์
3: ใช่
2: ครั้งแรกด้วยนะสร้างประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ได้มีทีมเชียร์อีกทีมหนึ่งนะครับในนามทีมชาติไทยที่ไปแข่งโอลิมปิกนะครับฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทางนักตบสาวไทยกันด้วยนะครับ
3: ครับผม
2: มาพูดถึงเกมกับเอเวอร์ตันกันหน่อยครับเราจะลงทำการแข่งขันที่ฮิวดิกินสันสเตเดียมนะครับในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะ2ทุ่มนะแมนยู2นัด3แต้มชนะ1แพ้1นะครับเอเวอร์ตัน2นัดชนะ1เสมอ1นะครับเสียแค่ประตูเดียวคือเกมที่แล้วนะครับกับบอนมัดใช่ไหม
3: ครับ
2: จะเป็นยังไงเกมรับเดี๋ยวแน่นแบบเอเวอร์ตันมาเจอกับแมนยูที่เกมที่แล้วโหฟอร์มเกมรุกดีมากนะครับแบงค์มองไงครับเกมนี
3: ้ก็ถึงแม้ว่าเกมนี้แล้วเราเกมลุกฟอร์มเราเกมลุกเราดีมากแต่พอมาเจอสถานการณ์ที่เป็นทีมพรีเมียร์ลีกที่เขาก็อยู่มาแบบเขาเรียกก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกมาไม่ได้เป็นน้องใหม่ไม่ได้เป็นอะไรรู้ไส้รู้พุงกันดี
2: ครับ
3: มันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะไอเกมนั้นไอเกมที่เราเจอนั่นแหละอโมริมที่เราแพ้คาบ้านตอนนั้นเป็นอโมริมมั้งอันนั้นก็เจ็บแสบมาแล้วแล้วก็มาแก้มือได้ผมว่าเกมเนี้ยก็มันก็ไม่ง่ายนะเหมือนว่าเจอเอเวอร์ตันเดวิดมอยส
2: ์ครับ
3: ที่ก็เขาก็แบบเป็นกุนซือที่เก่าอยู่แล้วอ่ะถึงว่าคัมวอร์ดในพรีเมียร์ลีก
2: เคี่ยวลากดิน
3: แต่ผมว่าเบาใจอย่างนึงก็คือพวกไอ้นั่นแหละกองหน้าเขาเบโต้ใช่ไหมไม่อยู
2: ่
3: ไม่คือกองหน้าเขาน่าจะแบบเป็นปัญหาเขาอะไม่มีเบโต้ไอตัวเนี้ยน่ากลัวผมยังแบบเชียร์ให้แมนยูแบบดึงมาเป็นสำรองเลยแต่แบบเขาย้ายไปเลยใช่ไหมย้ายไป
2: ใช่พี่
3: อ๋อนะฮะก็ค่อนข้างเบาใจเรื่องนี้นะฮะส่วนอื่น อยู่ที่เรานะจริงก็อยู่ที่เราด้วยเกมของเราอ่ะก็อย่างที่พี่
2: ๆเอเวอร์ตันมีแจ็คกริลิชนะ
3: ก็ยืมมาใช่ไหม
2: ใช่
3: แต่แจ็คกริลิชก็จากที่ตามมาช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมที่เขากลับไปปีซีซั่นกับมาซิตี้ก็ดูร่างกายเขายังไม่ได้นี่นะ
2: ยังไม่
3: คือร่างกายเขาคือก็ยังไม่ได้เต็มคือก็ไม่อยากจะพูดว่าเต็มร้อยนะเพราะว่าบางทีกิริตอาจจะไม่เต็มร้อยมาตั้งนานแล้ว
2: ครับ
3: ก็นั่นแหละผมก็มองว่าก็ไม่ใช่ประเด็นว่าเราต้องแบบโอ้โหตัวอันตรายแบบไอ้ NDI อะไรเงี้ยนะไม่ใช่แบบนั้นอะก็อาจจะเป็นตัวเก่าอะที่คอยดึงจังหวะตามสไตล์เขาเรียกฟาวด้วยอะไรเงี้ยแต่ด้วยร่างกายที่เขาแบบไม่ฟิตอะไม่ได้เต็มร้อยเงี้ยผมก็มองว่าคงไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการโดนโต้กลับคือแมนยูอ่ะมีจุดอ่อนเรื่องการโดนรับโดนเคาน์เตอร์ใช่ไหมเวลาโดนตัดบอลได้อะไรเงี้ยอย่างที่เห็นในเกมอิสวิทก็เห็นแล้ว
2: ครับ
3: โดนสวนมาเราก็จะยุบตรงนั้นอ่ะซึ่งผมก็มองว่าเอ็นดีไอไม่อยู่ไอเบโต้ไม่อยู่เนี่ยก็ยังพอที่จะก็เรียกอะไรทุเลาความน่ากลัวไปได้บ้างนะ
2: ครับ
3: แต่มันก็มีตัวอื่นแหละที่เขาจะใช้อ่ะแต่ผมว่าไอ้ตัวดังๆที่เราเจ็บปวดกับพวกนี้มาก็ไปแล้วอยู่ก็อยู่ที่เราอยู่ว่าถ้าเราไม่โดนยิงก่อนก็จะเป็นคุณมากแต่ถ้าเราโดนยิงก็นั่นแหละฮะเอเวอร์ตันก็รู้อยู่แล้วเดวิดมอยเขาก็เคี่ยวแล้วเขาพร้อมที่จะแพ็คแน่นอนแล้วมันก็จะเป็นงานยากของเรา
2: ครับ
3: ด้วยเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่อิปสวิชอะพี่พีสวิตเขานำได้แป๊บเดียวไหมเขามาพลาดเขาเองอ่ะพอพลาดเขาเองก็ไหลยาวเลยแต่เอเวอร์ตันมันไม่ใช่อย่างนั้นไง
2: ครับ
3: ไม่ทรงอย่างนั้นนะฮะก็เหนื่อยเกมนี้เหนื่อยเหนื่อยในแง่ของนั่นแหละเจาะไอ
2: เจาะ
3: เกมรับเขาแหละ
2: จะเจาะโลบล็อกเขาได้ไหมล่ะใช่ไหม
3: ครับ
2: และอย่างหนึ่งคือมีคอมเมนต์นะครับจากพี่วุฒินะว่ากองหน้าเอฟเนี่ยเทโนแบร์รี่นะทรงเดียวกับเบโต้เลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเอเวอร์ตันเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการเล่นลูกเซตพีซเนาะเจอกันครั้งที่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์เราเอาชนะเขาได้ 1-0 นะครับจากประตูของเชสโก้เนี่ยแต่รายละเอียดที่น่าสนใจคือว่าเกมนั้นเนี่ยเอเวอร์ตันได้เตะมุมถึง10ครั้งนะครับแมนยูครั้งเดียวยิงตรงกรอบ4ครั้งนะของเขาอ่ะเรา3ครั้งแต่เอ็กซ์จีเราเหนือกว่ามันก็แสดงว่าเขาก็โอ้โหก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการเล่นลูกเซตพีซนั่นแหละใช่ไหมหาโอกาสเล่นลูกเซตพีซได้มันก็ต้องดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในปีนี้เนี่ยนะครับซีซั่นนี้เขาเปิดด้วยชนะคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็มาเสมอกับบอร์นมัธผมว่าเอเวอร์ตันก็เตรียมทีมมาดีนะครับแล้วก็เกมรับก็ดีด้วยนะ
3: แล้วบังเอิญว่าจุดอ่อนเราเซตพีซด้วยครับเราก็เสียชุดเซตพีซมา2ใช่ไหม
2: ใช่เออ
3: นั่นแหละ
2: อาจจะเป็นยังไงมาจัดทีมกันหน่อยไหม
3: ได้
2: มาจัดทีมกันหน่อยแบง
3: ก์ก็คงไว้คือเหมือนเดิมอ่ะผมว่าคงไว้ซึ่ง11ตัวแรกแต่ผมมาเชียร์นะเชียร์ผมเริ่มจากกองหน้าผมเชียร์อยากให้เชสโก้ลงไปตัวจริงสักที
2: เชสโก้พร้อมแล้วเหรอพร้อมไหม
3: ก็ไม่รู้อ่ะพี่มันก็ผ่านมาเขาเรียกอะไรหมดเดือนกันยาเอ้ยหมดเดือนสิงหาแล้วนะนี่ขึ้นเดือนกันยาแล้วนะเราซึ่งเราก็คาดการไว้ตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมว่าเทสโก้น่าจะกลับมาช่วงเนี้ยเหมือนว่าพร้อมลงตัวจริงอ่ะผมว่าน่าจะเขาเริ่มควรที่จะต้องได้แล้วอ่ะในฐานะกองหน้าตัวจริงนะฮะ
2: ครับ
3: นอกนั้นผมก็มองว่าเดิมคือก็ลัมเมนส์เดิมก็ไม่มีข้ออะไรที่ต้องเปลี่ยนไม่ได้เจ็บขวาก็ดาโล่เหมือนเดิมซ้ายลูกชอเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกมที่แล้วแต่มันก็
2: ครับ
3: จังหวะเดียวหลังจากนั้นผมว่าเขาก็คุมสถานการณ์อยู่ถึงแม้ว่าจะต้องให้เพื่อนร่วมทีมช่วยบ้างเงี้ยแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะเซนเตอร์ก็แม็กควายดิซันโดก็เหมือนเดิม
2: ครับ
3: คือถ้าไม่เจ็บก็คือเขาก็ต้องลงเป็นซีเนียร์ไอ้ตรงกลางเนี่ยผมก็เมนูก่อนเลยชื่อแรกเพราะว่าถ้าไม่ให้บูโน่ก็เมนูแหละแม้ตั้งแต่เกมที่แล้ว
2: ครับ
3: นะฮะแต่ไอ้ตรงนี้แหละคู่หูเขาอะผมก็เชียร์เป็นอเดซานโตสนะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือทีละมันผมว่าเกมที่แพ็คแน่นๆเงี้ย บางทีก็อาจจะไม่ได้แบบใช้ลูกบอลโยนยาวอะไรของเขาอ่ะอาจจะเราอาจจะต้องพึ่งพามิดฟิลด์เขาเรียกอะไรเชิงรับเชิงตัดเกมเคาน์เตอร์ของเอเวอร์ตันมากกว่าและด้วยสรีระของติเลมานส์ผมว่าก็ตัวไม่ได้สูงมากไอซานโตสก็ไม่ได้สูงมากหรอกแต่สูงกว่าติเลมานส์ผมว่าอย่างน้อยก็ได้ได้ส่วนได้เปรียบเรื่องส่วนสูงในการป้องกันลูกเซตพีซอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: ได้บ้างเงี้ยติเลมานส์ก็ร่างกายยังไม่พร้อมไงสมมติว่าแบบต้องมาโดนลูกเซตพีซเงี้ยผมว่าก็จะเป็นจุดอ่อนเอาอันเดอร์สันโตลงมาเล่นดีกว่านะฮะ
2: ครับ
3: ตัวลุกก็ขวาก็เอ็มโมโม่อ่ะซ้ายผมก็โอ้โหแต่ซ้ายนี่ผมก็เชียร์คุณย่ามากกว่าแรดฟอร์ดนะท่านในแง่ผมเอาเชสโก้ลงเล่นตัวจริงอ่ะเพราะว่าด้วยประโยชน์ของคุณย่านะไอ้เรื่องลูกนั่นแหละเรื่องจังหวะพลิกบอลจังหวะแบบหลอกยิงอะไรเงี้ยยิงไกลยิงเร็วเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะเหมาะกับเกมที่เขาโลบ็อกนะฮะ
2: อันนี้ของแบงค์นะ
3: ของนี่แหละไอ้เบอร์แปดต้องพูดลงอยู่แล้วของผม
2: พี่ว่าไงแบบนี้แบบแบงค์อ่ะโอเคไหมว่าไงนะครับแบงค์มองว่า
3: เปลี่ยนแค่นั้นเองเปลี่ยนกองหน้ากับเปลี่ยนไอ้ติเลมานส์เอง
2: แบงค์มองว่าตัวคอบบี้เมนูกับอันเดรซันโตสเนี่ยน่าจะ cover แดนกลางเวลาเก็บบอลจังหวะ2หรือว่าต่อสู้กันในแดนกลางหรือว่าเบรกเกมของเอเวอร์ตันได้ถูกไหม
3: ครับ
2: แล้วก็ตัวคุณย่าเองเนี่ยก็สามารถเล่นในพื้นที่ตรงนี้ได้ใช่ไหมข้างในฮาร์ดสเปซนะครับแล้วก็มีหน้าเป้าค้ำแบบเจสโก้นะ
3: ใช่
2: นะอันนี้คือมุมของแบงค์นะ
3: ครับเอาพี่เนี่ย
2: ส่วนของผมอะผมว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นแรดฟอร์ดว่ะอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเบอร์9อ่ะแรดฟอร์ดผมพิมพ์ให้ด้วยเบอร์9อ่ะนะ
3: ครับ
2: มาแรดฟอร์ดหน้าเป้าผมว่ายังไม่ใช่เบนจามินเชสโก้อ่ะผมว่าร่างกายเขายังไม่พร้อมอ่ะ
3: ครับ
2: หายไปนานเนาะน่าจะต้องเป็นคุณย่าเพราะว่าผมมองว่าการที่มาดุสคุณย่าเล่นได้อ่ะมาดุสคุณย่าเป็นฟอร์นายใช่ไหมเราจะเห็นเกมที่แล้วเขาจะลงมาล้วงบอลแทบจะแดนกลางอะนะมาล้วงบอลมาเชื่อมเกมอย่างเงี้ยเพื่อช่วยในการลำเลียงบอลและเจาะโลบล็อกของฝั่งตรงข้ามอะฝั่งนี้ก็เอ็มบูโมแต่ถ้าสมมติว่าอาหมัดพร้อมนะครับแต่ตอนนี้อาหมัดไม่พร้อมเนาะตรงนี้จะเป็นอาหมัดทันทีนะครับในมุมผมนะตัวนี้จะเป็นอาหมัดทันทีและข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเอ็มบูโมเพราะผมชอบเอ็มบูโมหน้าเป้าผมว่าอาหมัดมีประโยชน์เพราะเผื่อมีประโยชน์เอ็มบูโมเล่นขวาอีกอันนี้ในมุมผมนะแต่ถ้ามันถ้าสกอตตอนนี้แล้วถ้าดูจากอาการบาดเจ็บนะผมว่าก็น่าจะเป็นแบบนี้ส่วนอันเดรซันโตสผมว่าน่าจะเป็นเตเลมันต่อไปว่ะนั่นนะเตเลมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อันนี้ของผมผมว่าน่าจะเป็นชุดเดิม
3: ครับ
2: ชุดเดิมจากเกมที่แล้วเลยครับในมุมผมนะผมว่ามันน่าจะเป็นชุดเดิมจากเกมที่แล้วเพราะว่าแรดฟอร์ดเราเห็นแล้วว่าร่างกายเขาดีและเขาเล่นร่วมเขาไม่ได้เล่นแบบข้ามาคนเดียวอ่ะเขาเล่นร่วมมันทำให้มิติในการโจมตีมันหลากหลายขึ้นนะครับตัวคุณย่าเองคุณย่ามี IQ ฟุตบอลที่ดีมากนะในจังหวะจ่ายบอลเนี้ยเขาจ่ายให้บูโน่ขึ้นไปยิงใช่ไหมที่ประตู 1-1 อ่ะแบบนั้นอ่ะหรือว่าเรียกปวดในเขตโทษเรียกฟาวเรียกจุดโทษได้ไงผมว่าคุณย่าเด่นตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นอาจจะหายไปจากเกมนะถ้าเกิดสมมติว่าเจอโลบล็อกลึกๆแล้วคุณต้องครอสเข้าไปหรือคุณจะต้องแบบเล่นในพื้นที่แคบๆผมว่าเผลอๆคุณย่าก็อาจจะหายไปก็ได้แต่มันก็มีประมาณนี้เดี๋ยวครึ่งหลังค่อยว่ากันไปกับเชสโก้นะครับส่วนมิดฟิลด์ผมว่าคอบบี้เมนูเด่นอยู่แล้วมันก็ควรได้ให้การตอบแทนในสนามที่คุณจะต้องได้เพราะคุณเก่งมากในเกมที่แล้วถูกป่ะคุณควรได้รับตัวจริงต่อเนื่องอ่ะส่วนเตเลมันก็เอามาเคาะสนิมต่อเพราะว่าถ้าเกิดมองว่าจะเป็นคู่มิดฟิลด์เด็กทั้ง2คนผมก็ยังไม่ได้มองแบบนั้นนะครับแต่อีกชื่อนึงนะผมว่าอีกชื่อหนึ่งที่อย่าประมาทก็คือเบอร์7หายแล้วนะลงกลับมาซ้อมแล้วนะเบอร์7เนี่ยเมสันเมามอยเนี่ยที่พี่ๆในช่องแชทพูดกันเนี่ย
3: ครับ
2: แล้วแต่ผมว่าเบอร์7อาจจะยังไม่ลงตัวจริงว่ะเราอาจจะได้เห็นอันเดรซันโตสคู่กับเมสันเมาแบบนี
3: ้
2: ในครึ่งหลังหรือไม่ก็อาจจะได้เห็นแบบนี้ในเกมกับซาบากลางสัปดาห์
3: เป็นไม่ได้
2: เออแบบเนี้ยแต่แผงกองหลังผมยังให้ประมาณนี้อยู่ผมยังไม่หลุดจากนี้นะครับสิ่งที่มันน่าสนุกคือว่าในแต่ละเกมเราจะต้องมานั่งจับคู่กองกลางอ่ะมิดฟิลด์อ่ะว่าเออเราอยากได้แบบไหนเนาะเออโค้ชจะใช้แบบไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวรุกมันก็แทบจะเปลี่ยนแค่กองหน้าเป้าอ่ะถูกไหมเออ
3: ครับ
2: ถ้าในมุมผมว่าตรงนี้ยังจะเป็นคอบบี้เมนูนะครับจับคู่กับยูริเตเลมันเหมือนเดิมผมมองว่าคาริกคงไม่เปลี่ยนจากทีมที่ชนะมา 5-2 คือทีมมันดีอยู่แล้วคงไม่เปลี่ยนหรอกไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนด้วยเพราะเกมหน้าเจอซาบาในบ้านนะครับไม่ได้เป็นเกมที่ยากขนาดนั้นแล้วมีขุมพลังที่สามารถโรเตชันได้ว่าเกมเนี้ยคาริกโฟกัสที่ลีกมากกว่าพี่เห็นด้วยหรือเปล่าม
3: ันก็ดูไม่ขี้เลยหรอกมันอยู่ที่จริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะหมายถึงแบบมันก็คือดีที่สุดอ่ะที่เรามีณตอนเนี้ยหมายถึงว่าจากที่สองเกมที่ผ่านมาเนี่ยฮาวกับวิสวิตอ่ะมันก็คือชุดที่แบบก็คือเราเห็นนะในเกมสมมติถ้าเล่นเกมก็คือโอ้เนี่ยคือมันดีที่สุดแล้วพอลงไปมันก็เดี๋ยวไอ้จังหวะนี้พลาดเดี๋ยวจังหวะนี้บกพร่องเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ผมกลัวเรื่องเซตพีสอย่างเดียวนะสำหรับเอเวอร์ตันเนี่ยอย่างที่เบมบอกในข้อมูลไอ้เกมนั้นนะเกมที่เราชนะใช่ไหมจะโดนเตะมุมไป11ครั้งเนี่ยถ้าแบบติลมันเมนูคือเราไม่มีผู้เล่นตัวแบบตัวใหญ่นะมีแค่แม็กควายอ่ะคนเดียวถ้าในทีมที่เบมจัดอ่ะคือมีแม็กควายเมนูผมมึงตกใจเลยตอนนี้สูง185ละก็สูง184อะไรเงี้ยตัวใหญ่ขึ้นดูโตขึ้นอันนี้ก็พอจะพึ่งพาได้แต่นอกนั้นน่ะโอ้โหคุณย่าก็ไม่ได้เด่นเรื่องลูกมงแรดฟอร์ดบูโน่เงี้ยไอ้มูโม่เงี้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยพอเวลาแบ
2: บ
3: เขารู้อยู่แล้วอ่ะเห็นกระดานออกมาเงี้ยแมนยูเขาก็พยายามเน้นลูกบอมอะไรเงี้ยลูกโยนลูกบอมซึ่งผมก็เสียวเวลาเซตพีซพอสมควรปีที่แล้วรอดได้ก็คาซิมิโร่อ่ะที่แบบทั้งมันไม่ใช่แค่ลูกที่เขาหม่งยิงเข้านะลูกแบบ
2: สกัด
3: หม่งสกัดด้วยเยอะมากก็หวังว่าเมนูเนี่ยจะคือจะทำได้อย่างที่คาซิมิโร่ทำได
2: ้ครับ
3: ผมก็เห็นเขาพยายามทำนะในเกมอิสวิตอ่ะนั่นแหละหวังว่าเขาจะเป็นตัวแทนได้ดีนะ
2: ครับ
3: จ
2: ุดที่ควรจะต้องกังวลอีกอย่างหนึ่งคือว่าลูกครอสแบบโดนเราโดน early cross อะ cross จากประมาณนี้เนี่ยจุดเนี้ยใช่ไหมเนี่ยจากประมาณเนี้ย cross เข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเข้ามาจุดเนี้ยคนน่ากลัวเลยใช่ไหมตั้งเป้า cross มาเนี่ยแล้วก็มาหม่งจากตรงนี้เข้าอย่างเงี้ยคนน่ากลัวเลยมี
3: แต่จริงๆมั้ยพอดูด้านซ้ายนะลูกชอลิซันโดเนี่ยผมก็เสียวนะไปถึงแบบไม่ให้เฉพาะลูกคอนนะลูกแบบสอดเขาเรียกอะไรจ่ายบอลทะลุลายเงี้ยไอริซันโดนี่ก็ผมก็เขาพลาดกันนะบางทีเขาชอบเหม่อชอบอะไรเงี้ยโดนแบบวิ่งแซงทะลุช่องตลอดอะไม่ให้ใจพอลูกคอร์สเพราะว่าลูกคอร์สริซันโดเขาเหมือนแบบเขาตั้งใจเล่นด้วยนะยังพอแบบยืนถูกยืนอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: แต่พอเป็นลูกที่แบบว่าเร็วๆมาไอพวกตัวเร็วๆมาวิ่งสมมติวิ่งทะลุมาจากลูกชอกับเขาเล็บจุดก้ำกึ่งอะริซันโดกับลูกชอแทบจะหลุดทุกครั้งเลยนะ
2: นี่ไงหน้าที่ของคนเนี้ยจะต้องลงมาช่วย
3: หน้าที่คนเนี้ยใช่ถูกต้องสำคัญมาก
2: เนี่ย
3: ผมเลยบอกเลยคุณย่าเนี่ยอยู่ซ้ายดีมันเป็นประโยชน์เพราะว่าเขา
2: ปิดพื้นที่ตรงนี้
3: เพราะว่าปีที่แล้วคุณย่าทำได้ดีมากนะไอ้เรื่องที่ลงมาช่วยตรงเนี้ย
2: ครับ
3: มันเลยทำให้ไอ้จุดอ่อนเนี้ยเรามองไม่เห็นไงทำให้มันทำให้เราแบ็กซ้ายมองว่าเราไม่มีปัญหาไงเพราะคุณย่าเขาลงมาช่วยเกมรับพอเขาแย่งบอลเสร็จเขาก็ไม่ได้เสียบอลเลยนะเขาไม่ได้สาดบอลมั่วเขาพยายามคลองแล้วก็โดนเตะได้ฟาวแล้ว
2: ครับ
3: อะไรอย่างนั้นแต่พอแรดฟอร์ดเนี่ยเขาดีจริงเรื่องเกมลุกอะแต่เรื่องแบบที่จะเอาตัวรอดช่วยเกมรับแล้วก็เอาตัวรอดแบบเขาเรียกแหละพาบอลขึ้นไปอะผมว่าคุณย่าดีกว่าจริงจริง
2: ครับต้องมาตามดูนะเพราะแรดฟอร์ดเกมที่แล้วก็เด่นนะในเรื่องของการวิ่งวิ่งลงมาช่วยเพรสเน
3: า
2: ะเคาน์เตอร์เพรสอะไรอย่างเงี้ย เวลาฝั่งนู้นได้บอลไหนเขาเคาน์เตอร์เพสเคาน์เตอร์เพสอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยแหละกับแรดฟอร์ดในเกมที่แล้วต้องมาติดตามกันต่อว่าจะยังคงคุณภาพของตัวเองได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดสมมติว่าเล่นไปเล่นมาอ่ะเริ่มกลับไปเป็นแรชคนเดิมอย่างเงี้ยผมว่าก
3: ็ครับ
2: ถือว่าที่ผ่านมาก็ตีเกมไปแล้วกันนะ
3: ไม่หรอกเอาจริงมันก็สไตล์คนละแบบอ่ะพี่จริงๆนะ
2: ครับ
3: เขาไปอยู่กับทีมอื่นเขาอาจจะไม่ต้องลงมาช่วยไงเพราะว่าอย่างวิลล่าไงเขาก็รู้อยู่แล้วสไตล์แบบรับแน่นๆแรดฟอร์ดได้ตัววิ่งเลยมันก็อาจจะเข้ากับเขาไงคือเขาเป็นตัววิ่งอย่างเดียวอ่ะวิ่งแบบทะลุลายอย่างเดียวอ่ะอย่างบาร์ซ่าเงี้ยอันนี้ก็คือเกมแบบบอลสเปนอ่ะเขาก็เน้นแท็กติกในการยืนแบบเป็นระเบียบอ่ะใช้กึ๋นเงี้ยมันก็จะเข้ากับแรดฟอร์ดแต่พอมันเป็นพรีเมียร์ลีกแล้วก็อยู่กับแมนยูเงี้ยที่พยายามจะเอนเตอร์เทนการเล่นฟุตบอลตามให้พอใจแฟนอ่ะ
2: ครับ
3: มันก็จะเห็นช่องโหว่ในแผงรับเยอะแล้วแผงรับเราก็ไม่ได้แบบเขาเลยมีจุดเด่นในเรื่องของเอาคู่แข่งอยู่พร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะพลาดพร้อมที่จะแบบเสมอมันเลยแบบอาจจะไม่เข้าแรดฟอร์ดเนี่ยแล้วเป็นตำหนิเขาโดนว่าอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวนะครับในคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าจันดูไม่ย้ายให้ตูดด้านแน่นะครับบอกว่าได้ลงแหละใน UCL เนี่ยนะครับไม่มีที่ลงไม่เข้าระบบนะครับกองกลางมีซันโตสเมนูเตเลมันและบรูโน่นะครับหรือบางเบาเมนูเตเลมันบรูโน่
3: คงไม่สมดุลมั้งที่พี่เขาจะเสือใช่ไหม
2: ใช่อาจจะแบบมีตัวเลือกเยอะใช่ไหมกลางผมว่ามีตัวเลือกเยอะเนี่ยมีคาร์ลอสเบเรบามาอีกคนหนึ่งนะครับตามรายงานได้บอกว่าหายเจ็บก็กลางเดือนนะน่าจะช่วงกลางเดือนกันยายนพอดีก็ต้องมาลุ้นกันว่าไอ้กลางเดือนของเขาเนี่ยคือช่วงไหนช่วงเจอกับไบรตันทีมอดีตทีมตัวเองหรือเปล่า
3: ผมไม่ลงมั้งนั่นมันดีครับไหมเหรอ
2: ดีครับไม่แต่ว่าอย่าลืมว่าเขาไม่มีเกมนะอาจจะได้ลงมายืดเส้นยืดสายลงมาเรียกความฟิตอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไหม
3: ครับ
2: อันนี้ก็คือเกมนะครับอันนี้จัดแผนนะอันนี้แผนผมนะว่าตัวเลือกของผมเป็นแบบนี้แต่ของแบงค์อาจจะเป็นคุณย่าสลับกับแรดฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยจะเป็นเชสโก้ถูกไหม
3: ครับ
2: ของแบงค์จะเป็นคุณย่าปีกซ้ายข้างหน้าเป็นเชสโก้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมนูคู่กับซานโตสต่างกันแค่3ตำแหน่งนะครับกับของผมนะทายสกอร์หน่อยแบงค์เอาเลย
3: ผมใส่เสื้อแบบพี่วาวไหม ใส่เสื้อเอเวอร์ตันเดี๋ยวนี้เลยนะฮะเพราะว่าโอ้โหก็ผมยังรู้สึกกับแมนยูเหมือนเดิมนะที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจอ่ะถึงแม้ว่าจะมั่นใจในผู้เล่นหรือแต่พอไปลงจริงมันก็เราดูแบบมันแล้วแต่วันนั้นเนี่ยนะว่าวันนั้นผู้เล่นเขาพร้อมหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นบูโน่แบบเขาเรียกอะไรมีแรงมีเรี่ยวมีแรงมีความฮึกเหิมหรือเปล่าเงี้ยวันไหนเราเห็นบูโน่ไม่มามันก็ไม่มาเลยนะเกมเราอะถูกไหม
2: ใช่ไหมมันเหมือนฝากความหวังไว้ที่คนคนเดียวอ่ะ
3: มันก็ยังเป็นอย่างนั้นน่ะพอรู้สึกมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยเอาใครลงไปแทนมันก็ระบบมันก็รันต่อไปมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะผมไม่คิดว่าวันนี้เกมรับเราจะพลาดแหละผมว่าคลีนชีทแต่น่าจะ 2-0
2: ผมว่าเต็มที่นะถ้าแมนยูน่าจะชนะไม่เยอะ1ลูกอ่ะอาจจะ 2-1 อะไรเงี้ยแล้วไม่ได้มองว่าแมนยูจะไม่เสียด้วยนะผมว่าแมนยูยังจะเสียประตูอยู่เหมือนเดิมคือเรื่องของมิดฟิลด์กองหลังแล้วก็เกมรับแมนยูยังไม่นิ่งผมว่าเสียประตูยังไม่คลีนชีทหรอกนะครับแต่ก็จะชนะได้ผมมองแบบนี้แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคาร์บอนคอช้างคอเดียวกันที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดและนอกจากคู่แมนยูเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็รอดูสเปอร์ใช่ไหมอาถันมาเธอุสเฟอร์นันเดสจะยังคงอยู่หรือเปล่านะครับเชลซีเป็นยังไงซิตี้ด้วย
3: เนี่ยคือเขาได้กลางมาผมว่าค่อนข้างครบคันนะเคนโซกับไอเอเลเดสันเนี่ยได้ยืนคู่กันแล้ว
2: มีลอนดอนดาร์บี้ด้วยมั้ง
3: ใช่ไหม
2: อาร์เซนอลเชลซี
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็ทีมพี่ๆเขาที่ได้บาโคล่ามาผมก็อยากดูนะว่าเป็นยังไงเจอกันใหม่วันจันทร์ครับผมวันนี้เอ็มกับแบงค์ไปแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
3: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชน การรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์
5: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตน์นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ28ปีโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปภารกิจหลัก3ด้านได้แก่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการสร้างผู้นำปรับรูปแบบหลักสูตรอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับพื้นที่ทั้งจาก76จังหวัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสอย่างแท้จริงสรรหานักศึกษาด้วยนวัตกรรมและโปร่งใส นำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปิญญวินเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าก่อนเกิดภัยจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับการสื่อสารเชิงรุกรับมือวิกฤตภัยพิบัติตั้งเป้าใช้ทุกช่องทางเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและเป็นเอกภาพ
9: นายสุภพงษ์ชาววอลเลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการสื่อสารของหน่วยงานรัฐรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่าย ื่อรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติและการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
10: นางสาวนันทิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายโ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้าทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750รายการ China Master 2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์ซ้ายสุภนิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 13 21และ18 21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosshair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ1ล้าน 250,000 บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
13: พลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Place ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนมองไปทีละนัดเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุด
14: แมตช์ต่อแมตช์ระหว่าง คีร์กีสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สองก็คือฮ่องกงก็จริงๆเขาประมาทไม่ได้แต่สตาฟเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าแมตต์ต่อแมตต์นี้น่าจะผ่านได้แล้วก็ไปน็อกกับญี่ปุ่นในรอบแรก
13: ส่วนนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีความพร้อมมากขึ้นหลังพึ่งคว้าแชมป์ฟีฟ่าซีรีส์และแชมป์รายการที่เมียนมาโดยจะเน้นการเล่นอย่างเป็นระบบและเกมรุกที่หลากหลายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ผ่านิชคาดนาครายงาน
12: นายโสรัตน์อัศวประ

0: ฟุตบอลรายการนี
1: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อนาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20แล้วก็สโมสรโลกแต่นี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่ณตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอ่ะ
0: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัลการทูตสาธารณะโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวอัธยาธิติกุลหรือโปรจีโนนักกอล์ฟอาชีพชาวไทยผู้คว้าชัยชนะในรายการสำคัญระดับโลกมาแล้วถึง10รายการโดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญในระดับโลกยาวนานของโปรจิโน่กับ9ปีในการช่วยขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
5: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
6: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรและทีมงาน
1: เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเข้าสู่รายการถนนนักสู้ในคลื่นวิทยุ FM 97แล้วนะฮะอยู่กับผมครูนุนะฮะซึ่งแน่นอนฮะทุกสัปดาห์เรามีข่าวสารในส่วนของวงการมวยนั้นมาให้ติดตามรับชมกันแน่นอนที่สำคัญวันนี้นะครับครั้งแรกกับการสัมภาษณ์สดโดยโทรศัพท์นะครับข้ามประเทศกันเลยทีเดียวในส่วนของแขกรับเชิญในวันนี้จะเป็นใครนะครับให้เขาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการได้เลยครับเชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนายสดชำนาญนี้ครับหรือมวยชื่อครูต้อยมวยไทยครับเคยชกมวยกันในชื่อในนามของในชื่อของนิรันดร์สิงห์สวัสดีครับ
1: เอาละครับวันนี้นะครับอย่างที่คุณรู้บอกไปนะครับเป็นครั้งแรกในการโทรศัพท์ข้ามประเทศเลยในการสัมภาษณ์นะครับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับนั่นคือครูต้อยนะครับชื่อในการชกมวยนั่นคือขวัญนิรันดร์สิงห์สวัสดีครูต้อยครับ
2: คร
1: ับ เดี๋ยวคุณรู้จะขออนุญาตสอบถามตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครูต้อยนะ
2: คร
1: ับ ครับครูต้อยนะเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
2: ผมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: จังหวัดตาคลีอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะฮะในครอบครัวนี้มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนครับครูต้อยครับ
2: ในครอบครัวมีทั้งหมด7คนครับ7คน
1: โอ้โห7คน7คนนี่เหมือนกับทั้ง7เลยหรือเปล่า
2: ครับมีผมตัวเล็กชายต
1: ั
2: วใหญ
1: ่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ใช่คนแค่ตั้ง7แน่นอนนะหยอกหยอกหยอกนะฮะในครอบครัวเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่ตาครีนครสวรรค์กันตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยถูกต้องไหมฮะ
2: คร
1: ับ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรครับ
2: คุณพ่อก็เป็นประกอบอาชีพทั่วไปคือรับจ้างมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อืม
2: คุณแม่ก็ค้าขาย
1: คุณพ่ออาชีพรับจ้างคุณแม่อาชีพค้าขายนะครับพี่น้องนี่มีทั้งหมด7คนนะทั้ง7คนตอนนี้คนโตประกอบอาชีพอะไรครับ
2: โอ้เสียหมดแล้วครับเหลือตอนนี้เหลือ2คนนะ
1: เบื้องต้นเบื้องต้นต้องขออนุญาตขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแหมคุณดูไม่น่าถามเลยขอโทษอภัยด้วยครับขออภัยครับ
2: เป็นไรครับเป็นไรครับ
1: คุณดูสอบถามสักหน่อยนะฮะชีวิตในวัยเด็กของครูต้อยเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับ
2: ก็เหมือนเด็กทั่วไปแต่ว่าบ้านมันค่อนข้างจะยากจนนะแล้วเป็นลูกคนเล็กก็เลยไม่ค่อยได้ทำงานอะไรหรอกแต่ว่าเงินทองไม่ค่อยมีใช
1: ้
2: ก็ถึงวิ่งเข้าหามวยครับคือก็แม่มีครอบครัวแล้วก็มีพี่มีน้องอีกคนนึงผมเป็นคนนะแล้วก็กระจายก็เยอะก็เลยผมก็ต้องช่วยตัวเองไปออกมาขายของมาแล้วมันก็ไม่พอก็เลยเองก็ชกมวยได้ตังค์ก็เลยเอา
1: เอาละครับครูต้อยฮะใจเย็นๆครับครูต้อยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะฮะคุณนุสอบถามสักหน่อยนะครับชีวิตในการต่อสู้โดยการที่เข้ามาสู่ในวงการมวยเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: เริ่มต้นตั้งแต่อายุ12-13
1: อายุประมาณ12-13ปีนี่เริ่มแล้วครูมวยคนแรกในชีวิตคือใครครับ
2: ครูชูฮะครูชูชอมหันชัยครับ
1: ครูชูนี่คือเขาเป็นคุณครูสอนครูต้อยได้ยังไงครับ
2: พี่ชายผมฮะคือแกชกมวยเก่าแกมาสอนผมสอนผมแกเรียกค่ายมวยที่ค่ายมวยที่ดังสุดในอำเภอตาครี
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นนะในการฝึกมวยครั้งแรกเนี่ยเป็นค่ายมวยที่อำเภอตาครีใกล้บ้านเราเลยถูกต้องไหมครับ
2: คร
1: ับ ครับแล้วยังไงต่อครับ
2: ก็ชกไปชกมาก็ชกมันรุ่นเราคนเดียวแล้วไม่มีตัวชก
1: ครับครูต้อยครับเดี๋ยวครูต้อยใจเย็นนะครับครูต้อยใจเย็นนะฟังครูนุ๊กก่อนนะครับค่อยๆลำดับความนะครับครูต้อยนะใจเย็นๆนะครูต้อยครับในการฝึกมวยอยู่ที่ตาครีจังหวัดนครสวรรค์ในการชกมวยครั้งแรกนะทุกคนจะต้องมีชื่อมวยถูกต้องไหม
2: จริงครับถูกต้องคร
1: ับ ชื่อมวยจะในการชกมวยของครูต้อยชื่ออะไรครับครั้งแรกเลย
2: อะไรชื่อน้องเล็กกับน้องเล็กชอประหารชัยคร
1: ับ ชื่อในการชกมวยครั้งแรกคือน้องเล็กชอประหารชัยชกมวยครั้งแรกในชีวิตชกที่ไหนจำได้ไหมครับ
2: ชอพระขันชัย
1: ครับชอพระขันชัยครับชกมวยครั้งแรกในชีวิตจำได้ไหมครับ
2: กที่อำเภออินบุรีฮะ
1: อืม
2: ไม่ไกลบ้านเท่าไหร
1: ่ชกที่อินบุรีจังหวัดชัยนาทนะผลการแข่งขันครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงครับ
2: แพ้ครับแพ้ยกแรกแพ้ครั้งแรกแพ้ยกแรกด้วยครับ
1: ต
2: ื่นฮะแล้วก็เขาจะใหญ่กว่า2กิโล
1: ก็เรียกได้ว่าประสบการณ์ในชีวิตในการขึ้นสังเวียนผ้าใบชกมวยครั้งแรกนี่แพ้ยกแรกเลยเพราะว่าตื่นสนาม
2: ตื่นสนามมันตัวเขาใหญ่มากมันภาพสนามมันลื่นมันนองมันลื่นเลยเราจะลบพอดีเขาเตะเสยพอดี
1: ทีนี้พอมีในความรู้สึกในวันนั้นเป็นยังไงครับ
2: ก็โกรธตัวเองแล้วโกรธสิ่งแวดล้อมคือเวทีมันลื่นมั้งอะไรบ้างในพี่ชายก็เลยบอกต้องเอาใหม่เราก็เลยเอาใหม่ครับ
1: ใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะครับครูต้อยนะใจเย็นให้คุณครูนุค่อยๆลำดับเหตุการณ์สักหน่อยนะครับใจเย็นๆนะครับลงมาจากเวทีเนี่ยแหมน้อยเนื้อต่ำใจโทษเวทีโทษตนเองว่าแหมทำให้เราต้องแพ้ในครั้งแรกส่วนพี่ชายเนี่ยมาคอยประคองเราปลอบโยนเราบอกว่าไม่เป็นไรนะให้ซ้อมใหม่แล้วก็ชกแข่งขันใหม่แบบนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องครับประมาณนี้ครับ
1: ชกในครั้งแรกในชีวิตเนี่ยได้ค่าตัวเท่าไหร
2: ่ได้ค่าตัว30บาทครับ
1: 30บาทในยุคนั้นนะใจเย็นๆนะครับตอนนั้นไปเรียนหนังสือได้ตังค์ไปวันละเท่าไหร
2: ่ได้ตังค์วันรู้สึกจะ50ตังค์นะประมาณ50ตังค์หรือว่าถลึงอะไรประมาณนี้คร
1: ับ โอ้โหอาจารย์ต้อยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับค่อยๆลำดับเหตุการณ์ครับอาจารย์ต้อยชกมวยครั้งแรกเนี่ยได้ค่าตัวถึง30บาทไปโรงเรียนนี่ยังไม่ถึง1บาทเลยนะ
2: ไม่ถึงครับไม่ถึงคร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยแพ้มานี่เงินก็เต็มกระเป๋าอยู่นะครูต้อยนะทีนี้การกลับมาแก้มือในครั้งต่อไปชกมวยในครั้งที่2อ่ะฟอร์มการชกเราดีขึ้นกว่าเดิมไหม
2: โอ้ผมรู้สึกผมชนะตลอด6-7ไฟติดต่อแล้ว
1: เรียกได้ว่าแพ้เพียงครั้งแรกเท่านั้นหลังจากนั้นมาชนะต่อเนื่องกันเลย 6-7 ไฟ
2: จนกระทั่งมาชนะคู่ปรับเก่าคนแรกได้เลย
1: นะครับจนในที่สุดนะได้โอกาสมาแก้มือแล้วก็ประสบความสำเร็จชนะคู่ปรับเก่าด้วย
2: ยกเดียวกันด้วยครับ
1: ยกแรกด้วยนะครับครูต้อยพูดถึงวันนั้นหน่อยนะใจเย็นๆนะครับค่อยๆตอบคุณนุทีละคำถามนะครับคำถามก็คือในช่วงแรกที่เราต่อยครั้งแรกในชีวิตของเราเราตื่นสนามเรากลัวคู่ต่อสู้เราเลยแพ้ไปแต่ว่าครั้งนี้มาเจอกันครั้งที่2เราทำฟอร์มมาได้ดีและชนะมา 7-8 ครั้งก่อนที่จะเจอเขานะเกมการชกในวันนั้นเป็นยังไงครับค่อยๆเล่าทีละเรื่องราวครับ
2: ก็ตื่นก็เริ่มกลัวเขายังเกรงเขาอยู่นะแต่ก็ด้วยที่การเราซ้อมมาเยอะแล้วเรารู้จักมวยเยอะแล้ว
1: ครับ
2: หมายว่าการที่ซ้อมเยอะแล้วเราทำยังไงผมก็ชนะได้เพราะตรงใจผมก็ต้องเอาชนะได้เพราะใจมันอาฆาตมันคือเหมือนจะหมดอนาคตช่วงที่ชกแพ้เขาเลยนะ
1: ก็เรียกว่าในที่สุดนะประสบความสำเร็จสามารถที่จะถอนแค้นนะเอาชัยชนะกลับคืนมาได้ถามสักหน่อยครับหลังจากไฟนั้นแล้วการชกการฝึกซ้อมเนี่ยยังอยู่ที่ตาครีจังหวัดนครสวรรค์เหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
2: ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
1: แล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตยังไงครับกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราเริ่มเก่งขึ้นพอที่จะปีกก้าขาแข็งตะเวนไปชกตามสถานที่ต่างๆได้
2: สมัยก่อนนี่จะมีงานเขื่อนชัยนาทประจำปีนะ
1: ครับ
2: งานนั้นเขื่อนชัยนาทใหญ่มากครับเขื่อนนะแล้วก็ผมมีเขามีงาน7วัน7คืนนะผมไปชกมวย2คืนติดนะแล้วก็ลุ่งขึ้นมาอีก2อาทิตย์ผมชกอีกครั้งหนึ่งนะครับชกที่แบบคิดว่าผมแข็งพอแล้วครับตอนนั้นก็เลยเอาจริงเอาจังครับตอนนั้นครับเดี๋ยวอาเขามาจากดาวคนนอมาจากกรุงเทพเขามาดูมวยแกก็มาโดนผมครับก็เห็นผมแกก็เลยเอาไป
1: อ่า คิดง่ายๆนะฮะใจเย็นๆนะครับครูต้อยนะเราเริ่มเก่งแล้วนะครับพอดีมีแมวมองจากกรุงเทพมหานครนะมาดูเราทำการแข่งขันแล้วก็สนใจอยากจะเอาเราไปชกมวยที่กรุงเทพพูดแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
1: เอาละครับการที่เราไปเป็นนักมวยที่กรุงเทพเนี่ยเริ่มต้นยังไงครับ
2: เริ่มต้นก็ไปอยู่ที่กรุงเทพฮะโอ้แบบอยู่ไม่ได้แบบอยู่ไม่ได้ครับรอบกับ
1: อ้าวเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไร
2: มันเหงาอ่ะ
1: ม
2: ันจะมันนอกอย่างมันจะมันนอกกลับไม่ได้ชกกลับมาจนกระทั่งแกเสียดาวนอนนี่แกก็เลยเอางี้พอเขาเสนอชื่อไปแล้วถ้าเราถ้าพี่ชูเขาเรียกพี่ชูพี่ชายผมนะคงหน้าค่ายผมคนเนี้ยพี่ชูทำซ้อมนอกแล้วก็ส่งไปชกผมก็เลยซ้อมบ้านนอกแล้วไปชกนะครับผมชกสืบสารเอกนะสองคู่เท่าสอยก่อนหกไฟรวดเลยชนะหมดเลยครับ
1: เวทีมวยอะไรครับจำได้ไหมเอาล่ะครับเดี๋ยวคุณนุขออนุญาตพูดสักหน่อยนะฮะลำดับข้อความก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยไปกรุงเทพครั้งแรกเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคิดถึงบ้านเหงาอยากจะกลับบ้านนะและเราก็หนีกลับมาบ้านจริงๆถูกต้องไหมฮะ
2: ชกเสร็จครับชกเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วก็ไม่ไปเลยแล้วก็พี่ชายกับดันทุกคนก็ดันไม่ผมชกเสร็จก่อนนะผมเช็ดชกครั้งนึงก่อน
1: ลองชกครั้งแรกก่อนนะที่กรุงเทพใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพชกหนึ่งครั้งไม่ไหวหนีกลับบ้านดีกว่านะแต่ว่าคนครับแต่ว่าคนที่สนับสนุนเราเนี่ยเขายังสนับสนุนต่อเพราะฉะนั้นไปชกอีกที่กรุงเทพอีก7ครั้งรวดเลยในศึกของครูเท่านะแล้วก็ชนะ7ครั้งรวดเลยชนะใครบ้างจำได้ไหมครับไม่เป็นไรจำบ่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณนุสอบถามสักหน่อยนึงนะในฐานะที่เราเป็นคนต่างจังหวัดนะครับพอไปอยู่กรุงเทพแล้วมันทนเหงาไม่ได้นะทนคิดถึงบ้านไม่ได้มันอีกนานไหมกว่าที่จะหัวใจเราจะแข็งแรงจะไปอยู่ที่กรุงเทพได
2: ้ก็นานเหมือนกันนะครับก็นานมันก็จนกระทั่งผมชกกรุงเทพ 4-5 ครั้งแล้วนะเริ่มชินกับความคือแบบพักพวกหรือว่าคนบ้านนอกด้วยกันคนทำงานด้วยกันในค่ายเงี้ยเริ่มนอนที่ค่ายได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็เริ่มไปอยู่ได
1: ้ครับ
2: เพราะใหม่ๆนี่ผมรู้จักไม่รู้จักใครครับนอนกันนอนโอ้โหครับคนแบบนักมวยนอนกันแบบมันยังไงมัน
1: ครับครับ
2: เหม็นทั้งห้อง
1: ครับครับเข้าใจครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับพอชกชนะ7ครั้งรวดนะฮะในกรุงเทพเวทีมวยลุมพินีแล้วยังไงต่อครับ
2: ครับก็กลับมาชกปนอกมั่งอะไรบางก็ว่าสักละไปพอครั้งที่ป่านี่รู้สึกครูเท่านี่แกจะให้ผมเข้าอันดับชิงเข้าระดับประชาแล้วลุงฤทธิ์นะฮะผมชนะวิชาสนามเจริญแล้วมันชนะอะไรแล้วให้ชิงเข้าระดับประชาน้อยลุงฤทธิ
1: ์ครับ
2: ผมโดนไล่
1: อ้าวโถสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับในการชกวันนั้นฮะ
2: เขาผมลดลงไปผมลดหนักลงไปนิดสองปอนด์มันก็เด็กมาผมไม่เด็กอะแล้วเขาเก่งอะชาน้อยลูกนี้เก่งมากอะคือหลังจากชกกับผมแล้วก็เป็นแชมป์ของสองตำแหน่ง
1: ครับ
2: เก่งกับเก่งมาก
1: ช
2: าน้อยลูกนี้กับผม
1: ครับผมก็เรียกว่าในการที่จะเข้าอันดับเนี่ยในการชิงแชมป์เนี่ยแหมเขาเรียกว่าไปไม่ถึงฝันว่างั้นเถอะถูกต้องไหมฮะ
2: ใช
1: ่แล้วหลังจาก
2: คร
1: ับถามสักหน่อยหนึ่งอาการในวันนั้นเนี่ยเนื่องจากเราลดน้ำหนักลงไปและตัวนักมวยคนที่เราไปชกเขาเก่งด้วยแรงเราไม่ถึงด้วยเพราะฉะนั้นเลยกรรมการก็เลยจับไปถามสักหน่อยหนึ่งในฐานะที่เป็นนักมวยมีอาการน้อยเนื้อต่ำใจไหมครับสำหรับการชกวันนั้น
2: ลงมาก็มีทั้งโดนสารพัดผมก็ทั้งเสียใจตัวเองผมเสียใจอยู่แล้วเสียใจคำพูดของเขาอีกเขาบอกว่าผมเอาแน่ผมสู้ไม่ได้ไหนต้องไหนใส่ครับใครยิ่งเดินยิ่งโดนนะยิ่งโหยิ่งเอาสำเร็จโดนใหญ่เลยน
1: ี่
2: คือเป็นเขาเรียกมันตราบาป
1: และเพราะและทีนี้ถามสักหน่อยนะครับอาจารย์ต้อยใจเย็นๆนะคือคุณนุเข้าใจนะว่ามันตื่นเต้นนะแต่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยก็รอฟังในส่วนของเนื้อหาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ครูต้อยใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ทีนี้สอบถามสักหน่อยพอหมดจากแมตช์นั้นเสร็จแล้วยังไงต่อครับ
2: ก็กลับมาบ้านนอก
1: มา
2: สอบมาสร้างกระดูกหาชกบ้านนอกชกบ้านนอกก็ปีกว่าครับปีกว่าก็พ้นโทษพ้นโทษแล้วก็เข้าไปชกใหม
1: ่ครับ
2: เข้าไปอยู่ของสาของเสียหาดาวนอง
1: ครับครับ
2: สิงสวัสดี
1: ครับ
2: ก็เลยสมัยก่อนที่ผมชกแรกๆผมใช้ลูกโพชัยขวัญได้รันลูกโพชัย
1: ครับครับ
2: มันก็รุนพอไปอยู่สิงสวัสดีมันรู้สึกว่าครูซ้อมเยอะแล้วเขารู้ใจมวยดีผมก็เลยได้กำลังใจขึ้นเยอะแล้วสิงสวัสดีนี่เขาส่งไปอยู่กับสิทธิ์ชุบเลิศซ้อมสิทธิ์ชุบเลิศ
1: ครับ
2: ก็มีโพไซมีคนมาเดียวกันหลายคน
1: ม
2: ีชายโพไซแล้วครับก็เลยมีกำลังใจซ้อมผมก็เลยได้ค่าตัวดีขึ้นมาขึ้นแล้วก็แพ้ยากขึ้น
1: ก็เรียกได้ว่าการกลับมาภาคใหม่เนี่ยมาพร้อมกับความมั่นใจเลยเพราะว่าย้ายไปอยู่ค่ายมวยใหม่นะแล้วก็มีคู่ชกคู่ปล้ำเยอะก็ทำให้ฟอร์มดีขึ้นแบบนี้พูดถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้องคร
1: ับ แล้วยังไงต่อครับ
2: อันที่ใกล้เก่ามันโอแสมไปนอนข้างวัดคือมีบ้านเช่าอยู่ข้างวัดแล้วมันตีห้าพักตีละครั้งแล้วอะไรแล้วมันก็คือเรานอนไม่หลับร่างกายเราก็ไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
2: นอนไม่สนิท
1: อ
2: พออยู่สิงคโปร์ดีเขาโอ้เขากินดีอยู่ดีครับก็เลยทำให้เราแข็งแรงขึ้นแข็งขึ้นเยอะนะฮะ
1: ก็เรียกได้ว่าย้ายพอย้ายที่ใหม่เนี่ยสดชื่นแน่นอนเลยสำหรับชีวิตของเรานะฟอร์มการชกเป็นยังไงบ้างครับพอย้ายมาอยู่ค่ายใหม่แล้วชกกับใครบ้างสถิติการชกเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็แพ้ยากเหมือนเดิมนะเหมือนแพ้ยากเลยแต่มันจะมันเจอน้ำหนักใหญ่ขึ้นมาหน่อยฮะ
1: ชกกับพวก
2: ชาญน้อยลุงฤทธิ
1: ์
2: ชาญสัตว์ลำเจริญ
1: ครับ
2: ปูเวียนสัตว์ละลงอะไรพวกนี้เก่งพวกนี้เก่ง
1: ครับผมอยู่กับค่ายมวยสิทธิบุญเลิศหลายปีไหมครับ
2: สิทธิบุญเลิศมาอยู่กับสองปีได้ครับ
1: แล้วยังไงต่อครับพออยู่สองปีแล้วยังไงครับประสบความสำเร็จยังไงบ้าง
2: ไม่สำเร็จครับคือผมเป็นมวยเล็กแต่ช่วงนั้นสิทธิบุญเลิศเขาเล่นหนุนมวยใหญ
1: ่ครับ
2: เขาหนุนโพไซลำไซประยุทธ์อะไรพวกนี้พวกแฮปปี้ฮะพวกนี้เขาเลยมวยผมก็เป็นมวยประกอบไปดูแต่เป็นมวยชกได้เสียมวยเล็กชกได้เสียแต่มวยอย่างโปไซลำไซหรือว่าหัวไซเนี่ยเขาเป็นมวยสร้างกันก็เลยอยู่ดีกินดีเขาประเภทมวยเล็กมวยเล่น
1: พออยู่ที่นั่น2ปีแล้วยังไงต่อครับชีวิตฮะ
2: มันก็เราก็มีครอบครัวก็เลยมันก็ขอเขามาอยู่บ้านนอกซ้อมที่บ้านนอกเลยไปชกเอาของพี่บุญเกียรติแกก็เห็นใจแกเข้าใจว่าผมมีครอบครัวแล้วแฟนก็เป็นครูโรงเรียนมีลูกคนที่สองแล้วผมก็ต้องมันก็ลำบาก
1: อ่ะตอนใจเย็นๆครับอาจารย์ครับตอนที่มีครอบครัวเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนผมมีครอบครัวนี่น่าจะ9อย่าง20ประมาณ
1: อ๋อก็เรียกว่าเป็นหนุ่มวัยกระทงเลยนะอายุ19 20นะก็ต้องเรียกว่านะปัญหานะสำหรับของนักมวยเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยนั่นก็คือปัญหาเรื่องครอบครัวนะฮะทำให้ในส่วนของการฟิตซ้อมไม่เหมือนตอนที่อยู่ค่ายมวยสิทธิบุญเลิศอันนี้พูดถูกต้องไหมครับ
2: คนละเรื่องเลยครับถูกต้องครับ
1: แล้วชีวิตเราเป็นยังไงต่อครับพอมาซ้อมที่ต่างจังหวัด
2: ผมมีสองวันรู้สึกเป็นมวยที่คนไม่อยากชกด้วยอันตรายอ่ะคือผมมวยที่อาวุธผมเยอะผมเตะก้านคอเก่งผมสอบผมดีอันนี้คนชกกับผมก็มาเรียก10คนโดนเตะ7คนอย่างต่ำอ่ะ
1: ครับ
2: ไม่นับกับน็อกครับคนก้านคอคือผมอยู่กับพี่สิงห์นี่แกเป็นคนมวยนครสวรรค์
1: ครับ
2: แกเตะก้านคอเป็นอาชีพแล้วสิงห์สิงห์สุ ุลการนะแกชื่อสิงห์สุลการ
1: ครับ
2: ลองไปเสิร์ชดูหาแกเก่งครับในการคอยจุดยอดเ
1: ท
2: คนิค
1: ครับ
2: เลยได้ตัวขึ้นมาหลายทีเต็มกำลังครับโบ้เดียวเลิก
1: ง่ายการคอสิครับเด็ดขาดดีต้องว่าอย่างนั้นเลยนะ
2: ฮะพี่ผมจะตะโกนว่าถ้าเห็นคู่ต่อสู้มือตกเขาจะโกนสิงสิงเนี่ยเขาจะรู้เราจะรู้กันเลยถ้าสิงเนี่ยตะวันการคอละ
1: อ๋อโอ้มีโค้ดลับบอกกันไว้ด้วยนะถ้าบอกสิงเมื่อไหร่นี่ต้องใส่การคอ
2: สิงเนี่ยการคอแล้วครับ
1: น่าก็เท่ากับกลับมาชกที่ต่างจังหวัดก็เป็นราชาน็อกเอาท์เลยสำหรับมวยเดินสายต่างจังหวัดนะ
2: เดินสายทีอาทิตย์2ครั้งก็มีฮะเดือนละ2ครั้งอ่ะประมาณมีเดือนละครั้งนี่แน่นอน
1: ครับแล้วยังไงต่อครับพอมาอยู่ต่างจังหวัดเริ่มเป็นราชาน็อกเอาท์ชีวิตมวยก็น่าจะดีขึ้นนะ
2: ก็ดีครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีข
1: ึ้
2: น
1: แล้วมันมีจุดผกผันในชีวิตยังไงครับ
2: ครับผมตอนนี้ก็มีครอบครัวเนาะครับก็เริ่มชกห่างขึ้นก็เริ่มทำงานนะเป็นช่างทาสีบ้างอะไรบ้างขับรถบ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มห่างจากมวยพอสมควรเพราะว่าทางครอบครัวแฟนเขาไม่ชอบมวยก็พอเขาไม่ชอบแล้วแฟนผมเป็นครูใช
1: ่
2: ไหมมันคนละเรื่องแล้วผมมีลูกเขาก็คิดว่าเขากลัวผมจะไปตีลูกเขาอะไรผมไม่เคยทำอย่างนั้นกับใครตอนนี้ก็เป็นอุปสรรคที่สมมติว่าชกจะทำไงดีผมก็ชกผมก็บอกแฟนก็บอกชกพ่อชกไปชกไปเพราะเราหาที่ในความสุจริต
1: ครับครับ
2: แล้วก็ชกไปเรื่อยๆก็ต้องเขาไม่พูดอะไรเพราะแม่เขาไม่พูดอะไรตามใจผม
1: ครับ
2: เลี้ยงลูกโตหมด3คนนะ2คนนะสมมุติแล้วมวยเต็มๆกินจากนี้ครับคนโตนี่ก่อนคนเล็กจัดงานจะทำงาน
1: ครับต่ออีกหลายปีไหมครับกว่าจะเลิกมวย
2: กว่าจะเลิกมวยต่อยจากแต่งงานแล้วนะแล้วก็เกือบอีก10ปีมั้งเกือบ10ปีมั้งกว่าจะเลิก
1: ก็เรียกได้ว่าถึงแม้จะรายการจะไม่ถี่เหมือนตอนที่อยู่ที่กรุงเทพแต่ก็ยังต่อยเรื่อยๆนะ
2: ก็ถี่กว่านะรับตลอดเราเรียนลูกเพราะเราไม่ทำงานผมทำงาน
1: ถามสักนิดนึงนะครับอาจารย์ต้อยขออนุญาตถามสักนิดนึงการคิดที่จะกลับมาชกมวยที่ต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าคิดถูกหรือว่าคิดผิดนะ
2: มันผมว่ามันคนละอย่างครับมันคนละอย่างความสุขขึ้นอยู่ที่ต่างจังหวัดมากกว่าแต่ถ้าอนาคตอยู่ที่กรุงเทพถ้าชกอนาคตชนะสัก7ไฟเนี่ยจะชนะเรา7ไฟกับคนละเรื่องละกรุงเทพจะพุ่งจุดกว่าแต่ความสุขไม่
1: ม
2: ีสนุกสนานความกันเองความมันไม่มีฮะ
1: ม
2: ีไม่ได้มีโดนเบิร์ดอีกต่างหาก
1: นะ
2: เดี๋ยว
1: เข้าใจครับเดี๋ยวคุณได้ครับเดี๋ยวคุณนุขออนุญาตขยายความให้มิตรรักแฟนมวยได้เข้าใจก่อนนะฮะใจเย็นๆนะครับคือเบื้องต้นนะในส่วนของการที่จะเป็นนักมวยนะหวังที่จะสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังนั่นก็คือการที่นำตัวเองเข้ามาชกที่กรุงเทพมหานครเวทีมวยมาตรฐานเวทีมวยใหญ่ๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลาดดำเนินหรือลุมพินีนะครับแต่ว่าความกดดันในชีวิตมันมีสูงคุณนุต้องขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันนะการที่ถอยหลังตนเองมาชกมวยที่ภูธรหรือว่าชกต่างจังหวัดที่บ้านเกิดแน่นอนฮะในส่วนของค่าตัวนะฮะในส่วนของความโด่งดังของอาชีพนักมวยมันอาจจะไม่โด่งดังเท่ากับนักมวยที่อยู่ในกรุงเทพนะอาจารย์ต้อยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าชกชนะติดกัน 7-8 ครั้งเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพอยู่รับรองว่าป่านนี้ดังระเบิดเถิดเทิงแน่นอนแต่ว่าพอเปรียบเทียบเอาในส่วนของความสบายใจที่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักแล้วก็เวลาในการชกเนี่ยมันไม่เครียดจนทำให้เรากดดันมากเกินไปก็เลยคิดว่าการที่ตัดสินใจมาเป็นนักมวยภูธรต่างจังหวัดนั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วอันนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ครับถูกต้องเลยชัดเจนครับชัดเจน
1: นะครับแม่ชีวิตกำลังมันเลยนะทีนี้ถามสักหน่อยพอชกประมาณ10ปีไปแล้วนะลูกก็โตกันบ้างแล้วหลายปีคิดยังไงถึงเลิกมวยครับ
2: ยังไงเลิกมวยก็ช่วงนั้นมันเริ่มเก็บเริ่มมีเมามีอะไรมี ชกเกือบ100ครั้งแล้วช่วงนั้นเนาะ
1: ครับ
2: 100เกือบ100 100แล้วมั้ง100แล้วครับ
1: อืม
2: เพราะผมชกทั้งหมด174ครั้งเนาะ
1: ครับ
2: หลังจากนั้นก็ช่วงเข้าหลัก100นี่เริ่มมีปัดมีเป๋ฮะมีปัดเรื่อยก็เลยเริ่มกลับบ้านนั่งมึนอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับ
1: อืม
2: แม่ก็เลยพอแล้วลูก
1: อืม
2: แต่เราก็ไม่รู้ทําไงไปช่างเป็นช่างทาสีกับไปช่างดิ25บาท
1: อืม
2: ต้องวันก็เลยพ่อผมร่างกายผมดีผมยังเอาผมกลับอีก
1: อืม
2: กลับมาชกอีก
1: อืม
2: อีกพักนึง
1: อืมอืมอันนี้ก็ต้องขออนุญาตบอกแล้วก็อธิบายให้เข้าใจนะครับคือมวยเนี่ยชกทำการแข่งขันโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยมันหมัดเท้าเข่าศอกอาวุธเนี่ยมันครบนะฮะเช่นเดียวกันครับคนทุกคนเนี่ยเวลาเป็นนักมวยนะครับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดนั่นก็คือชัยชนะเพราะฉะนั้นเต็มที่กับการแข่งขันทั้งตัวเราเองแล้วก็คู่ต่อสู้นะครับสิ่งสำคัญที่ทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือในส่วนของร่างกายนะพอชกไปถึงประมาณ100ครั้งเนี่ยปัญหาทางด้านร่างกายเริ่มมีแล้วเริ่มมีอาการเมาหมัดนะและที่สำคัญคนในครอบครัวก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่าให้เลิกได้แล้วอันนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ถ
1: ู
2: กต้องครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: เอ
1: าละครับแหมกำลังมันเลยทีเดียวนะสำหรับชีวิตของครูต้อยนะครับชื่อในการชกมวยนะครับนั่นก็คือ
2: จำได้ไหม
1: สักครู่นะสักครู่นะบางทีโม้ไปก็ขวัญนิรันดร์นะสิงสวัสดีนะในก่อนที่จะเลิกชกมวยนะครับคุณนุขออนุญาตสอบถามสักหน่อยมีไฟในการชกที่ประทับใจในการชกกับนักมวยคนไหนบ้างไหมครับ
2: ครับหลายไฟอยู่ครับผมที่มันที่สุดก็คือชกกับชาน้อยลุงฤทธิ์แชมป์ลุมพินีฮะ
1: แ
2: ชมป์ลุมพินีรุ่นเล็กสุดลุมพินีชาน้อยลุงฤทธิ์แล้วก็ชกกับวิชาญศักดิ์มังเจริญนะอันนี้พูดถึงแอคของสตาร์เอทนะฮะ
1: ครับ
2: สตาร์เอ
1: ท
2: แล้วก็ชกตลาดก็มาขยับกำลังขึ้นมาก็ชกกับพวก
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอให้พูดถึงนักมวยสักคนนึงครับขอสักคนนึงครับ
2: ชกกับนี่ก็มีชกกับฟ้าหลวงศิลุงเสาชกกับชาลลุลิปพวกนี้พวกนี้ระดับแชมป์ทั้งนั้นนะที่มาเอ่ยมาที่ผมชกที่ผมแพ้ที่ผมจะแพ้พวกนี้ผมเก่งๆนะ
1: ครับผมเอาละครับมิตรรักแฟนมวยครับแหมชีวิตก็น่าสนใจเลยนะสำหรับชีวิตของครูต้อยเดี๋ยวเราพักกันสัก5นาทีฟังข่าวต้นชั่วโมงนะแล้วเราจะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับ
3: ยุคกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
8: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกติ 1,600,000 ลิตร
9: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขคและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1,670,000 ลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันของทั้งประเทศกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิพลสัทธพรมารายงาน
4: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กไทยเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
10: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยยืนยันว่าการดูแลเด็กไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษายังคงเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเด็กหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเข้าเรียนไม่ได้ให้สิทธิสัญชาติหรือสิทธิการเข้าเมืองและไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายความมั่นคงส่วนรหัส G เป็นเพียงรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอกสารรับรองสัญชาติไทยแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขนอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11: นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้ไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดลุกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการจะนำไปสู่การบรูรณาการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปชุติการลามาลาสวทเกาะสมุยรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
3: เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับสำหรับรายการถนนนักสู้นะในคลื่นวิทยุ FM 97และตอนนี้เรายังอยู่กับครูต้อยนะครับแหมขวัญนิรันดร์สิงห์สวัสดีนักชกนะจากเมืองตาครีจังหวัดนครสวรรค์เอาละครับครูต้อยช่วงแรกเนี่ยครูนุนะได้สัมภาษณ์ไปถึงในส่วนของประวัติในตอนที่อยู่ประเทศไทยเอาละในตอนนี้ครูนุสอบถามสักหน่อยนะสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศมันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ที่มาที่ไปก็เพื่อนมารู้จักกับเพื่อนก็เพื่อนเป็นเพื่อนฝรั่งนะ
3: ครับ
4: คนไทยประเทศประเทศไทยเหมือนฝรั่งก
3: ัน
4: คนไทยเพื่อนฝรั่งคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะ
3: ครับ
4: ชวนไปเที่ยวที่เยอรมัน
3: อืม
4: แล้วคนไปติดต่อให้ไปที่เยอรมันไปหาซ้อมมงซ้อมมวยทำไปมากับเพื่อนผมก็เพื่อนผมเดินหลอก
3: อืม
4: เพื่อนผมเดินหลอกก็เลยต่างคนครอบผมก็ต้องกลับบ้าน
3: อืม
4: ผมต้องกลับเพื่อนก็ต้องกลับบ้านแยกย้ายกัน
3: อืม
4: แต่ที่ก่อนที่ผมจะกลับจากเยอรมันเนี่ยผมก็เลยมีเวลาไปเที่ยว
3: อืม
4: ผมมีเวลาอีกเดือนกว่า
3: ครับ
4: ก็นั่งมันเยอรมันกับเดนมาร์กเนี่ยไม่ไกลนะ
3: ครับ
4: นอร์เวย์เดนมาร์กเนี่ยไม่ไกล
3: ครับ
4: ผมก็เลยนั่งเครื่องไปเที่ยวมีตั๋วมีนั่งมังรถลงรถไฟก็ได
3: ้ครับ
4: ขาไปนั่งเครื่องแล้วขาไปขากลับที่จากเดนมาร์กมาเยอรมันผมนั่งรถไฟครับก็ไปนู่นไปนี่ครับไปมาเจอเดนมาร์กที่ปัจจุบันเนี่ยคือสอนไม่เป็นคือผมไปเที่ยวค่ายมวยแล้วยิ่งเจอคนไทยแล้วเขาบอกพี่ผมจะพาไปเที่ยวค่ายมวยดูมวยไทยฝรั่งไม่เป็นนะพี่มันก็เลยไปดูไม่เป็นจริง
3: ๆ
4: เราก็เลยดูไปดูมาก็เลยบอกว่าฉันเป็นมวยไทยนะฉันอย่างนี้นะเธอต้องการคนช่วยไหมอะไรเราก็อยากอยู่นะเราอยากหาวิธีอยู่มันก็เลยอยากนะผมก็เลยเพื่อนที่พาไปเขาบอกพี่ชายเราไปเตะกระสอบพี
3: ่
4: ขอกำลังให้เขาดูซิว่าเราเตะแบบไหนอะไรเงี้ยผมก็ไปเตะให้เขาดูมันคนละเหลี่ยมก็เราเตะนะเราเตะมันเตะเราเตะได้แรงแล้วก็เต็มที่กว่าเขาก็เลยโอ้ติดผมเนี่ยกับผู้หญิงเลยติดเลยว่าจะไปเธอจะกลับเมื่อไหร่เธอจะเอาที่อยู่ฉันไหมเธอมาพักบ้านฉันนะเธอจะรีบไปไหนอะไรคือเขาสาวเขาชอบมวยแต่เขาสามารถทำได้ไม่ทำไม่ได
3: ้
4: ทำได้น้อยแต่ที่เด็กก็หันมามองเราสิแกก็เลยอยากต้องให้เราอยู่แล้วก็เลยตั้งโน้นก็เลยก็ทำวีซ่าทีละ3 เดือน6 เดือนจนกระทั่งมีวันนึงไอ้คนลูกน้องผมรีบไปตำรวจก็เลยบอกเธออยู่ครบ2 ปีแล้วนะเธอมีใบ resident card resident card หมายถึงใบที่อยู่ได้เลยอ่ะ
3: ครับ
4: เข้าออกได้เลยอ่ะเอ้าเราก็เลยตัวเขียนไปบอกแฟนติดต่อแฟนผมเขาบอกก็ดีนะเขาอยู่ไปก่อนเราก็ทนไปอีกเกือบปีไ
3: ม
4: ่พี่ผมก็ได้ใบเขาเรียกใบขาวบ้านเราเรียกใบขาวนะที่นู่นที่นี่เขาเรียกใบขาว resident card ผมก็เลยใบที่อยู่ได้เข้าออกได้สบายสบายผมก็เลยไปหอบลูกหอบเต้าผมมาหมดเลยเพราะในกระดาษผมว่าผมไม่รู้กี่คนภรรยาแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ตั้งแต่วันนั้นแหละครับ30 ปีแล้วก็เลยมาได้หมดเลย
3: โอเคครับเดี๋ยวคุณนุขออนุญาตพูดสักนิดนึงเนาะย้อนกระบวนความสักหน่อยนะครับก็เบื้องต้นนะครับครูต้อยเนี่ยนะมีคนเชิญชวนนะครับให้ไปเป็นครูสอนมวยที่ประเทศเยอรมันแต่ว่าปรากฏว่าโดนหลอกนะฮะโดนหลอกนะฮะโดนหลอกซะได้นะฮะแม่ทีนี้ก่อนที่จะกลับประเทศไทยมันมีเวลาช่วงที่เหลือนะตามวีซ่าที่ขอไปพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ
4: ถูกต้องคร
3: ับถูกต้องครับก็เลยนะก็เลยไปตะเวนหานะครับในส่วนของตามยิมมวยค่ายมวยต่างๆนะโดยเฉพาะนะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับจนไปถึงประเทศเดนมาร์ก นะก็ไปดูตามยิมมวยตามค่ายมวยเพราะมีคนพูดมาให้ฟังว่าถึงแม้จะมียิมมวยค่ายมวยแต่ว่าฝรั่งในยุคสมัยนั้นยังสอนมวยกันไม่เป็นนะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นอดีตนักมวยก็เลยไปซ้อมที่นั่นไปต่อยให้ดูไปเตะให้ดูก็กลายเป็นเขาชอบในส่วนของต้นตำรับในการต่อยมวยที่ถูกต้องเตะแบบสไตล์มวยไทยที่ถูกต้องนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะในการที่จะทำให้ต่างชาติสนใจแล้วก็เลยเชิญชวนครูต้อยนะมาทำงานร่วมกันในยิมอันนี้ถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
3: และทีนี้พอทำงานไปนะแต่ละสิ่งแต่ละวันแต่ละเดย์แต่ละมื้อเนี่ยนะโดยการรองรับนะครับจากการที่เราทำงานกับเขาอยู่กันไปนานครบปี2ปีจนมีโอกาสที่จะได้อยู่ที่นั่นอย่างถาวรได้อันนี้ถูกต้องไหมครับ
4: คร
3: ับทีนี
4: ้
3: ครับทีนี้ด้วยความเหงานะสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเรามีลูกทั้งหลายนะเราก็เลยขนเอาลูกเราเนี่ยมาอยู่ที่เดนมาร์กด้วยอันนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้คุณนุขออนุญาตสอบถามสักนิดหนึ่งในฐานะของคนที่เป็นพ่อมีความคิดยังไงถึงเอาลูกของเราที่อยู่เมืองไทยอยู่แล้วไปอยู่ที่เดนมาร์กมีความคิดยังไงครับ
4: ก็คิดถึงว่าอนาคตของลูกครับ
3: อน
4: าคตของลูกคือเราคิดถึงลูกด้วยถึงเมียด้วยถ้ามามันน่าจะดีกว่าเราเห็นเด็กเรียนที่นี่เขาเรียนหนังสือแล้วเจอลูกคนไทยบางคนที่นี่มันคนละเรื่องครับเป็นฝ่ามือกับนะหลังมือกับฝ่ามือ
3: ครับ
4: เร
3: ื่อง
4: ผมก็เลยเอาลูกไปปรึกษากับเจ้าของค่ายเจ้าของค่ายก็ให้ผมทำวีซ่าอีกเธอจะอยู่ได้อีกปีนึงผมก็เลยเป็นได้เขาเรียกได้ใบขาวเป็นคนของที่นี
3: ่ครับ
4: ผมก็เลยไปถอนยวงลูกมาหมดเลยผมลงในกระดาษว่าผมไม่ลูกทั้งนั้นผมก็หอบลูกมาหมดเลย
3: เอาล่ะครับคุณลูกขออนุญาตพูดถึงในความหัวอกในความเป็นพ่อนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการศึกษานะครูต้อยเนี่ยได้พบได้เจอได้เห็นเด็กๆในเดนมาร์กเนี่ยเวลาเข้าเรียนหนังสือเนี่ยมันเพียบมันพร้อมกว่าคนในประเทศไทยของเราเราต้องพูดขออนุญาตพูดความจริงแบบนี้นะครับโดยความที่เป็นพ่อก็เป็นห่วงแล้วก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาก็เลยคิดนะฮะในการที่จะเอาลูกของเรานี่แหละมาล่ำมาเรียนแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่ประเทศเดนมาร์กอันนี้ถูกต้องไหมครับ
4: เรามันช่วงความห่วงใยมากกว่าถ
3: ู
4: กต
3: ้อง
4: ครับแต่ในนึกมากมันก็คือความห่วงใยเราอยากอยู่ใกล้ลูกใกล้เมียอะไรอย่างนะครับจริงๆเราตอนมีตังค์เราก็ส่งให้ลูกเรียนบ้านเราก็ได้แต่ว่าผมอยากให้เขามาอยู่ที่นี่มากกว่า
3: ครับ
4: อยากให้มาอยู่ใกล้เรามากกว่าครับ
3: เอาล่ะครับทีนี้สำคัญมากเลยนะในลำดับต่อไปนะครูต้อยฮะลูกมาอยู่กับเราก็จริงนะหายคิดถึงก็จริงแต่สิ่งที่ตามมานั่นคือภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะในการวางแผนการชีวิตในตอนนั้นทำยังไงครับ
4: ก็ทุกรูปแบบครับงานร้านอาหารก็ทำหลังจากเลิกมวยแล้วก็ไปเวลาเลิกมวยแล้วก็ไปวันไหนที่ไปทำงานก็ไปทำค่ายมวยก็ไปที่นั่นก็เจ็ดวันไม่เคยหยุดเจ็ดวันมีมวยสองครั้งมวยกับทำงานก็มีวันว่าอาทิตย์เสาร์ที่ที่ก็จะว่างจะมีแค่มวยอย่างเดียว
3: โอเค
4: ห้าวันเต็ม
3: ก็เรียกได้ว่านะครับแหมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับด้วยความเป็นคุณพ่อนะครับแล้วก็ความที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะด้วยความที่อยากจะให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีพื้นฐานในชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยนำลูกทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ที่เดนมาร์กแน่นอนครับมาด้วยความสบายใจคุณพ่อก็หายคิดถึงคุณลูกนะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำหนักกว่าเดิมนั่นก็คือการหารายได้เลี้ยงชีพจากที่สอนมวยเป็นอาชีพเดียวนะกลายเป็นทุกอาชีพที่ทำแล้วมันได้เงินและสุจริตเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเราได้ก็เลยต้องทำอย่างเต็มที่นะ
4: อันนี้มันดีอย่างนึงครับดีอย่างที่หาไม่ได้คือโรงเรียนฟรีฮะทุกอย่างฟรีหมดสำหรับเด็กไม่จะค่าโรงเรียนค่ารถต่างๆนี่ฟรีหมดครับ
3: ครับผม
4: ครับก็สบายให้หมดครับ
3: ทีนี้สอบถามสักหน่อยครับครูต้อยฮะสอบถามสักหน่อยในส่วนของลูกๆเนี่ย นะตอนมาอยู่ใหม่ๆเปลี่ยนประเทศจากไทยมาเดนมาร์กในฐานะที่เป็นพ่อแล้วก็ดูแลลูกด้วยวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการรับมือกับลูกๆเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็ค่อยๆไปค่อยแม่เขาเก่งฮะแม่เขาเก่งภาษาแฟนผมที่อยู่เมืองไทยก็เป็นครูภาษาอังกฤษ
3: อ๋อ
4: แฟนผมนะแล้วผมก็ได้เขาสอนผม
3: ม
4: าในภาษาอังกฤษผมก็ได้จำเสียงจากเขาเนี่ยข้อมูลต่างๆนะแล้วเขาเก่งภาษาอังกฤษเขาก็เลยเอาลูกรอดรับลูกมาผมรับครอบครัวมาผมก็เข้ามาแล้วอยู่ไม่กี่เดือนแล้วแฟนก็เลยแทบเขาพูดเก่งเขาพูดได้นะเขาเลยเป็นหัวหน้าทำเรื่องชักจูงชีวิตลูกผมก็เป็นแบบเบื้องหลังหารายได้อะไรเงี้ยนะคร
3: ับ เอาละครับย้อนกลับมาถึงเรื่องมวยนะครับพอตกลงนะตั้งหลักปักฐานนะในประเทศเดนมาร์กค่ายมวยของนะครูต้อยนะชื่อค่ายมวยอะไรครับ
4: ค่ายมวยที่แรกเลยมาตั้งใช่ไหม
3: ครับ
4: ครับสดประเสริฐ
3: สดประเสริฐ
4: ครับประเสริฐนี่คือคนเพื่อนรักกันมากที่ออสอยู่ประเทศสวีเดนนะชื่อประเสริฐนะและผมที่จริงชื่อสดผมก็เลยออสเอางี้นะออสก็ช่วยตรงนี้ผมจะสอนออสเพราะค่าต้อยเรื่องค่าใช้จ่ายค่ามวยผมเองนะผมก็เลยบอกเอานี้นะชื่อค่ายเราชื่อสดประเสริฐยิมมวยไทยยิมมาไห
3: ม
4: ก็เลยเป็นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนั้นมา30ปีประมาณ
3: ก็เรียกได้ว่าเป็นชื่อของ2คนผู้ก่อตั้งร่วมกันคิดง่ายๆมีคนหนึ่งชื่อสดอีกคนหนึ่งชื่อประเสริฐนะก็เป็นสดประเสริฐมวยไทยยิมนั่นเองจากวันแรกนะที่เปิดทำการอย่างเป็นทางการจนวันนี้ผ่านมาระยะเวลากี่ปีแล้วครับ
4: น่าจะ20 ปีอาจจะถึงไหมเพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยนะประมาณ20 ปีนะสบประเสริฐ
3: อ้าวแล้วครับเบื้องต้นก็นะครับขอแสดงความชื่นชมนะแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเปิดค่ายมวยเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้กับชาวต่างชาติเวลานี้ก็ผ่านมา20 ปีแล้วนะที่คุณนุเห็นนะครับในรูปภาพที่คุณนุลงโปรโมทโพสต์ลงไปในวันนี้ก็จะมีรูปนักมวยนะครับนั่นก็คือคนแรกคือแสนชัยคนที่สองคือบัวขาวบัญชาเมฆแล้วมีนะฮะครูต้อยอยู่ในรูปนั้นด้วยในฐานะพี่เลี้ยงมวยมันเกิดขึ้นอะไรได้ยังไงครับขอรายละเอียดหน่อยครับ
4: โอ้ยังดำนี่ก็รู้จักกันพอสมควรมาที่ฮอลแลนด์นะมาชกที่ฮอลแลนด์นะแล้วก็อะไรอย่างไปถึงเนี่ยผมก็เอาละมวยฝรั่งผมไปชกรายการเดียวกันก็นี่อย่างดำนี่เขาพี่เลี้ยงมาก็คุกคักเรื่องภาษาเราก็เลยเสียบเข้าไปเราก็ชอบเขาดูแลประมาณเนาะก็เลยเสียบเข้าไปพูดไปช่วยเขาดูนู่นดูนี
3: ่
4: ไม่ให้เสียเปรียบกติกาหรืออะไรเนาะก็เลยช่วยกันอย่างแสนชัยเหมือนกันประมาณเนี้ยก็เลยรู้จักกันมาแต่บัดนั้นเลยก็เลยพอเข้ามาเขาครูผมชกที่นู่นแล้วตรงนี้มาเลยนะเดี๋ยวผมค่าเบี้ยอะไรผมออกค่าตัวให้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยคือเขาผมเป็นตัวค้ำมันเวทีหนึ่งผมเป็นมวยสองภาษาผมได
3: ้
4: มันก็เลยเราไม่เสียเปรียบนะกติกาอย่างบวกขาวขึ้นมาอย่างนี้ไปดำขึ้นไปมันจะจับขานะมันไม่จับขาไม่ได้นะอะไรผมจะเอามาบอกกันอย่างสอบไม่ได้อะไรเงี้ยมันเรากติกาจุกจิกเขามาเล่นกับเราก็เลยต้องรู้ละเอียดหน่อย
3: ครับ
4: เราก็เลยตรงนี้ครับเรียนเปรียบตรงนี
3: ้ก็เรียกได้ว่าเบื้องต้นในความที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ภาษาต่างชาตินะในการแข่งขันเนี่ยเราได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโอกาสที่ไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะฮะนอกจากมีแสนชัยมีบัวขาวแล้วคุณอู้ยังเห็นนะฮะรูปที่มีทำการทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินมวยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ตัดสินมวยที่ผมจริงๆแล้วผมห้ามมวยตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะผมห้ามมวยแบบบ้านนอกตั้งแต่เมืองไทยแล
3: ้
4: วเวทีงานวัดมั่งงานใหญ่ๆมั่งกับองค์กรเองผมห้ามมวยอาจารย์ชัยยันเมาครับกรรมการชุดอะไรชัยยันชุดใหญ่นะชุดนี้เก่งผมก็เลยห้ามเขาให้ห้ามคู่หนึ่งคู่สองมากคู่สุดท้ายมากเลยห้ามจนกระทั่งชัยยันให้มาข้ามรองเองมาเนี่ยผมก็เลยแล้วผมก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะแล้วผมก็วิชานั้นจบด้วยครับก็เลยให้วันนี้มันพบห้าผมห้าก็คนก็เลยโอ้ก็เลยชื่น นชอบในการห้ามของผม
3: ก็เรียกในว่าในส่วนของในการเป็นผู้ตัดสินเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วนะครับจนมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีคนจัดการแข่งขันเขาก็เลยเชิญเรามาเป็นกรรมการผู้ตัดสินซึ่งเราก็เป็นงานอยู่แล้วรู้งานอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่จะตัดสินมันก็เลยเป็นไปในทางที่มีแต่ทางด้านบวกทำให้คนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้น
4: คร
3: ับ
4: ถ
3: ู
4: กต้องเลยคร
3: ับ ครับผมอาจารย์ฮะในส่วนของการเรียนการสอนของค่ายมวยของครูต้อยเนี่ยโปรแกรมการเรียนการสอนมียังไงบ้างครับ
4: ก็มีว่ากะละประมาณชั่วโมง40นะกะละประมาณนะกะถ้ากะโชคอาชีพเนี่ยก็2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมง
3: ครับผม
4: พร้อมทั้งวอร์มอัพทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะวอร์มอัพบริการร่างกายกล้ามเนื้อกล้ามแขนแล้วก็ชกลมแล้วก็เตะเป้าเลยรวมประมาณ2ชั่วโมงประมาณนั้นไม่ถึง
3: โอเคครับคุณนุ๊กขออนุญาตพูดสักหน่อยเนาะในส่วนของการเรียนการสอนเบื้องต้นถ้าเรียนแบบออกกำลังกายก็จะใช้เวลาในแต่ละรอบเนี่ยรอบละ1ชั่วโมงกับ40นาทีนะและในส่วนของโปรแกรมการเรียนการสอนสำหรับมวยที่ทำการแข่งขันมืออาชีพก็จะใช้เวลาในการฝึกซ้อม2ชั่วโมงอันนี้ถูกต้องไหมครับ
4: ก็ประมาณนั้นประมาณนั้น
3: บาง
4: ท
3: ี
4: ขย
3: ับ
4: ไปหน่อยบางทีก็พอมาเรียนใหม่ๆแล้วก็ชั่วโมง20ชั่วโมง
3: ทีนี้
4: เก่งแล้วก็ขย
3: ับ
4: ไป
3: ใช่ครับทีนี้ในส่วนของการเรียนการสอนน่ะหลายๆคนเรียนแล้วอยากทำการแข่งขันทางค่ายมวยของครูต้อยสนับสนุนเรื่องคนที่มาเรียนแล้วพาไปทำการแข่งขันด้วยหรือเปล่าครับ
4: ครับด้วยครับอันนี้มันเป็นพอเราส่งปั๊บคนจะเข้าเยอะคนเข้าเยอะผมเคยชกผมส่งไปชกที่เมืองไทยคนฮะชื่อเดนิสกินในนี้คือไปชกกับไอ้อะไรนะดังชกดังชกกับใครนะเดี๋ยวดังเลยผมดังเลยชกกับน้องตุ้มอ่ะชกกับไอ้ตุ้มอ
3: ่
4: ะ
3: ด
4: ังเลยเดี๋ยวนี
3: ้ปริญญาเกียรติบุษบานะหรือว่าน้องตุ้ม beautiful boxer นั่นเองนะ
4: กับนั่งผมไอ้เดนนี่คืบเคยจากเดนมาร์กเนี่ย
3: ครับผมนอกจากส่งนักเรียนทำการแข่งขันแล้วได้ข่าวว่าในเรื่องการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็ส่งเสริมในการโชว์ศิลปะด้วยถูกต้องไหมครับ
4: อันนี้ถูกต้องครับพอถ้าทุกงานไทยที่เขาขอมานะท
3: ่
4: านท
3: ู
4: ตเราขอมั่งผู้จัดงานมาขอมั่งเราก็จะเอาไปยังโชว์ไปโชว
3: ์
4: ด้วย
3: ได้ข่าวว่าวันพรุ่งนี้นี่อะไรยังไงครับ
4: ตรงนี้ไปโชว์อีกเมืองนะฮะมีเฟสติวัลเป็นไทยเฟสติวัลครับก็มีงานไทยละเราไปโชว์อีกเมืองนึงเราจะเอามวยไปโชว์คู่หนึ่งแต่สามสองยกเขาจะมีงานเขาไม่เยอะเขามีงานโชว์นู่นโชว์นี่เยอะแต่เราเขาเอามวยชาวเดียวไหว้ครูแล้วก็โชว์สองยกสอนเทคนิคต่างๆหน่อยนึงครับตรงนี้ละพวกนี้ใช่ไปมีเอาเข็มไปสองคนแบบตอนกำลังซ้อมกันเข้ม
3: ครับ
4: เทคนิคแบบมีลูกเฮฮาแบบลูกเหมือนหวาดเสียว
3: ฮะก็เรียกได้ว่าในส่วนของความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยที่ไปทำหน้าที่เป็นคุณครูสอนมวยเปิดธุรกิจค่ายมวยเนี่ยนอกจากนะเรียนมวยไทยเพื่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วนะยังสนับสนุนในส่วนของการแข่งขันด้วยที่สำคัญหลายๆคนก็อาจจะมาเรียนแล้วอาจจะเกรงหรือว่ากลัวไม่อยากทำการแข่งขันการโชว์นะฮะศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็ยังสนับสนุนด้วยในฐานะนะครับที่เป็น

0: ชคดีอยู่ที่ค่ายดีๆกันเลยครับ
1: อืม
0: ครับก็ไม่มีเลยมวยเขามีแค่นี้ครับขยันอดทน
1: อืม
0: แต่ขอโชคดีที่อยู่ค่ายดี
1: ๆอืมเอาละครับในส่วนของฝากสำหรับนักมวยรุ่นใหม่เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยคำถามต่อไปนะครับในกรณียุคนี้สมัยนี้นะครับธุรกิจในส่วนของการเปิดค่ายมวยได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยและต่างประเทศในฐานะที่เราประกอบธุรกิจเปิดค่ายมวยอยากจะฝากอะไรนะและก็ข้อคิดอะไรต่างๆสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของยิมมวยหรือเจ้าของค่ายมวยเชิญเลยครับ
0: ผมว่าคือคนที่สอนมีค่ายมวยเนี่ยเขาน่าจะรู้เรื่องการมวยนะเรื่องวิชาการชกมวยหรือว่าการต่อสู้บ้างไม่ใช่จะเอาเงินมาซื้อกับตรงนี้แล้วชื่อเขาใส
1: ่
0: นะมันไม่น่าภูมิใจครับอย่างที่นี่จะมีฝรั่งที่มาเปิดค่ายมวยมันจะข้ามวอดกับการชกมาแล้วมันถึงจะเปิดค่ายมวยแล้วมันจะสอนด้วยตัวเองแล้วก็ลูกน้องที่เกรดดีเข้ามาสอนด้วยประมาณนี้นะไม่เหมือนกับบ้านเราฮะบ้านเราโอเคกับบ้านเราหมายถึงว่าบางค่ายนะเราไม่ว่าอีไม่เคยชกมวยเลยหัวหน้าค่ายอ่ะเทรนเนอร์ก็ไม่เอานะครับก็เลยมันผมว่าแต่ว่าแตกต่างกับเมืองไทยเนาะที
1: ่
0: นี่นะเล่นค่ายมวย
1: ครับอีกหนึ่งคำถามไม่ถามไม่ได้นะครับเอาเฉพาะในประเทศไทยก่อนนะเอาเฉพาะในประเทศไทยก่อนการที่เราเติบโตมาแล้วก็มีอาชีพนักมวยติดมาเป็นวิชาและความรู้นะอยากจะขอบคุณใครบ้างในวงการมวยไทยครับเชิญเลยครับ
0: ขอบคุณก็ผู้น่าคายเก่าผมตั้งแต่ผมเริ่มชกมวยนะอะไรนะหมอโอเคให้ผู้น่าเก่าผมคือพี่ชูจอประหารชัยนะคนดังที่สุดในอำเภอตาคลีนครสวรรค์นะครับใครก็รู้จักครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาชกเก่งขึ้นมาว่าคือบ้านนอกไม่มีตัวชกแล้วผมก็มาอยู่กรุงเทพมาอยู่กับป่าชะไหนผ่องสุภาครับพ่อของคุณทากูลผ่องสุภานะ
1: ครับ
0: เคยได้ยินไหมป่าชะไหน
1: ป่าครับพ่อพี่กบนะฮะพ่อพี่กบนะ
0: ป่านี่เป็นคนส่งผมมาที่นี่นะ
1: คร
0: ับมีฝรั่งไปขอแล้วผมเป็นประเภทชอบพูดภาษาอังกฤษเนาะแกก็เลยติดต่อให้มาส่ง
1: ครับผมและทีนี้นะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กอยากจะขอบคุณใครบ้างครับที่มีส่วนผลักดันให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตจนทั้งวันนี้ครับ
0: ก็ครอบครัวถ้าไม่มีครอบครัวเน้นผมก็คงกลับไปแล้วเพราะตอนนั้นช่วงนั้นผมยังเอาครอบครัวมาไม่ได้นะก็เราก็เขาก็ส่งความให้เรามีความมานะอดทนนะพ่อนะอดทนนะอีกนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งสมัยก่อนมันง่ายฮะพอเราอยู่ได้2ปีเนี่ยผมได้ resident card ครับก็เลยสมประสงค์ที่ผมสามารถทำอะไรได้เหมือนคนที่นี
1: ่
0: ผมก็รับลูกรับเต้ามาเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดีจากภรรยาผมเขาให้ผมอดทนครับและความอดทนฝรั่งผู้หญิงเยอะที่นี่ครับเลย
1: เอาละครับแหมประวัติชีวิตนะของครูต้อยนะครับขวัญนิรันดร์สิงห์สวัสดิ์นะสิงห์สวัสดีกำลังมันเลยจริงๆฮะแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับครั้งแรกในการที่จะโทรศัพท์สัมภาษณ์กันวันนี้นะครับเป็นการโทรศัพท์ข้ามประเทศเลยนะจากสถานีวิทยุของเรากระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ไปยังประเทศเดนมาร์กต้องขอขอบคุณนะครับครูต้อยเป็นอย่างสูงถึงแม้วันนี้อาจจะตื่นเต้นกันไปบ้างพูดจาอาจจะแบบลิ้นลัวไปนิดนึงผิดๆถูกๆตะกุกตะกักไปบ้างแต่คุณนุคิดว่านะจำเป็นอย่างยิ่งเลยจะต้องมี EP ที่2 EP ที่3นะในส่วนของความเป็นมาเป็นไปในชีวิตของครูต้อยไปอีกแน่นอนเลยนะครับเอาละครับมิตรรักแฟนมวยครับได้เวลาแล้วนะครับสำหรับการที่จะจัดรายการวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งไลฟ์สดในตอนนี้แล้วก็ติดตามรับชมย้อนหลังนะครับขอบคุณมากที่สุดนะครับคนที่ให้โอกาสในการสัมภาษณ์คนที่เรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญที่น่าเคารพและก็น่าชื่นชมในวันนี้นะครับนั่นก็คือครูต้อยขวัญนิรันดร์สิงห์สวัสดีขอขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: คร
1: ับ

0: เอาละครับลากันไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าศุกร์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sports Station FM 97แล้วเจอกัน
6: รูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
8: กีฬาพารวย
7: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
9: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97วันนี้นะครับผมมีสัมภาษณ์3คู่เหมือนเดิม3คู่นะเอาแค่3คู่พอ3คู่เนี่ย2สนามแต่เป็นของสัปดาห์หน้า2คู่คือต้องสัมภาษณ์ไว้ก่อนเลยนะครับจะได้เก็บไว้ฟังกันยาวๆเก็บไว้วิเคราะห์กันยาวๆแล้วก็อีกคู่นึงนะครับวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับไม่สัมภาษณ์ไม่ได้คู่นี้อำนาจโซลาร์เซลล์นะครับอำนาจโซลาร์เซลล์เจอกับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโหพี่อำนาจในชุดนี้ฮอตมากเฮ้ยเก่งจริงนะผมพูดจากใจเลยนะเก่งจริงตัวลูกคาราบาวแดงให้ลูกคือผมไม่ได้เยินยอนะผมตามดูมาหลายตัวแล้วคือผมยอมรับว่ามันให้ลูกเก่งจริงนะครับให้ลูกแข่งดีมากนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์พิมพ์หน้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโอเคสามคู่ที่ผมจะสัมภาษณ์นะครับก็จะมีคู่แรกก่อนนะครับคู่แรกเลยเนี่ยนะครับเป็นกอเพชรบุรพาเจอกับบ้านนอกฟาร์มผมรู้ประวัติเห็นคลิปตัวกอเพชรบุรพาเนี่ยรู้ค่อนข้างเยอะเขาเป็นไก่ที่ตามดูอยู่ตามเชียร์อยู่นะครับเจ้า F16 ส่วนบ้านนอกฟาร์มเนี่ยเห็นกับตานะครับไฟล่าสุดชนะสิงดงตัวที่แพ้บ้านนอกฟาร์มคือตัวที่ติดมัดจำชนกับแดงกำนันเถื่อนของเสียหลายแล้วเสียโอถอนมาแล้วไม่ได้คู่กับบ้านนอกฟาร์มนะครับอีกคู่นึงเป็นสิงเจ้าป่าเสียเข้มมวยไทยยิมเจอกับมหาอำนาจซุ้มที่ร้อนแรงที่สุดของวงการตอนนี้นะมหาอำนาจนะสิงเจ้าป่าตัวนี้เขาบอกเจ้าฟ้าคำหล่นเขาบอกโค้ชเก่งเลยมาล่ออัจฉริยะคือต้องบอกงี้มาล่อเนี่ยถ้าเกิดคน คนตามมาล่อคือเดี๋ยวนี้ผมบอกคือเดี๋ยวนี้กระแสมาล่อมันดับเขาบอกมาล่อมันถอดใจแต่เดี๋ยวก่อนมาดูตัวนี้เจ้าฟ้าคำลนเนี่ยเขาบอกมันวิ่งมันวิ่งเร็วจีเลยมันมีนกตัวนึงผมจำชื่อไม่ได้ในการ์ตูนอ่ะนกอะไรอ่ะไอ้แป๊ดแป๊ดแป๊ดแป๊ดอ่ะที่มันวิ่งรถลันเนอร์รถลันเนอร์วิ่งตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างนั้นเลยวิ่งปุ๊ดแบบวิ่งเร็วมากแล้วผมจะบอกให้นะอันนี้คือไปดูกันคือผมพูดเป็นแนวทางให้ไปดูเพื่อศึกษาคือพอมันวิ่งแบบนี้ไก่นะวิ่งวิ่งมันวิ่งคือไก่มาล่อมันจะมีวิ่งสวยวิ่งไม่สวยอันนี้วิ่งเร็วจีเลยวิ่งสวยวิ่งเร็วพอวิ่งเร็วเนี่ยมันจะทำให้คนคู่ต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดไปหลงกลวิ่งตามมันแล้ววิ่งเร็วตามมันนะผมบอกเลยว่าเหนื่อยคือมันเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาพอวิ่งไปปั๊บกล้ามเนื้อมันจะขยายกล้ามเนื้อมันจะขยายพอขยายเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะสตันอยู่ช่วงนึงหรือว่าถ้าเกิดไก่ที่แม่งฝึกมาไม่ดีเนี่ยกล้ามเนื้อล้าทำให้ขาตายได้ยางแตกได้นะคือถ้าเกิดวิ่งตามเร็วๆวิ่งตามไก่วิ่งเร็วเนี่ยแต่ว่าไก่คนไก่ทุกตัวเนี่ยไก่ปกติไก่ที่วิ่งตามมาล่อเนี่ยคือจุดเด่นเลยนะคือพอมาล่อมันวิ่งมาปั๊บไก่ที่วิ่งตามปั๊บเนี่ยมันจะมีช่วงกับไก่ตามถ้าเกิดหันมาเนี่ยไม่ใช่มาล่ออาชีพหันมาปั๊บเนี่ยหันมาไอ้มาล่อให้กับมาตีเนี่ยไอ้ตัวตามมันจะมีเขาเรียกว่าจังหวะสตันอยู่แป๊บหนึ่งมาล่อฉลาดฉลาดมันจะฉวยโอกาสตอนนั้นแหละโชว์โชว์โชว์โชว์โชว์โชว์นะเขาเข้าตัวนี้เป็นอย่างนั้นเลยแต่มหาอำนาจตัวนี้อันกว่ามา5เที่ยวแข่งโคตรลึกเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามาล่อจะใช้ได้ผลไหมนะครับแล้วตัวที่อีกคู่หนึ่งนะครับกำลังมีกระแสเลยซุ้มน้องดำเจอกับโจราชันโอ้โหยาวมากเอาโจราชันเอาอำนาจโซลาเซลล์แล้วกันโจราชันพยัคฆ์สุรินทร์เพชรสายทองสังกัดอำนาจโซลาเซลล์โหเฉพาะเพียมหน้าเฉพาะชื่อเนี่ยนะ 3-4 ซุ้มไปเลยนะโหรวมตัวกันขนาดนี้เลยเหรอนะครับเอาเป็นอำนาจโซลาเซลล์แล้วกันซุ้มน้องดำเจอกับเพียมหน้าโซลาเซลล์นะเขาบอกว่าเด็ดมากเดือดมากนะครับเจ้าโจไบเดนของเพียมหน้าตัวเนี้ยนะครับแต่ซุ้มน้องดำเนี่ยเจ้าไข่เค็มเขาบอกไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันโอเคก่อนอื่นนะครับแม้ก่อนอื่นนะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ไม่ทัน3คู่ผมโทรหานะครับเสียเลสเลยแป๊บนึงนะครับเสียเลสเมื่อกี้โทรมาแล้วผมตัดสายแกไปนะครับสวัสดีครับพี่เลสสวัสดีครับครับผมอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่คู่นะครับ
10: ได้ครับ
9: เป็นนัดต่อไปเลยของสนามเจ้าสัวสัปดาห์หน้าแต่ต้องสัมภาษณ์ไว้ก่อนเลยคือต้องบอกพี่อย่างนี้ตรงว่ามี FC ตามเยอะมากคนอยากรู้ข้อมูลอยากรู้ประวัติเยอะมากเรียกว่าจะได้เป็นอรรถรสในการเชียร์นะครับสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลยชนไม่ชนเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงไหมไอ้นะเรื่องอนาคตเราไม่รู้แต่ตอนเนี้ยให้เขารู้ประวัติเราก่อนอ่ะฮะ
10: ได้
9: จริงๆผมจะบอกพี่น้องชาวไข่ชนนะผมกับพี่เล่เนี่ยรู้จักกันค่อนข้างสนิทกันนะโอเควันนี้สัมภาษณ์พี่เล่แล้วตัวเนี้ยเป็นลูกตัวดังของพี่เลศเลยลูกเมสซี่ด้วย
10: ใช่ครับ
9: เดี๋ยวเอาเริ่มต้นเลยพี่ไก่ตัวเนี้ยชื่อเจ้าอะไรครับ
10: เจ้าเขี้ยวเงินครับแข้งสะกดวิญญาณครับ
9: เจ้าเขี้ยวเงินนะแข้งสะกดวิญญาณนะ
10: ครับ
9: เรื่องจริงพี่ทุกคนเห็นอยู่สนามเจ้าสัว10นาทีโอ้โหเป็น11เลยนะมันตีไก่กลัวตีป่วยตีหงอเลยนะฮะเจ้าเขี้ยวเงินแข้งสะกดวิญญาณไก่ตัวนี้เป็นลูกเพาะของพี่เลศเลยถูกต้องไหม
10: ครับ
9: พ่อเป็นเมสซี
10: ่ครับ
9: เมสซี่คือถ้าเกิดคนเอ่ยถึงเมสซี่วงการไก่เมสซี่ไก่ชนเนี่ยตัวเดียวที่ทุกคนต้องร้องอ๋อเลยคือเมสซี่บ้านนอกฟาร์ม
10: ใช่ครับ
9: ชนะวันนั้นชนะที่มหาลาภ
10: ครับ
9: เจอกับใครนะพี่เมสซี่วันนั้น
10: เจอกับสุกเกษมครับ
9: สุกเกษม
10: ครับเป็นไก่ทางเสียก๊อฟขายมาให้นะสุกเกษม
9: คนครับ
10: ในราคา200,000หรือเปล่าตอนนั้น
9: ครับครับเมสซี่เก่งมากครับเมสซี่นี่พี่ตี2รอบป่ะ
10: ตีเงิน10,000รอบนึงเงิน100,000รอบนึงแล้วเงินล้านรอบนึงครับ
9: ผมจําได้ผมเจอ2รอบนะเมสซี่เนี่ย
10: ผมเห็นตีอยู่ที่ประสบโชค606
9: ใช่ผมเจออยู่2รอบเมสซี่เนี่ยนะผมจําได้นะครับก็คือเป็นตัวดังชนะล้านที่มหาลาภนะครับแล้วคนตามเยอะมากพี่รู้เปล่าว่าผมแม่เมสซี่ตอนนี้ก็คืออยู่กับเจ๊จอยสังเวียนฟาร์มถูกต้องไหมพี่
10: เพิ่งบางอ้อวันนี้เลยครับ ผมเพิ่งบังอ้อเลยว่าผมรู้ว่ามีฟาร์มใหญ่มาตามซื้อแม่จอเมซี่เขาไม่ขอออกประสงค์ออกน้ำผมก็ไม่รู้ครับ
9: เอาเหรอ
10: ครับเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้ครับพี่ฝันเนี่ยที่ถกที่เนี่ยที่คุยกันเนี่ยเพิ่งรู้ตอนนี้เลยให้ตายเลยครับเนี
9: ่
10: ย
9: แล้วพี่รู้เลยว่า
10: บังอ้อเลยบังอ้อแล้วครับบังอ้อแล้วครับ
9: ขวัญเนี่ยมีน้องเมซี่ต่างพ่อก็คือออกจากแม่เมซี่อ่ะเป็นคิงดัมบวกแม่เมซี่ผมได้มานะแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับผมแล้ว
10: มันตีแบบตีแต่ผัวยายไหมครับ
9: ผมได้ตุ้มเมียมาผมเอามาผมจะมาต่อยอดตอนนั้นนะผมจะมาต่อยอดเป็นคิงดัมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแม่เมซี่แล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วปล่อยมันพี่ช่างมันเรื่องราวมันจบไปแล้วฮะ
10: โอเค
9: ก็คือนี่แหละก็คือเป็นเมซี่ตัวเนี้ยตัวดังฮะแล้วพี่ก็หลังจากที่หยุดชนแล้วพี่ก็มาเปิดฝาผสมใช่ไหมพี่เล่
10: ใช่ครับ
9: เปิดฝาผสมเปิดจองลูกเมสซี่เนี่ยพี่เปิดจองลูกยังไงเท่าไหร่พี่ตอนนั้น
10: ก็มีคู่ละ 4,000 6,000 8,000 เท่านี้แหละครับ
9: ถูกนะ
10: คร
9: ับ อันนี้พูดจากใจนะผมไม่ได้เยินยอนนะพี่เมสซี่นี่โอ้โหถ้าเกิดเป็นชั่วโมงนี้นะมันเกิดในชั่วโมงนี้ค่าตัวก็ต้องผมบอกเลย3 ล้านอยู่ข้างหลังไก่ชั่วโมงนี้นะระดับเมซี่เพราะมันเป็นตัวดังตัวหนึ่งที่ทุกคนยอมรับเลย3ล้านนี่ต้องอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวพี่เปิดจองลูกสตาร์ทคู่ละ 4,000 5,000 6,000 แค่นี้เองเหรอ
10: ครับ
9: แล้วแม่ไก่ตอนนั้นที่ว่าพี่เอามาเปิดจองลูกเนี่ยพี่แม่ไก่เป็นแม่ไก่แบบไหนอะไรยังไงพี
10: ่หลักๆก็จะเป็นสายของท่านสสโกเซมฟาร์มครับ
9: เอา
10: แ
9: ม่
10: VIP ครับ
9: เอาแม่ VIP ของโกเซมนะครับมาทำลูกแบ่ง
10: ใช่ครับ
9: แล้วผมจะบอกพี่น้องชาวไก่ชนเจ้าเขี้ยวเงินเนี่ยก็เกิดจากแม่ VIP โกเซมฟาร์มแบ่งไป 4,000 เอง
10: ใช่ใช่ใช่ครับก็เกิดมาจากแม่แดงปังเงินโกเซมฟาร์ม 100% ครับ
9: เออเนี่ยคือเป็นแม่ VIP นะพี่เล่ซื้อมาแม่ VIP เนี่ยเอามาทำกับเมซี่
10: เท่าที่จำได้นะแม่เนี่ยซื้อมาคู่นึงอ่ะตอน3เดือนอ่ะ 8,000 หรือ 6,000 นี่แหละ
9: แม่นี้นะ
10: ซื้อมาตั้งแต่3ตอนท่านสสไลฟ์สด
9: ครับ
10: ซื้อมาตอนท่านไลฟ์สด
9: ตอนท่านสสไลฟ์สดนะก็คือซื้อมาเราซื้อมาตอนเป็นลูกไก่แล้วมาเลี้ยงไว้ฮะ
10: มาเลี้ยงไว้แล้วก็มาโตที่เราแล้วก็ผสมเข้ากับเมซี่
9: แล้วก็พอมาโตปั๊บแล้วก็มาผสมกับเมซี่ออกมาเป็นเจ้าเขี้ยวเงิน
10: ครับ
9: แล้วก็แบ่งแล้วผมโยกพี่น้องจากอันนี้คืนแย่งพูดก่อนเลยพี่เล่แบ่งหมดเลยด้วยไม่ได้กักไว้ด้วย
10: ใช่เกี่ยงกับชุดคู่เกิดเท่าที่จำได้ก็มีแค่น้องเด่นแหละที่ได้คู่เกิดไปกับตัวผู
9: ้แล้ว
10: ก็ย
9: ัง
10: อย
9: ู่เราไม่ได้จดไว้ด้วยใครแบ่งไปอะไรยังไงด้วย
10: สดแล้วครับแต่มันอยู่ในไลฟ์สดมันอยู่ในสมุดเปิดหาต้องเปิดหานานหน่อย
9: ต้องเปิดหานานหน่อยใช่ไหม
10: ใช่ใช่ครับ
9: เดี๋ยวเอางี้พี่ไก่ชุดนี้มันมีกี่ตัว
10: 5 ตัว
9: ในพี่เล่คุยกับผมว่าแบ่งหมดด้วยไม่เหลือไว้เลย
10: ไม่เหลือเลยครับ
9: ไม่ใช่ว่าเหลือ
10: ขายเอาทุนเอาอะไรก่อนช่วงนั้นขายอย่างเดียว
9: เอาง่ายๆคือแบ่งไปเนี่ยคือไม่เหลือกั๊กไม่เหลือแบบเก็บแม่ดีขายแม่ไม่มีกั๊กใครซื้อขายทุกแม่คู่ละ4,000เอง
10: ชุดน้องเหลือแค่ชุดน้องอย่างเดียวครับ
9: คือเขี้ยวเงินเนี่ยกับแม่เนี้ยแม่ที่พ่อเนี้ยเป็นชุดแรกเลยไหม
10: ชุดแรกเลยครับเนี่ยชุดแรกของเขาเลยที่ขายออกไป
9: ชุดแรกที่ขายออกไปนะขายไปคู่ละ 4,000
10: หลังจากนั้นก็ไม่ขายอีกเลย
9: หลังจากนั้นก็ไม่ขาย
10: มาต่อเน
9: ื่อง
10: คร
9: ับ
10: มาต่อเนื่องเลย
9: โอเคพอขายไปเสร็จปั๊บพี่เลยบอกว่าจำไม่ได้เลยขายไปบ้างขายใครไปบ้างจำได้ว่าคือไก่มีขายไปใกล้เนี่ยในสระบุรีก็คือบ้านหมอก็คือให้เซเดน
10: ใช่คร
9: ับ ก็คือคู่นี้แหละเป็นผู้สองตัวใช่ไหมพี่เล่
10: ใช่ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่ง
9: อ๋อตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะตัวเมียกลับมายัง
10: ตัวเมียอยู่กับน้องเด่นให้น้องเด่นมาผสมกับเจ้าองค์ดำแล้วก็ให้เขาก็อยู่นั่นแหละครับ
9: อยู่ที่น้องเด่นเลยยังอยู่ที่เซเดนนะ
10: ก็มีคนถามแบ่งเราเขาหลายคนอยู่แต่ราคายังไม่ถูกใจ
9: ยังไม่ถูกใจ
10: ครับ
9: พี่รู้ไหมเขาเปิดไว้เท่าไหร
10: ่ก็
9: พอเอ่ยได้ไหม
10: หลักก็ประมาณถ้าเอาหลักแสนนะครับ
9: หลักแสนประมาณเท่าไหร่พี่แสนเท่าไหร่อะไรยังไงอยากรู้เลย
10: ก็ต้องโทรถามแล้วดิไม่น่าจะแพงมากหรอกแต่ต้องคุยกับถูกคอเป็นคนง่ายคร
9: ับ
10: ง่ายคุยง่าย
9: เอาไว้คือเปิดไว้หลักแสนแหละแต่ต้องโทรคุยกันประมาณนั้น
10: ใช่ครับ
9: ฮะโอเคก็คืออีก3ตัวเนี่ยเราต้องไปหาก่อนว่าอยู่ที่ไหนไม่แน่ใจแต่แน่ๆเนี่ย
10: ด
9: ู
10: ไล่ดูก่อน
9: ขายไปที่เซเดนเนี่ยบ้านหมอเนี่ย2ตัวก็คือผู้เมียก็คือเจ้าเขี้ยวเงิน
10: ใช่ครับ
9: แล้วมันกลับมาอยู่กับเรายังไงพี
10: ่ก็น้องมาครอบเตะนวมเตะอะไรมากก็ส่งคลิปมาดูทีละนาที2นาทีมาเลยแล้วก็ดูแล้วก็คุยแล้วก็บอกน้องให้รอให้แข็งสักหน่อยนึงแล้วพี่จะไปเอาให้น้องออกบนป่าก่อนเขาก็ไปออกบนป่า
9: เอาง่ายๆคือเขาเตะเช็คแล้วมันดูดี มันเก่ง
10: ดูดีเราก็มองดูว่าดูดีแหละแต่คือเราอยากให้น้องเขาแข็งในปากก่อน
9: เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ตอนนั้นที่เขาส่งคลิปมาให้เราแล้วดูดีเนี่ยมันเป็นไก่ตอนนั้นนะตอนแรกนะมันเป็นไก่ชนแบบไหนและด้วยความคิดพี่มันเก่งขนาดไหนตอนนั้นนะ
10: ไก่ชนง่ายครับชนสไตล์เมสซี่เลยแล้วก็ใช้คิวหน่อยแล้วก็ยกมาที่เดียวครับตีแต่หัวยายเลย
9: ตีแต่หัวยายนะมันตีแต่หัวยายคือแผลเดียวกับเมสซี่เลยนะครับ
10: ใช่คร
9: ับเอาง่ายคือแล้วเป็นไก่ทางชนดีประมาณนั้น
10: ครับทางชนดี
9: เป็นไก่ตีเบ้าทางชนดีนะครับ
10: ใช่ไม่ให้หน้าคุกพุทธสู้เลย
9: เราก็ชอบแล้วตอนนั้น
10: ครับ
9: แต่ว่าด้วยความที่ไก่มันยังอ่อนอยู่ก็เลยบอกว่าไปไล่แข็งก่อนเลี้ยงให้แข็งแล้วออกก่อนป่าประมาณนั้นเทสระบบก่อน
10: ใช
9: ่เช็คของก่อน
10: ป่าแล้วก็ใช่พอเราป่าแล้วจะเอาเข้ามาเลย
9: โอเคแล้วเขาเลี้ยงให้แข็งแล้วไปยังไงต่อพี่
10: ก็พอเขาผ่านบอดป่ามาก็น้องเน่งก็โทรมาว่ามีคนจะซื้อด้วยแย่งกันซื้อแต่น้องเน่งก็บอกว่าขายไม่ได้เป็นไก่เฮเลสเฮเลสเขาสั่งไว้ตั้งนานแล้วไปแบ่งประมาณแล้วก็เอาไว้ส่งให้เฮเลสคนเดียวเอาไว้ตีเฮเลสเขาขอไว้ตลอด
9: เอาไว้ง่ายพี่เด่นก็ไปตีบอลป่าให้เรา
10: ใช่ก็ซื้อกัน 50,000 แหละครับแต่20,000น่ะคือเขาเอาไก่ในฟาร์มไปผมก็เลยคิดว่าแค่ 30,000
9: อ๋อโอเค
10: ซื้อไก่ในฟาร์มเงิน 20,000 น่ะซื้อไก่ในฟาร์มให้เลือกครับสุดท้ายยังไง
9: ครับ
10: ให้ไปเลี้ยงอะไรเงี้ยครับ
9: ครับ
10: ครับ
9: ก็คือไก่เนี่ยเจ้าเขี้ยวเงินเนี่ยซื้อกลับมาในราคา 50,000 คือออกไปชนบ่อนสนามชมรมเนี่ยนะครับเล็กสนามชมรมเดี๋ยวออกอากาศเดี๋ยวซึนเซอร
10: ์
9: ออกสนามชมรมปั๊บเนี่ยคือชนะอันกว่าพี่เล่ถูกต้องไหมอันกว่าแล้วคนก็แย่งกันด้วย
10: ใช่ครับ
9: แต่ว่าพี่เล่บอกขายไม่ได้พี่เล่สั่งไว้พี่เล่เขาจองไว้แล้วนะครับแล้วก็ตกลงส่งคลิปไปพี่เล่ดูคลิปอะไรกันเนี่ยก็คือจบกันที่ 50,000 ก็จริงแต่ว่าเอาเงินสดไป 30,000 อีก 20,000 ก็คือซื้อไก่พี่เล่ไปต่อเอาไปเลี้ยงต่อ
10: ใช่เขาก็ซื้อไก่ใหม่ไก่หนุ่มไก่ลูกไก่3เดือนเงี้ยน้องเขาเลือกเอาไปดูตัวนี้ครับ
9: ครับโอเคจะไปต่อยอดเอาแค่คือเหมือนเลือกเอาไปต่อยอดนะ
10: คร
9: ับ พอเราได้ตัวมาพี่คราวเนี้ยมันอยู่ในมือเราเตะเช็คผลแรกพี่ว่ามันเก่งเหมือนในคลิปไหมเก่งสมคำล่ำลือไหมครั้งแรกที่อยู่กับมือพี่เลยเนี่ย
10: ใช่ก็คือเข้ามาแล้วก็เอาไปให้พี่ต้นเลี้ยงนะครับพี่ต้นน้องยิ้วนะครับ
9: ครับ
10: ต้นเลี้ยงก็นวมดูแล้วมันเข้าตาครับมันเป็นไก่ที่ใช้เดือยจัด
9: นวมดูชอบเลย
10: ใช่ครับเป็นไก่ยกมาคือ2เล่มเลยครับ
9: เบ้าเลยมันเล็งแต่เบ้าแล้วมันเป็นไก่ทางดี
10: ครับ
9: เป็นไก่ทางดีเล็งแต่เบ้าชอบเลย
10: ครับ
9: นะครับแล้วชอบได้ยังไงต่อพี่
10: แล้วชอบพอชอบแล้วก็เลี้ยงพี่ต้นก็เลี้ยงเข้าคอร์สแล้วก็นวมเสร็จแล้วก็ออกหาคู่ก็ตั้งใจเตี้ย 300,000 ไม่เกิน 500,000
9: เลี้ยงอยู่นานไหมต้องถาม
10: นี้คู่นานอยู่เป็นเดือนน่ะ
9: เป็นเดือนนะ
10: ครับไม่ค่อยได้คู
9: ่แล้วครับ
10: ตัดสินใจไปที่แค่6ขวดแล้วก็ไปตี 20,000 ก็ต้องตีอ่ะเพราะไก่มันจะยื้อนาน
9: เอาง่ายๆตอนนั้นน่ะ
10: ตีไปก่อน
9: พี่เล็กกะว่าเช็คของก่อนคือเลี้ยงหาคู่อยู่นานกะว่าตีเนี่ยแสนถึง 300,000 น่ะตีไปก่อนตีเช็คของก่อนยังไม่คือไก่ในสายตาพี่เล็กพูดง่ายคือไก่ตัวเนี้ยมันต้องตีล้านแต่ก่อนที่จะตีล้านน่ะ
10: ใช่ในสายตาคือมันต้องล้านอยู่แล้วล้านเลย
9: ขอแบบไต่ระดับขึ้นไปทีละ9ก่อนไม่อยากขึ้นลิฟต์อ่ะฮะ
10: ใช่ครับ
9: แล้วไม่ได้คู่ถูกต้องไหม
10: ครับ
9: หาคู่อยู่นานไม่ได้คู่แล้วไปถอนแข้งที่แก้วคู่กวด
10: ใช่ครับ
9: ถอนแข้งตีเท่าไหร่พี
10: ่ตีข้างละ 20,000 ครับอันนั้น 44,000
9: 44,000 ข้างละ 20,000 ชนะยกไหนครับ
10: ก็อันเดียวนี่5นาทีแรกนี่ก็15-1 21ละแล้วตีขาด31-51แล้วก็อัน2มาชนะประมาณ10นาทีครับอันจะ10นาที
9: ครับเอาง่ายๆคือเหตุการณ์เหมือนไฟล่าสุดเลย
10: ได้ไฟ
9: คือเอาพูดตรงๆนะพี่ไฟล่าสุดบางคนสิงดงป่วยหรือเปล่าสิงดงนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่พี่เล่บอกว่าไอ้ไฟล่าสุดมันก็ตีเหมือนอย่างนี้เลย5นาทีก็11เหมือนเดิมถูกต้องไหม
10: ครับ
9: คือมันตีไก่ป่วยเอาง่ายๆมันตีไก่ดีเป็นไก่ป่วยอ่ะนะครับ
10: ตีไก่ป่วยไปเลยครับ
9: คือแล้ววันนั้นนะพี่วันที่ตีโคกวดเนี่ยปกติเขาบอดไหม
10: ก็เรียบร้อยครับ
9: บอด
10: เลยดิมเหรอครับ
9: บอดบอดตอนช่วงไหนพี
10: ่อาการเดียวกับสิงดงเหรอครับ
9: อาการเดียวกับสิงดงนะ5ที11อันเดียวขาดอัน2 10นาทีชนะ
10: ยกแรงแต่แก้โคกวดเนี่ยเขาไปไก่ฝีมือตียากหน่อยแต่เราเนี่ยจะคมออกแข็งละเอียดแข็งหน้าเราเยอะ
9: ครับ
10: เราก็ตีเยื่อตา2ข้างปิ้นหมดแหละยังไม่เต็มเมาอันสองเต็มเล็บหมดเลย
9: เอาง่ายๆคืออันแรกเนี่ยเอาแค่ตีมองไม่เห็นอันสองเนี่ย
10: บ
9: อดเลยนะครับ
10: ครับ
9: โอ้โหข ใครคิดว่าฟุกมันไม่ฟุกนะไฟล์ล่าสุดเนี่ยจริงไหมเพราะว่าแก้วโคกโหดมันก็ตีมาแบบนี้
10: ก็เรามาดูซีไฟที่สองมาที่จะส่งรู้เรื่อง
9: โอเคชนะไฟเนี่ยพี่มีคนถามซื้อพี่ไหม
10: ก็มีอยู่ครับ
9: มีอยู่
10: ไม่ตรงใจ
9: ราคาไม่ตรงใจออกมาหาคู่อีก
10: อยากตีต่อด้วย
9: ครับแล้วมาได้คู่อะไรยังไงต่อพี
10: ่ก็มาได้คู่กับสิงดงนะครับที่ชนะเอลโกแล้วมาได้คู่กับสิงดง
9: ได้คู่กับ
10: สิงดง
9: โลมาคาแคร์ก่อนเปล่า
10: โอ้ใช่พี่ผมลืม
9: มาได้คู่
10: ชนะแก้วกวดมาได้คู่กับโลมาคาเคก่อน
9: ครับแล้วเขาถอน
10: ติดตีกันที่4ทั้ง4แล้วโลมาคาเคปากกระต่อนะคร
9: ับ
10: ก็เลยถอน
9: ครับ
10: แล้วก็ฉาดหน้าเปิดหน้าแล้วก็ไปเลี้ยงตีปิดใหม
9: ่ครับ
10: มาติดตีกับสิงดง
9: ครับ
10: ครับตัวสิงดงตัวนี้ก็ติดตี10ล้านอ่ะกับ
9: เสียเอาง่ายๆคือสิงดงตัวนี้คือตัวเก่งแหละเจอ
10: เก่งตัวดังเลยครับค่าตัวแพง
9: ก็คือตัวที่ได้คู่กับเสียหลายได้คู่กับแดงกำนันเถื่อนอ่าฮะ
10: ใช
9: ่แล้ว
10: คู่กับแดงกำนันเถื่อน
9: แล้วเจโอถอนเนี่ยเพราะว่าทำน้ำหนักลำบากอ่ะพูดตรงๆทำน้ำหนักลำบากนะครับ
10: ครับ
9: ตอนชนกับเสียหลายคุยกัน 2.63 นะครับเขากลัวทำไม่ได้ก็คือเดี๋ยวมันไม่ได้ชนแล้วมันจะเป็นดราม่าก็เลยถอนก่อนพอถอนแล้วก็มาดูกับพี่เล่ต่อเลย
10: ใช่ครับที่ผมต่อเลยครับ
9: มาดูกับพี่ต่อคราวเนี้ยมาเจอกับพี่เนี่ยวันที่เขาชนกับพี่เราชั่งน้ำหนัก 2.68 ถูกต้องไหมพี่
10: ใช่ครับ
9: ก็คือ
10: 8ครับ
9: เพิ่มมาอีกครึ่งขีดอ่ะเอาไว้ง่ายประมาณนั้น
10: ใช่ครับ
9: คือเอาพูดตรงๆที่ในความคิดเซโอเนี่ยคือผมคิดนะว่าเซโอเขามองว่าเพิ่มมาครึ่งขีดคือเขาทำง่ายกว่าคือเขาคุมง่ายกว่าและไก่หน้าฝนด้วยพี่เล่ก็รู้อยู่มันเลี้ยงยากใช่ไหม
10: ใช่เลี้ยงยากใช่ครับเลี้ยงยาก
9: มาตรงกันกับเซโอเนี่ย 2.68 วันนั้นปล่อยหางไปก่อนปล่อยพี่เล่เป็นรองค่อนข้างเยอะนะผมพูดตรง
10: ๆก็เป็นรอง
9: 11.832 นะ
10: ใช่เป็นรองถึง 2.1 อ่ะผมรอง 2.1 ไป
9: ร
10: อรองเซโอไป 500,000 นะตอนนั้น
9: 2.1 รองไป 500,000 เลยเหรอ
10: ครับแล้วก็พลิกเดี๋ยวนั้นเลยพลิกมาเป็นผมเดี๋ยวนั้นเลยพอรองติดปุ๊บก็พล
9: ิ
10: ก
9: ไม่ก่อนปล่อยอยู่ประมาณ 11.832 แต่ปล่อยไปเนี่ยขับกันถึง 2-1 เลยนะ
10: ครับ 2-1
9: ผมจำได้อยู่เซต้าต่อ 2-1 พี่โอต่อเซโอต่อ 2-1
10: ครับ
9: มันจะมีช็อตเดียวที่ต่อติดกันอ่ะ 2-1 อ่ะ
10: ได้ช็อตเดียวครับ
9: พอต่อติดปั๊บโอ้โหคนก็แบ่งพี่เล่เต็มเลยผมเห็นอยู่ผมตะโกนหาพี่เล่แล้วไม่ทัน แล้วก็พลิกกลับมาเลยอ่ะ
10: ใช่ครับ
9: ไอตอนพลิกกลับมาเนี่ยแบ่งไปหมดยัง
10: ก็พลิกกลับมาก็แบ่งเหลืออยู่ครับผมอยู่ตัวพันในเยอะเพราะว่าเดิมพันไฟที่แล้วน่ะคนแบ่งน้อยเพราะว่าเจอตัวเก่งเจอต
9: ั
10: ว
9: ใช่ถูกต้องต้องเรา
10: ซื้อด้วย
9: เราถือไว้คนเดียวอ่ะเอาง่าย
10: ๆใช่ครับมันหลายอย่าง
9: ครับพอถือไว้ปั๊บก็คือแบ่งกับค่ามาเสร็จปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นไม่เกิน5นาทีผมจำได้ว่าไก่ตกมือได้เสียกันเนี่ยราคาก็น่าจะเป็น10แล้วนะพี่
10: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับ
9: ตกมือปั๊บได้เสียแล้วนะราคาเนี่ยน่าจะเป็น10แล้วพูดจากใจเลยคือถ้าเกิดผมเป็นเซโอถ้าเกิดตอนนั้นอ่ะขวัญต่อตามเนี่ยขวัญเล่นไก่ต่อเนี่ยขวัญต่อตามเนี่ยคือสตันน่ะไปไหนไม่พ้นอ่ะยืนอึ้งแน่ไปแหละไปอะไรไม่ได้แน่เพราะข้ามกลับมาลำบากพี่
10: ใช่ครับใช่ครับ
9: อันเดียวน่าจะ50มั้ยพี่วันนั้น
10: 51เหรอครับ
9: 50นะแล้วก็ชนะยก2เข้ามาไม่นาน
10: เซโอจับยอม
9: เซโอจับยอมนะครับก็ชนะยก2มีคนมาติดต่อทาบถามไหมพี
10: ่มีมาครับแต่ราคาไม่ตรงยังไม่ตรงใจ
9: ยังไม่ตรงใจอ่ะโอเคยังไม่ตรงใจเสร็จปั๊บก็กลับบ้านมาเลี้ยงไลฟ์สดประกาศหาคู่ชนต่อเลยวันนั้นไม่เจ็บ
10: ครับ
9: ไม่เจ็บแล้วคราวนี้ถามตรงๆนะตัวล่าสุดที่ได้คู่เนี่ยกอเพชรบุรพา F16พูดจากใจพี่ผมว่าคนเล่นพี่คนเล่นตัวนี้โคตรเก่งเลยนะพี
10: ่ก็ตามหน้าเสือซุ้มด้วยคนจับไก่เลี้ยงไก่ด้วยเสือกอล์ฟก
9: ็
10: ถือว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศนะครับจับไก่ก็คือความไก่ตีกันล้านอ่ะไม่ต้องถามมันคือความเก่งเลย
9: ครับ
10: มันเป็นระดับยอดไก่มาใส่กันอยู่แล้วครับ
9: อ
10: ีกอย่างเสือกอล์ฟเขาก็เป็นแชมป์5ล้านมาด้วย
9: ครับใช่ตัวนี้เก่งมากของพี่กอล์ฟนะ
10: ครับ
9: ตัวนี้นะก่อนออกไปเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าดูกับตัวนี้
10: ใช่ครับ
9: เห็นคลิปเห็นอะไรเรียบร้อย
10: ก็ทั้งสองตัวดูกันหมดแหละครับทั้งคู่แหละครับรู้กันหมดอ่ะ
9: ครับของเขาชนะโคกวดวันเสาร์ที่15ของเราเนี่ยชนะเจ้าสัวอาทิตย์ที่16
10: ครับ
9: เอาง่ายเขาวันเสาร์เราวันอาทิตย์แล้วแชมป์ชนแชมป์เลยเขาแชมป์5ล้านเราแชมป์4ล้านซัดกันเลยนะครับเอาง่ายๆคือเหมือนแชมป์เค้าเรียกว่าถ้าเกิดเป็นมวยก็แชมป์ W ไอ้เค้าเรียกผมก็จำเรียกไม่ได้แชมป์ต่างๆสถาบันมาชิงแชมป์กันเองประมาณนั้นเลยนะ
10: คร
9: ับ
10: ใช่คร
9: ับ นะครับก็พกดีกีแชมป์ออกจากบ้านทั้งคู่ตอนเปรียบกันพี่เอาตรงๆเลยอยากรู้เลยเป็นแนวทางให้คนเล่นด้วยชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี
10: ่ก็ถ้าตรงๆตัวผมนะผมชอบแต่วันเขาตีแล้วผมชอบ
9: เราเห็นคลิปเขาเนี่ยเราชอบเลยอ่ะพี่เอาตรงๆเขาตีวันเสาร์เราไปดูไหมเราได้ไปดูไหมวันนั้นโคตรปวดอ่ะ
10: ก็ดูบ้างครับในไลฟ์สด
9: อ๋อดูไลฟ์สดอ่ะโอเค
10: เ
9: ปิ
10: ดใกล้กันเราก็ต้องดูคร
9: ับ เราก็เห็นในไลฟ์สดนะผมนึกว่าพี่ไปสนามด้วยเราเห็นในไลฟ์สดแล้วก็โอเคชอบอยู่ในใจแล้วแล้วไปดูตัวนี้ยิ่งชอบเลย
10: ก็ชอบแหละครับชอบ
9: ชอบเลยนะ
10: แต่เราก็ครับ
9: ครับแล้วก็เอาง่ายคือเราชอบเอาสรุปว่าเราชอบแล้วกันแล้วต่อละพี
10: ่ต่อนี่ของผมนี่จะยาวกว่าเขาหน่อยนะครับผม
9: ครับ
10: 7เขา 1,600
9: คือ
10: เขาจะสั้นกว่าผม
9: เอาไว้ง่ายคือตอนเนี่ยพันตามหน้าเดือยเลยเราจะ
10: ย
9: าวคมเหมือนกันแต่เรายาวกว่าก็คือเรา6ป่ะเขา5
10: เรา7เขา6
9: เรา7เขา6นะ
10: ครับ
9: อ่ะโอเคเรา7เขา6นะครับแล้วก็กำหนดชนกัน4ยก
10: 4ยก
9: ใช่ครับ4ยก4ยกสตาร์ทเริ่มต้นตอนนั้นน่ะสตาร์ทกันที่เท่าไหร่พี
10: ่ก็ตอนนั้นก็3ล้านนะครับ
9: ข้างละ3ล้านนะ
10: แล้วก็
9: เพิ่มมาอีกตอนนี้เป็น
10: เมื่อวานก็เพิ่มกันไปวันก่อนก็เพิ่มไปอย่างเงี้ยครับ
9: ครับ
10: ไปเรื่อย
9: เพิ่มมาเรื่อย
10: น่าจะหยุดแล้วครับ
9: หยุดแล้วนะป้ายตอนนี้อยู่ที่10ล้าน2แสนบาท
10: 12ล้าน2แสนแล้วครับ
9: 12ล้าน2แสนแล้วเหรอ
10: ครับ
9: โอ้โหผมจะบอกนี่ผมบอกพี่น้องชาวไก่ชนเลยนะคือบ้านนอกฟาร์มเนี่ยเสเลดเนี่ยก่อนชนเนี่ยเพิ่มไม่เพิ่มอะไรยังไงไม่รู้แต่ในสนามเนี่ยผมเอาหัวเป็นประกันเลยถ้าเกิดไปแล้วไปเห็นเสเลดยืนเฉยเนี่ยอันนั้นแสดงว่าไม่ใช่เสเลดโคตรเล่นเลย ต่อก็ต่อร้องก็ร้องนี่ผมกล้าการันตี
7: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
11: ่ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
16: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่ากดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
18: นายกองเอกวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์แบบประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
19: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีโอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตปาโลรายงาน
12: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียพร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตอร์เต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ไอ้เลยคือไม่มีหรอกที่ว่าเสียเล่นจะไปยืนดูไก่อย่างเดียวอะโอ้โหยังเล่นเลยผมจะบอกให้
4: เราไปสู้ครับเรา
3: ใช่
4: ไปสู้คร
3: ับ ครับคือก่อนปล่อยอะไรยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอันนี้พูดตรงๆคืออันเนี้ยมันก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนแต่ในสนามเนี่ยเสียเล่นบ้านนอกฟาร์มเนี่ยเล่นแน่นอนอ่าฮะ
4: ครับ
3: โอเคแล้วความพร้อมไก่ตอนนี้สมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนครับพี่เล่น
4: ก็เพิ่งเตะนมแรกไปนะครับเมื่อวันศพที่ผ่านมา
3: ดีไหม
4: คล่องตัวยืนพื้นดีแล้วก็ดูแล้วห้าวหาญพร้อมรัดมันเลยครับไก่ก็ห้าวคนก็ห้าวนะคร
3: ับ ไก่ก็ห้าวคนก็ห้าวนะเอางี้พี่
4: ใช่ใช่ครับ
3: สุดท้ายนี้มีอะไรฝากกับ FC บ้านนอกฟาร์มไหมครับพี
4: ่ก็กราบFC นะครับทุกคนนะครับที่ชื่นชอบในตัวเจ้าเมสซี่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกเขาด้วยนะครับเจ้าเคียวเงินสมาชิกชาวไก่ชนทุกคนครับฝากช่วยเชียร์ซูเปอร์นอฟฟาร์มเฮเลตด้วยนะครับ
3: โอเคสุดท้ายนี้นะครับพี่ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานบ้านนอกฟาร์มประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่เลศขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: โอเคพี่เลศผมบอกเลยเล่นแน่นอนคือก่อนปล่อยเล่นไปขนาดไหนหรือว่าเล่นอะไรยังไงผมไม่รู้นะแต่เข้าไปในสนามเนี่ยเสียเลศไม่มีคำว่ายืนนิ่งๆอย่างเล่นเลยก็รอบที่แล้วอ่ะโอ้โหสิงดงต่อ2ลองที500,000น่ะติดไป500,000น่ะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์พี่ก๊อฟเลยสวัสดีครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับครับพี่ก๊อฟอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่โอ้โห F16 นี่5ล้านนี่ยังล่าเดิมพันต่อเหมือนพ่อเลยนะ
5: ครับผม
3: ตอนนั้นเยทวีทรัพย์แชมป์เงินล้าน3สมัยป่ะพี่
5: ใช่ครับใช่คร
3: ับ คือเอาง่ายๆคือต่อเนื่องเลยนะผมว่ามันจะทำลายประวัติศาสตร์พ่อหรือเปล่าใน S16 เนี่ย
5: ใช่ครับผม
3: พี
5: ่มองว่าอย่างนั้นครับในอนาคต
3: พี่เอาตรงๆนะคุยกันแบบไม่ได้เวอร์นะสมมุตินะไฟนี้พี่ผ่านไปได้ตอนนี้12,200,000แล้วพี่คิดว่าพี่จะตีอีกไหม
5: ถ้าผ่านไปได้ก็ถ้าน้ำขนดีก็อาจจะเริ่มก็คือเริ่มแรงๆได้เลยครับทีนี้ก็คือนัดประวัติศาสตร์ได้เลยครับ
3: ครับผมอันนี้ผมสัมภาษณ์เขาอยู่เลย
5: น้องโบ๊ทครับน้องโบ
3: ๊ทอ๋อน้องโบ๊ทผมก็ว่าเสียงไม่คุ้น
5: เป็นตัวแทน
3: เป็นตัวแทนพี่ก๊อฟนะโอเคโอเคผมได้เรียกถูกฮะโอเคโบ๊ทก็คือถ้าเกิดเอาง่ายๆเราคุยกันแบบไม่ได้เย็นยอแล้วคือถ้าเกิดมันผ่านไปได้เนี่ยผ่านไฟเนี่ย12ล้านเนี่ยผ่านไปได้แล้วน้ำขนมันยังดีอยู่ก็คือยังอยากชนไฟประวัติศาสตร์อยู่ประมาณนั้นถูกต้องไหม
5: คร
3: ับ โอเค
5: ใช่ครับผม
3: บอสเดี๋ยวคราวนี้เรามาคุยกันในส่วนของประวัติเจ้า F16 เขาเรียกรีรันอีกรอบนึงเพราะรอบที่แล้วเนี่ยพี่สัมภาษณ์พี่ก๊อฟไปแล้วว่า F16 มันเป็นมาอะไรยังไงเดี๋ยวขอรีรันอีกนิดนึงคือ F16 เนี่ยเป็นพ่อเป็นเยทีวีซับ
5: ครับ
3: แม่เป็นแม่ฝากผสมแม่เนี่ยเป็นลูกสาวเยสนัน
5: ใช่ครับ
3: โอเคมาฝากผสมปั๊บคอกนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดมีได้ลูก3ตัวผู้ทั้งหมด
5: ใช่ครับผม
3: อ่ะโอเคตัวผู้ทั้งหมดเสร็จปั๊บแล้วตัวเนี้ยคือเขาเอาไปเก่งเขาส่งข่าวมาเก่งตอนนั้นมันเก่งอะไรยังไงก่อนตอนที่เขาส่งข่าวมาตอนแรกเลยนะ
5: ตอนแรกๆเลยใช่ไหมครับตอนตั้งแต่เขาเรียกว่าม
3: ันว้าวตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่ใช่
5: ว้าวตั้งแต่แรกเลยครับไอ้ F16
3: คือที่
5: ชอบตั้งแต่เห็นตอนหนุ่มๆเลยครับครั้งแรก
3: พี่คุยกับพี่ก๊อฟเนี่ยเขาบอกว่าส่งคลิปมาเนี่ยก็ชื่อชอบแล้วอะคือมันเป็นไก่แข้งดีคือเหลี่ยมชนทางชนเนี่ยพอได้ไม่ถึงขนาดแบบวื้อหวาเหมือนเยทวีซับอ่ะฮะคือแต่แข้งเนี่ยคือเขาเรียกว่าแข้งเนี่ยเชื่อใจได้เลยอะก็คือชอบแล้วแล้วก็พอเขาเอาออกไปไล่แข่งชมรมเนี่ยพี่ก๊อฟถึงขนาดไปดูด้วยเลยแล้วพอชนะแล้วกลับบ้านเลยอ่ะวันนั้นโบ๊ทไปด้วยไหม
5: วันนั้นตีตุยด้วยนะ
3: ตุยด้วยเหรอตุยเย่ด้วย
5: ตีชมรมครับตีตุยเลยครับตีลูกอายุเลยตอน
3: ไม่ไม่คือเขาว่ามันตีตุยเนี่ยคือมันคิดเข้าคอเชื่อหรือว่าแผลมันสาหัสนะตุยเย
5: ่มันขย่ำเลยครับมันขย่ำเพราะว่าเขาก็ใจดีเพราะว่าเขาอายุดี
3: อ๋อเอาไว้ง่ายคือไม่หนีเขาบอกไม่หนีตีนอนไอ้นี่ไม่หนีตีตุเย่เลยนะ
5: ใช่ครับ
3: พี่ก๊อฟบอกผมว่าวันนั้นไปนั่งดูด้วยถึงขนาดแบบไปนั่งดูเลยแล้วก็พอชนะปั๊บอุ้มกลับบ้านก่อนเลยค่าตัวยังไม่คุยเอากลับมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วโทรไปคุยเนี่ยเขาไม่ขาย
5: คร
3: ับพอเขาไม่ขายเสร็จปั๊บอยู่กับเราไฟต่อมาก็คือเราไปชน 60,000 ถูกต้องไหม
5: ใช่ครับ
3: ไปชน 60,000 ไฟเนี่ยเขาบอกว่าดังมาก
5: ดังถึงครับดังแบบโอ้โหแบบ
3: ดังถึงโคราชเลย
5: คือโอ้โหคลิปก็แบบร้ายกาจเลยนะครับ MV วันนั้น
3: ลูกพี่ผมเสียแซมเสียแซมถึงขนาดขอซื้อเลยอ่ะตามซื้อเลยตัวเนี้ยทักมาถามซื้อเลยอ่ะพวกเสียแซมถามซื้อนะแล้วก็เสียโอสิงห์ดงก็ถามซื้อไฟที่ชนะ 60,000 เนี่ย
5: ครับใช่ครับ
3: แต่เจ้าของเขาไม่ขาย
5: ครับ
3: ต้องถามนี้ก่อนโบ๊ทคือ
5: ครับ
3: เอาตอนที่เรายังแบบยังไม่ได้ชนะร้านนะยังไม่ได้ชนร้านเนี่ย 60,000 เนี่ยที่ว่าชนะ 60,000 เนี่ยโบ๊ทคิดว่าเป็นตัวโบ๊ทเองอะโบ๊ทคิดว่าโบ๊ทจะซื้อไก่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ณตอนนั้นอะ
5: โอ้โห
3: คือถ้าเกิดเขาเอ่ยมาเนี่ยซื้อเลยเนี่ยพร้อมซื้อเลยเนี่ย
5: ถ้ามีทุนจริงๆนะถ้าแบบในมุมมองโบ๊ทเนี่ยบอกเลยว่าอย่างต่ำ1 M ก็สามารถซื้อได้
3: เอาง่ายคือวันที่มันชนะ 60,000 เนี่ยคือพูดตรงๆคือโบ๊ทมองว่าถ้าเกิดมีโบ๊ทมีตังเนี่ยคือเขาเอ่ยมาหนึ่งเอ็มโบ๊ทซื้อถูกต้องไหม
5: ใช่คร
3: ับโอเคแต่วันนั้นเขาไม่ขายพอเขาไม่ขายเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ไปติดชนร้าน
5: ครับ
3: ไปติดชนร้านแล้วเลิกกันไปป่ะวันนั้น4ยก
5: ครับ
3: 4ยกเลิกกัน
5: ตัวใหญ่เกือบใช่ครับ
3: ตีตัวใหญ่เกือบชนะ
5: ใช่ครับอีกนิดเดียว
3: อีกนิดเดียวนะเลิกกันไป4ยกแล้วก็กลับมาหลุดถ่าย
5: ใช่ครับ
3: โอเคแล้วหลังจากหลุดถ่ายล่ะครับ
5: หลุดถ่าย
3: เต็มมาปั๊บ
5: ก็ให้เจ้าของไปดูแลก่อน
3: อ๋อส่งคือเจ้าของไปดูแลก่อนครับ
5: ใช่ครับ
3: เขาบอกไปไล่แข่งมาก่อนไฟนึง
5: ครับใช
3: ่ไปเอางานแบบเอางานเก็บเด็กมาก่อนไฟนึงนะ
5: ครับผมใช่คร
3: ับ โอเคแล้วก็พอเก็บเด็กมาปั๊บเนี่ยย้ายกลับมาอยู่กับเราต่อเลยหรือว่าเขาเอาออกไปแล้วแข่งเที่ยวนึงก่อนครับ
5: ก็มาอยู่กับเราเลยก็มาชนะหนักหลักแขนนะคร
3: ับใช่ไปชนแสนพี่เขาบอกว่าชนะชมรมมาเที่ยวนึงแล้วก็ไปชนแสนคือชนแสนพี่เขาบอกว่านั่นคือแบกอีกนะแบกเยอะเลยนะ
5: แบกครับแบก
3: กะว่าเอาหน้านะสู้เวลาก็จับแค่เองประมาณนั้นแบกเยอะ
5: ครับคร
3: ับวันที่ชนแสนนี่ชนะแบกเยอะชนะยกไหน
5: ยกที่3คร
3: ับ ยกที่3
5: ทำก็คือตีเขาบอด2ตาเลย
3: บอด2ตาเลยนะแล้วก็ชนะยก3
5: พิเศษมากใช่ครับ
3: วันที่ชนแสนตีบอด2ตาชนะยก3เนี่ยมีคนถามซื้อไหม
5: ครับตอนนั้นไก่มันอยู่ในมือพี่ก๊อฟแล้วนะครับ
3: ไม่แบบไม่มีคนถามซื้อ
5: ใช่ครับเต็มมองว่าโอ้ตัวนี้ทุกคนเนี่ยคือติดตาเซียนกันหมดแล้ว
3: คือจริงๆอ่ะคนจะถามซื้อก็คือซุ้มใหญ่เนี่ยตอนเนี้ยตอนนั้นอ่ะนะคือเล็งแล้ว
5: คร
3: ับ พี่ก๊อฟมีท่าทียังไงเอ่ยมานี่คือเอ่ยราคาเนี่ยผมว่ามีคนสวนอ่ะมีคนสวนโดนแน่อ่ะฮะแต่ยังเรายังไม่เอ่ยราคาให้ง่ายอ่ะฮะถูกต้องมั้ย
5: ครับ
3: แล้วก็มาติดคู่ไฟที่6ถ้ากลับมาชนมา5ไฟแล้วไฟที่6ก็คือไฟที่เจอกับเบิร์ดเซอร์วิสแก้วโคกวด
5: ครับ
3: ครับวันนั้นผมสัมภาษณ์เราเจอเบิร์ดสวิตเนี่ยผมพูดตรงๆนะเบิร์ดสวิตสายเลือดดีแล้วเป็นไก่เตะเยอะมันเป็นไก่เก่งตัวหนึ่งเลยถ้าเกิดจำไม่ผิดเขาชื่อทองสปริงในสักอย่างเป็นไก่เตะเยอะมากคือวันนั้นเนี่ยเขาเป็นไก่เตะเยอะแล้วผมไม่ดูอีกทีคือเราเป็นต่อแล้วอะคือปล่อยหางไปโมเมนตัมมันเป็นยังไงครับโบ๊ทวันนั้นนะคือเราเตะอะไรยังไงคือเราเป็นรองอะไรบ้างไหมช่วงแรกอะ
5: มีเป็นรอง54แป๊บหนึ่งครับ
3: ใช่ไหม
5: ที
3: ่
5: เราเด
3: ิน
5: เข้าทาง
3: อ๋อไก่เราเป็นไก่เดินทำ พอเราเดินเข้าทางเขาเนี่ยเอาง่ายๆคือเหมือนเขาดักตีเราได้เอาพูดตรงๆคือคนเขามองว่าหลงเหลี่ยมเดินเข้าทางเขากลับมาเป็นรอง54อยู่แป๊บนึง
5: แป๊บนึง
3: แล้วก็ด้วยความที่แข่งดีจัด
5: ครับหลังจากนั้นมาเราก็ฉายเดียวเลยได้ตาเขาแล้วก็ตีหัก
3: ตี
5: ชัด
3: ตีบอดด้วยเหรอ
5: หลายเที่ยวบอดครับบอดตั้งแต่ยกแรก
3: บอด
5: ประมาณปลายยก
3: ปลายยกอุ้ยแต่ว่าตอนกลางยกเราก็เป็นต่อนะช่วงต้นยกแป๊บนึงเราก็เป็นต่อแล้วนะอ่าฮะแล้วปลายยกตีบอด
5: ครับ
3: ปลายยกตีบอดแล้ววันนั้นเราชนะยกไหนครับยก3
5: จริงๆยก2อ่ะคือมันคือแพ้แล้วแหละ
3: ครับ
5: มันหมดเวลาก่อน
3: ครับ
5: เอายก3มาก็ไม่สู้ครับไม่สู้
3: ครับคือ
5: ครับประมาณ
3: คือยกแรกเนี่ยไปยกแรกเราตีเขาบอดนะครับพอบอดปั๊บยกแรกก็ต่ออยู่ประมาณ 7-8-1 มั้งครับใช่ไหม
5: คร
3: ับ
5: ใช่ครับใช่ใ
3: ชยก2เนี่ยก็คือลูดยาวเลยแล้วก็เอาง่ายๆคือไก่เขาเบนแล้วแต่นับไม่ทัน
5: ใช่ครับ
3: แล้วเข้ามายก3ก็ชนะประมาณนั้น
5: ใช่ครับ
3: โอเคนะครับชนะยก3คราวเนี้ยฮือฮามากทุกคนยอมรับว่าแข่งดีมากเก่งมากมีคนติดต่อทาบทามถามราคาไหมเอาตรงๆเลย
5: ราคาไม่ตรงกันมีครับมีแต่ว่าภาระตอนนั้นยังไม่ตรงกัน
3: มีแต่ยังไม่ตรงเอาพูดตรงๆมีนะครับแต่ยังไม่ตรง
5: คร
3: ับ อ่าฮะเขาเอ่ยมาแพงไหมผมจะเป็นสื่อกลางให
5: ้ ตอนนั้นเราเปิดไป 5M ครับตอนนั้น
3: 5M ยังไม่ตรงนะอาจจะมีต่อรองกันยังไม่ตรงอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่นี่คือผมเป็นไกด์ไลน์ให้พี่น้องชาวไก่ชนก่อนเลยตอนนั้นเปิดไว้ 5M แต่ยังไม่ตรงนะครับถ้าเกิดคุณไม่เอาตอนนั้นนะครับเดี๋ยวคุณก็จะเจอของแพงขึ้นไปอีกเพราะวันนั้นชนะ5ล้านตอนนี้ติดชนใหม่12,200,000 บาทหลังจากโอเคไม่ตรงปั๊บมาเลี้ยงประกาศหาคู่ชนมาได้คู่ชนต้องถามอย่างนี้ว่า คู่ชนเนี่ยชนะเจ้าสัววันต่อมาเลยเราชนะแก้วโคกรวันเสาร์เขาชนะเจ้าสัววันอาทิตย์เราเห็นเขาไหมเราได้ดูเขาไหม
5: ไม่ได้ดูตอนนั้นไม่ได้ดูครับตอนนั
3: ้
5: น
3: ไม่ได้ดูมาดูตอนได้คู่แล้ว
5: ครับก็ถามทีมงานที่ไปดูครับว่าตัวนี้เป็นยังไง
3: ครับ
5: การแสดงแบบไหนครับ
3: ครับมาดูตอนได้คู่แล้วแล้วพอดูตอนได้คู่แล้วเนี่ยเอาง่ายๆคือไปเปรียบกันต้องถามนิดไปเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไง
5: คิดก็เราก็เหมือนแบบศึกษาเขาไปก่อนด้วยครับว่าเราชอบเขาไหมเราประมาณอาทิตย์กว่านะครับก่อนที่จะแบบไปดูตัวกันจริง
3: เอาง่ายๆคือพูดตรงๆว่าก่อนไปดูตัวเนี่ยเราก็รู้แล้วเราจะไปดูตัวกับตัวนี้แล้วก็
5: เหมือนเราทำการ
3: บ้านทำการบ้านไปดูคลิปศึกษามาก่อนเราชอบแล้วเขาก็ชอบเราอันนี้ผมพูดเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์นะพี่เล่นะพี่เล่บอกว่าผมก็ดูคลิปตัวนั้นอยู่ผมก็ชอบเขาอ่าฮะเราไปก่อนไปเปรียบว่าทางพี่เล่เจ้าเขี้ยวเงินเนี่ยเราก็ทำการบ้านไปเราก็ชอบไก่สไตล์นี่เหมือนกันประมาณนั้นคือผมคิดว่าต่างคนต่างคิดว่าเราได้ทางชนกันประมาณนั้นต่างคนต่างชอบแล้วแล้วไปดูตัวชอบยังไงไปดูตัวเนี่ยในความสรีระเราชอบอะไรยังไงสูงต่ำดำเตี้ย
5: เบียดตัวน้องนิดเบียดกันครับแต่ว่าเราจะเป็นตัวน้องนิดนึง
3: อ๋อสรีระเราเป็นตัวน้องนิดนึงเหรอ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: สรีระเราจะเป็นตัวน้องๆเขาหน่อยนะครับสรีระเนี่ยเบียดกันเป็นตัวน้องเขานิดนึงนะครับแต่ต่างคนต่างชอบประมาณนั้น
5: ครับผม
3: โอเคแล้วต่อ
5: ทำการแสดงด้วยครับ
3: ต่อของเขาเรียกว่าต่อเนี่ยพันกันตามหน้าเดินเลยของเราสั้นกว่านิดนึงเราก็พันน้อยกว่าเรา66เขา77
5: ครับผม
3: โอเคกำหนดชนกัน4ยกสตาร์ทข้างละ3ล้านแล้วตอนนี้เพิ่มกันไปเพิ่มกันมาตอนนี้เป็น12,200,000แล้ว
5: ใช่ครับ
3: นะครับถามตรงๆเลยผมไม่ถามถึงคนอื่นเลยมีเหลือมีถามหันไปถามพี่ก๊อฟทีมีเหลือแบ่งให้ขวัญบ้างไหม
5: บอกว่าตอนนี้ไม่มีเลยเต็มครับเต็มใช่ก็เลยพี่ก๊อฟบอก
3: พี่ก๊อฟนี่ขวัญเองโอเคให้ผมลอกผมหยอกเล่นนะโอเคแล้วก็คือพอได้คู่กันแล้วเนี่ยเอาง่ายๆคือ FC หนาแน่นมากกอบเพชรบุรพาปกติเนี่ยทุกตัวเนี่ย ได้คู่มา FC ก็หนาแน่นอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็น F16 ด้วยก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยหนาแน่นจัดประมาณนั้นอ่าฮะ
5: ใช่ครับ
3: ความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้ถามตรงๆเลยพร้อม 100% มั้ยเพราะไก่วันนั้นมันไม่เจ็บอ่ะ
5: ครับตอนนี้ก็พร้อม 100% ครับร่างกายสมบูรณ์มากครับ
3: พร้อม 100% ร่างกายสมบูรณ์มากนะ
5: ครับผมเนื้อตัวดีกว่าเที่ยวที่แล้วด้วยครับ
3: เนื้อตัวดีกว่าเที่ยวที่แล้วด้วยนะเอาง่ายๆคือเที่ยวที่แล้วเนี่ยคือหลังจากที่มันถ่ายเต็มมาไล่แข่งแล้วก็ไปชนะเงินแสนเนี่ยก็คืออาจจะดูยังไม่หมดเรือแล้วมาตี5ล้านเนี่ยอาจจะอึดๆนิดนึงประมาณนั้นแต่พอไฟ5ล้านเนี่ยคือเขาเนี่ยเราเจอไก่เก่งเราขยับขยายได้เนี่ยคือกล้ามเนื้อมันก็
5: ใช่คร
3: ับเติมเต็มขึ้นมาฝ่ายนี้เอาพูดตรงๆดูดีกว่านะครับ
5: ใช่ครับ
3: รอถึงวันชนอย่างเดียวสุดท้ายนี้มีอะไรฝากกับ FC กอเพชรบุรพาบ้างครับ
5: ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เจ้า F16 นะครับลูกชายเยียทวีทรัพย์ตัวนี้แล้วก็กอเพชรบุรพาทีมของเราด้วยนะครับ
3: ครับ
5: เจอกันวันที่13นี้เวทีเจ้าสัว
3: ครับ
5: นะครับ
3: โอเค
5: ก็พร้อมๆเรา 100% แน่นอนครับ
3: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานกอเพชรบุรพาประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับผมได้เจอกันขอบคุณมากครับโบ๊ทขอบคุณครับ
5: ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ
3: โอเคตัวนี้นะผมบอกเลยโคตรเก่งเลยผมตามตั้งแต่มันหนุ่มแล้วตั้งแต่ที่เขาชนะที่เขาบอก60,000นั่นแหละขวัญก็ตามอยู่ตอนนั้นนะผมว่ามันเป็นไก่แข้งดีนะมันเป็นไก่ตีไม่เปลืองแข้งนะครับโยนเข้าเก่งผมชอบนะชอบมากแต่ว่าของพิเรศก็ไม่ธรรมดาไฟที่ผ่านมาเขาบอกว่าคุณจะสู้ป่วยหรือเปล่าพิเรศบอกเลยก่อนหน้านี้มันก็ตีแบบนี้แหละ5นาทีก็11ไปดูกันว่าแข่งใครจะของจริงนะครับตอนนี้12,200,000 บาทแล้วโอเคคู่ต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับเซออยสวัสดีครับ
6: คร
3: ับ
6: ผม
3: ครับเซออยอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่นะครับสนามเจ้าสัวสิงเจ้าป่าเจอกับมหาอำนาจตอนนี้13,200,000
6: ครับผม
3: มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกไหม
6: มีโอกาสเพิ่มครับ
3: มีโอกาสเพิ่มนะเซออย
6: ครับผมอ
3: ันนี้ถามตรงๆเลยผมเห็นเซเบิ้ลโพสต์ก่อนหน้านี้นะคือ บาทต่อบาทรับได้ไหมอั้น
6: ครับ
3: คือ
6: เราก็เพิ่มได
3: ้
6: คร
3: ับ
6: เราเพ
3: ิ่
6: มได้
3: ผมจะบอกตรงๆนะพี่น้องชาวไก่ชนเนี่ยคือถ้าเกิดคนเล่นไก่อ่ะคนเล่นไก่อยู่แล้วจะรู้ทีมงานเครื่องเสียออยเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่เขาว่าทีมงานเนี่ยเล่นเยอะเล่นจริงผมบอกแล้วไก่คู่นี้ถ้าเกิดเพิ่มแล้วยังไม่มีใครหยุดก่อนนะเกิน20 ล้าน
6: ก็เราเพิ่มได้นะคร
3: ับ ใช่เพราะว่าทางทีมงานเสียออยเนี่ยคนเล่นอยู่แล้วอ่าฮะแล้วที่ผมรู้มาคือไก่ตัวนี้เสียออยชอบมากเลยอ่ะ
6: ชอบครับชอบครับ
3: ชอบมาก
6: ชอบครับ
3: ชอบมากเลยเอางี้เดี๋ยวเราเข้าประวัติกันเลยไก่ตัวนี้ชื่ออะไรครับเสียออย
6: ฟ้าคำลนครับพี่
3: เจ้าฟ้าคำลนเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับ
6: ลูกซื้อมาครับซื้อมาครับ
3: เป็นไก่ซื้อมาซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร
6: ่120,000ครับ
3: 120,000 บาท
6: ครับผม
3: เราไปเห็นที่ไหนแล้วหรือว่าใครส่งข่าวมาอะไรยังไงครับเสียออยไก่ตัวนี้
6: มีพักพวกเขาส่งข่าวมาครับคือดูคลิปแล้วก็เพื่อนก็เลยชอบก็เลยซื้อมาครับ
3: ครับต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนอย่างนี้คือคนที่ส่งข่าวเนี่ยเราเคยซื้อเขาเรียกว่าเคยซื้อเขาเคยส่งตัวอื่นมาให้ดูแล้วแล้วเราเคยซื้อมาเล่นแล้วมันเก่ง
6: ครับใช่ประมาณนั้นครับ
3: มันเก่งนะครับ
6: เขาแนะนำมาดีๆคร
3: ับ เอาไว้คือพูดตรงๆว่าสายตาคมมองไก่ขาดนะครับ
6: เ
3: คยซื้อมาแล้วมันเก่งเราก็พอเขาส่งตัวนี้มาเราก็เชื่อใจซื้อมาในราคา120,000
6: คร
3: ับ ก่อนหน้านี้มันชนะมากี่เที่ยวครับเสี่ยออย
6: เขาบอกว่ามันตีมา3เที่ยวนะ
3: 3เที่ยวรวมเที่ยวที่ชนที่ที่เราซื้อ
6: ใช่ครับรวมที่ชนที่ใช่รวมเที่ยวที่เราซื้อคร
3: ับ ครับชนะอะไรยังไงมาบ้างครับ
6: ชนะไม่ได้อันเที่ยวนึงแล้วก็มาชนะอันกว่าเที่ยวนึงแล้วก็มาข้างหลังไม่ได้อันคร
3: ับ ก็คือไม่จมอันกว่าไม่จมอันนะครับ เสี่ยออยถามตรงๆเลยคือเราเห็นเอาแค่คือเราเชื่อใจพี่คนนี้อยู่แล้วว่าเขามองไก่ขาดเขามองไก่ดีเขาดูไก่ดีเนี่ยแต่ว่าคลิปที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยวันนั้นมันโชว์สวยอะไรยังไงครับ
6: มันโชว์เราชอบครับมันโชว์แล้วผมชอบผมก็เลยให้เสียบอล

0: อ่าฮะพออยู่ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่กับเสียออยหรือว่าเสียเข้มหรือว่าอยู่กับเสียบอลเนี่ยก็คือเรื่องทีมเดียวกันอยู่แล้วอ่าฮะก็คือเสียบอลซื้อไว้ราคา120,000
1: ครับ
0: มันพี่ออยถามตรงๆเลยอะไหนๆออกอากาศแล้วมันเก่งอะไรยังไงพี่ไก่ตัวเนี้ยเจ้าฟ้าคำหล่นเนี่ย
1: มันมีไก่มันไก่เตะเยอะนะครับมันก็มีวิ่งมีอะไรของมันไก่เตะเยอะทางดีครับ
0: ต้องบอกว่ามันเป็นไก่วิ่งมาล่อมาล่อแบบมาล่อไม่ธรรมดามาล่อเร็วจี๋เลยอะ
1: มาล่อเป็นมาล่อที่แบบมาล่อสวยครับมาล่อดี
0: มาล่อวิ่งยาววิ่งเร็วโรดรันเนอร์นะวิ่งอ่าฮะ
1: แล้วกลับมามันก็เตะเยอะครับไก่เตะไก่อยากตีไก่อะคร
0: ับ อ่า
1: ไก่อยากตีไก่มากเลยครับ
0: พูดตรงๆพี่ออยคือไก่พอยิ่งคือถ้าเกิดคู่ต่อสู้วิ่งตามไก่วิ่งมาล่อเร็วๆเนี่ยคือตอนกลับมาเนี่ยเอาง่ายคือเราคนเล่นอะไอตัวตามอะมันจะสตันอยู่แป๊บนึง
1: ใช่คร
0: ับ มันจะแล้วคือไอฟ้าคำลนเนี่ยมันจะฉวยโอกาสตอนที่ว่าตัวตามสตันเนี่ยตั้งหลักไม่ทันจะเข้ามาตีโชอันนี้คือเป็นสาเหตุที่มันชนะไม่จบอันมาประมาณนั้น
1: ใช่เมื่อกลับมามันตั้งใจตีครับตั้งใจตีเหมือนใจเดินตีทั่วไปเลยครับเตะแล้วก็ไปหยิบตี
0: ครับเอาง่ายคือพอแล้วไก่ทุกวันเนี้ยมาเป็นไก่แข้งด้วยความที่มันเป็นไก่แข้งดีตีเยอะเนี่ยคือถ้าเกิดคู่ต่อสู้สตันแล้วมันได้โอกาสตีแล้วพี่ออยบอกว่ามันเดินเข้าขย้ำเนี่ยมันฉายชุดเดียวก็คือแพ้ได้เลยประมาณนั้นอ่าฮะอันนี้คือจุดเด่นของเจ้าฟ้าคำลนเลยอ่ะพอเราซื้อมา120,000แล้วนะครับเอามาเลี้ยงเนี่ยเอามาเตะเช็คมันเป็นอะไรยังไงบ้างพี่
1: อะไรนะฮะ
0: ตอนพอเราได้ตัวซื้อไปอ๋อ
1: มาเตะเช็ค
0: เราม
1: าเตะที่แรกเลยนะมาเตะที่แรกมันก็ไก่มันมาไม่ย่อยอยู่วันนึง
0: ติดป่วย
1: มาป่วยครับ
0: ครับ
1: เจ็บวันเตะมันก็ไม่ดีแล้วที่ควร
0: ครับ
1: แล้วที่ทางเราก็ที่แรกก็นึกว่าจะเอาไปคืน
0: ครับ
1: เอาไปคืนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่บอกว่าต้องไปคืนหรอกครับเพราะว่าเซบอนแกก็บอกไม่ต้องไปคืนหรอก
0: ครับ
1: อย่างนั้นก็ไม่จะทำไม่คืนก็มาขายคืนให้ผมซื้อเอง
0: ครับ
1: ผมก็บอกเขางี
0: ้ครับ
1: แล้วเซบอนเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนใจกว้างเนาะ
0: คร
1: ับเขาก็เป็นคนใจดีครับเขาบอกไม่ต้องหรอกพี่เมื่อวันใจไม่ได้การใจไม่ได้
0: แ
1: ล้วก็เป็นคนเลี้ยงของเขาอะพี่เบิร์ดอ่ะ
0: ครับ
1: สีแดง
0: ครับ
1: ตั้งใจเลี้ยงน้องมันคงตั้งใจเลี้ยง
0: ครับ
1: ค่อยๆเลี้ยงมันเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงมันค่อยๆเลี้ยงมันค่อยๆเลี้ยงมันจนแบบมันเริ่มดีขึ้นมาสัก 70%
0: ครับ
1: ก็เอาไปตี
0: ครับ
1: ตีกะทีสักเอาไปตีสัก 3,000 5,000 ดูมันหน่อย
0: ครับ
1: ความเก่งของมันเนี่ยว่ามันจะขนาดไหน
0: ไปเช็คของเอาง่ายๆไปเช็คของ
1: ไปเช็คของครับพอไปเช็คของแล้วมันเกิดสู้ๆเนี่ยเขาก็ตัวเจอตัวเก่งเนี่ยเขาเรียกตี 50,000 เลย
0: คือเราจะไปเช็คของเราเอาแค่คือเราซื้อมาเนี่ยมันเก่งแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยคล้ายๆมันติดป่วยร่างกายไม่ร้อยมันดรอปลงไป
1: ใช่ครับ
0: เราจะไปเช็คของเราจะกะว่าตี 3,000 5,000
1: คร
0: ับ ไปเจอตัวเก่งเรียกตี 50,000 เลย
1: คร
0: ับ แล้วยังไงต่อพี่
1: แล้วก็เราก็ตี 50,000 แล้วเราก็เรียกไป 200,000 บอก
0: คือ
1: เค้าเลี้ยงก็เกียร์ทับเลยน้องก็เกียร์ทับเลย 200,000
0: เราจะตี 3,500 เองนะคือเขาเรียก 50,000 ปั๊บแล้วเกย์ทับ 200,000 เลย
1: เกย์ทับ 200,000 แบบเรื่องจะไม่เขาเอาเราอ่ะอัน
0: นี้เขาเอาด้วย
1: 50,000 เขา 50,000 แล้วเอา 50,000 ก็ 50,000
0: ครับ
1: ก็เป็นตัวน้องเขาแล้วครับ
0: ครับ
1: เป็นตัวน้องเขาแล้วครับเป็นตัวน้องๆเขาผิวพรรณเป็นไก่หนุ่มเราเป็นไก่เด็กคร
0: ับ ครับแล้วของเราโชว์สวยเลยวันนั้น
1: เราโชว์สวยครับ
0: คือเอาง่ายๆคือหลังจากที่มันป่วยมาเนี่ยแต่ช่วงแรกเอาไว้คือร่างกายมันไม่ร้อยมันก็ไม่ได้โชว์ความเก่งเอาแค่คือมองไม่เก่งเลยนะครับแต่พอร่างกายมันดีขึ้นมาฟอร์มเก่งกลับมาเลยไฟนี้ติดตาเซียน
1: คร
0: ับ เขาบอกคือฮาทั้งโคราชเลยอ่ะทั้งปากช่องเลยอ่ะวันนั้นน่ะ
1: ก็คือฮาก็ถือว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งเลยครับเพราะว่าเวลานั้นแล้วมันเราเพียงพร้อมแล้วมันทำได้ดีทำได้สวย
0: ครับแต่ด้วยความวันนั้นคือคู่ต่อสู้เก่งแล้วเราเป็นตัวน้องด้วยสามยกเลิกกันไป
1: โลกเลิกกันไปครับเลิกกันไปครับ
0: พี่ออยบอกว่ามีสักอีก2นาทีก็ชนะแล้ว
1: ก็ชนะก็หวาดเสียวเลยแหละครับเลิกแบบเหนื่อยๆคร
0: ับเหนื่อยๆเอาไว้คือคนเล่นเลิกหัวใจวายอ่ะประมาณนั้น
1: ใช่ครับ
0: อ่าฮะพี่ออยบอกว่าเหลืออีกนาที2นาทียังเหมือได้เหมือเลิกกันอยู่เลยเหรอ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: เออก็คือไก่จะอยู่เจียนไปนะเหลือนาที2นาทีธรรมดาเลิกต้องต่อ10ต่อ100แล้วอันนี้ยังเหมือได้เหมือเลิกกันอยู่เลยนะครับแต่ว่าเลิกกันไปแล้วเราก็มาชนไฟนี้เลยถูกต้องไหมครับพี่
1: ใช่ครับมาชนไฟนี้เลย
0: พี่เดี๋ยวต้องถามงี้เรามาชนไฟนี้เลยตอนเปรียบกันเนี่ยพี่ออยก็เล่นพี่ออยก็เห็นอยู่มหาหน้าปีเนี้ยพูดหยาบๆนะพี่
1: ครับ
0: แดกเซียนร้องเลยนะ
1: คร
0: ับ

0: พี่ไฟช็อกโกแลตเนี่ยต่อ10นี่โอ้โหร้องกันเป็นแถวเลยนะ
1: ครับ
0: เขาคัดไก่มาดีมากอ่ะนะพี่
1: ครับ
0: แล้วเราไปตีบอสเลยเหรอ
1: ก็เราก็อยากตีแบบบาทต่อบาทอย่างง
0: ี้เอาง่ายคืออยากเล่นอยู่แล้ว
1: อยากเล่นอยู่แล้วด้วยนะ
0: อ่า
1: ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปตีกับใครอะไรไงเน
0: า
1: ะ
0: อ่า
1: เราก็อยากตีแบบบาทต่อบาทเงี้ยเราก็มันก็ไม่เหนื่อย
0: อ่ะพูดมันก็พูดตรงๆนะพี่ออยเดี๋ยวอันนี้ขวัญเป็นตัวแทนเลยนะครับคือเราเนี่ยไก่เนี่ยเราตั้งใจจะตีแล้วก็เราอยากเล่นอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปตีเอาพูดแบบไม่ได้แบบอวดหรือว่าอะไรถ้าเกิดเราไปตีเจอซุ้มชาวบ้านทั่วไปอย่างเงี้ยคือไก่เนี่ยแพ้ชนะเราไม่รู้หรอกแต่พอได้คู่กันเราต้องไปไล่ต่อเขาประมาณนั้น
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ เออแล้วก็คือเอาแบบตอนเนี้ยซุ้มมาแรงเลยคือเราจะได้เล่นกันบาทต่อบาทเพราะเราก็อยากเล่นอ่ะฮะก็เลือกตีบอสเลยมหาอำนาจเลย
1: อ
0: ันนี้โปรออสส่งมาให้ไหมเน
1: ี่
0: ยครับโปรออสจับคู่เลยนะ
1: จับคู่มาเลยครับ
0: อ่าฮะไปแล้วตอนไปดูกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี่
1: คือถ่ายตอนไปดูเนี่ยผมไม่ได้ไปหรอกครับน้องก็ไปกัน
0: ครับ
1: น้องแล้วก็เสียบอลแล้วก็ออส
0: ครับ
1: ถ่ายแล้วไอเราก็ไม่ได้ไปดูในเองใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่เราดูใน
0: ไลฟ์สด
1: ไลฟ์สดนะ
0: ครับ
1: หลอกว่ามันเป็นตัวน้องครับผิวพรรณไม่ดีอะไรอย่างงี้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะอะไรเพ
0: ื่อ
1: นประมาณนั้นนะคร
0: ับ
1: น้องก็ไอ้พวกน้องกับเสียบอลเขาก็เกรงใจผมนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ายังไงก็เล่นกันเยอะเดี๋ยวพี่พลาดไปมันเสียหายเยอะ
0: ครับ
1: เขาก็เลย
0: เบรกไว้ก่อน
1: เขาก็เลยกลับมาที่เขากลับมาแล้วพี่บอลบอกว่าเขาชอบผมก็บอกว่าชอบก็ตี
0: กลับไปดูกันใหม
1: ่ครับ
0: เขากลับไปดูกันใหม่ปั๊บที่ผมคุยกับทางพี่หนึ่งมาเนี่ยเอาง่ายๆคือครั้งแรกอ่ะตกลงกันเรื่องเดือยไม่ลงตัวเกี่ยงกันเรื่องเดือยตอนนั้นนะที่แยกย้ายกันไปอ่ะแล้วก็กลับมาคุยเดือยกันใหม่
1: ค
0: ือของเราเนี่ยเป็นต่อตั้งถูกต้องไหมพี่
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับของเราเป็นต่อตั้งก็คือมีปลายต
1: ่อ
0: ของเขาเป็นต่อไก
1: ่
0: ก็คือกลับมาคุยกันใหม่เราพันหกหกเขาพัน
1: รอบรอบเหมือนจำไม่ผิดนะคร
0: ับเราพันหกหกเขาพันห้าห้า
1: คร
0: ับ ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเราหกหกเขาห้าห้านะครับแล้วกำหนดชนกันห้ายกเลย
1: ใช่ครับ
0: ห้ายกกะว่าได้เสียเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่ของเรานี่หน้าบางเฉียบเลยอย่างกับไก่เด็กเลยนะ
1: โอ้ก็เราก็แบบเราก็นึกว่าเอา
0: เน้นมีผล
1: เอาก็อยากให้มีผลหรืออยาก
0: อ
1: ะไรก็ไปแพ้กันนะไปเลยครับอยากได้ก็ได้ไม่ต้องเลี้ยงม
0: ันอยากได้ผลไม่อยากได้ป้าย
1: อยากได้ผลอยาก
0: เลี้ยงพี่ออยอันนี้พูดตรงๆไม่ต้องไปโถเลิกกันเลยอ่ะเอาพูดตรงๆนะไม่ต้องไปโถเลิก
1: เราอยากตี6ยกด้วยซ้ำ
0: เราอยากตี6ยกด้วยซ้ำไปนะเอาไว้คือกลับมาคุยกันใหม่ก็ตกลงตีกันสตาร์ทกันตอนแรกเริ่มต้นกันที่เท่าไหร่พี่ออย
1: เริ่มต้นกันแค่มัน5แสนหรือล้านเนี่ยผมก็ไม่แต่วันนั้นเราตีกันล้านนึงเลยครับวันนั้นตีกันล้านนึงเลย
0: เริ่ม
1: ล้าน
0: หนึ่งนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆเอาไว้คือตรงซุ้มแหละเราก็อยากเล่นเขาก็อยากเล่น
1: ก็เสียบอลเจ้าของเขาครับ
0: ครับ
1: คนที่แบบเขาค้ำหน้าเสือแล้วเขาค้ำหน้าเสือคือแบบว่า
0: เขาเล่นอยู่แล้ว
1: รองเขาไม่ได้อ่ะครับบาทต่อบาทเขาเล่นอยู่แล้วคร
0: ับ คร
1: ับ ตั้งแต่แล้วเราต้องอย่างพี่เข้มเนี้ย
0: ครับโอ้โห
1: เขาก็พร้อมยันอยู่แล้วคร
0: ับ ผมพูดตรงๆนะ
1: ครับ
0: ในสนามอ่ะคือทุกคนเห็นเสียเบิ้ลเล่นอยู่แล้วลูกกันล้านใส่เข้มเล่นเรื่องลูกละคู่นี้เพอเผอลูก2ล้าน3ล้านต้องเห็นเลยนะเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยผมไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะคือเรารู้นิสัยคนเล่นอยู่แล้วอะจริงป่ะพี่
1: ใช่ครับใช่ครับพี่
0: คือคู่นี้ผมบอกเลยว่าแค่ดูไก่ตีกันเนี่ยสนุกว่าสนุกแล้วนะเดี๋ยวมาดูคนเล่นกันสนุกกว่านั้นอีกผมเป็นยังไงไม่รู้อะแต่เล่นกันมันแน่เล่นกันมันหยดแน่คู่นี้
1: ใช่คร
0: ับอ่าฮะแล้วต้องถามนี้พี่ความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้เราพร้อมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนครับพี่อ้อย
1: ก็ณตอนนี้ก็พร้อมประมาณ 80% นะครับเพราะว่าไก่กำลังเลี้ยง
0: ไก่กำลังเลี้ยงพร้อมอยู่ประมาณ 80% นะ
1: แต่ว่ามันมีฝนมีอะไรครับพี
0: ่โอเคเพราะว่าเอาแค่คือไก่ช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยนะครับ แต่ไก่เนี่ยก็สมบูรณ์แล้วแหละแต่ความพร้อมประมาณ 80% ก่อนประมาณนั้น
1: ครับ
0: สุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC สิงห์เจ้าป่าบ้างครับพี
1: ่ก็อยากให้พวกเราลองพิจารณาดูเล่นนะครับการพนันมันก็ไม่เข้าใครออกใครครับ
0: ครับ
1: เราก็แพ้เขาได
0: ้ครับ
1: เราก็ชนะเขาได้ครับ
0: ครับ
1: ก็เลือกดูครับเราก็จะบอกว่าเราชนะทีเดียวมันก็เราก็จะดูแบบมันเกินไปคร
0: ับ ใช่
1: เราก็สามารถเราก็มีโอกาสแพ้เขา
0: ครับ
1: มีโอกาสชนะเขาได้เหมือนกันครับ
0: ครับคือ
1: วัดกันไปครับ
0: คือไก่เนี่ยผลการแข่งขันเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกแต่ผมการันตีเลยเลยว่าทีมงานสิงห์เจ้าป่าเนี่ยเล่นแน่นอนแล้วเล่นไม่หยุดด้วยผมกล้าพูดเลยเล่นไม่หยุดด้วยฮะสุดท้ายนี้นะครับพี่ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานสิงห์เจ้าป่าประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี
1: ่
0: ขอบคุณมากเลยครับพี่ออยสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอกได้เลยนะคู่เนี้ยไอ้ลูกละล้านเนี่ยผมว่าอยู่ข้างหลังเพื่อเผยจะลูกละ2ล้าน3ล้านดีไม่ดีเพื่อเผยจะใส่กันลูกละ5ล้านเขาเอากันแน่คือซุ้มเล่นทั้งคู่อ่ะแล้วทีมงานพี่เข้มอ่ะไม่ต้องคนอื่นเลยไก่คู่นี้ดูคนเล่นก็มันแล้วพี่เข้มเนี่ยเล่นไม่หยุดนะเป็นต่อเป็นลองเล่นไม่เลิกเลยนะเออฮะโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์พี่หนึ่งต่อเลยนะครับนี่ก็โอ้โหช่วงนี้มากระแสนะครับมาแรงจัดนะครับผมโทรสัมภาษณ์พี่หนึ่งโอเคสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับโอ้โหช่วงนี้ขวัญโทรหาพี่หนึ่งบ่อยมากเลยเนี่ย จะโทรมาสัมภาษณ์พี่คู่นี้เนี่ยขึ้นป้ายเนี่ยแต่ละคู่10 ล้าน 10 ล้านเลยตอนนี้มหาอำนาจตอนนี้ต้องถามนี้มหาอำนาจได้คู่อยู่กี่ตัวตอนนี้พี
2: ่3ตัวครับ
0: ได้คู่แล้วเนี่ย3ตัวนะ
2: ครับผม3ตัว
0: ก็คือตัวนี้เจ้านายห้อยสิงห์แล้วก็อีกตัวนึงพญาอะไรนะพี
2: ่พญาแหว่ง
0: พญาแหว่ง
2: ครับ
0: ได้คู่พญาแหว่งได้ตัวนึงอ่ะพี่
2: จนบังไฟ
0: อ๋อจุดบังไฟนี่พระเอกเลยนะ
2: พระเอก
0: จุดบังไฟได้คู่ใคร
2: ผมเขาชื่ออะไรดูยศโสธรครับ
0: โอ้เดี๋ยวผมก็ต้องเดี๋ยวผมต้องสัมภาษณ์อีก2คู่อ่ะฮะพยาแบ่งกับจุดบังไฟอันนี้ในคอลเลกชันคนไฟบิน
2: ครับผม
0: โอ้โหโอเคพี่เดี๋ยวเราเอาคู่นี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้นายห้อยสิงห์นะครับนายห้อยสิงห์เนี่ยมันเป็นไก่ลูกซื้อลูกพ่ออะไรยังไงพี่
2: เป็นลูกซื้อครับ
0: เป็นไก่ลูกซื้อประวัติความเป็นมาในห้อยสิงห์เนี่ยเราไปเห็นที่ไหนซื้อมาด้วยครับตัวเท่าไหร่ครับ
2: มีแมวมองผมไปเจอที่ศรีสะเกษครับ
0: ไปเจอที่ศรีสะเกษในห้อยสิงห์วันนั้นมันชนะสวยงามอะไรยังไงครับ
2: ชนะประจําไปกับ 88,000 ครับ
0: 88,000
2: ได้เสียกันเยอะ
0: เล่นได้เสียกันเยอะนะครับชนะ
2: อันกว่าครับ
0: อันกว่าชนะซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับพี
2: ่270,000ครับ
0: 270,000
2: เป็นคนซื้ออ
0: ่า
2: ซอกุ้งก็ซื้อให้ครับ
0: ซอกุ้งคือถ้าเกิดคนในวงการไก่ชนพี่น้องชาวไก่ชนเนี่ย บอกซอกุ้งเนี่ยบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักโอเพ่นฟาร์มอัดก็คือเริ่มจะรู้จักผมจะบอกให้เซ็ตซอกุ้งเนี่ยเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ของภาคอีสานขายส่งอุปกรณ์เกี่ยวกับไก่ชนทุกอย่างเกี่ยวกับไก่ชนเนี่ยอยู่ที่ซอกุ้งหมดเลยผมจะบอกให้ส่งไปประเทศลาวก็ซอกุ้งฮะตัวเนี้ยเซ็ตซอกุ้งเป็นคนซื้อไว้ 270,000
2: ครับ
0: แต่เข้ามาใส่สีเสื้อมหาอำนาจ
2: ครับ
0: ผมว่าพ่อไก่ตัวเนี้ยอนาคตเนี่ยนะเจ้านายห้อยสิงห์เนี่ยซอกุ้งเกิดแน่
2: ครับ
0: ตัวเนี้ย
2: คร
0: ับ ฮะ
2: ก็หวังว่าอย่างนั้นคร
0: ับโอเคเอาแค่เอาเป็นว่าตัวเนี้ยมีแมวมองเห็นส่งคลิปมาให้พี่หนึ่งดูพี่หนึ่งชอบมาจำ 88,000 ไซส์กันนัวเลยชนะยกกว่าสวยงามนะครับ แล้วก็ต้องบอกงี้ว่าเสียโยเป็นอาของพี่หนึ่งถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
0: เสียโยโอเพ่นฟาร์มเนี่ยเป็นอาของพี่หนึ่งก็เลยให้เสียโยซื้อไว้ในราคา 270,000 เดี๋ยวมาปั้นให้
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ในห้อยสิงห์วันนั้นชนะอันกว่าแล้วก่อนหน้านี้มันชนะมากี่เที่ยวครับ
2: รวมเที่ยวสุดท้ายด้วยเป็น5เที่ยวคร
0: ับ5เที่ยว
2: ทั้ง5เที่ยว
0: เอาง่าย
2: ๆครับผม
0: เมื่อกี้ผมสัมภาษณ์สิงห์เจ้าป่าแล้วคือเป็นไก่เก่งตัวนึงเป็นไก่ที่เขาสู้เลยแหละนะครับชนะไม่จมอันกว่ามานะครับ
2: ครับ
0: นายห้อยสิงห์นี่อันกว่า5เที่ยวนะ
2: ครับ
0: นี่ก็โชคโชนเลยอันกว่า5เที่ยว
2: ครับ
0: พ่อแม่เป็นสายไหนอะไรยังไงครับพี่หนึ่ง
2: พ่อเป็นสายเยียก้าวหน้าหนุ่มลงมีครับ
0: พ่อเป็นเยียก้าวหน้าเป็นหลานเยียก้าวหน้าหนุ่มลงมี
2: ครับ
0: แม่ล่ะครับ
2: แม่เป็นชั้นหลานตะวันฉายศิรวิทย์ครับ
0: เอาง่ายคือแม่เป็นสายตะวันฉายศิรวิทย์คือเยียก้าวหน้าเป็นไก่แข้งดี เซอร์วิสเป็นไก่เตะเยอะเจ้านายฮอยสิงนี่มันเป็นไก่สไตล์ไหนพี่ที่พี่เห็น
2: มันบุกได้ถอยได้นะ
0: บุกได้ถอยได
2: ้มีเหลี่ยมนิดนิด
0: คือทางชนดี
2: ครับ
0: ทางชนดี
2: ทางชนด
0: ีที่ผมคุยกับพี่หนึ่งมาคือไก่ตัวเนี้ยแข่งร้อยเอาง่าย
2: ครับแข่งร้อย
0: วัยเนี่ยอาจจะแบบไม่เตะแพ็ดแพ็ดแพ็ดแพ็ดแพ็ดอย่างนั้นแต่แข่งเนี่ยไว้ใจได้เลย
2: ครับ
0: แข่งเนี่ยร้อย
2: ครับคือได้ออกแข่ง
0: เอาพูดตรงๆโอ้โหพี่ผมเนี่ยขนลุกกับคำนี้เลยขอให้ได้ออกแข่งเนี่ยทุกตัวของมหาอำนาจเลยคือยืนวัดแข่งเนี่ยพี่พูดจากใจนะ
2: ครับ
0: 11-31เนี่ยคือไก่พี่หนึ่งเล่นไก่ก็รู้อยู่เอาไม่ต้องมากไอ้ช็อกโกแลตอ่ะคืออย่างที่พี่บอกขอให้ได้ออกแข่งอ่ะ11เนี่ยคือคนต้องมองว่ากินแล้วนะพี่จริงป่ะอันนี้พูดกันตรงๆเราคนเล่นอ่ะคือมันกลับมาได้แล้วมันกลับมาแบบสวยงามด้วยอ่ะมันไม่ได้กลับมาแบบฟุกๆด้วยนะมันกลับมาแบบสวยงามแล้วล่าสุดในปอบดำเนี่ยเป็นรองถึง2-1-3-1นะพี่คนแย่งกันเลยนะโอ้โหแล้วมันตีคือพี่อันนี้ผมพูดจากใจนะผมคุยพี่หนึ่งเนี่ยผมรู้แล้วปอบดำเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นไก่แข้งเอาไว้คือแข้งพิเศษแข้งมหัศจรรย์แต่ปล่อยหางไปอ่ะพี่รู้ไหม
2: ใช่ครับ
0: ผมคุยกันเนี่ยเอานี้แบบพูดแบบไม่อายพี่ผมคุยกันนะไอ้ปอบดำใส่วันนี้เสร็จว่ะถ้าเกิดมึงไม่มีแข้งพิเศษนะมึงโดนมันกินแน่วันนี้ปอบดำคุยกันนะคุยกันพวกคุยกันเนี่ยแล้วมันเป็นรองตอนนั้นมันเป็นรองเนี่ย2-1-3-1ตอนนั้นมันยังไม่โชว์แข้งพิเศษแต่พอหลังจากมันโชว์แข้งพิเศษแล้วโอ้โหมึงไม่พิเศษธรรมดาด้วยพิเศษใส่ไข่2ฟองเลยอ่ะแข้งโคตรดีเลยผมสภาพพี่หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งบอกว่าขอให้ได้ออกแข้งบ้างอ่ะยังไงผมก็ดูดีโอ้โหแล้วตัวนี้พี่หนึ่งบอกว่า
2: ตัวนี
0: ้
2: ตัวนี้ก็อย่างนั้นนะ
0: ก็อย่างนั้นเลยเขาเอาง่ายๆคือคุณเก่งผมรู้แต่ขอให้ผมได้ออกแข้งบ้างประมาณนั้นเลยนะ
2: คร
0: ับ โอเค
2: มาตีบ้าง
0: วันแล้วขนลูกแบกมาตีบ้างเนี่ยพอเราซื้อมา2,700พี่อยู่ในน้ำเลี้ยงเราแล้วเตะเช็คดูคนแรกเก่งไหม
2: ครับเก่งครับเก่ง
0: เก่งสงครามน้ำลือเลยนะแล้วอยู่ในมือเราเนี่ยไปชนะที่ไหนมาบ้างพี
2: ่ยังเนี่ยครับ
0: เอาง่ายๆคืออยู่ในมือเราเนี่ยไฟนี้ไฟแรกเลยออกชนแพงเลย
2: ครับ
0: พี่ไก่อยู่ในมือเรานานหรือยัง
2: สักเดือนกว่านะครับเดือนกว่าพอด
0: ีพูดง่ายๆคือ
2: ถึงวันชนก็ประมาณเดือนกว่า
0: เลี้ยงเข้ามือแล้วเลี้ยงเข้ามือแล้วประมาณนั้น
2: คร
0: ับ นะครับเลี้ยงเข้ามือแล้วนะครับตอนไปเปรียบกันพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี่ในความรู้สึกเราม
2: ันก็พอตีได้นะแต่ดูเขามีอายุเหมือนว่าเขาจะเป็นอายุนิดนึง
0: คือไข่เขาผิวบางก็จริงแต่เขาดูอายุดี
2: ครับดูอายุดี
0: นะครับ
2: แล้วก็แค่นั้นแต่ถ้าไม่เสริมต่อเลยเนี่ยก็จะตีตั้งแต่แรกแล้ว
0: นี่เขาเสริมต่อคิดนิดนึงคือง่ายที่ก็บอกว่าเปลี่ยนกันแยกย้ายไปรอบแล้วกลับมาคุยกันใหม่นี่คือเก่งเรื่องตอที่สวมไม่สวมเนี่ยประมาณนั้นฮะ
2: คร
0: ับ นะครับแล้วก็กลับมาคุยกันเอาแล้วคือคุยตีไก่มันเป็นไก่คู่ตีนะนะครับก็คือพันกันตาคือเขาพันมากกับเรารอบนึงเขา66เรา55
2: ครับคร
0: ับ นะครับ6655แล้วก็ตอนนี้พี่สิ่งที่ผมอยากรู้เลยเนี่ยคือต่างคนต่างเล่น2ซุ้มเนี่ยนะโอกาสเพิ่มเนี่ยมีอีกไหมเนี่ย
2: ดูก่อนครับอาจจะครับ
0: อาจจะนะคือไก่เนี่ยมันชนสัปดาห์หน้าเอาพูดตรงๆอ่ะผมพูดไว้ให้เลยเนี่ยคือขอดูเตะเป้าก่อนขอดูเตะเป้าบินดีเนี่ยเล่นแน่นอนมหาอำนาจเนี่ยโอ้โหพี่พูดถึงมหาอำนาจเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะล่าสุดที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยเนี่ยผมพูดกับพี่ตรงๆนะจังหวะเซเบิร์นลอง2ลอง31ล้านนึงเนี่ยผมบอกโอ้โหแผงนี่โคตรหมูเลยโดนกินแน่ในความคิดขวัญ นะโอ้โหผมคุยกับพวกกันนะวันนี้เซเบิร์นเนี่ยดูไม่ดีแล้วถ่ายรูปคู่กับไอ้ดุยลอง31ล้านนึงโอ้โหแผงนี้แบบโอ้โหหมูอีกแล้วอ่ะโดนกินอีกแล้วอ่ะโอ้โหกลับกลายเป็นเซเบิร์นจะกินทั้งสนามเลยอ่ะลอง31ล้านนึงลอง41ลอง51ลองแจกเลยอ่ะโอ้โหแล้วกลับมาเป็นตัวดูดีตัวชนะด้วยตัวของพี่1อ่ะโอ้โหสุดยอดผมพูดตรงๆนะผมจะให้เซเบิร์นเป่ากระหม่อมผมบ้างแล้วเนี่ยผมเสียไม่พักเลยโอเคก็คือได้เล่นแน่นอนนะครับดูบินก่อนนะครับสุดท้ายนี้พี่หนึ่งมีอะไรฝากให้กับ FC มหาอำนาจบ้างครับพี่
2: ครับอยากให้ร่วมเชียร์ไปเชียร์ที่สนามบ้างหรือว่าเชียร์ทางไลฟ์สดอะไรก็ได้ครับ
0: ครับ
2: มหาอำนาจถ้ามีจะมีออกชนเรื่อยๆครับทั้งปี
0: ตอนนี้ก็เอาง่ายคือตอนนี้ก็ติดคู่ไอ้3คู่แล้วอ่ะคู่แบบคือ5เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากรู้อีกนิดนึงพี่
2: มีล็อบ
0: เห็นผมเห็นพี่เบิ้ลเขาลงไว้กำลังทำฟาร์มมหาอำนาจเลยใช่ไหมพี่ฟาร์มเพาะโปรเจกต์นี
2: ้
0: กี่ล็อบกี่ไร่อะไรไงยังไงพี่เริ่มได้เริ่มบ้างหรือยัง
2: เริ่มนะครับแต่ว่ายังบอกรายละเอียดไม่ได้ว่ามันจะกี่ล็อกไปเรื่อยๆครับ
0: ไปเรื่อยๆนะตอนนี้เริ่มแล้วนะ
2: ครับ
0: เอาง่ายๆคืออนาคตเนี่ยจะมีฟาร์มมาตรฐานที่พ่อพันธุ์ผ่านสังเวียนหลายๆร้านเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งฟาร์มแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วย
2: ใช่ครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานมหาอำนาจประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่หนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คือส่วนตัวผมรู้จักทีมงานมหาอำนาจรู้จักพี่หนึ่งรู้จักพี่ลีนะครับก็คุยกันผมสนิทกับพี่ลีสนิทกับพี่ลีพี่เจพวกนี้นะครับเป็นผมพูดตรงๆนะก่อนหน้านี้คนอาจจะไม่รู้ว่าหลังบ้านมหาอำนาจเนี่ยทีมงานแข็งมากแต่ผมและคนเล่นผมรู้จักทีมเพราะพวกผมที่อุบลอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าเป็นทีมงานนี้และเป็นทีมงานที่แข็งนะครับออกมาตีแรกๆคนคิดมหาอำนาจหนูพวกไม่หมูทีมงานโคตรแข็งเลยนะครับคัดไก่ดีมากแล้วก็ผลงานอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นที่ประจักษ์อ่ะโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับเดีย
3: ค่ะสวัสดีค่ะพี่
0: ครับเดียผมขวัญนะครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ
3: ์
0: ไก่ที่ได้คู่เดี๋ยวเดียทอมผมพูดตรงๆนะผมกับทอมเนี่ยรู้จักกันทอมถ่ายรูปเองเลยเหรอ
3: ทอมเป็นพี่ชายหนูค่ะ
0: ผมไม่เคยเห็นทอมมันถ่ายรูปไก่เลยนะ
3: พอดีที่บ้านน่ะเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นตาไง
0: ก็ใช่อ่ะดิ
3: ทอมค่ะแต่ทอมเขาชอบเล่นนะ
0: เออแล้วผมพูดตรงๆคือคนเล่นเนี่ยรู้จักทอมอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยเห็นทอมมันถ่ายรูปไก่เลยนะ
3: ใช่ค่ะพอดีเป็นไก่ของที่บ้านเนี่ยแหละค่ะ
0: เออแล้วแสดงว่าตัวนี้ทอมมันทอมชอบมากเลยอ่ะถ่ายรูปเองเลยเนี่ย
3: เขาก็ให้เขาช่วยพาไปหาคู่ค่ะเขารู้จักคนเยอะเนาะ
0: เออ
3: ก็เลยให้เขาพาไปหาคู่ไปติดต่อโปรโมเตอร์อะไรเงี้ย
0: อ่อ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้โหทอมผมเห็นทอมถ่ายรูปนี่ไม่ธรรมดานะนะครับไก่ตัวนี้โอเคเข้าเรื่องกันเลยไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
3: ชื่อเจ้าไข่เค็มค่ะ
0: เจ้าไข่เค็มเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับ
3: ซื้อมาตอนกระทงค่ะประมาณ6เดือน7เดือนค่ะซื้อจากฟาร์มของเพื่อนค่ะ
0: เป็นไก่วัดดวงมาเอาไว้ง่ายซื้อไก่หนูวัดดวงไก่หนูวัดดวงซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้น
3: 2,900 ค่ะซื้อมาจาก PY Farm
0: PY Farm 2,900 พ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนครับ
3: พ่อเขาเป็นลูกเพาะของจักรินค่ะปากหักไก่เค็ม
0: ลูกเพาะพ่อเป็นลูกเพาะจักริน
3: ค่ะ
0: นะครับ
3: ปากหักไก่เค็มค
0: ่
3: ะส่วนแม่
0: แล้วก่อนปากหักไก่เค็มนี่นารายฟาร์มหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: นารายฟาร์มนะปลาหักไข่เค็มโอเค
3: พ่อเจ้าค
0: ่
3: ะ
0: โอเคพ่อเป็นปลาหักไข่เค็มนะครับแม่ล่ะครับ
3: แม่เป็นของเพชรสุวรรณค่ะ
0: โอ้โหเอาง่ายๆปลาหักไข่เค็มก็เพชรสุวรรณอยู่แล้วนะแล้วแม่กับเพชรสุวรรณอีกก็เหมือนเพชรสุวรรณร้อยเลยเนี่ย
3: มันก็น่าจะมีของจักรินมาสักเสี้ยว
0: เอออ
3: ย
0: ่
3: าง
0: นี้
3: ค่ะ
0: เออแต่ว่าไล่สายได้ก่อนไล่สายกันไม่แน่ใจอันนี้เอาง่ายๆคือพ่อเป็นปลาหักไข่เค็มแม่เป็นเพชรสุวรรณประมาณนั้นนะครับเราก็เลยตั้งชุดนี้ชื่อตัวนี้ว่าไข่เค็ม
3: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนผมเห็นไก่เนี่ยคือตอนนั้นซื้อวัดดวงมาไก่กระทง6เดือนเนี่ย 2,900
3: ค่ะ
0: คืออันนี้พูดจากใจนะไก่ตัวนี้มันเป็นโทนเตี้ยนะคือถ้าเกิดซื้อแบบไม่เลือกจับจากฝูงเนี่ยแบบพูดแบบตรงๆนะมันไม่สวยนะมันเป็นไก่โทนเตี้ยนะ
3: ใช่เตี้ยเลยค่ะ
0: เออแล้วทำไมไปจับไก่เตี้ยมาร
3: อยเล็กเลยค่ะ
0: เออเราทำไมต้องถามว่าทำไมเราไปถึงจับไก่เตี้ยมาตอนนั้นน่ะ
3: พอดีเริ่มต้นคนที่ไปซื้อคือแฟนหนูค่ะแฟนหนูเขาเป็นเพื่อนกับคนที่เพาะ PY Farm แล้วไก่ตัวนี้ก็พูดตรงๆคือเขามาเลาะสุ่มแล้วเพื่อนเขาเนี่ยถ่ายคลิปไว
0: ้ครับ
3: แล้วแฟนเห็นว่ามันมีแววเตะดีก็เลยแบบขอแบ่งเพื่อนเขามา
0: อ๋อโอเค
3: ใช่ค่ะ
0: เอาง่ายๆไอเนี้ยไอไข่เค็มเนี่ยห้าวไปเลาะสุ่มเขาอ่าฮะไปห้าวคือ สรีระแต่ดูไม่สวยงามหรอกแต่ไปห้าว
3: ไก่เล็กเลย
0: เออไก่เล็กเลยไปห้าวไปเตะคือซื้อเอาแค่เห็นแววให้กูชอบนี่ประมาณนั้นนะเฮ้ยขอแบ่งกันมา
3: เห็นเตะๆดีก็เลย
0: เพื่อนกันเขาแบ่งกันมา 2,900 แล้วคราวนี้มา
3: ขอค่าข้าว 2,900
0: เออแล้วมาอยู่กับเราเนี่ยมันเก่งอะไรมาเตะเช็คขนแรกเก่งเลยไหม
3: เช็คขนมาอยู่กับเราก็ยังไม่ได้เตะประมาณเดือนแล้วก็เช็ดหน้าอะไรธรรมดา
0: ครับและพอเลี้ยงมาประมาณเดือนแล้วเตะเช็คมันเก่งเลยไหม
3: ต
0: ั
3: วเน
0: ี
3: ้ยเหรอคะ
0: ครับใช่
3: มันก็ได้คู่ต่อสู้ไม่จมอันอะค่ะ
0: คือเตะขนแรกเนี่ย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เตะเขาไม่จมอันเลยเหรอ
3: ไม่ค่ะ
0: มันเป็นไก่สไตล์ไหนครับ
3: ตัวนี้เหรอคะ
0: มันเป็นไก่ไวแข้งลึกหรือว่าอะไรยังไงครับ
3: ถามว่าไวมากไหมก็ไม่ได้ไวมากค่ะก็แต่แข้งเบอร์แข้งได้อยู่ค่ะ
0: คือถ้าเกิดเอาพูดง่ายคือถ้าเกิดปากหักไข่เค็มเนี่ยที่ผมรู้มามันเป็นไก่แข้งดีม
3: ัน
0: เป็นไก่แข้งดีใช้ตอจัดตีไม่เปลืองแข้งแต่มันไม่ใช่เป็นไก่แบบเร็วเหมือนไก่เหนือไม่ได้เป็นไก่แพทมันเป็นไก่ใช้ตอคือตีไม่เปลืองแข้ง
3: ใช่ออกที่หวังผลแล้ว
0: ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไก่ช้านะไก่พวกเนี้ยใส่เลือดใส่เลือดเขาเนี่ยคือเป็นไก่ตีเรื่อยแต่มันเป็นไก่ตีเน้นแข้งใช้ตอ
3: ใช่ค่ะ
0: ครั้งแรกมาก็ไม่ตมอัน
3: ใช่
0: ต้องถามงี้ไข่เค็มเนี่ยชนะมากี่เที่ยว
3: ชมลมเนี่ยมันประมาณ 4-5 เที่ยวค่ะ
0: 4-5 เที่ยวครับแล้วก็ไปชนะที่ไหนต่อครับชมลม 4-5 เที่ยวสนามมาตรฐานน่ะ
3: เราไปมาตรฐานมารอบนึงค่ะ
0: รอบนึง
3: มาตีไฟนี้ค่ะ
0: เดี๋ยว
3: ที่เจ้านายน้อยค่ะ
0: เจ้านายน้อยเอางี้ก่อนชมลม 4-5 เที่ยวเนี่ย
3: ค่ะ
0: มีชนะอะไรยังไงบ้างอันกว่าไม่จมอันหรือว่าชนะหลายอันมั้ยหรือว่าตีอันกว่ามาทุกเที่ยวเลย
3: แทบจะเป็นอันเดียวเลยค่ะ
0: แทบจะเป็นอันเดียวเลยเหรอ
3: ค่ะ
0: ชมรมเนี่ยไล่แข็งมานี่นะคือเอาแค่คือไม่จมอันไม่จมอันมาเกือบทั้งนั้นเลยนะ
3: ค่ะพอดีเราก็ชมรมที่บ้านก่อนนะพอเห็นว่ามันแววดีมันไม่จมอันก็เลยบอกทอมเพราะว่าตัวนี้มันมีแววนะเขาก็เลยชวนไปชมรมที่แบ
0: บ
3: ไปในอำเภอค
0: ่
3: ะ
0: มันก็ตีไม่จมอันนี้มาตลอด
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าเป็นตัวดังนครนายกเลยเนี่ยผมเห็นเอาพูดตรงๆผมก็คนเล่นไก่ผมเห็นคนไปคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่สุดเบอร์ทั้งเลยนะพรรคพวกผมต้องบอกว่าตัวนี้เก่งเลยผมอยู่โอ้พรรคพวกผมมีหาแดงก็เยอะใช่ไหม
3: ค
0: ือเขาบอกตัวนี้เก่งขวัญตัวนี้เก่งมากฮะครับก็คือชน
3: ะ
0: ชมรมเนี่ยไม่จมอันไม่จมอันมาเนี่ยแล้วก็ไปตีสนามเจ้านายน้อยชนะยกไหนครับ
3: ยกค่ะชน3อัน
0: สามอันยก
3: ค
0: ่
3: ะ
0: วันนั้นเราเจอตัวใหญ่อะไรยังไงครับเจอใครยังไง
3: น่าจะเป็นอายุดีนะคะตัวนั้น
0: อายุดี
3: ใช่
0: เอางี้คือยกกันเนี่ยอันแรกตีขาดเลยไหม
3: อ
0: ัน
3: แรกปล่อยมาแล้วก็ยังเสมอไหนเสมอกันค
0: ่
3: ะ
0: เสมอ
3: สักหนึ่งเราก็เป็นต่อขึ้นมานิดหน่อยค่ะ
0: ครับแล้วจบหมดอันนะ
3: แล้วก่อนจบอันเรามาตีเขาขัดมองเห็นแล้วก็มาเป็นต่อค่ะ
0: ครับแล้วก็
3: อันสองก็ตีเขาบอด
0: ครับ
3: แล้วก็อันสามก็ยำได้นับค่ะนับ
0: ไม่ได้นับเอาง่ายๆคือสามอันสามอันเนี่ยนับสองแล้วนับสามหมดเวลาโอเคเกือบชนะ
3: น
0: ับ
3: สองมันก็ไม่ทันแล้ว
0: ครับโอเคนะครับแล้วก็พอเลิกสามยกที่เจ้านายน้อยก็มาชนร้านไฟนี้เลย
3: ค่ะก็เลี้ยงทำตัวมาแล้วก็หาคู่ค่ะนะคะแล้วก็มาได้คู่กับที่เพิ่งได้คู่มาเนี่ยค่ะ
0: เดียเอาตรงๆนะตัวพี่อำนาจเนี่ยโจไบเดนเนี่ยคือพี่อำนาจแกโพสต์อยู่แล้วไก่แกตัวนั้นตัวนี้เนี่ยโจไบเดนล่าสุดเนี่ยคือเขาไม่ได้โม้อย่างเดียวนะมันไปตีที่ขอนแก่นเลิกมาก็จริงแต่เป็นตัวชนะเหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะ
0: เรารู้ใช่ไหม
3: รู้ค่ะ
0: แล้วพอเขาประกาศ2โล4ช่างชนได้เราก็นัดดูตัวเลย
3: ค่ะก็ทอมเขาก็พาไปดูตัวค
0: ่
3: ะ
0: แล้วตอนไปดูตัวกันต้องถามว่าเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับ
3: ตอนนี้ทอมเขาก็บอกว่าพอตีกันได้มันก็สรีระเตี้ยเล็กๆเหมือนกันนะเนาะ
0: คือของเขาก็เตี้ยเล็กๆอ่ะผมดูในรูปไม่หนีกันนะ
3: ค่ะค่ะไม่หนีพอกันนะคะหุ่นมันก็น่าตีกันนะคะ
0: เอาง่ายๆคือไก่คู่นี้มันเป็นไก่ที่หาคู่ยากทั้งคู่ถ้าเกิดผมดูเนี่ย
3: ใช่ค่ะมันหาคู่ยากจริ งๆ
0: ใช
3: ่อย่างว่ามันเป็นไก่ไม่ร้อยมาตรฐานนะเนาะ
0: อันนี้พูดแบบจัดใจเลยนะไอไก่สองตัวเนี้ยถ้าเกิดไปช่างตีใครเนี่ยเสียเปรียบทั้งคู่แหละมันเป็นไก่เตี้ยตันทั้งผมดูเนี่ยข้อขาเนี่ยมันนิดเดียวเอาใช่คือช่างชนเขาเนี่ยคือน้ำหนักเท่ากันจะเซฟเปียเขาของเขาคู่ชนจะสูงโป่งแน่ อ่าฮะ
3: ใช่ค่ะมันรอยมันเปี้ยเล็กเลย
0: โอเคเอาไว้คือไก่คู่นี้พอมันมาแล้วมันเป็นไก่สรีระเดียวกันก็คือต่างคนต่างชอบเลยแล้วต่อละพันกันยังไงครับ
3: ของหนู 1,600 ค่ะของพี่อำนาจเขา 1,400
0: คือตามหน้าเดือยเรา66เขา44
3: ค่ะ
0: กำหนดชนกัน6ยกเลยเหรอ
3: ค่ะพี่อำนาจเขาอยากชน6ยกเลย
0: เอาเน้นได้เสียเลยนะไม่เน้นได้ป้ายแล้วสตาร์ทเนี่ยเราผมเห็นประกาศหาคู่เราบอก 1-3 แสน
3: ค่ะ
0: สตาร์ทตอนแรกเท่าไหร่เนี่ย
3: ใจก็กะว่าสัก2 แสน 2 แสนไปประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วทำไมไปเริ่มข้างละล้านเลยอ่ะ
3: พอดีข้างพอดีพี่อำนาจเขาอยากจะชนค่าแสนขั้นต่ำเลยค
0: ่
3: ะ
0: ทอม
3: ตกลงมาไป
0: ทอมมาไปเท่าไหร่ทอมมาไปเท่าไหร่เนี่ย
3: แบ่งกันยิบย่อยหมดเลยค
0: ่
3: ะ
0: FC เยอะตัวนี้ FC เยอะ
3: ในหมู่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะ
0: ตัวนี้ FC เยอะอยู่ผมรู้อยู่ฮะครับตัวนี้ FC เยอะนะครับก็แบ่งกันยิบย่อยเลยนะฮะแล้วก็พี่เราเนี่ยเริ่มต้น500,000แล้วพี่อำนาจก็อยากชนล้านกันเลยเอาง่ายคือตอนนี้ข้างละล้านแล้วถูกต้องไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคมีโอกาสเพิ่มไหมเนี่ย
3: จะไว้ดูหน้างานก่อนดีกว่าค่ะ
0: ดูหน้างานนะ
3: ค่ะ
0: ความ
3: พร้อมของเขาก็ยังว่าเนาะของเขา
0: ก็เก่ง
3: ด้วย
0: ได้ผมรู้อยู่อ่าฮะ
3: เราก็บ้านๆไปเลย
0: ครับเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหน
3: ค่ะก็ 90% เลยค่ะ
0: 90% เลยนะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC น้องดำบ้างครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ด้วยค่ะเราก็อย่างว่าเนาะเราไปจากบ้านขึ้นไปเลยมีโอกาสได้ชนร้านเขาก
0: ็
3: อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ
0: ครับ ผมอยากจะบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะผมพูดเสมอว่าเขาว่าไก่เก่งเนี่ยคือเก่งในซุ้มเก่งที่คนเห็นเนี่ยอันนี้คือเก่งอย่างที่คนยอมรับแต่มันจะมีไก่แบบนึงที่ผมเห็นแล้วผมต้องเล่นคือไก่ที่เก่งแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยตามมาเล่นคนในอำเภอตามมาเล่นเนี่ยคือเอาง่ายคือไก่พวกเนี้ยมันปราบหรือว่าแสดงฝีมือให้คนเนี่ยยอมรับแล้วก็คือไก่แบบเจ้าไข่เค็มนี่แหละ
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่ากดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบิน Lucky Air เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่ง One Transport มีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
12: นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคตขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา2568ถึง2569มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
7: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาน
13: ายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการสแลมดังท็อปนะครับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกครั้งครับสลัมพงษ์น้อยสำลีนะครับหรือว่ามิสเตอร์ห่านครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะพาทุกคนเดินสำรวจตลาดผู้เล่นของ NBA ให้ครบทั้ง30แฟรนไชส์นะครับแต่พอเริ่มเล่าไปจริงๆเนี่ยผ่านฝั่งตะวันออกไปได้เพียงแค่15แฟรนไชส์ครับแล้วมาเจอกับเรื่องราวของเลบรอนเจมส์ที่ย้ายจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers เท่านั้นเลยครับเวลานั้นหายไปเหมือนกับโกลเด้นสเตทที่ปล่อยลูก3คะแนนของเคอรี่ตอนกำลังเข้าฝักเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันยังเหลืออีก15แฟนชายครับในส่วนของสายตะวันตกนะครับตั้งแต่ดัลลัสเมเวอริกครับเดโมนักเก็ตโกลเด้นสเตทครับลากยาวไปจนถึงทางซานอันโตนิโอสเปอร์แล้วก็ยูทาห์แจ๊สนะครับซึ่งจะฝืนอ่านต่อก็คงไม่ไหวครับมันไม่ได้เวลาแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเองอาจจะได้ยินผมพูดว่าดัลลัสเนี่ยได้คนนั้นเดนเวอร์เสียคนโน้นไปฮิวสตันเนี่ยเซ็นคนนี้มาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่รู้ครับว่าใครได้ย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับสัปดาห์นี้ครับผมจึงเอาเรื่องราวของในส่วนของการเทรดการย้ายการเซ็นฟรีเอเจนต์เองของสายตะวันตกเนี่ยข้ามมาพูดถึงในสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก็กลับมาชำระในส่วนที่เราเนี่ยค้างคากันให้เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้อ่านเพียงแค่รายชื่อขาเข้าขาออกนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาดูการเคลื่อนไหวครับของแต่ละทีมในสายตะวันตกด้วยว่ากำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพวกเขาใครมีโอกาสไปลุ้นแชมป์ครับใครที่ถือว่าเป็นในช่วงของการเปลี่ยนยุคแล้วใครเองครับกำลังรอให้ดาวรุ่งเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทางแฟรนไชส์นะครับและใครเองที่กำลังยืนอยู่เฉยๆในขณะที่เพื่อนบ้านขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วครับจากนั้นเราจะเข้าสู่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เองเป็นเรื่องราวครับของชายที่เปลี่ยนทั้งวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับเปลี่ยนมูลค่าของแฟนชายเปลี่ยนย่านที่ตั้งของสนามและเปลี่ยนให้เด็กทั่วโลกให้กล้าหยิบบอลขึ้นมากระโดดยิงจากระยะที่เมื่อก่อนนั้นโค้ชนั้นเห็นแล้วอาจจะต้องเรียกให้มานั่งข้างสนามครับชายคนนั้นชื่อว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้เขายังไม่ได้ขอย้ายทีมนะครับและยังไม่ได้ออกมาโจมตีผู้บริหารและยังพูดว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวอริเออร์เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าคำถามที่ว่าเคอรี่จะไปไหนครับแต่มันคือคำถามที่ว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นจะทำอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือของเขาครับเพราะว่าเคอรี่เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่ตัวของเขานั้นจะอายุครบ39ปีแล้วนะครับและทีมเองเพิ่งจบด้วยสถิติชนะ37แพ้ไปถึง45นะครับพลาดกันเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยทุ่มความหวังในตลาดรอบนี้นะครับไปกับการตามล่าตัวของเลบอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเลบอนเนี่ยกลับเลือกทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียแล้วเมื่อหันกลับมาดูตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในตลาดครับคนที่สามารถเปลี่ยนระดับของทีมได้ในทันทีก็แทบจะถูกทีมอื่นนั้นกวาดไปหมดแล้วนะครับวอริเออร์เองครับจึงกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมที่มีอายุมากขึ้นอีก1ปีครับร่างกายเนี่ยมีคำถามมากขึ้นอีก1ข้อนะครับและเวลาเคอรี่ที่สั้นลงไปอีก1ฤดูกาลครับนี่ไม่ใช่ดราม่าแบบผู้เล่นทะเลาะกับทีมนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดระหว่างการตอบแทนตำนานในปัจจุบันกับการรักษาอนาคตขององค์กรในวันที่ตำนานคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของสัปดาห์นี้แต่รายการสำนักทอล์กเองครับได้รับการสนับสนุนโดยทาง All New Suzuki Front ครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ หรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับเอาละครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องราวประเด็นเมนไฮไลท์หลักนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยผมขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราจบในส่วนของสายตะวันออกกันไปนะครับเกี่ยวกับการโยกย้ายตัวผู้เล่นของแต่ละแฟรนไชส์ครับวันนี้เราจะข้ามประเทศครับมายังทางฝั่งของตะวันตกกันบ้างนะครับสายการแข่งขันที่ไม่ว่าคุณเองจะสร้างทีมมาเนี่ยให้ดูดีแค่ไหนพอเปิดตารางการแข่งขันออกมาก็ยังต้องเจอเดนเวอร์นักเก็ตโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟฮิวสตันร็อกเก็ตและซานอันโตนิโอสเปอร์ครับรวมถึงทีมที่พร้อมสร้างเรื่องวุ่นวายครับให้กับคุณได้ตลอดการแข่งขันทั้งลีกนะครับได้อีกหลายแฟรนไชส์เลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องราวต่างๆครับจากทางแฟรนไชส์ของเท็กซัสกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดัลลัสเมเวอริกกันหน่อยครับดัลลัสเมเวอริกเนี่ยถือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซักคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดามาและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคริสมิดเดิลตันเอเจจอห์นสันไรอันเนมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟนชายสิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การขนผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์แฟกได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อาดาม่าเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นในทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซนเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟรนไชส์ถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็คลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางไมอามี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่กาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทอร์โนเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็คลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟนชายอื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์ Golden State Warrior ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของ Draymond Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, DeAntoni Melton และทาง Charles Barkley ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของ Quentin Post ครับที่ย้ายไปอยู่กับทาง Memphis Grizzlies ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warrior เอง ยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายๆก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซฟเฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสตัฟคอซิงกีตเองก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของแฟนชายครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซเว่นเคอรี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟนชายฮิวสตันร็อกเก็ตกันบ้างนะครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเท็ดเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบอกดานโนวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบอกดานโนวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับแต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์นะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอร์แดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบรนดอนอิงแกรมและเกรดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟนชายโตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานโบนานอวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาไวเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับเบนนอนยิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาไวเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์แล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆลอสแอนเจลิสเลเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่าเลเกอร์เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นรายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอร์วินแซกตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โดยเคสเลอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาร์ติสไทบูครับกับทางตัวของเควินตินกรามส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซกตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควินรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับ เลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับคนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้าง นะครับการย้ายไปของทางจามอร์แรนเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับโดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของชูรามิดแกรนด์เดียงเจโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอรี่เอเจจอนสันและเควินเทนส์โพสต์นะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอร์แรนขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียนเจโรและเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคนช่วยคุมบอลครับในขณะที่ชูรามิแกรนจะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอซีอาร์สจวตเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟรนไชส์ครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเรามาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟนชายมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟนชายนะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนโดลนัสรีดไมค์คอลลี่และคลายแอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟนชายเพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนด์แมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนคอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินนิโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสกอตทีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟนชายต่อมาครับนิวลีนเพลย์แกนนะครับนิวเรนพริกเกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวลีนเองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดจอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควาลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟรนไชส์ครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะ

0: ราม่าเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟนชายกันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่มีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kerrish Williams ครับแล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของ Luken Dort Aaron Wiggin ICR Joe และ Brandon Carlsonเมื่อก่อนเนี่ยทันเดอร์นั้นสะสมดราฟพิกสะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับและการเสียลูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็ความโหดร้ายของทีมที่ดราฟต์เก่งครับและสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงต้องปล่อยคนดีๆออกไปจากทางแฟนชายเพราะลงสนามพร้อมกันได้เพียงแค่5คนเท่านั้นครับมาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของฟินิกซ์ซันนะครับฟินิกซ์ซันเนี่ยพวกเขาได้ตัวของไมค์บริดเจสครับแล้วก็ทางลุคเคนนัทเข้ามาสู่ทีมครับพร้อมกับรักษาเซนเตอร์อย่างมาร์ควิลเลียมเอาไว้ได้ครับขณะที่เกสันอันเลนกับทางรอยส์โอนิลนั้นย้ายออกนะครับตัวของลุคเคนนัทเองจะเข้ามาช่วยเรื่องของการยิง3คะแนนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั้นปล่อยเขาว่างคุณเตรียมวิ่งกลับไปเก็บบอลที่ใต้แป้นได้เลยครับส่วนของไมค์บริดเจสเองแน่นอนว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มความแข็งแรงจากการโจมตีห่วงและการทำคะแนนจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับปัญหาของฟินิกซ์ซันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือทีมสามารถทำคะแนนได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มคนผู้เล่นทำคะแนนเนี่ยให้เป็นระบบเกมรุกที่ทุกคนนั้นช่วยกันเล่นได้อย่างไรครับเพราะการมีผู้เล่นถึง4คนที่สามารถจะทำคะแนนมีศักยภาพเหล่านั้นได้มันไม่ได้แปลว่าบอล1ลูกจะเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับโค้ชเองก็ต้องสร้างลำดับสร้างการเคลื่อนที่และทำให้คนที่ไม่ได้ยิงในจังหวะนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีส่วนร่วมกับเกมนั้นอยู่ครับเอาละครับมาต่อกันในส่วนของเบรกนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ3ประมาณ4แฟนชายได้นะแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วนี่คิดว่าอาจจะต้องยกที่เหลือนี่ไปอยู่ในส่วนของเบรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของอีก4แฟนชายที่เหลือแล้วก็ไปกันที่เรื่องใหญ่ประจำวีคนี้ครับก็คือเรื่องราวของสเตฟานเคอร์รี่กับคำถามที่ Golden State Warrior นั้นต้องตอบครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Seriesท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสำนักทอล์กนะครับและรายการสำนักทอล์กเองของเราครับได้รับการสนับสนุนโดย The All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันครับ All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งท้ายกันที่ทางแฟนชาย Phoenix Sun นะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันที่แฟนชาย Portland Trail Blazers กันบ้างครับดีลที่เปลี่ยนหน้าตาของ Portland ไปก็คือตัวของ Ja Morant นี่แหละครับการที่ตัวของเขานั้นเข้ามาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องส่งตัวของทางชิโรมิแกรนกับทางคริสเมอรี่เนี่ยไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซลีย์แทนนะครับแล้วก็เสียตัวของมาทิสไทบูให้กับทางเลเกอร์แต่ก็ยังคงรักษาโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นคนอื่นๆคนสำคัญเอาไว้ได้นะครับการได้จาโมแรนเข้ามาครับมันถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่มีพื้นที่สีเทามากนักนะครับถ้าจากลับมาสมบูรณ์เนี่ยลงสนามได้สม่ำเสมอจัดการเรื่องของนอกสนามได้และเล่นด้วยพลังแบบเต็มที่แบบในช่วงพีคของเขาเนี่ยทางฝั่งของพอร์ตแลนด์เองจะได้ผู้เล่นที่ถึงขั้นว่าเป็นระดับเปลี่ยนแปลงแฟนชายได้เลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยได้คนที่พาบอลข้ามครึ่งสนามแล้วทำให้คนดูเงยหน้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ได้คนที่สร้างแรงกระแทกให้กับเกมรุกและยังช่วยผู้เล่นหนุ่มรอบตัว

0: ให้มีโอกาสการเล่นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ปัญหาเดิมๆกลับมาครับถ้าดีลนี้จะกลายเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดพอร์ตแลนด์จึงเชื่อว่าจะจัดการสิ่งที่เมมฟิสนั้นพยายามแก้ไขมาหลายต่อหลายปีได้สำเร็จครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นดีลที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นดีลที่เสี่ยงที่สุดดีลนึงของตลาดในรอบนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟนชายต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของ Sacramento Kings ครับทางฝั่งของ Sacramento Kings เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของ Precious Achiuwa และทาง Daquan Crowden เอาไว้ได้นะครับส่วนตัวของ Devin Carter เองก็ถูกส่งไปอยู่กับทาง Atlanta Hawks ครับทีมที่ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นรายใหญ่และยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องทิศทางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่คือทีมที่รายชื่อยังถือว่าพอแข่งขันกับหลายๆทีมได้ครับแต่เมื่อมองรอบตัวแล้วเพื่อนร่วมสายหลายทีมเองถือว่าเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนักเลยครับทางพอร์ตแลนด์เองได้จามินนิโซตาเองได้ลาเมโลทางเลเกอร์เองก็สร้างทีมใหม่รอบๆลูก้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็กำลังเติบโตพร้อมกับวิกเตอร์เวนเบมยาม่าครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองก็แข็งแรงขึ้นหากทางฝั่งของ Sacramento Kings เองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทาง Golden State Warriors อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือการยืนอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถอยหลัง19โดยที่ตัวของเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับเอาละครับไปดูกันต่อครับที่ในส่วนของแฟนชายต่อมาก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับดีลสำคัญที่สุดของสเปอร์เองไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยครับพวกเขาต่อสัญญากับทางวิกเตอร์เวมบันยาม่าได้5ปีครับเมื่อคุณเนี่ยมีผู้เล่นที่อาจกลายเป็นใบหน้าใบตาของลีกในอนาคตหน้าที่แรกครับไม่ใช่คิดว่าจะเอาใครไปเทรดกับใครนะครับแต่คือล็อกกุญแจเก็บกุญแจแล้วสร้างทุกอย่างลายล้อมรอบตัวเขาครับสเปอร์เองยังคงรักษาตัวของฮาริสันบานจูเลียแชมเพกนี่และทางจอร์แดนแม็กลับลินนะครับแล้วก็ยังไปเติมตัวของโทบิอัสแฮริสมาอีก2ปีแฮริสเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของแฟนชายในทันทีนะครับแต่ตัวของเขานั้นสามารถทำคะแนนได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเล่นได้หลายบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ช่วยให้ดาวรุ่งนั้นไม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันครับข้อได้เปรียบของทางซานอันโตนิโอสเปอร์ก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าตัวของเวมยาม่าเองอายุยังน้อยนะครับและกรอบเวลาของทีมก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและสามารถเลือกรอดีลที่เหมาะสมได้ครับแทนการนำอนาคตไปแลกกับชื่อใหญ่เพียงเพราะว่ากลัวแฟนบ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ในส่วนของแฟนชายยูทาห์แจ๊สกันนะครับยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของวอล์คเกอร์ เคสเลอร์ไปอยู่กับทาง Los Angeles Lakers ครับในการ Sign and Trade มาครับแล้วก็กระจายตำแหน่งเซ็นเตอร์ให้กับผู้เล่นหลายคนครับทั้งยูซุฟเนอร์คิชโมเมมบ้าและเจสันเฮนะครับพร้อมกับไปเพิ่มตัวของจอชโอโกกีมาช่วยเกมรับวงนอกนี่คือการเปลี่ยนจากเซ็นเตอร์หนุ่มที่มีจุดเด่นชัดเรื่องของการป้องกันห่วงไปสู่การมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบครับเนอร์คิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ให้ความแข็งแรงและการส่งบอลตัวของแบมบ้าเองเนี่ยให้ความยาวกับการยิงระยะไกลครับและแจ็คสันเฮเองให้พลังและการวิ่งขึ้นลงในสนามแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นทั้ง3คนรวมกันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในระยะยาวเท่ากับตัวของวอล์กเกอร์เคสเลอร์1คนครับดังนั้นความสำเร็จของดีลนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลงานในฤดูกาลหน้าแต่ต้องดูว่ายูทาห์เองจะนำความยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจัดการในการจัดการเทรดครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไรครับเอาละครับอย่างที่บอกครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์กันนะครับเมนคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่เรื่องราวของเซฟเฟนเคอรี่กับคำถามที่ Golden State Warriors นั้นต้องตอบครับเดินมาครบถึง15แฟนชายในฝั่งตะวันตกแล้วนะครับและเมื่อดูจากตลาดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1ทีมครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับแต่เพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้ใครเลยต่างหากครับนั่นก็คือทางด้านของแฟนชาย Golden State Warrior ครับทีมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นปลายทางที่ผู้เล่นเกือบทั้งลีกนั้นอยากจะย้ายมาเล่นให้ด้วยครับทีมที่สร้างระบบบาสเกตบอลจนคู่แข่งนั้นต้องไปลอกเลียนแบบครับทีมที่เคยมีผู้เล่นในระดับ All Star ยืนพร้อมกันทั้งสนามครับและวันนี้กลับกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามว่ายังสามารถดึงดูดผู้เล่นในระดับสูงให้อยู่กับแฟนชายต่อไปได้หรือไม่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้น พวกเขากำลังทำทุกอย่างมากพอหรือยังเพื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตำนานของแฟนชายอย่างสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวอริเออร์นั้นจบลงด้วยสถิติ37แพ้45นะครับชนะเพียงแค่37นัดเท่านั้นครับไปถึงการแข่งขันในช่วงเพลย์อินที่แพ้กับทางฟินิกซ์ซันและพลาดการเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ใน3ฤดูกาลครับตัวเลขนี้ถือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวนะครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยรับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตัวของโมเสสมูดี้เองก็เจ็บในส่วนของเอ็นซาบ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ส่วนของสเตฟานเคอร์รี่เองก็มีปัญหาหัวเข่าขวาจนต้องพลาดการลงเล่นถึง27เกมครับคำว่าถ้าทุกคนแข็งแรงเนี่ยจึงกลายเป็นประโยคที่แฟนๆของวอริเออร์เองได้ยินบ่อยมากครับแต่ทีมเนี่ยกำลังพยายามที่จะพาตัวเองกลับไปลุ้นแชมป์มันไม่สามารถจะสร้างแผนทั้งหมดได้ด้วยการหวังให้ผู้เล่นอายุ30ปลายๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประวัติการบาดเจ็บมาอย่างค่อนข้างจะเยอะครับพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันทุกคนในช่วงเดือนเมษายนได้ตลอดนะครับความหวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาก็จริงนะครับแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแผนสร้างทีมครับต้องบอกว่าเคอร์รี่เนี่ยปัจจุบันอายุ38ปีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเคอร์รี่เองยังคงพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อตัวของเขานั้นอยู่ในสนามเขายังคงสามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของเกมได้ครับหลังจากพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเขากลับมาลงเล่นได้นะครับกลับมาทำ29คะแนนในเกมแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนคะแนนนะครับแต่มันคือพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้รับทันทีหลังจากที่เคอร์รี่นั้นเดินลงสนามครับผู้เล่นเนี่ยต้องถือว่าตามประกบเขาตั้งแต่บริเวณกลางสนามเลยก็ว่าได้ครับบิ๊กแมนเองก็ต้องออกมายืนสูงขึ้นและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องลังเลนะครับว่าจะเลือกเข้าไปป้องกันหรือว่าจะเข้าไปประกบใครดีและเพียงช่วงเสี้ยววินาทีที่คู่แข่งนั้นลังเลครับช่องว่างก็เปิดให้เดมอนกีนส่งบอลให้กับทางพอสิงกิตรับบอลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนั้นตัดเข้าหาห่วงและนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเคอร์รี่เองยังไม่ได้หมดความสามารถครับเขาไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ควรจะลงมาช่วยทีมได้เพียงแค่วันละ15นาทีนะครับเมื่อร่างกายเขาพร้อมเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มระบบครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่สามารถอยู่ในบนคอร์ตได้ทุกคืนนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมแบกได้ทุกนาทีและช่วยลบข้อผิดพลาดในการสร้างทีมได้ตลอดไปอีกแล้วครับหลังจากแพ้เพย์อินเนี่ยนะครับเคอร์รี่เองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมนั้นเอาดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับซูเปอร์สตาร์ครับแต่เขาพูดถึงความจำเป็นในการคิดใหม่ความหมายโดยรวมก็คือวอริเออร์นั้นไม่ควรที่จะพูดแต่คำว่าแชมป์แชมป์แชมป์ในทุกวันครับโดยไม่สร้างรากฐานใหม่ให้เหมาะสมกับลีกในปัจจุบันเกม NBA เองในทุกวันนี้เร็วขึ้นนะครับผู้เล่นอายุน้อยขึ้นมีขนาดมีไซซิ่งมีความคล่องตัวและมีพลังบนคอร์ตมากยิ่งขึ้นครับวอริเออร์เองต้องนำทุกอย่างกลับไปวางแผนกันใหม่บนกระดานแล้วถามว่าทีมตอนนี้ควรเล่นอย่างไรเพื่อการแข่งขันในทุกคืนอีกครั้งคำพูดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากนักวิจารณ์แต่มันออกมาจากปากชายที่ถือว่าเป็นตำนานของแฟนชายเลยก็ว่าได้ครับชายที่อยู่ในระบบนี้มาตั้งแต่ก่อนวอริเออร์จะได้แชมป์สมัยแรกของยุคครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมนั้นรื้อทุกอย่างด้วยอารมณ์นะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้ทีมชนะเมื่อ10ปีก่อนอาจไม่เพียงพอสำหรับลีกแล้วในวันนี้ครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า Golden State Warriors นั้นวางความหวังไว้กับการดึงตัวของเลอบอนเจมส์เข้ามาเสริมครับภาพของเลอบอนเล่นกับเคอร์รี่ขายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับ2ผู้เล่นที่นิยามยุคเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยขนาดความเร็วและการอ่านเกมขณะที่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยการยิงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่ดึงกองหลังออกจากพื้นที่เดิมเคอร์รี่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเล่นกับเลอบอนแล้วหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงวอริเออร์เองจึงชะลอการตัดสินใจรองๆออกไปหลายเรื่องเลยครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่และความยืดหยุ่นเอาไว้รอคำตอบของเลอบอนแต่ปัญหาก็คือว่าเลอบอนนั้นไม่ได้เลือกทางฝั่งของ Golden State Warrior นะครับเขาตัดสินใจเลือก Philadelphia 76ers ครับแล้วเมื่อคำตอบมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจระดับรองลงมาหลายคนเองก็มีทีมใหม่ไปแล้ววอริเออร์เองจึงไม่ได้เพียงแค่พลาดตัวของเลอบอนเท่านั้นนะครับแต่ยังเสียจังหวะของตลาดไปพร้อมกันด้วยครับนี่เป็นความเสี่ยงของการทุ่มแผนทั้งหมดไปหาเป้าหมายใหญ่เพียงคนเดียวครับเพราะว่าถ้าได้ตัวมา คุณอาจจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะหันกลับมาแล้วแล้วพบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตลาดแล้วครับและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อดูจากรายชื่ออย่างเป็นทางการของ Warrior ในตลาดรอบนี้เนี่ยผู้เล่นที่ประกาศกลับมาก็คือตัวของ Demon Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, De'Anthony Melton และ Charles Bassey ครับแต่ในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่นคำตอบก็คือไม่มีเลยครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญที่สุดจึงเป็นดาวรุ่งจากดราฟต์อันดับที่11นะครับเขาชื่อว่ายาเซลเลนเดลบอร์กครับซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับจนได้รางวัล MVP ของช่วงซัมเมอร์ลีกมาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตัวของเลนเดลบอร์กเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีร่างกายที่พร้อมที่จะลงเล่นในหลายตำแหน่งมีพลังและอาจจะช่วยทีมให้กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ก็ได้นะครับโดยเลนเดลบอร์กเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายพร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะปรับตัวเข้าสู่ลีก NBA ได้เร็วกว่ารุกกี้ทั่วไปแต่การให้รุกกี้อันดับ11เป็นความหวังใหญ่ที่สุดของทีมในช่วงที่ทีมนั้นมีผู้เล่นอย่างสเตฟานเคอร์รี่ที่อายุเข้าใกล้วัย39กรัตเป็นการวางภาระที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักอึ้งเลยทีเดียวครับดาวรุ่งเนี่ยควรจะมีพื้นที่ในการเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าถูกให้คาดหวังจะเข้ามาช่วยประคองช่วยรักษาทางแฟนชายในช่วงท้ายราชวงศ์ของเคอรี่ตั้งแต่วันแรกครับและจากคำถามที่ว่าจากรอสเตอร์ปัจจุบันเองเก่งหรือไม่ต้องตอบอย่างยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วเก่งนะถ้าทุกคนนั้นพร้อมครับเคอรี่เองยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกมรุกนั้นอันตรายที่สุดของลีกนะครับเดมอนกรีนเองก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมรับสั่งการและสลับตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการสร้างเกมจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดได้คริสตัปพอซิงกีสเองเจ้าตัวก็มีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วนะครับยิง3คะแนนได้ป้องกันห่วงได้และสร้างมิติที่วอริเออร์ไม่ค่อยมีในช่วงยุคที่ผ่านมาได้นะครับตัวของอัลฟอร์ดเองแน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่มี IQ สูงฉลาดยิงได้และเล่นเกมใหญ่ๆได้ดีด้วยในขณะที่ตัวของดีแอนโทนีเมลตันเองช่วยออกมาเล่นเกมรับวงนอกได้ยิง3คะแนนก็ได้และลงเล่นโดยไม่ต้องถือบอลมากด้วยซ้ำไปครับและถ้าหากว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองกลับมาในช่วงกลางฤดูกาลนี้ได้เขาเองถือว่าจะเป็นคนที่กลับมาเพิ่มความแข็งแรงการบุกเข้าใส่พื้นที่หาห่วงและการเรียกฟาวล์และคนที่กล้าถือบอลในช่วงเวลาที่จำเป็นด้วยปัญหาคือว่าท่าเท่านั้นครับมันคือคำว่าท่าคำเดียวเลยครับถ้าเคอรี่ไม่เจ็บถ้าบัตเลอร์เองกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนเดิมถ้าคริสตัปพอซิงกิสสามารถสลัดอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวแล้วลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องถ้าอัลฮาร์ฟอร์ดเองยังสามารถรักษาประสิทธิภาพเหล่านั้นได้แม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ตามและถ้าเดรย์มอนด์กรีนเองยังลงเล่นให้คู่แข่งนั้นต้องเกรงกลัวได้อยู่เหมือนเดิมถ้าตัวของมูดี้นั้นกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันมีแต่คำว่าท่ามากเกินไปครับสำหรับทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ครับและยิ่งผู้เล่นอายุมากขึ้นโอกาสที่ทุกคำว่าท่าจะกลายเป็นเรื่องจริงพร้อมกันมันก็ยิ่งมีโอกาสลดน้อยลงไปในทุกปีครับสัญญาของเดมอนกรีนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างครับเดมอนกรีนเนี่ยปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นเดิมครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทีมนั้นพยายามล่าเลอบอนและเมื่อดีลนั้นไม่เกิดขึ้นเขาก็กลับมาเซ็นสัญญา1ปีมูลค่าเท่าเดิมกับตัวเลขเดิมครับก็คือ 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจุดสำคัญก็คือสัญญาจบหลังจากฤดูกาล 2026-2027 นี่แหละซึ่งตรงกับสัญญาของสเตฟานเคอร์รี่แล้วก็ตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยผู้เล่น3คนนี้ได้รับค่าจ้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ 147.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสัญญาปีที่2ครับของคริสตัปพอซิงกิสเองก็ได้รับการประกันเพียงแค่3ล้านดอลลาร์เท่านั้นในตอนนี้แปลว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2027 Warrior เองสามารถเปิดพื้นที่เพื่อปรับทีมครั้งใหญ่ได้นี่ถือว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดนะครับหากคุณมองไปยังโลกหลังจากการไม่มีเคอรี่แต่ว่าหากเคอรี่ยังเล่นในระดับสูงได้อย่างในวันนี้การเตรียมพื้นที่สำหรับปี2027อาจดูเหมือนทีมที่กำลังเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ทั้งที่บ้านในหลังปัจจุบันเองยังมีตำนานนั่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องรับแขกครับเคอรี่เนี่ยจะมีสิทธิ์เจรจานะครับในการต่อสัญญาในวันที่29สิงหาคมตามรายงานเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเซ็นเพิ่มได้อีก2ปีนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ 136.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ ซึ่งจะพาเขานั้นไปอยู่กับทีมต่อจนถึงช่วงอายุ40ขึ้นไปเลยครับก่อนหน้านี้เองเคอรี่เนี่ยเคยพูดว่าเขาสนใจเจรจาสัญญากับทางวอริเออร์อย่างแน่นอนดังนั้นณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของเขานั้นต้องการย้ายออกแต่อย่างใดนะครับอย่าเพิ่งลากเอาเรื่องนี้ไปไกลเกินกว่าที่เคอรี่นั้นกำลังจะขอเทรดครับแต่วันที่29สิงหาคมจะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นจับตาอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมันจะยังคงยืนยันว่าเคอรี่ยังเชื่อใจในแผนการบริหารของทีมและต้องการจบอาชีพนี้กับแฟนชายเดียวแต่หากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดๆเข้ามาเสียงคำถามเหล่านี้จะดังขึ้นทันทีครับมันจำเป็นจะต้องแปลว่าเขานั้นอยากจะย้ายนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเคอรี่ต้องการเห็นก่อนว่าทีมกำลังต้องการสร้างอะไรให้กับเขาจริงๆอย่างจังครับสัญญาฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือคะแนนระหว่างความเชื่อมั่นกับตำนานและองค์กรครับสำหรับคำถามที่ว่าสเตฟานเคอรี่ในวัย39ปีเนี่ยสมควรจะได้รับการทุ่มแบบหมดหน้าตักหรือไม่ในการลุ้นแหวนวงต่อไปของเขาเนี่ยคำถามนี้ตอบด้วยง่ายด้วยอารมณ์เลยนะครับว่าแฟนวอริเออร์เองส่วนใหญ่คงตอบว่าแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่นำแชมป์กลับมาให้ถึง4สมัยและพาทีมนั้นเข้าสู่รอบชิง NBA Final ได้ถึง6ครั้งครับเปลี่ยนแฟนชายจากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่450ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกลายเป็นองค์กรที่ถูกประเมินมูลค่าระดับมากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและทำให้สนามเชสเซ็นเตอร์มีคนเต็มขายเสื้อขายตั๋วขายลิขสิทธิ์และทำให้คำว่าวอริเออร์กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเลยทีเดียวครับและถ้ามีผู้เล่นคนใดสมควรให้ทีมเอาอนาคตไปเสี่ยงเพื่อเขาเคอรี่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอนครับแต่ฝ่ายบริหารเองก็มีเหตุผลอีกด้านนะครับพวกเขาเคยทุ่มเงินมหาศาลเคยเสริมตัวของจิมมี่บัตเลอร์เคยเทรดในส่วนของคริสแทปพอซิงกิสและกำลังมองโลกในวันที่เคอรี่เลิกเล่นครับถ้านำดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับผู้เล่นอีกคนแล้วทีมยังไม่มีแชมป์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่าอาการบาดเจ็บวอริเออร์เองอาจจะเข้าสู่กรียุคก็ได้นะครับเหมือนกับยุคที่เคยตกต่ำมาหลายช่วงปีครับโดยไม่มีทั้งเคอรี่ไม่มีทั้งดราฟต์พิกและไม่มีผู้เล่นหนุ่มพอที่จะคอยประคองทีมเอาไว้ได้ครับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ถือว่ามีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับแต่มันคือความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาครับเคอรี่เองมีเวลาที่เหลือเล็กน้อยค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำไปครับในขณะที่องค์กรมีเวลาที่มากและยาวกว่าครับและคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือเจ้าของทีมอย่างโจเลคอปแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปอย่างไมค์ดาเลวีจูเนียร์ครับในช่วงหลังจากการคว้าแชมป์มาครับแน่นอนว่าวอริเออร์เองเคยพยายามสร้างสิ่งที่พวกเขานั้นทำมาโดยตลอดก็คือ Two Timelines ครับคือแข่งขันไปเพื่อลุ้นแชมป์กับเคอรี่เดมอนกรีนและเคลย์ทอมสันพร้อมกับการพัฒนาดาวรุ่งเพื่อรับช่วงต่อทันทีครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้นั้นหมดเวลาลงครับแนวคิดนี้ฟังดูยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเองไม่ต้องตกต่ำแถมรุ่นเก่าเองยังคงส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นรุ่นต่อไปได้แล้วความสำเร็จดำเนินต่อเนื่องแต่บาสเกตบอลจริงมันคงไม่ง่ายแบบเกมบริหารนะครับเจมส์ไวส์แมนเองไม่พัฒนาเป็นแกนหลักโจนาธานคูมิงก้าก็ดูแล้วไม่ลงตัวกับระบบของทีมและเมื่อถูกนำไปแลกกับทางคริสแทปพอซิงกิสทางตัวของโมเสสมูดี้เองมีช่วงเวลาที่เล่นดีก็จริงนะครับแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักผู้เล่นหนุ่มก็ถือว่าโตได้ไม่ค่อยทันเวลาครับขณะที่ผู้เล่นอายุเก่าๆเองก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสุดท้ายแล้ววอริเออร์เองไม่ได้มีทีมสำหรับอนาคตที่พร้อมรับในช่วงการส่งไม้ต่อครับและทีมในปัจจุบันเองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปครับนี่คืออันตรายเลยครับของความพยายามที่จะใช้2ยุคในพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปก็คือ Two Timeline ครับบางครั้งเองคุณเหยียบเรือ2ลำในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้นะครับแต่เมื่อน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่เรือแล้วมันต้องมองให้ออกครับว่าควรจะอยู่ในส่วนของเรือลำไหนกันแน่วันนี้วอริเออร์เองยังดูเหมือนพยายามจะเก็บอนาคตพร้อมกับพูดว่าเราต้องการลุ้นแชมป์ให้กับทางฝั่งของเคอรี่แต่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนนั้นเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับว่าพวกเขากำลังทำทั้ง2อย่างหรือว่ากำลังทำไม่สุดสักอย่างกันแน่ครับทางเลือกแรกครับก็คือยอมรับว่าช่วงเวลาในเวลานี้ไม่สามารถซื้อคืนได้อีกแล้วการเซ็นสัญญาต่อกับเคอรี่การนำดราฟต์พิกในอนาคต ผู้เล่นหนุ่มและสัญญาที่นำไปเทรดได้ไปตามล่าผู้เล่นในระดับ All Star ในช่วงกลางฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอมีพลังเล่นเกมรับและสามารถจะสร้างคะแนนเองได้และที่สำคัญเลยก็คือการลดภาระในการเล่นของทางสเตฟเฟน เคอรี่ข้อดีก็คือทีมนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเคอรี่เนี่ยยังคงต่อสู้เพื่อตัวของเขานั้นอย่างจริงจังครับข้อเสียก็คือถ้าดีลนั้นไม่สำเร็จวอริเออร์เองอาจจะต้องเสียอนาคตโดยไม่ได้แชมป์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือราคาของคำว่าเอาจริงครับคุณไม่สามารถประกาศได้ว่าลุ้นแชมป์พร้อมกับเก็บทรัพย์สินสำคัญเอาไว้ในตู้เซฟทุกชิ้นเอาไว้ได้นะครับแน่นอนก็ว่าทางเลือกที่2ก็คือทำแบบที่ทำอยู่นี่แหละก็คือการรักษาผู้เล่นเดิมการรอให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์นั้นกลับมาการหวังที่จะให้ตัวของคริสแตฟพอซิงกิสนั้นกลับมาแข็งแรงครับการให้ตัวผู้เล่นอย่างเลเดอร์บอกเนี่ยกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามประคองทีมให้เข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้แล้วการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี2027นี่คือแผนที่รับผิดชอบต่ออนาคตทั้งหมดแต่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่านี่เองมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่เต็งแชมป์อย่างแน่นอนครับมันอาจจะเป็นทีมที่เข้าไปเล่นเพลย์อินหรือเต็มที่ก็เข้าไปสู่เพลย์ออฟในรอบต้นๆและอาจจะต้องพึ่งเคอรี่นั้นสร้างปฏิหาริย์อีกในหลายๆคืนเลยถ้าวอริเออร์นั้นเลือกทางนี้ไม่ควรขายฝันเกินจริงว่ารายชื่อเดิมที่อายุนั้นมากขึ้นจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเคยเป็นแชมป์มานั่นเองครับและทางเลือกที่3ครับก็คือทางเลือกที่แฟนๆนั้นไม่อยากได้ยินเลยถ้าทีมนั้นไม่เชื่อว่ารายชื่อชุดนี้เนี่ยจะสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วและไม่ยอมแลกอนาคตเพื่อเสริมทีมองค์กรเองอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะต่อสัญญากับเคอรี่ในระยะยาวแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพื่อให้เขานั้นได้จบอาชีพในสีเสื้อเดียวหรือแม้ว่าช่วงท้ายเองมันจะไม่ได้แข่งขันในระดับสูงไปเลยก็ตามครับเพื่อรักษารายได้ยอดผู้ชมและความสัมพันธ์ที่อันดีกับทางตำนานไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการเลือกให้เคอรี่นั้นจบอาชีพนี้ที่ Golden State Warrior ครับแม้ว่าทีมนั้นจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นแม้กระทั่งในส่วนของการเล่นเพลย์อินเลยก็ตามหรือว่าจะไปถึงไหนเลยมันกลายเป็นทีมที่เหมือนแบบขายเพื่อความบันเทิงนะฮะเอนเตอร์เทนด้วยตำนานที่แหมเคยโด่งดังมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเองต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเคอรี่เองต้องการลุ้นแชมป์แต่ทีมนั้นต้องการดราฟพิกความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่ความต่างกันของเป้าหมายเองผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆสร้างรอยร้าวเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับณเวลานี้ครับคำตอบที่ซื่อสัตย์นะครับก็คือว่าตัวของเคอรี่นั้นยังไม่มีสัญญาณชัดนะครับว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายออกจากทางแฟรนไชส์ครับเคอรี่เนี่ยพูดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอริเออร์ตลอดอาชีพเขาเนี่ยผูกพันกับเมืองผูกพันกับแฟรนไชส์เพื่อนร่วมทีมกับโค้ชสตีฟเคอร์และสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาครับการย้ายออกในวัย39ปีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเปลี่ยนครอบครัวต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนบทบาทและอาจจะต้องทำให้ภาพจำของการเป็นผู้เล่นทีมเดียวตลอดอาชีพของเขานั้นหายไปครับแต่คำว่าไม่มีแผนย้ายในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าวอริเออร์เองเริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีแล้วเคอรี่เองเล่นในระดับสูงแต่ทีมเนี่ยแพ้แล้วถ้ามีผู้เล่นสำคัญเนี่ยเจ็บออกจากทางทีมไปอีกเนี่ยและสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเจรจากันได้ไม่ลงตัวคำถามเรื่องของการย้ายทีมเองจะถูกถามหนักขึ้นมาในทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าเคอรี่นั้นสร้างข่าวนะครับแต่เพราะว่าทั้งลีกเองจะมองว่าเวลาของผู้เล่นคนนี้ยังมีค่าเกินกว่าจะไปใช้กับทีมกลางตารางครับถามว่าทีมเนี่ยติดหนี้เคอรี่หรือเปล่าครับในธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีใครติดหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวอริเออร์เองเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเคอรี่ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสร้างทีมชั้นยอดขึ้นมารายล้อมรอบๆตัวเขาครับจ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยนำเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมรักษาเดมอนกีนรักษาตัวของเคลย์ทอมสันอิกูดาล่าและผู้เล่นสำคัญอีกหลายต่อหลายคนองค์กรเองก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นนะครับแต่ในอีกด้านถ้าไม่มีเคอรี่ก็ไม่มีวอริเออร์ในรูปแบบที่ผู้คนทั้งโลกนั้นรู้จักกันนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทีมนั้นชนะนะครับแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนระดับของแฟนชายทั้งองค์กรดังนั้นคำว่าตอบแทนในนาทีนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่าง ทุกดิวอย่างขาดสตินะครับแต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาผ่านไปแบบไร้ความหมายครับโดยที่ปัจจุบันเองยังคงถือทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นแน่นอยู่ในมือทีมเองอาจไม่จำเป็นจะต้องเทอนาคตทั้งหมดไปแต่ต้องกล้าใช้อนาคตบางส่วนเพื่อให้ปัจจุบันมันยังคงมีความหมายอยู่นั่นเองครับและสิ่งที่แฟนๆวอริเออร์นั้นควรจะจับตาต่อจากนี้เรื่องแรกเลยก็คือวันที่29สิงหาคมนี้ครับเคอร์รี่กับวอริเออร์จะเริ่มเจรจาสัญญาต่อกันอย่างไรครับเรื่องที่2ก็คือสุขภาพร่างกายของเขาครับปัญหาที่หัวเข่าเองจะจำกัดจำนวนเกมและนาทีลงไปหรือเปล่าครับเรื่องที่3ก็คือการฟื้นตัวของจิมมี่บัตเลอร์และเมื่อเขานั้นกลับมาเมื่อใดและกลับมาได้ก็ต้องใกล้เคียงในระดับเดิมแค่ไหนครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องตัวของคริสแตฟพอซิงกิสนะครับหากว่าสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเขาจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเคอรี่ได้มากที่สุดของแฟนชายคนหนึ่งครับแต่ถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกปัญหาเดิมจะกลับขึ้นมาอีกทันทีครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดราฟหมายเลข11นะครับอันดับที่11นั่นก็คือทางตัวของเลเดบอร์ครับเขาจะเปลี่ยนแปลงผลงานในช่วงซัมเมอร์ลีกให้เป็นบทบาทตัวจริงในฤดูกาลปกติได้หรือไม่ครับและเรื่องสุดท้ายครับก็คือเส้นตายในการเทรดครับวอริเออร์เองจะรักษาดับพิกต่อไปหรือว่าเมื่อเห็นว่าทีมเนี่ยยังพอมีโอกาสจะยอมเปิดตู้เซฟแล้วนำแอสเซทต่างๆออกมาใช้สักทีครับเรื่องของเซเว่นเคอรี่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้เล่นที่ไม่รักทีมแล้วนะครับและไม่ใช่เรื่องของทีมที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้เล่นครับแต่มันคือเรื่องของเวลาครับเวลาขององค์กรกับเวลาของนักกีฬาที่ดูแล้วเดินไม่เท่ากันครับองค์กรเองสามารถรอจนถึงปี2027ได้รอเปิดพื้นที่ค่าจ้างรอดับพิกและรอสร้างทีมชุดใหม่แต่ร่างกายของผู้เล่นวัยใกล้39กรัตคนนี้ไม่สามารถเก็บฤดูกาล2026ถึง2027เอาไว้ใช้ใหม่ในภายหลังได้นะครับทุกเกมที่ผ่านไปคือเกมที่หายไปอย่างจริงจังและทุกปีที่เสียไปคือปีที่ไม่สามารถเอาเงินมาซื้อคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวอริเออร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำดีลที่บ้าคลั่งเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นรักเคอรี่แค่ไหนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์กับตัวของเคอรี่ได้หรือเพียงแค่กำลังจัดพิธีอำลาที่ยาวนานหลายฤดูกาลโดยที่ไม่ยอมเรียกมันว่าพิธีอำลาเคอรี่เนี่ยเคยมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนักกีฬาให้กับทาง Golden State Warriors ไปแล้วจากผู้เล่นที่หลายทีมมองข้ามในวันดราฟต์กลายเป็นเจ้าของ2รางวัล MVP 4แชมป์ในส่วนของ NBA และเจ้าของสถิติยิง3คะแนนสูงสุดครับและชายที่ทำให้ทั้งลีกนั้นต้องขยับเส้นความคิดของคำว่าระยะยิงที่เหมาะสมออกไปไกลกว่าเดิมด้วยครับวันนี้ลูกบอลนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเคอรี่เพียงคนเดียวอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ในมือของโจเลคอปไมค์ดัลเลวีสตีฟเคอร์และฝ่ายบริหารของวอริเออร์ครับว่าพวกเขานั้นจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเคอรี่เพื่อพยายามสร้างตอนจบที่ดีที่สุดหรือเก็บทุกอย่างไว้สำหรับบทบาทใหม่จนลืมไปว่าบทปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชายนั้นยืนรออยู่ครับผมขอปิดท้ายรายการครับด้วยประโยคนี้ครับว่าอนาคตของทีมสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแต่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไม่เคยย้อนกลับมาให้เรานั้นได้เลือกได้อีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังกันจนถึงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สลัมดังทอล์กสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
5: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
4: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
1: สอง
2: เริ่มของเมืองไทย
3: ครับสวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เราได้มาทำรายการที่นอกสถานที่ที่วัดป่าเลไลวรมหาวิหารครับวันนี้เราได้มีแขกรับเชิญคุณอนันต์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: คุณอนันต์ก็เป็น
2: ความรักไม่ดี
3: อาจารย์ที่เขียนยันใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
3: เขียนยันอย่างเงี้ยยันเดี๋ยวเราจะขึ้นยันให้ดูแล้วยันแต่ละอันเนี่ยอาจารย์อนันต์นี่เขียนแบบไหน
4: โดยปกติเนี่ยการเขียนยันของผมเนี่ยผมถ้าในกรณีลงดวงด้วยนะครับลงดวงผู้ที่ให้เขียนเนี่ยผมก็จะเรียกสูตรชักยันเหมือนโบราณกาลเลยนะครับจะมีกระดูกยันชักยันมีคาถาประจําแต่ละตัว
3: ถามว่ากระดูกยันเนี่ยมันเริ่มจากอะไร
4: กระดูกยันเนี่ยจริงๆแล้วตามโบราณกาลเนี่ยนะครับคือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ายันจะสําเร็จได้หรือไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีกระดูกยันเวลาเราเขียนยันสมมติยันเป็นยันสี่เหลี่ยมตัวนึงเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยอาจจะมีช่องประมาณสัก4ช่อง5ช่องหรือ9ช่องอย่างเงี้ยนะครับ
3: ตอนนี้ถามว่าไอ้สี่เหลี่ยมนะความหมายมันคืออะไร
4: ยันสี่เหลี่ยมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามโบราณกาลเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านผูกขึ้นมาว่าแทนเหมือนพุทธสังนิเป็นหัวใจศีลนะครับเป็นหัวใจศีลหรือว่าถ้ายันสามเหลี่ยมก็แทนพระรัตนตรัยนะฮะมะอุเนี่ยครับ
3: คือสี่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าธาตุทั้งสี่ใช่ไหม
4: ธาตุทั้งสี่ด้วยครับก็คือการผูกแม้กระทั่งพุทธสังมิหัวใจศีลหรือผูกธาตุทั้งสี่เข้าไปด้วย
3: ถ้าเรามาเป็นอริยสัจสี่ได้ไหมทุกได้ครับไทยนี้โลก
4: ได้คร
3: ับ ได้ใช่ไหม
4: ได้ครับ
3: สามเหลี่ยมมันก็มีเนี่ยพระรัตนตรัย
4: ใช่ครับ
3: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
4: ์ใช่ครับ
3: หรือจะเป็นมะอาอุ
4: ใช่
3: ได้หมดเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: ครับหรือจะเป็นทางสวรรค์มนุษย์บาดาล
4: ใช่คร
3: ับ ก็ได้หมดเลยนะ
4: ใช่
3: ครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ที่เป็นกลมๆคืออะไร
4: กลมๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วแต่ว่าท่านจะกำหนดเป็นแบบไหนคือวงกลมเป็นพระอาทิตย์ก็ได้อย่างเช่นท่านเรียกสูตรว่าชาตานิสุริยะจันทาวนะชาตเตอย่างเงี้ยครับเวลาท่านเรียกมันจะสำเร็จ
3: มันต้องคู่เลยนะสุริยะจันทาก็คือจะกลมกลมแล้วก็พระจันทร์เสี้ยว
4: ใช่ครับเวลาท่านอาจารย์ท่านลงเนี่ยท่านจะลงพระจันทร์พระอาทิตย์คู่กันเป็นยันที่ต้องมาคู่กัน
3: ครับแล้วอุข้างบนเนี่ยที่ว่าอุข้างบนเนี่ย
4: อุณาโลมเนี่ยเขาจะนับตามอยากนะอย่างเช่นว่าเราเรียกอุณาโลมเนี่ยอุณาโลมมาปณะชายเตถ้ามี3อย่างก็มะอะอุแล้วก็ขีดเส้นตรงขึ้นไปสรณโนพุทโธอย่างเงี้ยครับหรือถ้ามี5อย่างนะครับครูบาอาจารย์เขาจะเรียกแทนพระพุทธเจ้า5พระองค์1อย่างแทนนะอีกอย่างนึงโมพุทธายะแล้วก็ขีดเส้นตรงขึ้นไปสรณโนพุทโธอย่างเงี้ยครับ
3: ถ้า9อ่ะ
4: 9ก็อสังวิสุโลปุสสาภุพภะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะต้องสำเร็จด้วยอักขระที่เรียกยันขึ้นมา
3: ถ้าเป็นทางพุทธเนี่ย
4: ครับ
3: อย่างว่า9ก็คือนวโร
4: นวหรคุณครับ
3: นวโรกุตตรธรรม
4: ใช่ครับ
3: มรรค4ผล4นิพพาน1
4: ใช่ไหมใช่ครับ
3: อาจารย์ที่เขียนยันเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเขียนยันเนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยความหมายของแผ่นอาจารย์อธิบายเลย
4: คือยันของผมเนี่ยนะครับก็คือจริงๆผมจะผูกดวงของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกัน
4: ผมเขียนมาประมาณสัก500แผ่นเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะฮะสักยันเดียวถ้าโดยลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ายันไม่เหมือนกันเพราะบางทีผมจะโพสต์เข้าไปแต่ผมไม่ได้โปรโมทนะฮะคือผมจะโพสต์เข้าไปที่เฟซของผมเองเนี่ยพอเขียนไปปุ๊บเนี่ยดวงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ยันที่ผมผูกเข้าไปเนี่ยจะมีทุกอย่างอย่างเช่นหนุนดวงชะตาอย่างเช่นยันมหาลาภ พวกนี้ครับหรือว่ายันดวงหัวใจพระพุทธเจ้านะครับเพื่อที่จะลงดวงเข้าไปเพื่อให้หนุนดวงชะตาค้าขายก็ยันโชคลาภดวงแก้วพระศิวลีอย่างเงี้ยครับผูกบางทียันใน1แผ่นเนี่ยมีเกือบ100ยัน
3: เค้าเรียกว่าครอบจักรวาล
4: ใช่ๆครับครอบจักรวาล
3: ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเมตตามหานิยม
4: ใช่ครับ
3: แคล้วคลาดปลอดภัย
4: ใช่
3: ครับมั่งมี
4: เงินทอง
3: มีเงินทอง
4: ใช่ครับ
3: สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4: ใช่ครับ
3: คือเขียนมาเนี่ยแต่อาจารย์ต้องดูทักษะของคนนะต้องดูดวงคนว่าเกิดวันนี้ปีนี้มันจะต้องสีอะไรต้องถูกโฉลกไหม
4: เมื่อก่อนผมเขียนแบบสีโฉลกนะครับแต่ว่าพอสีโฉลกปุ๊บเนี่ยมันเขียนยันแล้วมันไม่สดใสก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอครูบาอาจารย์ว่าผมขอเป็นเอาพุทธคุณจากยันที่ไม่ใช่เป็นจากสีดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาเราลงยันปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
3: ครับ
4: เมื่อก่อนเนี่ยยันผมแรกๆที่ผมเขียนเนี่ยยันจะจืดมากครับเพราะว่าผมลงตามดวงชะตาบางคนอลิเดือนอลิวันอย่างเงี้ยครับอลิปีสีลงได้แค่2สี3สีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่สวยงาม
3: ก็ที่อาจารย์ทําเนี่ยอาจารย์เขียนเนี่ยคือทุกอย่างน่ะพอจดปากกาลงไปแล้วอาจารย์ต้องท่อง
4: ครับต้องใช้ครับ
3: แล้วมันคาถาเนี่ยเพราะว่าจะเขียนยันแต่ละอันคาถาจะเหมือนกันไหม
4: ไม่เหมือนครับ
3: โอ้ยอย่างนี้ก็ต้องจำคาถาเป็นร้อยๆเลยดิ
4: เยอะครับต้องจำคาถาเยอะอย่างเช่น
3: การเรียนจากไหนด้วยอ่ะอาจารย์ที่ว่าสั่งสอนมา
4: เบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วผมอาจจะมีเป็นเรื่องที่ความเชื่อนิดนึงต
3: ั
4: วผมเองผมได้เรียนจากครูบาอาจารย์น้อยมาก
3: ครับ
4: แต่ว่าที่ผมเรียนโดยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะสอนจากนิมิตซะเยอะบางทีนอนฝันไปว่าได้เรียนอย่างเงี้ยครับ
3: พื้นฐานคิดว่าอาจารย์ที่สอนเป็นพระเป็นคฤหัสถ์เนี่ย
4: มีทั้งพระมีทั้งคฤหัสถ์เลยครับ
3: เอายกตัวอย่างพระองค์ไหนคร
4: ับ ยกตัวอย่างที่ผมเรียนกับท่านเลยท่านนางทางกรรมฐานนี่ก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
3: อ๋อ
4: วัดท่าสูงใช่ครับว
3: ัด
4: ท่
3: าสูงแล้วก็พระที่เป็นอ่ะ
4: พระที่เป็นผมบวชเรียนกับท่านพระอาจารย์สุนทรก็สุทธาวาสราชหลุมแก้วซึ่งท่านเป็นศิษย์สายวัดสะพานสูงครับเป็นศิษย์สายวัดสะพานสูง
3: แล้วอีกองค์มีไหมไม่องค์เดียว
4: ส่วนใหญ่ผมอย่างที่ผมบอกไปก็คืออย่างครูบาอาจารย์เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เรียนจากท่านนักแต่ว่าผมโดยส่วนใหญ่ผมที่เขียนได้เนี่ยมันเกิดจากในนิมิตซะเยอะครับแล้วก
3: ็คารวาสมีองค์ไหนมีคนไหนมา
4: คารวาสใช่ไหมครับคารวาสเนี่ยจริงๆแล้วจะไม่ได้เรียนเป็นตัวเป็นตนหรือไปไหว้กับครูบาอาจารย์เลย
3: ที่พักรักจำ
4: จะไม่เชิงอย่างนั้นครับคือด้วยผมเองมันแปลกอย่างตรงที่ว่ามันบางทีเนี่ยเหมือนคืนเนี้ยผมนอนไปปุ๊บเนี่ยอยากรู้ยันตัวไหนเนี่ยบางทีมันจะเข้ามาในฝันในนิมิตอย่างเงี้ยครับ
3: ครับอันนี้ก็เรียกว่าถูกโฉลก
4: ใช่
3: เดินทางมาสายนี้
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้เขียนในขณะนี้ถือว่าสุดยอด
4: ใช่
3: แล้วก็เขียนออกไปเนี่ยจากลูกศิษย์ลูกหาจากคนที่มาเขียน500กว่าคน
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็มีเด้งกับมัน
4: โดยส่วนใหญ่ที่มีผลตอบรับคือจากลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่ครับเวลาไปติดอย่างเช่นร้านค้าที่ขายไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเขาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นหลายคนที่
3: อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวครับเรื่องราวของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขอให้ทุกท่านมีความเชื่อและมีความศรัทธา
4: ครับ
3: ปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอนนะวันนี้เราก็มางานของชุมนุมเขาเรียกว่าสายมูด้านหลังของผมก็คือยันพระพุทธสิทธิ์อีกนะคือยันนี่ก็บ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆเยอะแยะแล้วก็แผ่นยันข้างหลังเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นยันที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับยันนี้อาจารย์ทรัพย์บุญีเทพเนี่ยได้ทำมาได้เขียนมาก็เมื่อน่าจะหลายปีก่อน
4: ครับ
3: ที่ฤาษีโลกที่สารคามแล้วก็มาทําพิธีที่ดอยสะเก็ดแล้วก็มาวันนี้ที่วัดป่าเลไลนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะ
4: คร
3: ับพรุ่งนี้ที่วัดป่าเลไลจะมีงาน
4: งานใหญ่
3: งานใหญ่เลยนะครับตอนเช้าก็มีงานเปิดงานแล้วก็จะแม้มีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
4: ครับ
3: วัดป่าเลไลอยู่ตรงไหนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
4: ครับ
3: วัดป่าเลไลมีอะไรมีพระปางป่าเลไลท่านที่เกิดวันพุธหรือท่านโดนระหูเข้าระหูแทรกระหูซ้อนมาไหว้หลวงพ่อโตได้เลย
4: ปัดเป่าได้หมด
3: ปัดเป่าได้หมดเลย
4: คร
3: ับ ครับแล้ววัดป่าเลไลก็เป็นตำนานของความเชื่อเรื่องของขุนแผนครับมหานิยมมหาเสน่ห์ ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะด้านหลังเนี่ยสุดยอดคือพยัน
4: พยัน
3: นะอันนี้เราย้อนมาถึงอาจารย์นันท์ครับเขียนเนี่ยแต่ละเขียนเนี่ยสมมติว่าเราเขียนแล้วมันนึกไม่ออกเราก็ต้องไปนอนแล้วก็มีครูบาอาจารย์นิมิตมาว่าให้เขียนอะไรต่อไห
4: มบางทีเนี่ยนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ผมเองผมจะชอบอักขระเลขยันพอเราเข้าใจอักขระเลขยันเหมือนเราจะแตกฉานแล้วจะผูกยันเนี่ยมันจะง่ายมากในการผูกยันขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้แผงยันของครูบาอาจารย์แต่สมัยโบราณเพราะว่ายันสมัยโบราณเนี่ยท่านครูบาอาจารย์น่ะท่านผูกไว้ดีแล้วนะครับเราเพียงแต่ว่าสืบสานให้ถูกต้องตามโบราณกาล
3: ครับอย่างนี้อักขระเนี่ยถูกต้อง
4: ถูกต้องครับ
3: ถูกต้องนะ
4: ยันจะบอดไม่ได้เลยยันจะไปชิดเส้นไม่ได้เพราะว่าถ้าชิดเส้นแค่หนึ่งตัวครูบาอาจารย์บอกว่ายันบอดนะเราใช้ไม่ได้เป็นวิบัติเลยยันนี้เพราะนั้นมันจะไม่มีผลเลย
3: กระดูกยันนี่ก็ขาดไม่ได้
4: ขาดไม่ได้ครับ
3: ครับก็จะมีตัวต่อ
4: จะไปชนต้องใช้คาถาชนคาถาต่ออ
3: ่าตอนนี้คาถาต่อนะลงว่าคาถาต่อ
4: คาถาต่อใช่ไหมครับอัฐิยันตังสันตังวิกึงคะเลหรือสนธิยันตังสันตังวิกึงคะเลนะครับอันนี้ก็คือการต่อยันนะครับ
3: ต่อย
4: ันเนี่ยเขาใช้การสนธิเพราะสนธิยันตังเนี่ยนะครับยันมันถูกต่อแล้วด้วย
3: สนธิก็คือการเกิดของยัน
4: ใช่
3: แต่ที่ถามว่ายันยันหลักสายลบ
4: สายลบก็ต้องเป็นเขาเรียกสายเหนียวสายลบใช่ไหมฮะจริงๆแล้วถ้าสายเหนียวจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นสายอยุธยาเนาะ
3: คือมันจะมีทั่วหมดเนี่ยยังสายเหนียวสายที่ว่าลบสายอะไรเนี่ยมันจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
4: ใช
3: ่แต่บางเกจิอาจารย์เดี๋ยวนี้สายคงกระพันเนี่ยจะไม่มีท่านอาจารย์เน้นในเรื่องสายเมตตา
4: คือผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยสายเมตตาเนี่ยทำมาหากินเนี่ยผมว่ามัน
3: ใช่
4: มันเหมาะ
3: คือเมตตาเนี่ยไปไหนก็มีคนเอ็นดูมีคนรักคนชอบถามว่าจะทำมาหากินอะไรมันก็สะดวกสบาย
4: ใช่โดยครูบาอาจารย์ในสมัยเนี้ยปัจจุบันแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนกันเนาะ
3: ใช่
4: ณปัจจุบัน
3: แล้วก็ยันเนี่ยยันที่เขียนเนี่ยพอเขียนเสร็จแล้วเราอธิษฐานเสร็จ
4: ครับ
3: เราลงอักขระเสร็จสวดเสร็จ
4: ครับ
3: จำเป็นไม่ต้องไปให้พระเกจิอาจารย์เสร็จครั้ง
4: โดยตัวผมเองผมจะมั่นใจในวิชาที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนไม่ว่าจะเป็นในนิมิตเองก็ดีหรือว่าเราปฏิบัติจิตก็ดีเนี่ยผมจะเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าผมมองว่าดีแล้วเราอธิษฐานได้ดีแล้วเนี่ยผมก็จะมอบให้ทางผู้ที่เป็นเจ้าของเลย
3: ครับก็
4: ครับ
3: บอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สำนักงานหรือว่าที่อยู่เผื่อท่านที่ชมรายการผมเนี่ยจะสนใจและติดต่อสอบถามบอกเลยนะครับ
4: ครับผมอาจารย์อนันต์ทิพรานะครับก็อยู่ที่บางพีแถววัดหลวงพ่อโตเคยได้ยินไหมฮะบางพีใหญ่วัดบางพีใหญ่ในนะฮะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็0815545556นะครับ
3: ช้าๆ
4: 0815545556ครับ
3: คือไปวัดบางพีใหญ
4: ่จะอยู่ใกล้บ้านผมเลย
3: ใกล้บ้านเลยนะ
4: ใช่
3: วัดบางพีใหญ่ผมก็สนิทกับท่านเจ้าวาดท่านเป็นเจ้าหน้าจังหวัดแล้วท่านจะคุณวิบูลย
4: ์ครับผม
3: สนิทกันมากนะครับก็ไปเลยไปว่าหลวงพ่อโต
4: ใช่
3: ได้โตโต
4: ใช่ครับ
3: จะได้รวย
4: เจริญรุ่งเรือง
3: รวยมั่งคั่งนะ
4: ครับ
3: ครับยันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาสั่งหรือว่ามีคนมาสั่งไหม
4: คืออย่างนี้ฮะยันผมเองด้วยความที่ผมไม่ได้โปรโมทยันเนี่ยพอทุกคนเห็นยันที่ผมเขียนเขาจะบอกต่อกันมาคือด้วยหนึ่งก็คือผมเองผมไม่ได้เปิดสำนักเพราะผมจะทำงานประจำผมทำงานประจำด้วย
3: อ๋อมีงานประจำ
4: ผมทำงานอยู่การท่าเรือประเทศไทยนะครับ
3: คลองเตย
4: ใช่ครับใช่
3: แล้วเอาเวลาไหนหรือเวลาเลิกงาน
4: เสาร์อาทิตย์แล้วก็เลิกงานก็คือสงัดอะไรเงี้ยเรามีสมาธิแล้วก็เขียนนะครับ
3: ครับเรื่องราวต่างๆนี่ที่ท่านฟังนะจากอาจารย์อนันต์พูดนะมันไม่ให้เรื่องที่บังเอิญมันไปเลือกถ้าว่าถามผมเนี่ยไปขั้นแรกปุเพก็คืออันระลึกได้แล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ที่ว่าเป็นคนที่อบรมสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาสิ่งต่างๆนี่มีจริงนะครับ
4: คร
3: ับก็เราไปเห็นบางคนเนี่ยเวลามีพิธีต่างๆแล้วบางคนเนี่ยเหมือนเข้าห้องทรงบางท่านบอกว่ามันเรื่องไร้สาระแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาพูดภาษาได้ทำอะไรได้เขาเขียนอะไรได้เป็นภาษาปารวะพามีฝากประคำที่ผมเคยประสบมานะจะเหมือนอาจารย์นันท์อย่างเงี้ยมีครูบาอาจารย์เทวดามาเข้าฝันปานนี้ไม่ได้เห็นว่าต้องเขียนอย่างนี้
4: แต่ไม่ใช่ว่าเราเรียนแต่ในนิมิตอย่างเดียวครับอาจารย์ บางครั้งเราก
3: ็
4: สิ่งไหนที่เรายังเติมไม่เต็มผมก็ต้องถามครูอาจารย
3: ์
4: ซึ่งครูอาจารย์ปัจจุบันเก่งๆก็มีเยอะมากผมก็จะไปกราบขอเมตตาถามท่านอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่อย่างเช่นพระอาจารย์สุธรเนี่ยผมก็จะถามท่านว่าบางทีการชักยันตัวเนี้ยมันมีหัวใจยังไงที่จะทำให้ยันมันเกิดอิทธิคุณ
3: ครับผมศึกษาเรื่องยันเรื่องกระดูกยันเรื่องการชักยันเรื่องอักขระที่ลงยันแม้กระทั่งการเดินสายศีล
4: ครับ
3: ผมก็ศึกษาเขาบอกบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยยังเดินสายศีลเนี่ยเขาบอกจะมีสายลกพระพุทธเจ้า
4: ครับผม
3: จะฆ่าไม่ได
4: ้
3: ต้องรอด
4: ใช่ครับ
3: ต้องรอดแล้วก็มียันตีนสิงยันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะ
4: ค
3: ือเรื่องราวต่างๆของความขลังความเด็ดคนไทยเนี่ยมันจะมีตำรา
4: ครับ
3: ตำราที่ให้คนเรียนแล้วก็ถึงไม่ได้เรียนมันก็จะมีครูพักรับจำหรือจะมีคนที่มีความรู้จริง
4: จริงจริงๆที่ผมเพิ่มเติมวิชาการเขียนยันเพิ่มเติมเนี่ยผมศึกษาท่านอาจารย์เทพสาริกบุตร
3: อ๋อจากหนังสืออ
4: าจารย์หนังสือท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรด้วยที่เพิ่มเติมโดยตรงไหนที่ผมไม่เข้าใจแต่นั่นเป็นส่วนหนึ่ง
3: ถามว่าอาจารย์เทพเนี่ยใครๆก็ซื้อหนังสือไปศึกษาได้
4: ใช่ใช่
3: นะ108ยัน108แต่ถามว่าจะขังไม่ขังมันอยู่ที่คน
4: อยู่ที่จิต
3: คนทำ
4: ใช่
3: คนทำมีศีลมีธรรมไหมคนทำมีกรรมฐานไหมคนทำจิตนิ่งไหมนะอันนี้ก็อาจารย์เทพเนี่ยสุดยอดจากพื้นฐานเราต้องเรียน
4: ใช่ครับคือพื้นฐานมาจากกรรมฐาน
3: ครับ
4: คือผมเองผมนั่งกรรมฐานเยอะมากนะครับแล้วก็การเขียนบูชาหรือดวงชะตาอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเหมือนเราเขียนหนุนดวงให้เขาไม่เป็นดวงให้เขา
3: ใช่
4: มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมนายเวรของเขาด้วยเหมือนกัน
3: เขาเรียกพลิกดวง
4: ใช่ครับ
3: พลิกชะตาหรือเพชฌฆาตร
4: ้
3: ายกับกลายเป็นดี
4: ใช่ใช่
3: นะแล้วก็ถาที่ว่าคุมเลยทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์ใช้เดี๋ยวอาจารย์นั้นใช้เนี่ยภาษาคุมเลยเอาแบบไม่มากไม่ยาวไม่สั้นมีอะไรบ้างครับ
4: จริงๆแล้วผมใช้หัวใจ108นะ
3: อ๋อจะพัก
4: ษะใช่ครับหัวใจ108นะโมพุทธายะนะมะปะทะจะพักษะหัวใจ108แล้วก็ครับ
3: ผมไปถามเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่เขาเสกประหลัดแล้วดิ้นแล้วลอยกระโดด
4: ครับ
3: ผมก็อยากจะเรียนนะอยากจะเรียนนะหลวงปู่นนท์สำนักสงฆ์เขาพันธุ์อำเภอโขหินจังหวัดประจวบเสกประหลัดดิ้นลอยกระโดดแล้วหายท่านก็บอกว่านะโมพุทธายะ
4: ครับ
3: อัญเชิญพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็ตั้งธาตุนะมะปะทะ
4: แล้วก็หนุนธาตุ
3: แล้วก็มาแล้วก็มาหัวใจพระตรีมูรติมะอาอุเชิญมหาเทพศิวะพรมละลายแล้วก็มาหัวใจ108จากพระกษัตริย
4: ์
3: ทีนี้เราถามว่าจะใช้คาถาอะไรที่ประเสริฐอย่างคาถาพระโอปสีหรือคาถาหลวงพ่อต้วนนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาหรืออาหังพุทโธนะโมพุทธายะปฏิวีคงกาพระกุมมะเทวาเข้ามามิหะได้หมด
4: ใช่
3: มันอยู่ที่จิต
4: อยู่ที่จิตฮะอยู่ที่ตัวผู้เขียน
3: สมาธิ
4: ใช่
3: นะบางทีคนเราเนี่ยบางคนเขียนสวยจริงแต่ไม่มีสมาธิเขียนเสร็จแล้วก็วางไว้แล้วก็เวลาจะเขียนจะลงเส้นจะลงอักขระก็ไม่มีคาถากำกับไม่มีสนธิไม่มีอะไรถามว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไหม
4: ครับคือตามตำราโบราณครูอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราชักสูตรเรียกยันได้ถูกต้อง
3: ครับ
4: 80% เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้ว
3: ใช่
4: ครูอาจารย์ท่านบอกไว้เลยครับเพราะนั้นเนี่ยการตั้งจิตอธิษฐานรอบสุดท้ายในแค่ 20%
3: ครับ
4: นะครับแต่ว่าหัวใจของการเขียนยันจริงๆอ่ะมันคือการตั้งธาตุหนุนธาต
3: ุ
4: ชักสูตรเรียกยันให้ถูกต้องมีคาถากำกับให้ถูกต้องนี่แหละครับคือหัวใจของเขา 70-80% เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ
3: ครับก็ขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องหนึ่งพระผมวันชัยอยู่พันเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องหนึ่งพระเข้าไปใน YouTubeเข้าไปในแฟนเพจหรือเข้าในเฟซบุ๊กผมวันชัยสุพรรณท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเลยนะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันต์มาพูดถึงเรื่องยันผมเห็นแล้วผมชอบเพราะสีสันมันสดใส
4: ครับ
3: เดี๋ยวทางสถานีขึ้นรูปให้ชมนะอาจารย์อนันต์บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งครับ
4: ก็ผมอนันต์ทิพย์ธารานะครับก็หรือเข้าไปในเฟซบุ๊กก็ได้ครับทิพย์ธารานะครับทิพย์ก็โททงสลีปอปาโททงรอเรือสระอาแล้วก็นอไม่กาดนอนานทอทหารกะลันนะครับเสิร์ชไปได้เลย ก็เวลาที่ผมเขียนยันดวงของแต่ละคนเนี่ยผมก็จะลงอัปเดตให้ทราบนะครับหรือว่าจะติดต่อผมโดยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับก็คือ
3: บอกเลยฮะ
4: 081ครับ554-5556ครับอันนี้ก็เบอร์ตรงผมเลยนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาเนาะบางหลายๆท่านที
3: ่ก็คนเราเนี่ยมันต้องลอง
4: ครับใช
3: ่มันไม่ต้องลองนะเราจะให้อาจารย์นั้นเขียนแล้วเขาต้องบอกว่าวันเดือนปีเกิดบางทีมันเปลี่ยนชะตาเปลี่ยนชีวิตบางทีว่าร้ายกับตายเป็นดีหรือเพชรจะกลับหนุนดวงเสริมดวงเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเติมต่อชะตาเพิ่มอะไรเพิ่มความมั่งคั่งเพิ่มความร่ำรวยเติมก็เติมสิ่งที่ดีเติมเงินเติมทองเติมวาสนาต่อก็คือต่อโชคต่อลาภต่อวาสนาคนเราเนี่ยบางทีมันบางทีมันขัดนิดเดียวบางทีมันอะไรมันถูกหมดแหละแต่ถามว่ามันขัดที่เราเนี่ยมันดำเนินการไม่ถูก
4: ใช่ครับ
3: เหมือนท่องคาถาเงี้ยบางทีอาจจะมาพลิกหน่อยเปลี่ยนหน่อยเนี่ยทำให้เราเนี่ยมันชีวิตมันเปลี่ยนเลยเพราะเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโบราณเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีมากมาย
4: คร
3: ับ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงไหม
4: จริงครับอันนี้ผมเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นจริงๆเพราะว่าด้วยตัวผมเองผมอยากเล่าให้ฟังนิดนึงครับอาจารย
3: ์ได้เลยครับ
4: คือจริงๆแล้วผมเองอ่ะผมไม่อยากเป็นครูบาอาจารย์เลยไม่ได้อยากเป็นเลยนะครับเพราะผมชอบใช้ชีวิตทั่วไปเหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะอาจารย์สมัยก่อนแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าช่วงที่ผมเกิดมาเนี่ยผมมองเห็นสิ่งที่มันอัศจรรย
3: ์ครับ
4: ก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นผีสางเทวดาอย่างเงี้ยมันเกิดมันเห็นเอง
3: ครับ
4: โดยเกิดมากับสิ่งที่แบบเนี้ย
3: ครับ
4: แล้วพอวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยาก
3: ครับ
4: เราอยากใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปครับอาจารย์อยากกินอยากเที่ยวเหมือนวัยรุ่นทั่วไปในสมัยก่อนเนาะก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ครับเหมือนกับว่าพอถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเนี่ยครูบาอาจารย์เค้าก็จะเข้านิมิตเหมือนเราฝันไปนู่นไปนี่ไปฝึก
3: เค้าขัดนี่อย่างนี้เราต้องรับขัน
4: มันเหมือนไหว้ต้องพอเวลาเราไปเนี่ยเราต้องกลับมาไหว้อีกทีฮะบางทีวิชาของท่านเนี่ยเราได้รับเราได้ผ่านการสอนจากท่านมาในนิมิตเนี่ยผมก็ต้องมาจัดขันครูเพื่อได้ขอน้อมรับวิชาจากท่านมันเป็นความเชื่อของเราเองนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเราจะต้องรับแล้วไม่งั้นมันไม่เต็มอย่างเงี้ยครับ
3: อย่างนี้อาจารย์ต้องจัดไหว้ครูไหม
4: ด้วยความที่ผมไม่ได้ตั้งสำนักผมก็จะไหว้ในส่วนของผมเอง
3: อ๋อแต่ก็ต้องไหว้ครูบาอาจารย์
4: ต้องไหว้ครับผมจะไหว้เป็นประจำผมต้องไหว้เป็นประจำเพราะว่าผมจะตัดขันครูในการไหว้ถวายเครื่องสักการะบูชาเป็นประจำเราใช้วิชาครูบาอาจารย์ในการที่ท่านสั่งสอนมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องนอบน้อมเอาบารมีครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาของเราด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเราลืมครูบาอาจารย์เนี่ยมัน
3: ไม่ได้
4: เลย
3: กตัญญูกตเวทิตาเนี่ยสำคัญมาก
4: ใช่
3: ครูบาอาจารย์ที่อบรม
4: ครับ
3: แม้แต่ทุกวันนี้ที่เขาจัดพิธีไหว้ครูเขาบางทีเขาเรียนจากตำราเรียนจากนิมิตเรียนจากเทพธิดาเรียนจากเทพเทวดาหรือครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วเขาเรียกสืบสานตำนาน
4: ครับ
3: บางคนเขาไม่เคยเห็นอาจารย
4: ์
3: แต่เอาตำราเขามาใช้เขาก็จัดไหว้ครู
4: ครับ
3: ระลึกถึงครูบาอาจารย์แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาไหว้ครูตำราไหว้ครูยาไหว้ครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเขาก็สองก็จัดมานะ
4: ครับ
3: อย่างอาจารย์นี่ก็ไหว้ประจำคือไหว้ประจำ
4: ครับไหว้คนเดียวใช่ครับคือผมไม่ได้จัดใหญ่เพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ตั้งสำนักหรืออะไรเราก็จะจัดทานครูไหว้ครู
3: มันมีร่างพาทานครูที่จัด
4: ก็ผลไม้9อย่าง5อย่างอยู่ที่เราจัดแล้วก็พวกเครื่องเส้นสังเวยอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นหัวหมูใบสี
3: ข้าวผ้าปลามัน
4: ใช่ครับตามตำราม
3: ีเหล้าไหม

0: อย่างครูบาอาจารย์เวลาท่านกินสมัยก่อนเนี่ยท่านอาพัดเหล้าอาพัดยาเพื่อที่จะออกรบอย่างเงี้ยนะครับคือท่านก็ใช้สุราเหมือนกันเพื่อที่อาพัดให้เกิดความหนังเหน
1: อั
0: ี
1: น
0: ยว
1: นี้
0: ได้
1: โต๊
0: อย
1: ะ
0: ่างเง
1: บ
0: ี้
1: ว
0: ย
1: งสรวงเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ไหนก็ต้องมีเหล้า
0: ใช่
1: มันเป็นการสื่อถึงเทพเทวดา
0: ครับ
1: หรือว่าเทพเทวดามันจะเป็นโลกียะยังต้อง
0: อื
1: การคํ
0: ม
1: าสรรเสริญเยินยอ
0: ครับ
1: ทำไมเหล้านี่ขาดไม่ได้แล้วเหล้านี่ผมบอกถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งถ้าเหล้าทํามาจากอะไรข้าวผลไม้การไหว้ฤาษีเนี่ยผมมีฤาษีอยู่ที่สวนฤาษีครับเนี่ย
0: ครับ
1: ประมาณ500องค์ฤาษีปั้นที่ปางแตกเต่าใหม่นี่นะผมก็ถวายด้วยเหล้า
0: ครับ
1: ถวายใหม่ๆคนก็ด่าผมเยอะนะ
0: อืม
1: ผมบอกว่ามันเป็นยาฤาษี
0: ครับ
1: ศีลห้า
0: ใช่
1: แล้วอันนี้เราถวายเหล้ามาจากจักรลายผลไม้ถ้าผมผิดบวงสรวงก็ต้องผิดบวงสรวงก็มีเหล้ามีอะไรใช่ไหม
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหม
0: ครับใช่อย่างครูบาอาจารย์สมัยเก่าก่อนท่านก็เอามาผสมเป็นยานะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้กินเพื่อความมึนเมานะฮะ
1: เขา
0: ท่
1: เ
0: า
1: ป็
0: น
1: นกระสายยา
0: ใช่
1: แล้วยาสมัยก่อน
0: ใช
1: เข้
0: ่
1: าด้วยเข้าด้วยเหล้านี่เยอะ
0: ใช่ครับ
1: เยอ
0: ใ
1: ะ
0: ช่
1: มาก
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ล
0: ่
1: ยตอนก็เรียกกระสายยากินเนี่ยทุกศาสนาเลยจำผมไปเลยนะเหล้านี่กินได้ทุกศาสนาแต่อย่าให้เมา
0: ใช่คร
1: เ
0: ั
1: ม
0: บ
1: าเมื่อไหร่นี่บาป
0: ใช่
1: เมาเมื่อไหร่นี่บาปเลยนะหมอก็บอกว่าอย่างคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายต้องกินยาลูกกลอนกินเข้าเย็นเหนือก็เย็นใต้ไปมากายยาดำแต่ต้องเขากันเหล้าขาวก็ต้องทำไง
0: ผมเคยเป็นไข้นะครับ
1: ครับ
0: เป็นเดือนไม่หาย
1: ครั
0: อ
1: บ
0: าจารย์ผมเนี่ยพอดีลูกศิษย์ลูกหาเอาเหล้ามา
1: ครับ
0: เพื่อที่จะมอบให้แบบครูบาอาจารย์เพื่อที่จะไหว้ครูบาอาจารย์ผมอ่ะเทเหล้าเนี่ยแล้วก็ขอนอบน้อมวิชาครูบาอาจารย์เพื่อกิน
1: ครั
0: เช
1: บ
0: ื่อไหมครับผมไปหาหมอ3 รอบเนี่ยกินยาไม่หาย
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ต่ผมกินเหล้า
1: หาย
0: แค่เป๊กเดียวอาจารย์ขออาพัดเหล้าจากครูบาอาจารย์หายฮะ
1: ผมก็ทุกวันนี้ฮะผมก็
0: ฮะ
1: จะไหว้ฤาษีผมด้วยเหล้า
0: ครับ
1: กับวายแล้วผมก็จะลาฤาษีมากินเป็
0: ค
1: น
0: รับ
1: ยาอายุวัฒนะ
0: ใช่
1: นะเป็นความเชื่อของผม
0: ครับ
1: ครับก็มีเรื่องเล่าต่างๆเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องเล่าเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะรวย
0: ครับ
1: แล้วมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตเขาก็มีปัญหาแก้ไม่ได้
0: ครับ
1: เขาก็มาหาผมผมบอกเชื่อป่ะเขาบอกเชื่อตอนนี้กูเชื่อหมดแล้วมึงไปบนฤาษีกูเลยวาย389
0: ครับ
1: 1 ลังมันก็ไม่รู้ว่าขวดเท่าไหร่389มันก็ไปบนพอประมาณทั้ง4-5 วันมันแปลกวายแม่ผมลัง
0: ครับ
1: มันบอกว่าเร
0: ห
1: ียบ
0: าย
1: ร้อยหมดเลยสิ่งต่างๆคดีพวงคดีฟังตั้งอันนั้นมาก็เชื่อก็ส่งเหล้าให้ผมมาแล้วผมก็ลาจากฤาษีผมก็มากินถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะ
0: ใช่
1: ครับท่านไหว้ได้เลยนะครับฤาษีเทพต่างๆยังเป็นโลกิยะยังต้องการคําสรรเสริญยินยอมเพราะฉะนั้นท่านไหว้ลาเอาเหล้ากวายได้เลยแล้วนํามากินเป็นยาอย่ากินเพื่อเมา
0: เพื่อ
1: น
0: ม
1: ะ
0: ึนเมาครับ
1: เออ
0: กิน
1: ใช่
0: อ
1: ไหม
0: าพัดเพื่อเป็นสิริมงคล
1: ครั
0: เ
1: บ
0: นาะ
1: ของไหว้ทุกคนเนี่ยเวลางานพิธีใหญ่แย่งกันนะ
0: ใช่
1: เขาก็ถือว่าเทพเทวดาเสก
0: ครับ
1: นะทําไมต้องมีขนุนเขามีความเชื่อว่า
0: หนุน
1: เม
0: ด
1: ื
0: ว
1: ่
0: ง
1: อ
0: ชะ
1: กิ
0: ต
1: น
0: า
1: แล้วหนุนดวงชะตาทําอะไรก็จะมีคนเกื้อหนุนจุนเจือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมทําไมต้องมีแก้วมังกรเขาก็เชื่อว่าในแก้วมังกรเนี่ยเม็ดละล้านคุณจะมีเงินเท่านั้นเลย
0: อื
1: นา
0: อ
1: ทองหยิบฝอยทองมันมีสตอรี่หมด
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทําตามที่ท่านชอบสบายใจท่านไม่ต้องไปกลัวใครแต่พระพุทธเนี่ยไหว้เหล้าไม่ได้
0: ใช่ครับใช่
1: พระพุทธไหว้เหล้าไม่ได้
0: ครับ
1: เทพจะเป็นพระพิฆเนศจะเป็นพระพิฬารจะเป็นฤาษีจะเป็นพระพรหมไหว้ได้หมดเลย
0: ครับผม
1: เทพเป็นโลกิยะยังต้องการคําสรรเสริญเยินยอเพราะฉะนั้นไหว้ได้เลยนะ
0: ครับ
1: ครับก็ยังที่ไหว้เนี่ยเคยไหว้เหล้าไหม
0: เคยครับเค
1: เค
0: ย
1: ย
0: ฮ
1: น
0: ะ
1: ะเหล้าขาว
0: ใช่ครับเหล้าขาวเหล้าสีก็มีด้วยบางที
1: เหล้าขาวเนี่ยเทวดาจะไม่เคยอยู่ใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้า
0: คร
1: เ
0: ั
1: ป็
0: บ
1: นพวกเฮเนสซี่พวกอะไรเทวดาจะอยู่กั
0: ใช
1: นแล
0: ่
1: ้วใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยเรื่องของยัน
0: ครับ
1: เรื่องของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันมีความเชื่อถามว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: การปฏิบัติไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่อยู่ที่เราพอใจอยู่ที่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาเราทําไปตรงนั้นเลยนะนี้เราย้อนไปถึงยันในหยิบยันอันใหญ่มา
0: ครับ
1: ครับเนี่ยครับเนี่ยนะเราให้ดูเลยเนี่ยยันใหญ่เลยนะว่าสวยงามไหม
0: ครับ
1: เนี่ยสีต่างๆอาจารย์อธิบายสีเลย
0: คือจริงๆแล้วตัว
1: ผ
0: ส
1: ม
0: ี
1: ถือให้
0: หรือตัวอะไรเนี่ยผมจะไม่

0: เน้นคือจะเพิ่มความสวยให้
1: ครับ
0: แต่ว่าหัวใจที่ผมจะลงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหัวใจของยันมากกว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นยันณ108ผมเอามาผูกไว้
1: ครั
0: อย
1: บ
0: ่างเช่นณมีณเมตตาณกรุณาณเสน่หาณมีณเงินณกินไม่หมดสิ้นอย่างเงี้ยครับมันครบมันครบแล้วว่าอันเนี้ยการเงินหนุนดวงชะตา
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับหรือว่ายันเกี่ยวกับทางด้านโภคทรัพย์
1: ครับ
0: ยันโภคทรัพย์หรือยันณเศรษฐีอย่างเงี้ยครับก็จะลงไว้
1: พวกทรัพย์ชิ้นนะฮะ
0: อย่างพวกทรัพย์ใช่ไหมครับอย่างยันณมีก็ได้ครับ
1: อ๋อ
0: ณมีนี่ก็การเงินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นณลือชาเนี่ยโดยส่วนใหญ่สายหลวงปู่สุขใช้เยอะณลือชา
1: ณลือชานี่ที่ผมจำความได้คือ
0: ครับ
1: หลวงพ่อเสมียงอยู่สถาพร
0: ใช่ใช่ครับ
1: ลุงราชินอยู่ที่บางเลนครปฐมท่านจะใช้ณลือชา
0: ใช่โดยส่วนใหญ่ทางณลือ
1: สายหลวงปู่สุขก็ปากคลอง
0: ครับ
1: เจ้า
0: ใช่ครับอย่างณลือชาเนี่ยที่เราลงไว้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งการทำมาค้าขายเนาะสองก็คือ
1: ันนี้
0: ชื่อเสียงอันนี้ยันนโมพุทธายะนะฮะหรือถ้าเรียกอันนึงก็คือยันณตรึงไตรภพอันนี้ก็ด้านป้องกันละใช่ไหมครับ
1: นโมพุทธายะก็เชิญพระพุทธเจ้า
0: ฮะข้าพระองค์ใช่ครับ
1: แล้วอันนี้
0: ณพลิกฟื้นคืนชะตาครับ
1: อ๋อณพลิกฟื้น
0: ใช่ก็คือดวงชะตาไม่ดีแล้วก็ใส่ณพลิกฟื้นคืนชะตาครับ
1: ก็เลยเพชรกลับร้ายกลับกลายเป็นดี
0: ใช่ครับหรือการเงินก็ณหัวใจเศรษฐีณเศรษฐีอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วอันนี้ฮะ
0: อันนี้ณมหาสำเร็จครับหรือณคเนศวรเป็นณพระพิฆเนศอย่างเงี้ยคร
1: ับอ
0: ันนี้ณเสน่หาครับอันนี้ด้านเสน่ห์เสริมเสน่ห
1: ์
0: อันนี้ยันดวงแก้วพระศิวลีครับ
1: ดวงแก้วพระศิวลีก็คือพวกกระซับ
0: พวกกระซับใช่เราก็จะเน้นทางพวกกระซับ
1: คือจะไม่เหมือนกันเลยแล้วนี่ฮะ
0: อันนี้ยันณจินดามณีครับ
1: แล้วจินดามณี
0: มหาจินดามณีบนมหาจินดามณีใช่
1: มันสุดยอด
0: ใช่ผม
1: เรียกป่า
0: ผมชอบยันนี้เพราะว่า
1: ที่พระเกจิอาจารย์ที่มาทำยาวาสนาจินดามณีก็คือหลวงพ่อคุณ
0: พระกำมะแก้ว
1: นะ
0: ใช่
1: ครับฟื้นชีวิต
0: ใช่
1: ยาช่วยชีวิตนะ
0: ใช่
1: ครับแล้วนี้นะ
0: อันนี้นะฮะเป็นเดี๋ยวนะฮะด้วยความที่ลงยันเยอะนะครับอันนี้ณทรงแผ่นดินนะฮะณทรงแผ่นดินนะครับก็จะเป็นคุ้มครองป้องกันภัย
1: พลังเลยนะ
0: พลังคุ้มครองป้องกันภัย
1: อันนี้
0: ณไตรภพครับ
1: ไตรภพ
0: ณไตรภพ
1: แล้วพวกดีเดียมนี่เป็นอะไร
0: อันนี้ก็แล้วแต่เราจะผูกฮะอย่างเช่นจีเจรุนิอย่างเงี้ยครับก็เดินเป็นยันจีเจรุนิเจรุจินิอย่างเงี้ยครับเดินเป็นวนเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ท่านลงให้เป็นคุ้มครองป้องกันภัยอย่างเงี้ยครับ
1: สี่มุมจะเหมือนกันเลยใช่ไหม
0: สี่มุมเหมือนกันครับสี่มุมเหมือนกัน
1: ยันอะไรฮะ
0: ยันพระพุทธอันนี้ยันพระพุทธเลยครับแต่ว่าจะเน้นไปทางด้านลงธาตุสีด้วย
1: อ๋อนามาพทะ
0: นามาพทะด้วยฮะ
1: แล้วมุมเนี่ยขอบเนี่ยเลยทั้งหมดเป็นอะไร
0: ขอบโดยส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละบางทีผมก็จะใช้คาถาอิติปิโสหรือบางครั้งก็จะใช้คาถาหลวงปู่ดู่ฮะมหาจักรพรรดิ
1: มหาจักรพรรดิ
0: ใช่ครับหรืออีกตัวนึงที่ผมชอบใช้บ่อยๆเลยก็คืออิติปิโสรัตนมาลาถอดมาแล้วก็ผมก็จะใส่เป็นรอบไว
1: ้
0: เพื่อที่จะให้แต่ละบทเนี่ย
1: ทั้งบทคาถาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอิติปิโส
0: ใช่
1: ก็คือพุทธคุณ
0: ธรรมคุณ
1: สังฆคุณ
0: ใช่
1: 108
0: ใช่ครับ
1: ถอดกันไม่ว่าจะเป็นยัน
0: ต์
1: ปีสิงเหหรือจะเป็นยันต์มงคลโสรสมงคลมากอิติปิโส
0: คือถ้าเราจะคุ้นคาถาอย่างเช่นคาถาบารมี30ทัศน์เนี่ยก็ถอดมาจากอิติปิโสรัตนมาลาอย่างเช่นปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรหมานุมุตตโมปิโยนาคสุปันนานังปินินทรียังนามามีหังอย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์มันก็คือยันอิติปิโสรัตนมาลานะคร
1: ับ
0: ถอดออกมา
1: แล้วอันนี้
0: ก็
1: มันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่เหมือนครับไม่เหมือนอันนี้เป็นหัวใจนกยูงฮะ
1: อ๋อ
0: ห
1: ั
0: วใจนกยูง
2: อาจารย์ทอมมี่เนี่ยต้องอยู
1: ่หัวใจนกยูง
0: ครับ
1: หัวใจนกยูงนี่ได้ไปยังไง
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าผมน้อมบารมีของหลวงปู่มั่นมานะ
1: หัวใจนกยูงนี่คือสายกรรมฐานนะ
0: ใช่
1: หลวงปู่มั่นปุริสัตโต
0: ใช่ครับใช่ผมศรัทธาในหลวงปู่มั่นมาก
1: นกยูงทอง
0: ใช่นกยูงทอง
1: ผมก็ศึกษามาแต่ผมจำไม่ได้เพราะว่าผมเคยศึกษาเรื่องคาถานก
0: นโมมุตติยาครับ
1: นั่นแหละครับแล้วตรงกลางนี่ฮะ
0: ก็อันนี้ก็ผูกยันเลยครับผูกเป็นหัวใจนกยูงเลยครับแล้วผูกเป็นยันแล้วก็โยงเป็น ลงเป็นเหมือนตาม้าหมากรุกครับ
1: อ๋อคืออันนี้เกี่ยวกับเจ้าของชะตาไหมหรือว่า
0: เจ้าของดวงชะตา
1: ต้องส่งดวนเดือนปีเกิดมา
0: ใช่ใช่อันนี้ของอาจารย์พิมพ์นะครับอาจารย์พิมพ์มหาลาภ
1: มหาลาภ
0: ใช่ใช่
1: นี่แล้วพวกนี้เนี่ยพวกรอบๆเนี่ย
0: ก็เป็นยันนะครับยันนะก็
1: หน้าร้อยแปด
0: หน้าร้อยแปดเพียงแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนมาลงให้เป็นสิริมงคลต่อผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นๆครับผม
1: จะภาคกษัตริย์
0: จะพระกษัตริย์ด้วยครับหรือว่ายันอย่างเช่นยันมีด้วยณมีด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: ณมีนะ
0: หรือณเมตตามหานิยมด้วยพวกนี้ครับมันก็จะไม่เหมือนกันคาถาที่เสกก็ไม่เหมือนกัน
1: ครับผมครับก็คือเรื่องราวต่างๆเรื่องของยันนะ
2: ที่เดิมอย
1: ่
2: าง
1: เรื่องของยันเนี่ยมันพูดแล้วมันโอ้โห
0: มันยาว
1: มาก
0: ยาวมาก
1: ครับท่านชมและฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยคุณประชาสัมพันธ
2: ์
1: ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4โมง5โมง
0: ครับผม
1: แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้เห็นนะ
0: คร
1: ับ พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระที่ YouTube หรือแฟนเพจหรือจะเข้าใน Facebook ผมนะวันชัยสุพรรณเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์นันท์อาจารย์นันท์ก็เป็นเขาเรียกว่าผู้มีวิชาอาคมอาคละเลขจันทร์เป็นมนต์คาถาโบราณก็บอกว่าเวทมนต์คาถาเงินตาในกระเป๋าบอกใครไม่ได้เอาจริงต้องอย่างผมเนี่ยผมเรียนมาเยอะแยะมากมายบางคนเขาบอกว่าผมไม่มีผมเรียนมาเยอะแต่นี้ผมเรียนมาเพราะความชอบผมเรียนมาเราไม่ได้ไปให้คุณนุ่นแต่ผมทำเนี่ยก็มีคนมาหาผมทำมาลงทำอะไรผมก็ทำให้แต่เขาต้องเชื่อผมถ้าไม่เชื่อแล้วมันไม่ขัง
0: เบื้องต้นมันเกิดจากความศรัทธาครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่มีประโยชน
1: ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะขอให้ท่านเชื่อและศรัทธาและเชื่อและศรัทธาไม่ไหลเนี่ยปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับครับก็วันนี้เกจิอาจารย์เดินทางกันมาเยอะมากเลยนะครับครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตอนนี้เรื่องยันตอนนี้มาเขียนยันอย่างนี้เคยทำพยันเคยไปทำพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือทำพิธีตั้งศาลมีไหม
0: ผมจริงๆผมไม่ได้รับตั้งศาลผมส่วนใหญ่ผมจะดูเลิกให
1: ้อ๋อ
0: คือลูกศิษย์ลูกหาจะขอเลิกเยอะอย่างเช่นเลิกออกรถ อะไรพวกนี้ครับหรือเลิกแต่งงานอะไรพวกนี้ผมก็จะผมจริงๆผมศึกษาหลายศาสตร์นะอาจารย์
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นในพวกเล่นแร่แปรธาตุผมก็ศึกษา
1: อ๋อพวกเหล็กไหล
0: เหล็กไหลใช่เหล็กไหลอย่างเช่นพระอาจารย์สมพรอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: นครปฐมใช่ผมก็ติดท่านนะ
1: ท่านเสียชีวิตแล้วเหรอ
0: ใช่ครับใช่ใช่
1: อาจารย์นพพรนี่ก็ผมก็ติดตามผลงานท่าน
0: ครับ
1: ท่านไปตัดเหล็กไหลที่เขาขุนพนมที่อำเภอพรมคีรี
0: ผมเคยเขียนพระยันถวายท่านนะถ้าไปที่วัดท่านจะเห็นยันผมตั้งอยู
1: ่
0: นะครับขนาดใหญ่เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบเขียนถวายท่านครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: คืออันนี้อะไรของอาจารย์นพพรใช่ไหม
0: อันนี้เป็นปลอดกรอบซึ่งเอาปลอดเนี่ยมาทำให้เป็นแบบนี้ครับเป็นสายวิชาของกุลไม
1: ปลอดกรอเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ผมเนี่ยศึกษาแล้วผมเขียนในหนังสือนี่เยอะมากซึ่งนำมาจากที่ยอดดีๆอันนี้พอปลอดกรอทุกคนก็บอกว่าเป็นของลพบุรีวัดวัดอะไรเนี่ยวัดปลอดกรอคือจริงๆมันไม่ใช
0: ่ครับ
1: ผมได้มาจากเชียงของอยู่บนยอดดีๆในพระอบแล้วก็ผมมาศึกษาข้างในเนี่ยมันจะมีตัวผู้ตัวเมีย
0: ครับ
1: ครับสมัยก่อนเนี่ยสงครามเขาจะไปตั้งไว้เวลาช้างมาหรือว่าข้าศึกมามันจะดังเขารู้ว่ามีศัตรูมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วคนก็มาพกว่าออกมาจากบ้านจะมีเหตุมันจะดัง
0: ครับ
1: เพื่อนทุกคนนะฮะที่ตามผมเนี่ยเอาปลอดกอเป็นเม็ดหนึ่งแล้วไปพกในตัวออกจากบ้านมานะปลอดมันดังมากเลยก็เราต้องกลับไปบ้าน
0: เตือนภัยใช่ไหม
1: เตือนภัยพอออกมาได้ไม่นานไอ้คนไอ้ที่อยู่ปากทางดักยิงนี่คือเรื่องราว
0: ความเชื่อ
1: ครับผมศึกษาแล้วก็เขียนในนิตยสารเยอะมาก
0: ครับ
1: มาจากหลวงปลอดกอของโบสถ์มหาอุด
0: ครับ
1: แต่ที่ผมได้มาก็คือยอดเจดีย์จากเชียงของจากที่เขื่อนภูมิพลนะ
0: แต่อย่างตัวนี้จะเป็นปลอดที่อัญเชิญฮะ
1: อัญเชิญมา
0: อัญเชิญจากถ้ำแล้วก็มาทำให้มันสำเร็จ
1: หลวงปู่ละไมนี่ก็
0: ใช่ใช่
1: ท่านก็เป็นสายของหลวงปู่หมุน
0: ใช
1: ่สายพวกหมุน
0: ใช่คร
1: ับปู่ละไมแล้วก็หลวงพ่ออะไรน่ะหลายหลายองค์ผมก็เดินสายนี้ทุกวันนี้จานอุดมทรัพย์สิริพุทโธ
0: ใช่คร
1: ับ วัดเวรุวันอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษก็เดินสายหลวงปู่หมุน
0: ใช่
1: ได้ไหม
0: อย่างตัวเนี้ยผมก็ทำขึ้นมาเองนะฮะก
1: ็
0: คือสำเร็จคือเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ผมสำเร็จ
1: เป็นเนื้อตะกั่วเนื้ออะไร
0: ไม่ครับเป็นเนื้อปลอดเลยครับ
1: อ
0: ันนี้คือเนื้อปลอดแล้วสร้างให้เป็นปลอดสำเร็จจากเนื้อปลอดที่เป็นน้ำที่เราอัญเชิญมาเนี่ยคร
1: ับ ที่ดังข้างใน
0: ที่ดังข้างในก็มันมีกรรมวิธีก็คือเป็นปลอดสำเร็จอยู่ด้านในชิ้นหนึ่ง
1: คือผมเคยผ่านะสมัยก่อนผ่าได้เพราะมันถูกข้างในมันจะเป็นแบบเม็ดบัวขอแขกแล้วบางทีผ่าออกมาไม่มีเนื้อข้างในงงหมดแล้วก็ไม่รู้
0: เขาเสียงดังใช่ไหม
1: แล้วเขาไม่รู้เขาเป็นจุได้ไงนะ
0: คร
1: ับตรงนี้ก็งงนะผมศึกษาตรงนี้มาแล้วก็ทุกวันนี้ผมยังมีเหลือปลอดจากต่างๆเนี่ยเหลือน่าจะประมาณ10กว่าเม็ดนะนี่เรื่องราวของปลอดก่อนนะครับก็รายการนะเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังวัตถุที่เป็นมงคล
0: ครับ
1: ท่านทิ้งไว้ไปใน YouTube เลยนะคุยเฟื่องเรื่องพระดูได้เลยผมทำรายการนี้มาประมาณ20ปีมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างเครื่องรางของขลังประหลัดขิกหรือผ้ายันหรือจุดชกเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับก็บางทีทำมาใหม่ก็มีเสียงสะท้อนด่าตอนหลังเขาก็มาหาตามอย่างพยันมาเสพนางเนี่ยผมเปิดมาคนด่าทั้งประเทศ
0: คร
1: ับ แล้วสุดท้ายเขาก็มาหากันใช่ไหมพยันมาเสพนางหรือว่าอินอย่างเงี้ยผมเป็นคนเปิดก่อนนะ
0: คร
1: ับ เปิดก่อนเลยนะครับก็เหลือท้ายรายการ5นาทีอาจารย์ก็ฝากเต็มๆไปเลยว่าที่อยู่ยังไงเอาฝากไปเลยนะ
0: จริงๆแล้วก็ผมอาจารย์อนันต์ทิพลานะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยเนาะก็หรือฝากติดตามYouTube นะฮะก็คือทิพลานันท์นะครับเซิร์ชเข้าไปได้เลยก็จะขึ้นชื่อผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเบอร์โทรก็081นะครับ554-5556ครับถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าเรื่องยันให้ฟังอีกถ้ามีโอกาสนะครับถ้าได้รับเกียรติท่านอาจารย์มาชัยอีกสักรอบ
1: ได้ถ้าไม่มีปัญหาคือ
0: นะครับ
1: มันอยู่ที่ผมว่างเขาบ้างนะ
0: อาจารย์จะว่างยากมากฮะหาคิวอาจารย์ยากเหลือเกิน
1: จริงๆผมไม่ได้หวงเพราะว่ารายการผมเนี่ยผมไม่เคยไปเอาตรงเอาตังค์ใครมาออกตอนนี้มันอยู่ที่ผมเนี่ยมันจะว่างไม่ว่างถ้าว่างไม่มีปัญหาเลยนะครับโดยมากจะไปต่างจังหวัดเดินทางที่จะไปทำพิธีที
0: ่
1: ภูเขาไฟที่เวียงจันทน์มาไปตามหาว่านมวลสารไปตัดเหล็กไหลอะไรก็เละแล้วก็ไปสารที่สุดมากนะวันนี้ก็พอดีมีงานขออาจารย์ทรัพย์ผู้นิเทศอาจารย์ดร.ประกายก็เลยต้องมาพวกประคืนนี้ก็ค้างแล้วพรุ่งนี้จะลืมนะครับท่านที่ชมรายการอยู่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนะวัดป่าเลไลมาเลยครับมาแต่เช้าเลยจะมีพิธีการที่ยิ่งใหญ่โดยว่าอาจารย์สายมูเนี่ยประมาณหลายร้อยคนนะก็เรียนเชิญทุกท่านวัดป่าเลไลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมาไหว้หลวงพ่อโตก่อนเป็นปางหนึ่งของราหูท่านที่ดวงไม่ดีทำอะไรติดตุ้นขัดที่ก็มาไหว้มาขอพรกลับไปแล้วท่านเลยไปพูดในหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์ทั้งหลายทำอะไรก็จะสมความปรารถนาทุกๆประการครับสำหรับวันนี้มาท้ายรายการเดี๋ยวเราเหลือเวลาให้ทางสถานีได้ประชาสัมพันธ์นะครับผมและอาจารย์นายก็ต้องกราบลาทุกท่านครับขอทุกท่านมั่งคั่งมั่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดทำอะไรขอสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคน ชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและหนองคายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรออมพลัสบนวอลเล็ตสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทจนเต็มจำนวนนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังว่า มีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับลดเงื่อนไขการจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งจากเดิม3ล้านบาทต่อครั้งเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้มีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 3,157 คนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายครั้งก่อนที่มีผู้ซื้อทั้งหมด 1,590 คนโดยสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาททั้งพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ3ปีและพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีส่วนผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันจันทร์ที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันพุธที่9กันยายนและจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรกรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อในวันเดียวกันสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสสามารถเข้ารับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์มาตั้งแต่ปี2549สนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับดื้อยารวม20รายการครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับโดยยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมบางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่ตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวและก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่5เดือนกันยายน2569เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของข้าราชการเกษียณขอพูดไว้ก่อนนะครับขอขอบคุณข้าราชการทุกท่านที่จะครบอายุ60ปีที่ได้ทำคุณูปการต่อประเทศชาติเรามากมายประชาชนชาวไทยและประชาชนทั่วโลกได้รับอานิสงส์ได้รับการบริการจากท่านขอท่านเกษียณราชการไปด้วยความสุขสุขทั้งกายใจสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเดี๋ยวจะไม่ได้พูดก่อนนะครับขออวยพรให้เพื่อนๆก่อนด้วยความจริงใจด้วยความจริงใจแม้จะไม่ได้มีโอกาสจะเดินทางไปแสดงมุทิตาจิตกับท่านทุกสถานที่แต่ขอมีเสียงน้อยๆนี้บอกท่านได้ว่าขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอบคุณสิ่งที่ท่านสร้างบ้านแปลงเมืองนี่ยิ้ม ผมก็ยิ้มให้กับเพื่อนๆทุกคนยิ้มให้เพื่อนๆทุกคนที่รับบริการนะครับอ้าวมาดูข่าวคราวต่างประเทศของวันนี้จะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนผมมาอิมแพกหัวใจตรงข่าวอะไรรู้ไหมครับข่าวของโฟกสวักเก้นปลดพนักงานถึง50,000คนโอ้โหนี่ล้างไพ่กันเลยเหรอจนกระทั่งจะต้องปลดถึง100,000คนฉันจะต้องคลิกไปดูว่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้างนี่รถหรูรถอะไรเกิดปฏิวัติอะไรกับวงการยานยนต์อย่างนั้นหรือฉะนั้นเพื่อนๆสนใจงานนี้ที่ขับขี่ยวดยานบนถนนทั้งหลายแหล่นะครับต้องสำเนียกฟังข่าวนี้ซะแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเช้าหรือภาคเย็นว่าเอ๊ะรถหรูๆที่เพื่อนนั่งอยู่นี่บางรุ่นบางคันหายไปเลยนะแล้วการบริการจะเป็นเช่นไรเมื่อรถมันหายไปแล้วคิดตัวเองฉะนั้นผมจะมาเล่าในเรื่องของความรู้ให้ฟังว่าในวงการรถสันดาปหรือวงการรถ EV คาร์จะเป็นยังไงทำไมมันถึงวิกฤตการมันถึงเป็น globalization อย่างนี้แหละไม่ได้พูดหน้าแล้วนะครับว่า globalization โลกาภิวัตน์เนี่ยและโฟกัสอีกโฟกัสหนึ่งหลังจากที่มีการไปตรวจขันเข้มงวดกับ Data Center Data Center นี่โอ้โหพอไปค้นมาจริงๆแล้วสะพรึงหน้าสะพรึงกลัวมากขนลุกขนแขนก็สแตนด์อัพอีกโอ้โหฉะนั้นแค่สองเรื่องใหญ่นี้นะอาจจะไม่เน้นในเรื่องข่าวนะจะเอาเรื่องสารสนเทศและความรู้มาให้เพื่อนฟังเพื่อนจะได้รู้รอบข้างว่าเป็นอย่างไรให้สมกับเรื่องราวของโลกสีน้ำเงินใบนี้โลกสีน้ำเงินใบนี้มันมีเรื่องราวที่น่าสะพรึงมากแค่ไหนโดยเฉพาะ Data Center ศูนย์เก็บข้อมูลศูนย์ข้อมูลผมนี่พูดเป็นประจำตั้งแต่สมัยเรียนปอตีแล้วหรือตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วมัธยมตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายมหาลัยก็ปอนั่นแหละปอตีวทวเอก็สนใจเรื่อง Data มาตลอด
นะเรียกว่าหน้าตาที่สนใจแรกเรื่องแรกก็คือห้องสมุดห้องสมุดนะห้องสมุดดุจลูกแห่งหนังสืออีกอย่างคือนิเวศเขตสถานของนักปราชญ์ผู้รู้เชี่ยวชาญใครต้องการพบท่านให้มันมาไม่มีห้องสมุดที่ไหนนะครับจะเดินทางไปหาคนเราต้องเดินทางเข้าห้องสมุดห้องสมุดคือศูนย์รวมของ Data แต่ Data ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็น Data ดิจิทัลเราจะเป็นฮับ Data ได้ไหมเอ้าหรือว่ากันสิงคโปร์ใกล้ๆเนี่ยเขาเอาแล้วนะแต่ของเรานี่โอ้โหโอ้โหนี่ถอนหายใจเอ้ายังไม่ขายไก่ให้กากินขยับตามผมมาเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจมากไปดูบรรยากาศทั่วไปของโลกใบนี้ก่อนนะครับบนโลกสีเงินใบนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างสหรัฐและอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปอีกปรับตัวถึงใกล้ระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเรียบร้อยแล้วสู้กันเข้าไปเราฟังหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้จะไปเก่งอะไรก็รีบเก่งโดยเฉพาะเก่งน้ำมันนี่ไปเล่าเรื่องเงินเยนเงินบาทนะเงินเยนต้องไปแลกดอลลาร์ดอลลาร์เอาไปซื้อน้ำมันนะเงินบาทเราก็เหมือนกันต้องไปซื้อดอลลาร์แล้วเอาจากพอซื้อดอลลาร์แลกดอลลาร์เสร็จก็เอาไปซื้อน้ำมันวนอยู่อย่างนี้แหละมันก็เลยทำให้ดีดตัวสูงขึ้นยิ่งสถานการณ์สงครามเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งระวังส่วนรัสเซียกับยูเครนมีสัญญาณว่ายังไงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้แสดงออกความหวังในโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงการหยุดยิงที่ยาวนานถึง4ปีครึ่งโอ้โหเล่นเล่นเป็นรอบหนึ่งของโอลิมปิกเลยนะโอลิมปิกรอบหน้าปีหน้าเนี่ย14ปีครึ่งเลยนะโดยสหรัฐจะเตรียมส่งทีมไปหาลือแหมพอพูดถึงสหรัฐจะเป็นจริงอีกไม่น้อยเนี่ยอย่าเอานิสัยตาทำมาใช้นะเดี๋ยวหยุดยิงด้วยยิงด้วยยิงด้วยไปเซ็นสัญญาที่นั่นนี่แล้วก็ยกเลิกแล้วก็ยิงอีกไม่มีความหมายเลยลายเซ็นของตัวเองเนี่ยเอาเขานี่เอาให้มั่นเหมาะเลยนะจะได้ยุติสงครามกันเสียทียุติแล้วจะมาตรงกับคำพูดของตังแหงมตรงไหนตรงที่ตังแหงมพูดหลายครั้งว่าสงครามโลกครั้งที่3ไม่มีจริงเกิดขึ้นยากและไม่มีด้วยยิ่งนานๆไปยิ่งไม่มีจะมีสงครามเศรษฐกิจนี่แหละสงครามเศรษฐกิจนี่แหละซึ่งเขาไม่เรียกว่าสงครามสงครามก็ต้องเอาปืนยิงกันสิอันนี้การต่อสู้ทางเศรษฐกิจส่วนภาพรวมทั่วไปนะครับเขาบอกว่าธนาคารกลางของเกาหลีใต้นี่รายงานตัวเลขเกินดุลบัญชีเดินสะพัดโอ้โหเพราะ AI แข็งแกร่งขึ้นของเราเนี่ย1,600 ล้านเนี่ยไปส่งให้เขาบ้างเปล่าเนี่ยของเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะสรุปวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสูงถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะเตรียมตัวเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเห็นไหม AI ปัญญาประดิษฐ์เขาอะนะเขาจะระดมหุ้นของเราหุ้นกู้รัฐบาลออกมาตอนต้นชั่วโมงเนี่ยของเขาหุ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มไปอีกหุ้นสร้างงานนะว่ากันไปเอ้ามาดูข่าวๆที่ผมเต้นไว้นะครับก็คือ Volkswagen Volkswagen ได้มีการปลดพนักงานเพิ่มอีก 50,000 ตำแหน่งทั่วโลกและอาจพุ่งถึง 100,000 ตำแหน่งเหตุผลก็คือว่าโอ้ก็มันสะเทือนมาจากจีนเนาะสะเทือนมาจากจีนส่วนจีนก็ EV คานี่แหละเอ้ามาดูทั่วไปก่อนเขาบอกว่ายังไงเป็นแรงสะเทือนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ89ปีของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกบอร์ดบริหารของ Volkswagen อนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งประวัติศาสตร์ปลดพนักงาน 50,000 คนทั่วโลกและอาจขยายไปถึง 100,000 คนเมื่อลองคิดดูสิมันจะเยอะแค่ไหนโรงงานในประเทศไทยไม่เท่าหรอกมั้งนึกโครงอุตสาหกรรมยุบไปเลยอ่ะเพราะว่าเกิดจากการสูญเสียแชมป์ในตลาดของ
ตลาดรถยนต์ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่กำไรของ Volkswagen จีนดิ่งลงกว่า 80% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากโดนค่ายรถไฟฟ้า EV ของบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ก็อย่างที่เรารู้แหละ BYD แหละแย่งตลาดและปัญหากำลังการผลิตล้นเมื่อถูกแย่งตลาดที่มาก็เลยล้นปัจจุบันโรงงานของ Volkswagen ในยุโรปมีกำลังการผลิตส่วนเกินสูงถึง500,000คันต่อปีทำให้อยู่ระหว่างพิจารณาอนาคตและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของโรงงานในเยอรมันอีก4แห่งเห็นไหมโรงงานอีก4แห่งก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้งานอีกและจะจำเป็นต้องเรียกว่าลดกำลังการผลิตของรถยนต์อีกครึ่งหนึ่งซึ่งบริษัทเตรียมลดจำนวนรถยนต์ที่ผลิตลงถึง50%และลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ลงอีก75%ภายในปี2035ตอนนี้29ใช่ไหมอีก6ปีจะผิดเฉพาะรุ่นที่มีลักษณะที่เป็นที่ต้องการของตลาดและโดดเด่นเห็นไหมโฟกส์วาเกนจะมีกี่คันอ่ะคอยดูนะที่พูดไปให้เพื่อนคิดไปเรื่อยนะว่าถ้าเขาไม่ผลิตแล้วรถเราจะมีอะไรที่ไหนนะส่วนสภาพแรงงานของโฟกส์วาเกนก็มีการต่อรองฝ่ายบริหารก็ฝ่ายสหภาพต่อรองกันว่าทำยังไงถึงจะดูดีรถของพวกฉันแล้วลดแรงงานแล้วอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ไม่ธรรมดานะครับ50,000 คนวิกฤตครั้งนี้เขาเรียกว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นทั้งในเครือของ Volkswagen Group นั่นไอ้ตรงคำว่า Volkswagen Group นี่แหละทำให้ผมสะดุดสำหรับข่าวนี้ Volkswagen Group นี้มีแบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมและซุปเปอร์คาร์อย่างเช่นAudi สะดุ้งโหยงไหม Porsche สะดุ้งโหยงไหมจะต้องถูกปรับเหมือนกันนั่นฉะนั้นสุดหลักก็มี3ด้านที่จะต้องเกิดขึ้นในรถ Volkswagen Audi และ Porsche ก็คือปลดพนักงาน 50,000 ตำแหน่งซึ่งได้รับการยืนยันจาก Audi และ Porsche จะลดจำนวนพนักงานลงรวมทั้งผู้บริหารด้วยนะไม่ใช่พนักงานอย่างเดียวนะเพื่อที่ประหยัดต้นทุนของกลุ่มบริษัทให้รอดพ้นจากสภาวะกำไรสุดก็ว่าอย่างนั้นเขาไม่บอกกำไรลดลงนะกำไรมันคำว่าสุดนี่มันจะว่าแย่มากโรงงานออดี้ในเยอรมนี4แห่งกำลังการผลิตเกินความต้องการโรงงานที่เมืองเนคคาสลัมซึ่งเป็นโรงงานสำคัญของออดี้จะทยอยยุติสัญญาสายผลิตลงในช่วงปี2031ถึง2034และยังไม่มีการอนุมัติรถยนต์รุ่นใหม่เข้าไปทดแทนสายการผลิตนี้คือรถยนต์ใหม่ๆเนี่ย Volkswagen ใหม่ๆ Audi ใหม่ๆ Porsche ยังไม่มีนะและบอร์ดบริหารได้มีคำสั่งให้ลดรถยนต์ในเครือทั้งหมด150โมเดลลงให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งภายในปี2035โดยเฉพาะจะต้องเมื่อคิดรุ่นคิดแบบแล้วใช่ไหมก็ขายเฉพาะรุ่นที่ทำกำไรเท่านั้นซึ่งรถยนต์ในกลุ่มนิเช่หรือกลุ่มสปอร์ตบางรุ่นของออดดี้ปอร์เช่ที่มีรายได้ไม่สูงนักก็ต้องยกเลิกการผลิตนั่นที่มีอยู่เนี่ยขายแล้วถูกไหมนี่เอาปอร์เช่เอาออดดี้ดีๆมาขับสักคันเจ๊นี่คือบรรยากาศของออดดี้และปอร์เช่นะส่วนเขาบอกว่ายังไงโมเดลของรถของออดดี้และปอร์เช่ที่มีความสุ่มที่สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงที่โดนถอดเจ้าสายการผิดแผนการผิดลด50%ของ Volkswagen มีหลักการดังนี้ก็คือทางฝั่ง Audi เน้นตัดรถขนาดเล็กและทรงท้ายลาดคือการหยุดทำรถรุ่นเล็กที่กำไรน้อย
แล้วยุติโมเดลรถไฟฟ้าสันดาปที่ซ้ำซ้อนกันเองลงเช่น Audi A1 และ Audi Q2 ถูกถอดออกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แน่นอนเนื่องจากเป็นรถขนาดเล็กที่ทำกำไรให้บริษัทน้อยเกินไปในยุคปัจจุบันนี้รถ Audi A8 หรือ A8 เป็นรถซีดานหรูขนาดใหญ่จะไม่มีการพัฒนาต่อไปอีกแล้วในเจเนเรชันนี้เพราะยอดขายทั่วโลกชะลอตัวลงผู้บริโภคหันไปรถอื่นแทนนะส่วนรถ Audi Q5 Sportback และ Q6 e-tron Sportback เป็นรถกลุ่มทรงท้ายราชจะถูกตัดออกจากโมเดลโอ้โหตัดทิ้งไปเลยเห็นไหมเพื่อนๆซื้อบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะส่วนปอร์เช่ล่ะครับปอร์เช่ซึ่งเป็นแบรนด์ทำเงินของเข้ามาตั้งแต่โอ้แต่อดีตชาติเลยตั้ง89 ปีมาแล้วที่ตั้งแต่ออกมาเนี่ยนะแต่พอโดนโดนอะไรอ่ะรถไฟฟ้าของจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้ยอดขายปอร์เช่ในประเทศจีนลดลงอย่างรุนแรงก็ใช้คำพูดนี้เลยนะลดลงอย่างรุนแรงปอร์เช่718บ็อกสเตอร์คาร์แมนซึ่งเป็นรุ่นรถยนต์สันดาปยุติการผลิตสายสันดาปจะเปิดทางไปสู่ผลิตฟอร์มแพลตฟอร์มไฟฟ้าอย่างเต็มตัวนะเพราะว่าขายไม่ออกพูดยังไงมันสู้ตลาดจีนไม่ไหวอีกคันโปอีกรุ่นโปเช่ K1 Project SUV รถไฟฟ้า7 ที่นั่งก็มีรายงานว่ายังไงรถไฟฟ้าจะทำเป็นรถไฟฟ้าล้วนก็ถูกยกเลิกนะแล้วว่าจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเรียนแบบจีนแผ่นดินใหญ่บ้างถูกยกเลิกทำแบบไฮบริดแทนเอาเป็นผสมได้ไหมทั้งสองอย่างได้ไหมเพราะทำอย่างนั้นน่ะแย่เลยเอาเสี่ยงกับการขาดทุนก็ผสมเป็นสองอย่างนะผสมสองอย่างและลดความซับซ้อนในการสร้างรถส่วนรุ่นย่อยๆลงไปทิ้งไม่หมดไม่ว่าจะรุ่นสปอร์ตแบ็ครุ่นเปิดประทุนหรือว่าเฉพาะโมเดลหลักที่ขายได้ชัวร์ๆนะโปรเช่ก็โดนแล้วเนี่ยโอ้โหต้อง50%เนาะฉะนั้นภาพรวมของตลาดรถยนต์เป็นยังไงนะภาพรวมตลาดรถยนต์เอาเรื่องของ EV คาร์แล้วกันเพราะพักหลังนี้ผมขับรถบนท้องถนนกับทีมงานนะผมจะบอกทีมงานสังเกตรถอยู่เรื่อยนะครับว่าเอ๊ะรถแบบไหน EV คาร์รถแบบไหนสันดาปรถแบบไหนไฮบริด3อย่างนี่แหละที่วิ่งอยู่บนท้องตลาดเนี่ย เพื่อสังเกตเพื่อจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่ามีรถเพิ่มขึ้นจริงๆก็คือรถ EV คาร์ EV คาร์เขาบอกว่ายังไงสมรภูมิของการขายพูดง่ายๆแต่การวิ่งบนท้องถนนขายครองพื้นที่มากกว่ามันเหมือนกับเหรียญสองด้านเหรียญสองด้านคือมีดีและไม่ดีทำให้ขายรถในค่ายของ EV คาร์รายย่อยล้มหายตายจากหรือล้มละลายไปก็มีนะไม่ใช่จะรุ่งอยู่อย่างเดียวนะไม่ใช่จะรุ่งอยู่ฉะนั้นเพื่อนฟังดีๆนะว่ารถที่นั่นท่านนั่งอยู่ที่เป็นของจีนเป็นดินใหญ่เนี่ยซื้อมาอยู่เนี่ยนะสุดท้ายน่าจะหายไปจากโลกนี้แล้วก็ได้เพราะล้มละลายจากฝั่งจีนแล้วนะเห็นไหมเหมือนที่เพื่อนผมเคยเล่าปังแหมระวังนะเรื่องแบตเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะหายไปแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าใครนะเอาฟังที่เหรียญที่เป็นเหรียญบวกก่อนนะเหรียญที่ฟังที่รุ่งเรืองก่อนเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของจีนแผ่นดินใหญ่มีซัพพลายเชนที่ยิ่งใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดที่ยิ่งใหญ่เช่น BYD Geely Xiaomi เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องท้าทายหลายค่ายนะท้าทายทั้งยุโรปทั้งสหรัฐเลยแหละนะทั้งสหรัฐเลยแหละนะขณะที่ทั้งสหรัฐและยุโรปเห็นการเติบโตของรถ EV คาร์ของจีนก็พยายาม
ตั้งกำแพงภาษีโดยเฉพาะสหรัฐตั้งกำแพงภาษีสูงถึง100%100%นะแต่ทั้งในยุโรปก็ยังต้องการรถของอีวีคาร์และรถไฮบริดจากจีนเพราะว่าค่าจีนสามารถคุมต้นทุนแบตเตอรี่ได้ดีกว่าและก็ปล่อยโมเดลใหม่ออกมาตอบโจทย์ของผู้บริโภคผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าสหรัฐขึ้นภาษี100%เนี่ยไอ้อีก100%จะไปคิดตอนไหนคิดตอนไหนคิดตอนที่นำออกจากท่าเรือนะครับถ้าอยู่ในท่าเรือนะครับจะอยู่ในท่าเรืออย่างเช่นสินค้าส่งมา100 หยวน100 หยวนก็ยังอยู่ในท่าเรือก็ยังอยู่แต่ถ้าออกจากท่าเรือเมื่อไหร่ก็ต้องจ่ายภาษีว่าเพิ่มจ่ายภาษีอีก100 หยวนถ้าของเราไปส่งไปขาย100 บาทก่อนจะส่งออกไปก็ต้องจ่ายภาษี12.50 บาทเข้าใจไหมของเรามันแค่12.5ใช่ไหมมันก็ต่างกันเท่าไหร่ล่ะใช่ไหม85 บาทนะมันให้บาทด้วยนะเป็นเทียบง่ายแล้วกันจริงน่าจะเทียบเป็นดอลลาร์เนาะจะได้คิดง่ายๆนั่นแหละถ้าออกไปก็จะคิดสูงขนาดนั้นนะนี่คือฝั่งที่รุ่งฝั่งที่รุ่งกับ BYD จินลี่และเสี่ยวหมีนะฝ่ายที่ร่วงนี่หูผึ่งยังอ่ะนะก็ต้องมารัดเข็มขัดชะลอการผลิตบางทีก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจากทำรถไฟฟ้าล้วนเลยมาพัฒนาเป็นรถยนต์ไฮบริดนะเนี่ยมาเป็นรถยนต์ไฮบริดแล้วส่วนที่สามคือส่วนที่ล้มละลายไปเลยโอ้โหไม่ร่วงรุ่งแล้วล้มไปเลยตอนนี้ฟองสบู่ของ EV Car เขาบอกว่าแตกในกลุ่มรายย่อยกลุ่มรายย่อยนี่ฟองสบู่แตกเรียบร้อยแล้วทุกค่ายของ EV Car จะรอดราคาก็ต้องตัดต่ำลงมา EV Car รายย่อยในจีนทยอยล้มละลายอย่างเช่นนีต้าหรือเนตต้าผมไม่ทราบได้ NETA WM Motor ซึ่งสู่ภาวะการล้มละลายไปก่อนหน้านี้

0: เหล็กอ่ะวางอยู่อ่ะเกะกะบ้านใช่ไหมอยู่ในบ้านอ่ะมันก็กลายเป็นเศษเหล็กทันทีเลยในชั่วข้ามคืนที่ทางนู้นเขาล้มละลายมันก็จะกระทบมาของเราทางนี้นะเราทางนี้ฉะนั้นตอนนี้นะกำลังก็จะเปลี่ยนคนที่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ทันก็จะเปลี่ยนไปสู่ระบบของไฮบริดมากขึ้นนะไฮบริดมากขึ้นนะคนที่แข็งแกร่งเขาบอกว่าก็จะเป็นในลักษณะของปลาใหญ่กินปลาเล็กกินปลาเล็กนี่ของฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ที่ต่อสู้กับโฟกสวาเกนจนโฟกสวาเกนล้มไปยังไม่ล้มเนาะปลดคนไปถึง50,000และอนาคตถึงปี2035อาจจะปลดถึงอีก50,000เป็นแสนคนเป็นแสนคนส่วนค่ายญี่ปุ่นตอนนี้ค่ายญี่ปุ่นเห็นเปิดเผยออกมาแล้วว่ามีรถเขาก็มองรถ EV คาร์เหมือนกันแต่แอบซุ่มนะแอบซุ่มเห็นปล่อยสคริปต์ออกมาอยู่สคริปต์หนึ่งคลิปหนึ่งมีลงใน YouTube ยังไม่ฮือฮามากนะยังไม่ฮือฮาคือยังไม่โวยวายมากนะแต่ผมดูว่าผมฮือฮาอยู่แล้วผมก็โอ้รถโตโยต้าเขาทำแล้วเหรอโตโยต้าทำแล้วรถนั่นเห็นนะเป็นที่น่าจับตามองอีกแล้วฉะนั้นจีนรถจีนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็กำลังจะถูกรถของญี่ปุ่นโดยเฉพาะตัวค่ายโตโยต้ามาแบ่งการตลาดไปนี่คือบรรยากาศของรถที่เพื่อนกำลังนั่งขับอยู่บนท้องถนนนี่แหละพักกันสักครู่นะครับแล้วไปดูอีกข่าวหนึ่งที่สำคัญคือ Data Center คืออะไรอย่างไรทำไมจึงใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำเยอะแยะอันตรายต่อชุมชนอย่างไรแป๊บเดียวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: วา
1: ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับกับรายการโลกสีน้ำเงินอีกครั้งนะครับโลกเราจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลเก็บเพราะว่าเก็บไว้ในเมฆที่จริงเมฆก็คืออยู่ข้างล่างบนดินนี่แหละเห็นไหมเพื่อนหลายคนเคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนอย่างไรไอ้ที่เราบอกว่าศูนย์เก็บข้อมูลต้องเป็นแสนแสนล้านล้านไม่รู้กี่ควอนตัมเนี่ยเคยเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วว่าควอนตัมเนี่ยเราไปเก็บไว้อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนนี่นะเจอแล้วที่รามคำแหง28นะยังมีอีกเยอะเช่นบทความที่ผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังนี่โอ้ใช้เวลาค้นคว้า ทั้งคืนเลยนะครับหลายพื้นที่หลายพื้นที่ที่มีศูนย์ Data Center ไปว่ากันเลยดีกว่าศูนย์ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สูงสร้างขึ้นเพื่อรองรับเซิร์ฟเวอร์

และระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากไว้ด้วยกันเขาวางไว้ตรงนี้ก็จัดการประมวลผลระบบดิจิตอลตลอด24ชั่วโมงนะพอเราจะกดโอนเงินกดซื้อของออนไลน์สตรีมมิ่งหนังก็ต้องผ่าน Data Center นี่แหละนะฉะนั้น Data Center จึงมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับการใช้งานประชาชนจำนวนมหาศาลที่จะไปโหวตน้องนี่นี่คนใช้ Data Center นี่แหละนะ Data Center อยู่บริเวณพระราม9กินเนื้อที่ 19,000 ตารางเมตรใช้กำลังไฟรวมถึง20เมกะวัตต์โดยแบ่งออกเป็น2อาคารนะแล้วก็ไปสร้างอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่คำว่าใช้ไฟ20เมกะวัตต์เนี่ยนะดูดเข้าไปน่ะเข้าใจมั้ยเหมือนใช้ปั๊มน้ำแล้วดูดน้ำเข้าไปน่ะชาวบ้านอยู่ข้างๆจะไฟตกไฟอะไรไม่รู้จะสะเทือนไม่รู้คิดตามไปเรื่อยๆต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำประมาณมหาศาลก่อให้เกิดปัญหาไฟตกเห็นมั้ยและแรงดันน้ำเพราะว่าต้องดูดทั้งน้ำดูดทั้งกระแสไฟเข้าไปพูดมันโหดๆเลยนะจริงๆก็เป็นอย่างนี้จริงๆแหละนะจะผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรและยังไม่พอนะเอาน้ำไปหล่อเลี้ยงแล้วคลื่นความร้อนเคยเห็นโรงงานไหมเราที่เอาน้ำไปถ่ายแอร์เอาไม่ต้องพูดเลยมากแอร์ถ้าอยู่ข้างบ้านยังร้อนเลยใช่ไหมเช่นที่ฝรั่งเศสสเปนอะไรอิตาลีก็มีกฎหมายไงจะทำแอร์ทีก็ต้องไปขอเขานะเห็นไหมความร้อนจากแอร์ออกไปฉะนั้นอันนี้มันความร้อนจาก data center นะ data center เข้าไปโครงการ data center อยู่ที่ย่านพระราม9นะถูกก่อสร้างออกมาปั๊บผิดกฎหมายไหมมีรูปแบบไหมขนาดใหญ่เกินไปไหมเป็นคลังสินค้าศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำนักไหมตรวจสอบ AEIA สิ่งแวดล้อมไหมนะโอ้เยอะเลยตอนนี้และไปซุกน้ำมันเกือบ 500,000 ลิตร 429,000 ลิตรเทียบเท่ากับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่3ถึง4ปั๊มอยู่ในอาคารเดียวกันอันนี้เพื่อนๆอาจจะตื่นเต้นแต่ทั่วโลกก็มีอย่างนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวขี่ม้าตามผมไปเรื่อยๆแล้วจะรู้เองว่าของเราในแค่ 500,000 ลิตรนะที่อื่นก็ต้องเป็นล้านแต่เขาปลอดภัยกว่านี้นะแล้วถ้าจะเกิดเหตุฉุกเฉินบ้านเมืองอยู่ใกล้ๆจะทำอย่างไรเห็นไหมนี่คือมีแต่คำถามนะคำถามคำถามแล้วเป็นยังไงสิงคโปร์นี่งดไปชั่วขณะนะงดไปชั่วขณะนะในเรื่องของตั้งศูนย์Data Center เนี่ยเพราะมันกินไฟเยอะกินน้ำเยอะไม่พอกระทบต่อน้ำไฟและดินนะถ้าเรามาดูโครงสร้างทั่วไปเลยดีกว่านะครับว่าที่อื่นก็ทำยังไงสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่จำกัดเป็นผู้นำด้านตลาดศูนย์ข้อมูลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นไหมโลกสีน้ำเงินของไปหันไปอยู่ทางใต้อีกแล้วทางลงไปถึงสิงคโปร์ด้วยนะจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเสถียรภาพและแรงงานมีทักษะสูงนี่เขาทำได้เพราะ 3-4 ข้อนี้นะเสถียรภาพและแรงงานทักษะสูงนะแม้จะเป็นประเทศเล็กที่มีพื้นที่728ตารางกิโลเมตรแต่ปรากฏว่าศูนย์ข้อมูลที่เปิดดำเนินการมีมากกว่า1กิกะวัตต์ยึดอยู่ในกลุ่ม5อันดับแรกของเอเชียแปซิฟิกนะและท่านอันดับโลกเป็นตลาดศูนย์ข้อมูลใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมีความต้องการบริการดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะระบบคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ขณะที่การประมวลผลด้วยการประมวลผลกราฟิก GPU ทำให้เกิดความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นก็แห่ไปลงทุนในสิงคโปร์มีใครบ้างล่ะBridge Data Center BDC ประกาศแผนลงทุน 3,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สิงคโปร์แฮป Amazon Web Services ลงทุนเพิ่ม 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 395,000
5,322 ล้านบาทในช่วงปี2561ถึง2571เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI ยังไม่พอที่สิงคโปร์ลงทุนอีกมีผู้ไปลงทุนที่ศูนย์ข้อมูลสิงคโปร์มีมูลค่าประมาณถึง 4,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 137,44 ล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 4-5 ปีข้างหน้าสิงคโปร์เขาไปลงทุนเยอะปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมกว่า 1.4 กิกะวัตต์และมีอัตราพื้นที่ว่างเพียง 1.4% ซึ่งต่ำที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเป็นยังไงเป็นที่สะท้อนว่าความต้องการนี่แหละไอ้ data ที่ใช้นี่แหละนี่ควอนตัมนี่ชอบพูดกันเนี่ยมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และพลังงานของประเทศหรือมาแคนนอนที่ประเทศไทยหรือเปล่าเมื่อก่อนรัฐบาลสิงคโปร์เคยระงับการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลนะในปี2562ถึง65ไม่มีการตั้งศูนย์data center เลยเพราะพบว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังที่เกิดขึ้นในรามคำแหง28นั่นแหละอุตสาหกรรมนี้ใช้ไฟฟ้า 7% ของการบริโภคทั้งประเทศใช้ไฟฟ้าเยอะไม่พอไงเดี๋ยวขี่ม้าตามมาเรื่อยๆจะรู้ว่ามายังไงปรากฏว่ายังไงตอนนี้เปิดให้ใช้แล้วเปิดให้มีการลงทุนด้านนี้แล้วอย่างที่เอ่ยนามบริษัทข้างต้นโดยพลังงานของศูนย์ข้อมูลไว้ที่ 12% ของพลังการผลิตไฟฟ้าประเทศฉันจำกัดเธอแค่นี้นะไม่ใช่ดูดไปสมมติจำกัดค่า PUE ไม่เกิน 1.25 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคประมาณสัก 1.6 ผู้ประกอบการจะต้องใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานระบายความร้อนด้วยของเหลวและพลังงานหมุนเวียนของเหลวคือน้ำนี่แหละสิงคโปร์เขามีจุดดีอย่างไรจึงมีนักลงทุนไปลงทุนที่ประเทศเขาเยอะแยะมากมายมหาศาลกี่พันล้านดอลลาร์หรือกี่หมื่นล้านดอลลาร์แล้วล่ะเพราะว่ามีสิทธิ์เสถียรภาพทางกฎหมายยังไงกฎหมายยังไงนั่นเพราะรักษาความสมดุลการเติบโตกับข้อจำกัดด้านพื้นที่และพลังงานเอาคุณภาพมากกว่าปริมาณนะมีเศรษฐกิจพิเศษสิงคโปร์และยะโฮนะทำให้มีศูนย์ data จาก data center เกิดขึ้นเห็นไหม data เกิดขึ้นนะนะเป็นยังไงศูนย์ data เกิดขึ้นนะศูนย์ data นี่พูดถึงของสิงคโปร์นี่พูดถึงด้านสิงคโปร์ทำไมเขาทำได้เราก็เลยอยากมี data center เหมือนเขาบ้างเขาบอกว่ายังไง data center เป็นโกดังขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์นับหมื่นนับแสนเครื่องเปิดทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดทั่วโลกเก็บข้อมูลโดยผูกโยงโกดังเหล่านี้เข้าด้วยกันสายเคเบิลใต้น้ำข้ามมหาสมุทรจากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่งดึงข้อมูลมาประมวลผลภายในเวลาเสี้ยววินาทีเห็นไหมผลกระทบยังไงผลกระทบคลังเก็บข้อมูลก็เกิดการแย่งชิงพลังงาน Data Center นี่กินไฟมหาศาลกับการรันระบบรันก็คือการทำงานของระบบตั้งแต่เปิดแอร์รอเย็นเซิร์ฟเวอร์ถ้าไปตั้งใกล้กับแหล่งพลังงานสะอาดก็จะดีรวมทั้งปัจจุบันนี้บอกว่ายังไงจะทำโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ไฟฟ้านิวเคลียร์เลยมาใช้ในการนี้โดยเฉพาะเม็ดเงินก็ลงทุนนับแสนล้านมี Microsoft Google Amazon คือแย่งชิงกันผลิตและแย่งชิงกันตั้งศูนย์ Data Center ในช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยกลายเป็น
หมุดหมายที่เขาบอกว่าเนื้อหอมที่สุดโอ้โหทำไมหอมนะมันเป็นชาวบ้านไม่ได้กลิ่นเลยใส่จมูกไม่ดีมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้ามาปักหลักเพราะว่าเป็นทำเลของภูมิศาสตร์ไทยตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนปลอดภัยจากอะไรรู้ไหมแม่พูดอย่างนี้ก็ชื่นใจดาไม่ออกสิท่าปลอดภัยจากธรรมชาติคุณจะไปตั้งที่นู่นได้ไหมอ่ะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ได้ไหมเดี๋ยวพายุเข้าพายุถล่มใช่ไหมฉะนั้นไม่เกิดแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟมีพายุเข้ารุนแรงนะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานของเราดีประกอบกับประเทศไทยมีระบบไฟฟ้าที่เสถียรมีเครือข่าย 5G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะการต้องการใช้งานในประเทศก็มีเยอะคนไทยมีกระตาการใช้อินเทอร์เน็ตแบบใช้โมบายแบงกิ้งเรียกว่าโอ้โหสตรีมเมอร์อะไรก็เต็มไปหมดนะทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต้องการมาตั้งที่นี่เพื่อให้คนไทยได้ใช้งานเร็วแบบไม่สะดุดเห็นไหมมีใครบ้างอ่ะมาใช้งานแบบไม่สะดุดอย่างที่พูดถึงงานนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็สนับสนุนเนี่ยใช่ไหม Google ใช่ไหม Microsoft ใช่ไหมเนี่ย Huawei ก็มานะ Tencent เห็นไหมที่ขายของอ่ะก็มาแล้วนะเพราะว่าอยากให้ใช้เป็นฮับมาอันฮับอ้าว Google เอาเงินมาลงทุนที่ไหนชะโงกดูหน้าหน่อยสิเผื่อจะไปหาเงินหาทองเขาบ้าง Google ทุ่มเงิน 36,000 ล้านบาทที่ชลบุรีตั้งที่ชลบุรีศูนย์ Data Center Google เลือกทำเลนิคมอุตสาหกรรม WHAที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โกดังเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่มหึมาทำหน้าที่หลักในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบริการทุกวันให้แก่ YouTube Google Search Google Map และระบบความบันเทิงต่างๆและยังมีบริการคลาวด์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อดึงข้อมูลให้เร็วแบบไม่สะดุดเห็นไหม Google อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ชลบุรีนะอยู่ชลบุรีนะลงทุนไปเยอะ36,000 ล้านบาทส่วน Microsoft ทุ่มเงินต่ำกว่านิดนึงนะทุ่ม 35,000 ล้านบาทภายใต้การนำของโอ้ต้องขอเอ่ยชื่อหน่อยคุณสัตยานาเดล่าซึ่งเป็น CEO ของ Microsoft ประกาศแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ AI ในไทยโดยเน้นในกลยุทธ์ Green Energy เห็นไหมทำไม Green Energy นี่ไม่ได้นะการันตีว่าเป็นพลังงานสะอาดในการรันระบบสถานที่ก่อตั้งก็คือตึกสร้างเองนะร่วมมือกับพันธมิตรใครบ้าง True Internet Data CenterTrue IDC ก็บริษัทเกี่ยวกับอะไรก็กระแสไฟของเราไงมองเห็นเสาไฟไม่เห็นหม้อแปลงไฟนั่นแหละตะกร้ายืนอยู่นั่นแหละเนี่ยเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเป็นดับต้นๆแล้วไฟเนี่ยและ AIS เนี่ย AIS เนี่ย Microsoft เข้าไปลงทุนร่วมกับ3กลุ่มนี้ยังไม่พอAmazon Web Service ก็เข้ามาร่วมอีกจะลงทุน3แห่งตั้งเป้าไว้ถึง 200,000 ล้านบาทโอ้โหมันไม่ใช่แค่ลามคำแหงแล้วดินี่เนี่ยตัวเลขการลงทุนของทุกค่ายเราดูที่ไทยนี่เขาบอกว่ารวมทั้ง3ค่ายนี้ทะลุ 750,000 ล้านบาทเห็นไหมเนี่ยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลมีหน้าเสียงรัฐมนตรีคลังเสียงรัฐบาลเราถึงแผ่วๆนะไม่ค่อยทุบเสียงดังๆหน่อยได้ไหมรัฐมนตรีคลังเห็นท่านรัฐมนตรีคลังแล้วก็รองนายกตำแหน่งหมวก2ใบคุยแรงๆหน่อยได้ไหมโอ้ยแรงไม่ได้เขามีเงินเยอะ 7.5 แสนล้านบาท 7,500 ล้านบาทนะฉะนั้นจึงต้องการไฟฟ้าและน้ำอย่างมหาศาลมันเป็นยังไงมาถึงเรื่องน้ำแล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นเพราะเขาเรียกว่าเป็นยักษ์กินไฟที่อาจแย่งไฟจากภาคประชาชนกินไฟเท่าเมืองทั้งเมืองโอ้โห Data Center Hyperscale นะแบบที่
Google และ Microsoft สร้างนะแค่แห่งเดียวกินไฟมหาศาลเทียบเท่ากันกันเปิดไฟทิ้งไว้ในบ้านเรือนทั่วไปถึง100,000ถึง300,000หลังคือไฟเราเปิดตลอด24ชั่วโมงอ่ะ300,000หลังเนี่ยเท่ากับเขาโรงงานเดียวความเสี่ยงค่าไฟแพงขึ้น FT พุ่งขึ้นในต่างประเทศเช่นรัฐโอริสของไอแลนด์Data Center ได้แย่งไฟฟ้าไปกว่า 21% ของประเทศจนรัฐบาลต้องออกมาตรการฉุดเฉินโอ้โหเหรียญบาทอยู่ขนาดนี้เนาะ 20% เยอะไหมล่ะประเทศไทยว่ายังไงประเทศไทยหากมาทำอย่างนี้เนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปดูดไฟอย่างนี้การไฟฟ้าจะต้องจัดหาพลังงานสำรองเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเยอะไหมเยอะสะดุ้งเดือดแม่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนี่จะต้องสร้างเขื่อนมารองรับกระแสไฟฟ้าให้เขาเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วยังไงยังไม่พอน้ำวันละหลายล้านลิตรซูเปอร์คอมพิวเตอร์และชิปประมวลผล AI ทำงานหนักจนเกิดความร้อนสูงจะต้องใช้น้ำจำนวนมหาศาลหมุนเวียนเนี่ยหล่อเลียนอย่างที่ว่าเนี่ยนะล้อหนาของเหลวเนี่ยระบายความร้อนนะคูลลิ่งซิสเต็ม Data Center ขนาดใหญ่เฉลี่ย1แห่งน้ำสะอาดที่เข้าไปในโรงงานน่ะมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปซะอีกโอ้โหนี่เคยเห็นโรงงานอ้อยใช่ไหมผมไปที่ราชบุรีมาเห็นโรงงานอ้อยอยู่ริมแม่น้ำนะแล้วพอเช้าๆพุ่นควันพุ้ยพุ้ยเป็นไอ้น้ำสีขาวๆออกไปอยู่แม่น้ำเพื่อมาระบายความร้อนนี่ data center นี่มากกว่านั้นอีกนะกินน้ำมากกว่านั้นอีกนะเขาบอกว่าไงจะก็จะกระทบกับภาคเกษตรกรรมการที่ Google ไปตั้งที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเขต EEC ทั้งภาคบันออกที่เคยเผชิญภัยแล้งและขาดแคลนน้ำก็จะทำให้ช่วงหน้าแล้งนี้ data center เหล่านี้อาจจะไปแย่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำกระทบต่อประปากระทบต่อภาคเกษตรกระทบต่อการบริโภคของชุมชนโอ้โหเยอะเป็นยังไงคนแขนเริ่มสแตนด์อัพอย่างผมว่าหรือเปล่าและยังไม่พอเอฟเฟกต์จากความร้อนและสารเคมีรั่วไหลนะขึ้นความร้อนจึงเป่าออกมาตลอด24ชั่วโมงอุณหภูมิรอบๆจะสูงถึง5ถึง10องศาเซลเซียสแอร์บ้านคนทั้งนั้นทำงานหนักค่าไฟฟ้าก็จะพุ่งสูงขึ้นอากาศมันร้อนเนาะใช่ไหมจากบ้านตาแงมาอยู่ข้างๆเขามันก็ต้องเปิดแอร์เปิดแอร์ก็ค่าไฟก็สูงขึ้นใช่ไหมและ Data Center ในไทยต้องเก็บถังน้ำมันสำดีเซลสำรองไว้ถึง 500,000 ลิตรตุนเอาไว้เพื่อรันเครื่องปั่นไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไฟดับไฟแล้วต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ตรงนี้แหละเพื่ออะไรอ่ะผมไฟดับฟกไฟดับไปดูดชาวบ้านเข้ามาใช่ไหมดูดชาวบ้านเข้ามาแล้วชาวบ้านเขาไม่พอก็ต้องปั่นไฟอ่ะปั่นไฟก็ต้องมีน้ำมันสำรองไว้เยอะๆไม่รู้ว่าไฟจะมาตอนไหนเกิดไฟดับสักวันสองวันสามวันสี่วันอ่ะน้ำมันก็ต้องใช้เยอะขนาดนั้นโอ้โหน้ำมันออกมาแล้วมีมลภาวะมีอะไรอีกว่ากลายเป็นมลพิษตัวค้างสินล้อมอีกโอ้เห็นไหมยาวไว้ตอนนี้ยาวไหมมลภาวะตกทำลายสิ่งแวดล้อมรอบชาวพี่น้องชาวลำคำแหงครับคำรีบตื่นตระหนกหรือยังครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นจะต้องทำกฎทำระเบียบจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเมืองหรือไม่ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่นะชวนคุยเนี่ยเรื่องข่าวคุยให้รองนายกและรัฐมนตรีว่าไปในต่างประเทศเขาทำยังไงเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะกับเขาเรียกว่าเขตอุตสาหกรรมสีม่วงป้องกันเรื่องความร้อนและเสียงรบกวนนะเรื่องเสียงรบกวนโอ้ตั้งหลายแสนลิตรอย่างนี้ในสหรัฐและยุโรปนะครับสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมและสหภาพยุโรปได้มีบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่โหดมากมากแหมประเทศสารคันเราจะโหดไหมนะเครื่องปั่นไฟสำรองต้องผ่านมาตรฐานไอเสียขั้นสูงถึง EPA Tier 4หรือ EU State V เนี่ย
ต้องติดตั้งระบบบำบัดไอเสียเพื่อดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กไอ PM 2.5 นี่แหละแล้วก็การพิษรวมทั้งมีกฎหมายป้องกันการรั่วไหลของถังน้ำมันลงสู่พื้นดินอย่างเข้มงวดของเราเห็นต่อสายอะไรก็ไม่รู้นะสายท่อยางเฉยๆนอกจากนี้ยังจำกัดชั่วโมงการเปิดสตาร์ทเครื่องเพื่อทดสอบระบบห้ามเกิน100ชั่วโมงต่อปีเพื่อไม่ให้มลพิษลอยเข้าชุมชนเป็นไงล่ะเป็นไงของเราของเรามีอย่างนี้ไหมเนี่ยพลังงานการใช้พลังงานและขนาดของศูนย์ข้อมูลต้องมีเนื้อที่หลายสิบไร่บรรจุเซิร์ฟเวอร์นับแสนตัวกินไฟมหาศาลฉะนั้นระบบ AI แห่งเดียวในต่างประเทศเทียบเท่ากับบ้านเรือนถึง 100,000 หลังคาดการกันว่าภายในปีคศ2028 Data Center ในสหรัฐอาจแย่งไฟและน้ำคิดเป็น 12% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศจนทำให้ค่าไฟของประชาชนในอเมริกาบางรัฐดีดตัวสูงขึ้นเกือบ 10% แค่เรื่องราวของรามคำแหง28ที่เดียวนี้เนี่ยต่างประเทศเขามีการพัฒนามานานแล้วฉะนั้นก็จะเริ่มไปชะโงกหน้าดูไปชะโงกเอาหูฟังต่างชาติเขาก็ได้นะครับเริ่มบังคับมาตรการของทางกฎหมายเช่นบังคับใช้ระบบทำความเย็นแบบปิดเพื่อมาให้ปล่อยน้ำเสียหรือไอความร้อนออกสู่ธรรมชาติและมีเงื่อนไขว่าหากเข้ามาตั้งจัดหาพลังงานสะอาดหรือพลังงานลมหรือโซลาร์เซลล์มาใช้เอง 100%ห้ามมาแย่งไฟถังของประชาชนโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างเราเนี่ยกำลังพัฒนาอย่างเราจากคืนเข้าใครออกวะเนี่ยเขาก็จะเอาเม็ดเงินอะไรมาให้มากมายใช่ไหมเราจะลงไปลดหย่อนภาษีจะทิ้งภาระนั่นให้เขาหรือไม่ฉะนั้นเพื่อนๆครับต้องตระหนกและตระหนักนะครับสำนึกแล้วนะครับ Data Center ใกล้เข้ามาที่หลังคาบ้านท่านแล้วนะหลังคามจะชนกันแล้วนะทั้งเรื่องพลังงานทั้งเรื่องไฟฟ้าทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องมลภาวะจากความร้อนคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของ อาจจะมีไฟไหม้ขึ้นมาแล้วน้ำมันอย่างนั้นเนี่ยจะหนูไหนอย่างไรยักษ์กินไฟยักษ์กินพลังงานอยู่ข้างๆบ้านท่านขอให้สำเนียกและสำนึกครับด้วยความห่วงใยครับป้าแง้มบายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอ